0: าเป็นบทกลอนนะครับว
1: ่
0: าหอยนางรมรสเลิศเกิดพลัง
1: นี
0: ่สมความหวังตั้งใจไว้แต่ต้นทานแล้วมีความสุขกันทุกคนเพราะมากล้นคุณค่าโภชนาการ
1: นี่โอ้โหเฉียบแล้ววันนี้ครับผมก็ต้องขอคุณด้วยนะครับลุงธมครับ
0: ครับครับ
1: ที่มาให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับหอยนางรมนะฮะนอกจากจะมีเขาเรียกว่าฟาร์มหอยนางรมแล้ว
0: ครับ
1: มีศูนย์การเรียนรู้แล้วนะครับผมที่บ้านยังเปิดเป็นโฮมสเตย์อีกด้วย
0: ครับผมก็เปิดให้มาศึกษาหรือว่าลองชิมหอยนางรมหอยนางรมนี่จะเป็นเมนูบังคับครับใครมาที่นี่ต้องทานหอยนางรม
1: ครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจนะฮะก็มาได้ครับแวะเวียนมาได้เลยรับรองว่า คุณจะได้รับทั้งความอร่อยความสดเท่านั้นยังพอครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปเตะกระท่อมก่อนแล้วกันนะฮะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: เรื่องราวในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของเยาวราชเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งวันนี้หลายข่าวที่น่าสนใจนะเอาข่าวนึงที่ยังเป็นกระแสอยู่นะครับข้อพิพาทวัดป่าอดุลยารามประเด็นสำคัญก็คือว่าป้าด่าก่อนหน้านี้ป้าเนี่ยจะต้องไปให้การกับตำรวจนะไม่ไปหนึ่งรอบรอรอบที่สองคำถามคือป้าจะไปเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าไม่ไปอีกป้าจะถูกหมายจับขณะเดียวกันเจ้าอาวาสวันนี้มีความคืบว่าจะมีความคืบหน้าเจ้าอาวาสนี่ถ้าเจ้าอาวาสใช้รถคันนี้นะคุณผู้ชม
2: ฉันใช้คันนี้หรอ
4: ใช้คันนี้คุณผู้ชมครับนี่พระครูเนี่ยใช้คันนี้นะไปพร้อมกับลูกศิษย์ไป2แถวนั่งไปไหนค่อยๆลงจากรถด้านหน้าไปพบกับตำรวจไปให้ปากคำเกี่ยวกับกรณีที่ป้าดาเนี่ยกับพรรคพวกเข้าไปปิดล้อมวัดเมื่อวันที่10สิงหาคมเพราะตำรวจเองเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องไปสอบปากคำพยานแวดล้อมท่านเจ้าอาวาสกับลูกศิษย์ไม่ได้ไปแค่2มีทนายความก็คือคุณโกวิทเนี่ยทนายประจำวัดเนี่ยไปด้วยนะเพราะว่าต้องไปให้คำแนะนำเรื่องข้อกฎหมายวันนั้นเป็นยังไงข้อมูลยังไงท่านจะเอาว่าจะได้ตอบถูกว่ามีใครเกี่ยวข้องได้
2: ก็ต้องเชิญไปที่โรงพัก
4: ถูกอันนี้ก็อยู่ที่โรงพักก็มีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีบุกรุกตำรวจตอนนี้ส่งหมายเรียกครั้งที่2ไปให้กับป้าดาแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาและมีทนายฝั่งป้าดาติดต่อกับพนักงานสอบสวนแล้วนะ
3: ครับ
4: ว่าจะเข้าพบ
2: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าพบวันไหนนะครับ
5: ตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องที่เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุมีอะไรบ้างใครเกี่ยวข้องยังไงบ้างประมาณนี้นะครับหลวงพ่อรู้เห็นอะไรบ้างประมาณนี้นะครับเห็นว่ามีทนายติดต่อเข้ามานะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะนัดกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาให้ปากคำ
4: คือมันยังไม่ระบุวันแต่มีเดทไลน์นะคุณผู้ชมนะสำหรับป้าดาเนี่ยเขาจะมีเดทไลน์นะต้องเข้าพบตำรวจก่อน18กันยายนอันนี้แฟ้มภาพนะคุณผู้ชมก่อน18ป้าต้องไปก่อนนะไม่อย่างนั้นป้าจะโดนหมายจับนะครับนักข่าวก็เป็นห่วงป้าดาโทรไปถามป้าดาป้าดาร
2: ู้เรื่องไหมเห็นเปล่า
4: ป้าบอกรู้เรื่องแล้วเอาแล้วป้าจะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบเมื่อไหร่บอกไปแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้ว่าวันไหนอันนี้ของป้าดาว่าไปแต่รอติดตามแล้วกันว่าวันไหนแต่ต้องก่อน18นะป้านะส่วนอีกคนนึงล่ะที่ปรึกษาทายาทอุ๊ยไม่ได้เรียกที่ปรึกษาไม่ได้แล้ว
3: อดีต
4: ต้องเป็นอดีตที่ปรึกษาทายาทนะครับนายวรเดชธานอสนี่ใช้คำนี้ละกันตามโซเชียลเลย
2: ธานอส
4: ถูกไหมล่ะประกาศแล้วถ้าจำกันได้ผ่านสำนักข่าววันนิวว่าจะไม่เข้าไปขอขมาเจ้าอาวาสนะ
3: ครับ
4: ถูกไหมล่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถอนตัวไป
2: อ๋อท่านนี้ที่เขาแซวเรื่องแหวน
4: ถูกก็เลยเรียกว่า
3: เต็มนิ้วกันเลยเรียกว่าธานอสไง
4: ในโซเชียลหรือ
3: บางคนเรียกลุงแหวนอย่างเงี้ย
4: บางคนเรียกลุงแหวนบางคนเรียกที่ปรึกษาธานอสแล้วก่อนหน้านี้ก็บอกเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ไปออกโขนกระแสกับทนายกระดูกเหล็กทนายอนันต์ชัยใช่ไหมท้ากันไปท้ากันมาทนายบอกว่าให้เวลา7วันนะต้องไปขอขมาเจ้าอาวาสถ้าไม่7วันเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: โอเค
4: ดิฉะนั้นเนี่ยพอถอนตัวไปเสร็จสับปั๊บก็ยังบอกต่อทนายนันชัยบอกว่ารอดู7วันนะ
3: ครับ
4: ถ้า7วันเขาบอกตรงกับวันเสาร์เนี่ย
3: เดดไลน์วันเสาร์นี
4: ้เดดไลน์วันเสาร์นี้นะหากยังไม่ไปพบกับท่านเจ้าอาวาสอีกมูลนิธิกองทัพธรรมจะดำเนินคดีเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายเหมือนกันนะครับ
3: โอ้
4: วัดป่าก็รอตามและสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับ
3: นะทั้งเข้าพบว่าจะเข้าพบตอนไหนกับเรื่องของนายวรเดชด้วยนะเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมครับแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องตามกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของการโกงการสอบข้าราชการท้องถิ่นเพราะว่าเห็นบอกว่าล่าสุดมีความคืบหน้าและคนที่ออกมาให้ข้อมูลนี้ก็คือประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าขบวนการนี้ใหญ
4: ่
3: และมีการโยงไปถึงฝ่ายการเมืองข้าราชการระดับสูงด้วยโอ้โหฟังแบบนี้ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะโดยคนที่ออกมาพูดครับก็คือนายรังสิมันโรมนะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการกมธ.กฎหมายนะฮะสภาผู้แทนราษฎรบอกว่า จากการที่เขาไปตรวจสอบข้อมูลและคำให้การของผู้ที่มาชี้แจงหลายหน่วยงานเลย
4: ครับ
3: เขาบอกว่าเรื่องของการสอบการท้องถิ่นเนี่ยการโกงการสอบเนี่ยคุณผู้ชมมีการทำงานเป็นระบบนะฮะเขาใช้คำว่าลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมเลย
4: ทำงานเป็นทีม
3: ทำงานเป็นทีมทีมใหญ่ด้วยไม่ได้มีเพียงแค่ข้าราชการระดับปฏิบัติการตัวเล็กๆเท่านั้นแต่มีข้อมูลพาดพิงไปถึงฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงด้วยเออและที่สำคัญนะฮะแล้วบอกว่าแล้วมีรายชื่อไหมนักข่าวพยายามถามคุณรังสิมันต์โรมบอกเลยบอกว่ามีรายชื่อด้วยแต่ยังไม่ขอเปิดเผยก่อนบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บเป็นความลับก่อนแต่ยืนยันว่าหลักฐานที่ทางกมธ.ได้มาทุกอย่างมีความชัดเจนและเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องของความเชื่อมโยงเพิ่มเติมก่อนนะฮะเพื่อที่จะหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงก่อนจะย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือตัวใหญ่นะฮะไม่เอาหรอกปลาซิวปลาสร้อยหรือว่าตัวเล็กๆไม่อยากจะไปยุ่งครับ
6: คือฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงที่บูรพาได้งานนะครับแล้วการทุจริตนั้นก็เกิดขึ้นเรื่อยมาจนนำไปสู่การเคลียร์บูรพาออกแล้วทำเป็น TOR ขึ้นมาใหม่โดยที่มีคนนะครับซึ่งเป็นหน้าห้องของท่านอนุทินนะครับเข้ามาเกี่ยวนะครับไอตอนที่เคลียร์มอบูรพาตัวท่านอนุทินนี่แหละก็คือคนที่ถูกอ้างถึงในการไปยกเลิกเพื่อเคลียร์มอบูรพาออกไปดังนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทำกันมานะครับโดยตลอดผมถึงบอกว่าลักษณะมันดูคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมนะครับที่ทำงานปล้นประเทศชาติเนี่ยอย่างเป็นระบบ
3: อุ๊ยแต่เมื่อกี้คุณรังสิมันต์โรมเหมือนพูดออกมาบอกว่าหน้าห้องคุณอนุทินหน้าห้องไหนอะ
4: ไม่รู้เยอะเหลือเกินหลาย
3: เยอะเลยหลายโต๊ะหลายคนด้วยไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
4: การพาดพิงไปถึงแล้วกัน
2: เราไปถามคนนี้ดีกว่า
4: ใคร
2: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะคุณวรสิทธิ์นะคะนี่คุณวรสิทธิ์บอกว่ายืนยันนะเรื่องการแก้ปัญหาทุจริตท้องถิ่นเนี่ยมันไม่จบแค่เพียงเพิกถอนข้าราชการเท่านั้นใช่ไหมที่หลังจากตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยคุณทำผิดจริงเราแค่เพิกถอนไม
3: ่
2: คือเขาเนี่ยจะมีการส่งข้อมูลเนี่ยนะคะไปให้กับ5หน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปท.ปปง.บก.ปป.แล้วก็ DSI
4: เยอะมาก
3: หลายปอเลย
4: หลายป
2: ปปนี่คืออะไร
3: ปป
4: เยอะมาก
2: เอาล่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเอาผิดละกันเป็นคดีทุจริตแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะโดยหากพบผู้สนับสนุนผู้จัดการที่อยู่เบื้องหลังต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะแล้วยังย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ถอนชื่อแล้วจบแต่จะสาวไปถึงต้นต่อใครผิดต้องรับผิดขณะที่ผู้สอบด้วยความสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมกลับคืนมานั่นเองค่ะ
3: ครับเดดไลน์เดือนที่แล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าจะมีการถอน
4: แล้ว
3: ครบทุกที่แล้วใช่ไหม
4: 3,000 กว่าตำแหน่ง
2: โอ้โห
4: เซ็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันว่าจะจับตัวการใหญ่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องไปอยู่ที่ปปช.แล้วกระดาษเดียวกัน4ปีแล้วคุณผู้ชมคดีของแตงโมวันนี้ถูกพูดถึงกลับอีกครั้งหนึ่งแล้วเยอะมากนะครับเพราะว่าอาจารย์ปานเทพพาขวัญอุษามณีนี่คือพยานอีกหนึ่งปากนะครับเป็น

0: พยานนะที่อาจารย์ปานเทพบอกว่าเป็นพยานใหม
1: ่
0: ไปให้การกับตำรวจนะครับแล้วคุณแม่เองก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกติกมีการกล่าวหาว่ามีการเอาภาพการล่องเรือของขวัญอุษามณีไปประกอบในสำนวนของคุณแตงโมด้วยงงแล้วนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันมีข้อพิรุธหลายอย่างที่ทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: เป็นจุดที่2นะครับจุดที่3ก็คือ
3: ข่าวแขกขอ
4: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
5: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
6: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
7: ก็มานามสกุลคุงบุริน
4: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
5: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
8: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
9: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นฉันนะลูก
5: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
10: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
12: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
13: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
14: จุดท้ายจุดท้าย
12: พร้อมนายอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
13: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
16: กูโทรหามึงอยู่ให้เขากะคุยหมอปันด้วยตัวเองมั้งดิ
15: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอ บอกว่าอยากจีบไม่ใช่หรอมาให้จีบเป็นยังไงเราดีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
21: น้ำผลไม้ดีดอมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
19: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
21: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
0: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับประเด็นสำคัญคือเรื่องของคุณแตงโมนะครับวันนี้ถูกพูดถึงเยอะมาก
22: ครับ
0: คุณแตงโมเสียชีวิตไป4ปีแล้วหลายฝ่ายก็พยายามจะหาข้อเท็จจริงนะครับหนึ่งในข้อเท็จจริงวันนี้ก็คืออาจารย์ปานเทพกับคุณแม่ของคุณแตงโมพาคุณขวัญอุษามณีนะครับไปคุยกับตำรวจไปแจ้งความดำเนินคดีคุณแม่เนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับกติกนะครับ
22: ครับ
0: เรื่องที่ถูกกล่าวหาก็คือว่ามีการนำภาพของคุณขวัญอุษามณีที่มีการล่องเรือแต่คนละลำนะในวันเดียวกันเนี่ยไปใช้ในสำนวนของคุณกติกด้วยซึ่งคุณขวัญก็บอกว่าในฐานะที่คุณขวัญเป็นลูกตำรวจคุณขวัญก็เอามาเป็นพยานให
22: ้ครับ
0: เพื่อต้องการความยุติธรรมให้กับแตงโมไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ของแตงโมเนี่ยไปพร้อมกับอาจารย์ปานเทพนะครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินไปแจ้งความเอาผิดกับกติกในข้อหาก็คือนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนคดีแตงโมมีพยานคนใหม่ปากสำคัญก็คือดาราสาวขวัญอุษามณีไปเป็นพยานด้วยนะครับเพราะบอกว่ามีการแอบอ้างเอาภาพของคุณขวัญที่มีการล่องเรือในวันนั้นเนี่ยเอาไปใช้ในสำนวนด้วยอาจารย์ปานเทพอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมครับหลักฐานที่สำคัญนี้จะไม่ถูกเปิดเผยออกมาเลยหากไม่มีการนำรูปขวัญอุษามณีนี่ฮะที่อยู่บนเรือไปใช้ในสำนวนคดีโดยอ้างว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเป็นภาพแตงโมกับกติกอยู่บริเวณหัวเรือแต่

0: โมเนี่ยก็อยู่เรืออีกลำหนึ่งโดยที่แตงโมใส่ชุดสีชมพู
1: ครับ
0: เรืออีกลำหนึ่งเป็นขวัญอุษามณีอย
2: ู
0: ่กับผองเพื่อนเหมือนกันและวันนั้นขวัญอุษามณีก็ใส่ชุดสี
1: ชมพูเหมือนกัน
0: แต่ไม่ได้ไปพร้อมกันนะไปคนละเวลาแต่เป็นเวลาใกล้เคียงหรือไล่เลี่ยกันแบบนี้ละกัน
1: แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไอ้ภาพที่มันดูไกลๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามไปยังอาจารย์ปันเทพว่าแล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนที่ยืนอยู่บนหัวเรือนี้คือคุณขวัญอุษามณีอาจารย์ปันเทพบอกแบบนี้เลยครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเนี่ยเห็นนะฮะรูปถ่ายในสตอรี่อินสตาแกรมของคุณขวัญอุษามณีกับภาพนี้นี่แหละคุณผู้ชมก็เลยอาจารย์ปันเทพก็เลยโทรไปถามคุณขวัญเลยว่าเอ้ยวันนั้นเนี่ยได้มีการไปล่องเรือไปยืนอยู่บนหัวเรือถ่ายรูปจริงๆหรือเปล่าซึ่งขวัญก็ออกมาบอกเลยบอกว่าอ๋อวันนั้นเนี่ยลงเรือเหมือนกันไปแถวๆสะพานพระราม8เหมือนกันด้วยแต่ไม่ได้ไปลำเดียวกันกับคุณแตงโมคนละลำกันเพราะฉะนั้นหลักฐานทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนว่าคุณขวัญเองก็ไปในวันเดียวกันแต่คนละเวลาแล้วก็คนละลำกันด้วยทีนี้อาจารย์ปันเทพบอกว่ามันมีข้อพิรุธเนี่ยหลายข้อด้วยกันนะฮะไปดูข้อแรกกันก่อนก็คือพิรุธแรกกระติกเนี่ยนำภาพเรือของคุณขวัญ นะฮะที่มีการถ่ายจริงช่วงเวลาตอนสักประมาณ2ทุ่ม32นาทีแต่กับเอาภาพนี้มาอ้างว่าถ่ายบนเรือลำที่แตงโมเนี่ยนั่งอยู่ตอน3ทุ่มกว่าแล้วก็อ้างว่ากระติกเนี่ยอยู่หัวเรือโดยมีแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้เพื่อเป็นการสร้างหลักฐานว่าณเวลานั้นแตงโมยังมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปันเทพบอกพิรุธแรก
0: ครับ
1: พิรุธที่2ก็คือการตัดต่อซ้อนภาพครับภาพถ่ายชุดเวลา3ทุ่ม57นาทีในมือถือของกระติกเดิมมีทั้งหมด4ภาพแต่อาจารย์บอกว่ามีการนำภาพเข้าสำนวนเพียงแค่1ภาพเท่านั้นและผลการตรวจสอบทางเทคนิคเนี่ยพบว่ามันเป็นการตัดต่อซ้อนภาพกันนะฮะกับภาพนี้ที่หลายคนตอนนั้นก็โหพยายามหาข้อเท็จจริงกันใหญ่ว่ามีการซ้อนภาพจริงหรือไม่มือมันดูผิดทรงหรือเปล่ามือมันดูผิดปกติอะไรหรือเปล่านะฮะแต่อย่างที่บอกครับอาจารย์ปันเทพบอกว่าจากการตรวจสอบมันเป็นภาพที่เอามาตัดต่อแล้วก็เอาภาพนี้ใส่กลับเข้าไปในเครื่องทีหลัง
0: ครับ
1: เพื่อเป็นการสร้างหลักฐานเท็จด้วยไม่ใช่ช่วงเวลาตามที่มีการกล่าวอ้าง 3:57 นาทีตามสำนวนตอนแรก
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือพิรุธข้อที่2 ส่วนพิรุธข้อที่3ก็คือการปรับเปลี่ยนเวลาในการถ่ายภาพเขาบอกว่าภาพของกระติกที่ถ่ายเดี่ยวเนี่ยถูกนำไปออกในรายการโทรทัศน์และใช้เบิกความในชั้นศาลอ้างว่ามีการถ่ายภาพนี้ตอนสักประมาณ4ทุ่ม13นาที
0: อันนี้ภาพนี้ 22.13
1: ขณะที่เดินทางกลับจากสะพานพระราม8แต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยถ่ายตอน3ทุ่ม57นาทีมันมีการเลื่อนเวลามันมีการเปลี่ยนเวลาในช่วงขากลับนะฮะทำให้เชื่อว่าแตงโมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่บนเรือแล้วที่สำคัญคือเป็นคนที่ถ่ายภาพนี้ให้กับกระติกซึ่งอาจารย์ปันเทพบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนเป็นการใช้คือการแต่งภาพขึ้นมาหลอกเวลาเพื่อทำให้การสืบพยานเนี่ยมันงงกันไปหมดมันคลาดเคลื่อนกันไปหมดเลยนี่คือพิรุธ3ข้อที่อาจารย์ปันเทพออกมาบอกนะฮะแล้วที่สำคัญอาจารย์ปันเทพบอกว่ายังขอตั้งข้อสังเกตไปถึงเรื่องของแชทด้วยที่มีการตอบคุณแอนนาว่าได้แป๊บแป๊บแต่พอมีการไปตรวจสอบเช็คมือถือของแตงโมพบว่าข้อความนี้ไม่ได้ถูกส่งจากมือถือของแตงโมอ้าวงงสิ
2: แล้วมันจะไปแชทนั้นได้ยังไง
1: เขาบอกว่ามีคนอื่นมาตอบแทนครับผ่านทาง Instagram อีกทั้งคนบนเรือมีการลบแอปนี้ทิ้งไปแล้วซึ่งตอนนั้นรู้ตัวแล้วด้วยว่าเป็นใครนะฮะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าเตรียมนำหลักฐานนี้ยื่นเข้าสู่สำนวนแสดงว่าอาจจะมีการไปล็อกอินที่อื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่มือถือของแตงโมหรืออาจจะมีการลบเห็นบอกว่ามีการลบแอปนี้ทิ้งไปแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจนะฮะและเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปและอาจารย์ปานเทพยังบอกว่าคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ก่อน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นไปได้คือเจ้าหน้าที่ถูกหลอกลวงจนหลงเชื่อพยานหลักฐานเท็จกับอีกอันหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการบิดเบือนความจริงเสียเองหรือเปล่า
0: ครับ
1: ตั้งเอาไว้2ประเด็นด้วยกันนะฮะแล้วก็มีการสรุปสถานะทางกฎหมายคดีแตงโมครับออกเป็นทั้งหมด3ส่วน1ก็คือเรื่องของคดีเดิมคดีการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อปี65ซึ่งทางทีมงานได้มีการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการติดกระดุมเม็ดแรกที่ตั้งข้อหาเพียงแค่ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในชั้นของศาลอุทธรณ์ส่วนข้อที่2ก็คือคดีกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะก็มีการร้องทุกข์ไปยังปปช.กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบิดเบือนสำนวนคดีและ3ก็คือคดีใหม่ครับคือการแจ้งความดำเนินคดีกับกระติกในวันที่นำหลักฐานเท็จ

0: เข้าสู่สำนวนคดีครับ
1: พบว่าไม่ใช่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแตงโมมีขาไปเป็นภาพคู่กระติกแตงโมขากลับเป็นภาพกระติกเดียวแตงโมถ่ายภาพให้และแตงโมยังถ่ายภาพให้อยู่ในเวลา 22.13 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
2: เราหวังว่าวันหนึ่งจะต้องมีการรื้อคดีครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างมันเท็จหลายอย่างมันเท็จภาพตัดต่อเท็จแก้ไขเวลาแก้ไข GPS เรือแผลไม่ได้เกิดจากการตกเรือหงายหลังและโดนใบพัดเรือถ้าเราพิสูจน์ได้ทั้งหมดก็แปลว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้ามีการบิดเบือนคดีความจริงก็ต้องนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปครับแล้วความจริงคืออะไรมันจะทำได้ก็ต้องรื้อฟื้นคดีซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำครับมันจะเป็นลูกโซ่แน่นอนครับผมยืนยันได้เพราะมันจะลามต่ออีกหลายกรณีครับ
0: โอ้น่าจะยาว
3: นะคะคราวนี้หลายคนก็สนใจว่าขวัญแล้วขวัญไปยังไงมายังไงทำไมขวัญมาเป็นพยานได้ยังไง
4: ต้อง4ปีแล้ว
3: ใช่ต้อง4ปีแล้วขวัญแล้วทำไมเพิ่งมาขวัญก็เลยบอกว่าคือสาเหตุที่ตัวเองเนี่ยเพิ่งออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะว่าเพิ่งรู
0: ้
3: และเพิ่งรู้เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองว่าเฮ้ยขึ้นเกิดเหตุอ่ะตนเนี่ยไปเหมือนกันไปตรงนี้ไปเนี่ยล่องเรือริมน้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักหรือสนิทกับกระติกเป็นการส่วนตัวถูกไหมแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใดถูกไหมคนรู้จักเพียงคนเดียวก็คือรู้จักแค่แตงโ
0: ม
3: ถูกไหมที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเฮ้ยถูกนำภาพของตัวเองเนี่ยนำไปใช้จงสมผลต่อคดีที่เป็นคดีของแตงโมในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกตำรวจเนาะก็อยากจะรักษาความถูกต้องแหละแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมดนะว่าคือไม่อยากจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงอ่ะมันคลาดเคลื่อนวันนี้ก็เลยจะมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากฝั่งของเธอเอาไปฟังเธอค่ะ
5: ทุกคนถามว่าทำไมขวัญถึงมาบอกตอนนี้ก็ขวัญเพิ่งทราบแม่น้ำเนี่ยคือมีเรือหลายลำถึงแม้ว่าเราจะไปวันเดียวกันเราก็ไม่ทราบว่าเรือของขวัญเนี่ยมันมีผลกระทบกับคดีของพี่แตงโมด้วยทุกคนที่ติดตามในเรื่องข่าวของพี่แตงโมก็ไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนถ้าคุณแม่ไม่คัดเราขวัญเองก็ไม่ทราบว่าอันนี้ไปอยู่ในหลักฐานของศาลแต่พอตอนนี้เรามีเรื่องราวต่างๆที่มันสามารถมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้มันก็น่าจะเกิดอะไรที่มันดีขึ้นแล้วก็ความจริงก็จะปรากฏแล้วก็เชื่อว่าพี่โมก็จะได้รับความยุติธรรมในที่สุดค่ะ
3: ยังมีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าอีกหนึ่งพยานเนาะคุณดาด้าเนาะซึ่งไม่ใช่ดีเจดาด้าของเรานะ
0: ไม่
3: ใช่เป็นคุณดาด้าซึ่งเขาเป็นเจ้าของภาพที่ถูกนำไปแอบอ้างนี่แหละนี่แหละที่คุณประเทศบอกว่าเอ้ยเห็นมีการลงสตอรี่ถูกไหมแล้วก็ถูกเอาภาพเนี้ยไปนี่ซึ่งภาพเนี้ยเธอบอกว่าเธอเป็นคนวงเองไอ้วงสีแดงนี่แหละเพราะว่ายืนยันว่าเป็นภาพที่น้องชายเนี่ยถ่ายเอาไว้นะคะแล้วก็วงด้วยนิ้วของตัวเองด้วยแต่ดันถูกนำไปใช้เป็นการบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่ายังไงเธอก็มาร่วมชี้แจงในวันนี้ด้วยไปฟังเธอนิดนึงค่ะ
5: มันมีประโยชน์อย่างนึงกับโพสต์ของเราที่สามารถคลี่คลายช่วยพี่ตังโมได้ค่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มากอะไรแต่มันก็ยังทำให้มีวันนี้ได้มันเป็นรูปของด้าเองเนาะจากที่น้องชายด้าส่งมาให้ด้าก็ไม่คิดว่าจะมีเขาเอาไปอ้างในสำนวนตำรวจได้เพราะด้าเห็นในสำนวนตำรวจแล้ว
3: โอ้นั่นน่ะสิคราวนี้มาถึงคุณแม่บ้าง
4: คุณแม่ว่า
3: ไปถามคุณแม่สิคุณแม่ก็เปิดเผยความรู้สึกสั้นๆรู้สึกดีใจแทนน้องโมแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องขวัญเนี่ยวันนี้มาย
4: ื่น
3: ม
4: ือ
3: มาช่วยเป็นพยานใช่แล้วก็นำความจริงมาเปิดเผยอันนี้คุณแม่กล่าวนะเรื่องของการติดต่อกับคนบนเรือเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยติดต่อกับปอคนเดียว
4: อ๋อยังมีการติดต่ออย
3: ู่ใช่ก็มีการ
4: ล
3: ูกปอถามสารทุกข์สุขสุขดิบแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวคดีแบบลึกๆเลย
4: อ้าวแล้วลูกคนอื่นแล้วลูกกระติกลูกแซนเป็นยังไงบ้าง
3: ไม่ได้คุย
0: ไม่
3: ได้ติดต่อตั้งแต่จบคดีในชั้นศาลก็ไม่ได้คุยกับกระติกอีกเลยพร้อมทิ้งท้ายสั้นๆไปฟังดีกว่าว่าคุณแม่พูดว่าอะไร
6: ไม่ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อค่ะพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึก

0: ก็ไม่ถามเราลึก
1: ๆนี่เป็นไงสั้น
2: ๆเอาอย่างนี้แล้วกันเรามีความเคลื่อนไหวในฝั่งของคุณขวัญอุษามณีอาจารย์ปานเทพแล้ววันนี้นักข่าวไปดูปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นกระติกหรือว่าคุณแซนอะไรต่างๆนานานะเอาดูกฎกติกก่อนละกันนักข่าวเนี่ยก็พยายามโทรไปสอบถามคุณกติกแต่ปรากฏว่าคนที่รับสายไม่ใช่คุณกติกนะครับ มีคนอื่นรับแทนให้แล้วก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงก็ไม่รู้ว่าใช่คุณกติกหรือเปล่าบอกว่าใครโทรมาบอกว่านักข่าวโทรมาเอาไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นปลายสายว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเบื้องต้นเนี่ยทางคดีวันนี้ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีรับแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับหลังจากนี้จะทำยังไงกันต่อเขาบอกว่าอ่ะก็ต้องติดตามดูคงจะต้องมีการเรียกกติกเข้ามาให้ปากคำวันไหนต่อและคดีการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยก็ทีมของอาจารย์ปานเทพได้มีการยื่นอุทธรณ์ไปศาลจะว่ายังไงกันต่อนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็เพิ่งอันนี้ถ้าพูดจริงๆนะ
3: ครับ
2: ขวัญอุษามณีคือข้อมูลใหม
3: ่ใช่
2: พูดถึง
1: นะเพิ่งมาวันนี้เลย
2: เพิ่งมาวันนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ย4ปีเราไม่เคยมีคำว่าขวัญอุษามณีเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: แล้วก็คดีจริงๆจริงๆคดีของน้องแตงโมเนี่ยในเรื่องของการหาคนว่าโอเคว่าสาเหตุอะไรเงี้ยจบไปแล้วนั้น
3: จบไปแล้วก็คืออยู่ชั้นอุทธรณ์แล้วตอนนี
1: ้
3: เท่ากับก็กลายเป็นคดีใหม่อย่างที่อาจารย์ประเทศบอกไง
1: เริ่มกันใหม
2: ่เริ่มเขาบอกมีหลักฐานใหม่อ่ะก็ต้องไปว่ากันว่าอาจจะเริ่มกันใหม่ไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำด้วยแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าไปดูทนายจุกรูกันหน่อยไหมทนายเดชาว่ายังไงพอรู้เรื่องเสร็จสับปั๊บทนายเดชาเขาออกมาไลฟ์บอกว่าการที่คุณแม่โอมาลุลีคุณแม่แตงโมเนี่ยนะจะไปแจ้งความอยากให้คุณแม่คิดดูให้ดีคุณแม่จะเป็นเครื่องมือของใครหรือเปล่าอ้าวลองฟังดูครับมันไม่
4: ค่อยมีจะตัดต่อภาพกระติกกับแตงโมถ่ายรูปคู่กันจะตัดต่อจะแต่งภาพมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในคดีมันไม่ได้เป็นข้อแพ้ชนะนะครับนะเพราะว่าความผิดฐานเบิกความเท็จเนี่ยมันต้องเป็นกรณีข้อสำคัญในคดีประเด็นแพ้ชนะผมเบิกความแล้วกลายเป็นไม่ประมาทนะครับคุณแม่ต้องระวังนะคดีแตงโมไม่ได้มีพยานหลักฐานว่าใครทำร้ายแตงโมใครฆาตกรรมไม่มีเชื่อผมไม่มีอะไรหรอกครับถ้ามีป่านนี้นะครับพี่ยักษ์กับพี่เกียงอะไรเนี่ยที่ DSI ปานเนี่ยรับเป็นคดีพิเศษแล้ว
2: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ลองดูกันต่อละกันพยายามจะเข้าไปในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องนะมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับเดี๋ยว
1: ก็ยังเงียบกันอยู่
2: ยังเงียบกันอยู่นะที่สำคัญของเงียบก็คือรอดูตำรวจแหละว่าตำรวจจะว่ายังไงกันต่อนะฮะ
3: ครับผมนะฮะพักเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊เรื่องของการค้าชายแดนตอนนี้เป็นยังไง
2: ครับ
3: มีหญิงคนนึงที่ออกมาพูดบอกว่าเป็นชาวกัมพูชาและกัมพูชาเข้ามาได้อย่างไร
1: แล้วมาขายของ
3: และเป็นร้านของเขาจริงหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเราไปที่ต้นเรื่องกันนะฮะณวันนั้นเนี่ยมีอดีตทหารพรานหน่วยจู่โจมท่านหนึ่งครับได้โพสต์นะฮะเป็นคลิปที่พูดคุยกับแม่ค้ารายหนึ่งที่ตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์และเธอก็ยอมรับตรงๆว่าเธอเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาแต่ใจเย็นๆก่อนเธอมีเอกสารเข้ามาอย่างถูกต้องลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้กันครับ
5: น้องๆอันนี้ร้านนี้เป็นของคนไทยใช่ไหม
6: ค่ะ
5: แล้วน้องๆเป็นคนที่ไหน
6: หนูเป็นคนกัมพูชาค่ะ
5: เป็นกัมพูชา
6: ค่ะแต่ว่าเอกสารถูกต้องหมด
5: ขอเข้ามาแบบเอกสาร
6: ค่ะเปิดบริษัทหุ้นส่วนกับคนไทย
5: อ๋อเปิดบริษัทหุ้นส่วนกับคนไทยแล้วเราก็เรามานี่มายังไงเนี่ยมาทางเครื่องบิน
6: ค่ะ
5: มาทางเครื่องบินใช่ไหม
6: ต้องมีวีซ่าถึงจะเข
5: ้
6: าได
5: ้อ๋ออ๋ออ๋ออ
3: ันนี้ก็คือ
2: นี่ไงเขาก็บอกว่าเข้ามาอย่างถูกต้องนะ
3: ถูกต้องมีเอกสารทุกอย่าง
2: มีเอกสารทุกอย่างนะ
3: นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าพอมันเป็นประเด็นงี้หลายคนก็เกิดความไม่พอใจก็ต้องให้ตรวจสอบกันหน่อยนะฮะโดยทางนายกเทศมนตรีตำบลด่านเองก็ได้มีการไปตรวจสอบและชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะบอกว่าชาวกัมพูชาอยู่ในไทยเนี่ยใช่ว่าจะผิดกฎหมายทุกคนนะต้องขอเรื่องของการตรวจสอบก่อนอย่างเช่นวีซ่าอ่ะเข้ามาเป็นประเทศไหนมีสิทธิ์ในการทำงานหรือไม่ครับ
7: คือต้องดูว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรถ้าเขาเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่สามารถขายของได้ต้องดูในเรื่องของท่าทีตาเข้าประเทศเรากับเรื่องของวีซ่า
5: ครับจะได้เข้าใจจะได้ไปช่วยกันชี้แจงกันต่อ
7: เหมือนร้านแรกเนี่ยเขามีวีซ่าที่เป็นประกอบการธุรกิจ
3: เนี่ยคือเขาก็เข้ามาทุกอย่างอย่างถูกต้องเพราะว่าตรวจสอบไปแล้วทีนี้ทางกองทัพบกเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมยืนยันว่าร้านที่เราเห็นกันในคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นร้านของนางตรีรัตน์นะฮะ ซึ่งเป็นคนบ้านด่านเป็นคนไทยเจ้าของร้านจริงๆเนี่ยเป็นคนไทยแต่เธอเนี่ยทำหน้าที่ช่วยขายเท่านั้นเองนะฮะส่วนหญิงกัมพูชานี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็แน่นอนว่าเธอทำหน้าที่ในการขายของในร้านที่คนไทยเป็นเจ้าของและพอคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกไปก็เลยทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าร้านนี้เป็นของกัมพูชาหรือเปล่าแต่อย่างที่ต้นคลิปเลยเนี่ยคือคนถ่ายคลิปเองก็ถามเธอไปเหมือนกันว่าร้านนี้เป็นร้านของคนไทยใช่ไห
1: ม
3: เธอก็ยืนยันว่าร้านนี้เนี่ยเป็นของคนไทยเจ้าของเป็นของคนไทยแน่นอนนะฮะคือหลังเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันที่ตลาดช่องจอมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคือเขาบอกเลยบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงามากคือพ่อค้าแม่ค้าข้าวของมือสองเนี่ยบอกเลยมันกระทบนะจากสถานการณ์ชายแดนการปิดด่านมานานเป็นปีแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็หายรายได้มันก็หดลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากขอเชิญชวนคนไทยทุกคนกลับมาเที่ยวหน่อยได้ไหมมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าชายแดนด้วยกันด้วยเพราะว่าไม่งั้นพ่อค้าแม่ค้าก็ไปต่อไม่ไหวอีกเหมือนกันนะฮะ
1: ซึ่งก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเรานี่แหละนะคะเอามาดูเรื่องนี้ตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่าเอาแน่นอนเราอาจจะปิดด่านเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ปิดสนามบินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชาวไม่ว่าต่างชาติชาติไหนก็ตามที่มีหนังสือเดินทางถูกต้องสามารถเข้าประเทศเราได้ตามกฎหมายนะคะยังเข้ามาได้นะคะและต้องตรวจสอบว่าถ้าพูดถึงระบุว่าเป็นชาวกัมพูชาเข้ามาเนี่ยในฐานะอะไรหากเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวนะคะจะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือค้าขายได้นะคะแต่หากต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยต้องมาขอวีซ่า non immigrate visa B หรือหลายๆคนเรียกสั้นๆว่า non B
2: ครับ
1: วีซ่าอันนี้เนี่ยสำคัญก็คือว่ามีวีซ่าอย่างเดียวทำงานก็ยังไม่ได้นะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มงานซึ่งปกติวีซ่า non B เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน90วัน
2: สามเดือน
1: ใช่พออย่าง90วันพออยู่ปุ๊บก็ต้องไปเหมือนไปต่อไป
2: กลับ
1: ไป
2: ขยายต่อไปอีก
1: ไปต่อมันก็ต่อวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ตรวจคนเข้าเมืองนั่นเองนะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปถามทางบิ๊กโก้บ
2: ิ
1: ๊กโก้ทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่ายังไงล่ะคะท่านเนี่ยปล่อยให้เขาเข้ามาทำมาค้าขายได้เหรอคะนู่นนี่นั่น
2: เชื่อว่ามีการพูดถึงเยอะมา 2-3 วันแล้วแม้ว่าทางกองทัพเนี่ยลงพื้นที่แล้วจะไปชี้แจงว่าเฮ้ยเขาเป็นคนไทยนะ
3: หรื
2: ออะไรก็ยังสยบข่าวพวกนี้ไม่ได้
1: หรือว่าถ้าเขาเป็นชาวกัมพูชาจริงแต่ถ้าเขาถูกคือมีหนังสือถูกต้องอ่ะ
3: ครับเอกสารทุกอย่างยืนยันอ่ะ
1: ประกอบอาชีพได้ไหม
2: ใช่
1: ถูกไหมซึ่งท่านก็บอกว่าอย่าเชื่อทุกอย่างในโซเชียลยืนยันว่าทหารในพื้นที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาขายของในตลาดและทหารในพื้นที่ยังตรึงกำลังอย่างเข้มงวดไม่มีการรับสินบนเพื่อขอผ่านทางอย่างเด็ดขาดโดยวันที่7กันยายนนี้ค่ะจะพาทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วต่างประเทศกว่า100ชีวิตลงพื้นที่เลยดีกว่า
2: ไปดูเลย
1: ใช่ที่ด่านช่องจอมนะคะพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันไปเลยนะและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะขอให้ชาวอินฟลูเนี่ยนะนอกพื้นที่เนี่ยก็คืออย่าไปขาดเดาข้อมูลกันไปเองแล้วมานำเสนอเนาะเพราะอะไรบั่นทอนกำลังใจของพี่ๆทหารค่ะยังย้ำว่านโยบายรัฐบาลนี่ชัดเจนและยังไม่เปิดด่านกองทัพพร้อมและมีแผนเผชิญเหตุในการป้องกันประเทศอย่างเต็มที่ฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะ
0: คนกัมพูชาทุกคนที่เข้ามาในแนวชายแดนผมได้รับข้อมูลจากพื้นที่บอกว่าเขาเหล่านั้นจะถูกจับตาดูว่าเป็นสปายไหมมาหาข้อมูลไหมมาถ่ายรูปไหมเพราะฉะนั้นข่าวแบบนี้ต้องระมัดระวังครับว่าการสื่อสารโดยเฉพาะเราขยายต่อคนที่ทำงานในพื้นที่ก็จะเสียความรู้สึกในการทำพื้นที่ในการดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนเขาก็คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้กับ หน่วยกำลังอยู่แล้วยืนยันครับตรงนี้ในข้อมูลขั้นต้นของหน่วยในพื้นที่ไม่มีเข้ามาแน่นอนไม่มีเข้ามาแน่นอน
8: ครับ
2: คือมันก็แปลกตรงที่ว่าถ้าจะมาขายของเหมือนที่เมื่อวานเราคุยกันขายของเสียค่าเครื่องบิน
8: ครับ
2: บินจากพนมเปญมากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพ
8: นั่งรถต่อไป
2: นั่งรถต่อเพื่อไปสุรินทร์แล้วเพื่อไปขายของ
8: มันคุ้มหรอ
1: ก็เลยเอ๊ะไง
2: ถูกไหมถูกไหม
1: ว่าเอ๊ะลงทุนขนาดนี้มาเพื่อแค่นี้หร
2: อ
1: ก็ถามว่าอินฟลูหรือสื่อโซเชียลก็สามารถตั้งคำถามได้ไหมตั้งคำถามได้แต่หนูก็เข้าใจกำลังใจของพี่ทหารเหมือนกันในการที่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขาก็ปฏิบัติงานเต็มที่แล้วทำยังไงล่ะ
2: เอาอย่างนี้แล้วกันนะไปดูการวิเคราะห์หน่อยอาจารย์วันวิชิตนะครับอดีตที่ปรึกษาด้านวิจัยกลาโหมอาจารย์บอกว่าไอ้ข่าวลือแล้วไปปั่นกระแสเนี่ยมันไร้ความสมเหตุสมผล และทำให้เจ้าหน้าที่ลำบากใจในการทำงานนะครับคือเจ้าหน้าที่ต้องคอยมาชี้แจงข่าวไอ้ลือพวกนี้รายวันเลยหากประชาชนสงสัยควรให้เจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบดีกว่าโพสต์ลงโซเชียลทันทีถูกไหมครับคือถามก่อนที่จะโพสต์ลงเพราะข้อมูลที่มันอยู่นอกลู่นอกทางเหล่านี้มันจะถูกชาติต่างๆนะเขาเก็บสะสมและเขาบอกว่าไทยของเราเนี่ยเป็นฝ่ายหล่อเลี้ยงความเกลียดชังซะเองเห็นใจชาวบ้านชายแดนที่ต้องตั้งรับทางความคิดไม่กล้าเรียกร้องเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มันเดือดร้อนจากการปิดด่านเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่รักชาติก็เลยอยากจะเสนอทางออกให้ปรับการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
3: ์
2: หรืออนุสรณ์วีรกรรมในเขตอีสานใต้แล้วชวนทุกคนคนไทยทุกคนไปเที่ยวไปช่วยเขาหน่อย
3: เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปเลย
2: กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ไปช่วยไปซื้อของไปอะไร
1: ถ้าเราไปฟาร์มจระเข้ได้ที่จะไปช่วยน้องช้างคนนั้นตัวนั้นได้แล้วไปตรงนี้ได้
2: จังหวัดอีสานใต้เดี๋ยวคุณก็ไปเที่ยวกันได
1: ้
2: ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่บิ๊กโกออกมาชี้แจงคือข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นสถานการณ์ปะทะตามแนวชายแดนที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มเปิดฉากยิงไทยก่อนอันนี้ย้ำหลายวันแล้วคุณผู้ชมทำให้ไทยจำเป็นต้องตอบโต้อย่างสมสัดส่วนเพื่อป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาตินะครับแล้วก็หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพอมีการตกลงหยุดยิงกันแล้วนายเฮงรัตนาถ้าจำกันได้เป็นผู้แทนรัฐบาลรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาก็ยังไม่หยุดปั่นข่าวใส่ร้ายไทยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้อ้างว่าพาคณะ AOT และผู้ช่วยทูตทหารรับทราบดูความเสียหายการโจมตีของฝ่ายไทยแล้วอ้างว่าไทยเนี่ยใช้ MK84 ระเบิดคลัสเตอร์แล้วบอกว่าไทยใช้อะไรรู้ไหมอาวุธเคมีก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้
3: อ
2: ี
3: กแล้ว
2: เขาบอกว่าเราเนี่ยใช้อาวุธเคมีโจมตีเขาแต่จำได้ไหมเราก็บอกว่ามันไม่ใช่อาวุธเคมีเรามีภาพไหมคุณผู้ชมมันคือ ยาพ่นยุง
3: ที่พ่นยุง
2: ที่พ่นยุงไงตอนนั้นน่ะแต่เขาก็ยังกล่าวหาเราว่าเราใช้อาวุธเคมีแล้วพอทางเราเอาไอ้ภาพเนี่ยพ่นยุงชี้แจงไปคนไทยอ่ะเข้าใจแต่คนกัมพูชาก็ยังไม่เชื่อว่ามันทีมันคือที่พ่นยุงเข้าใจไหมมันคุยคนละอย่างแต่เราก็ต้องชี้แจงนะครับเครื่องบินของไทยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเครื่องบินของไทยเนี่ยคือไปทำลายพวกบ้านเรือนชาวบ้านเขาบ้างก็บอกเหมือนกันย้ำไปบอกว่าทหารไทยเครื่องบินทุกลำมันมีกล้องบันทึกพิกัดการลงของระเบิดอย่างชัดเจนแล้วเวลาเอาระเบิดจาก F-16 หรือคลิปเพ่นเนี่ยลงไปจุดไหนเราต้องส่งรายงานนะครับเราต้องส่งรายงานความจริงยืนยันไปยังกระทรวงการต่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแต่ฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายเดียวที่ยังคงใช้วัตถุระเบิดที่ทหารไทยเราสูญเสียขาไปต่างๆเนี่ยเขาก็เอาวัตถุระเบิดซึ่งมันผิดกฎหมายมากนะผิดกฎบัตรสัญญาต่างๆเขาก็ยังใช้อยู่นะครับบิ๊กโกถึงกับท้ากัมพูชาต้องแยกให้ชัดว่า AOT ไปรับฟังข้อมูลกับ AOT รับรองข้อมูลมาเป็นคนละเรื่องกันหากกัมพูชาระบุว่า AOT ยืนยันข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ขอให้เปิดรายงานอย่างเป็นทางการของ AOT ให้ประชาคมระหว่างประเทศตรวจสอบไปเลยอย่านำการเข้ารับฟังของผู้สังเกตการหรือผู้ช่วยทหารไปตีความแทนเขาว่าเขารับรองข้อกล่าวหาแล้วแล้วย้ำเลยว่าเขารับฟังไม่เท่ากับรับรองนะครับคือแค่ฟังไงแต่ยังไม่ได้ยืนยันเข้าใจไหมคุณผู้ชมหากมีหลักฐานเปิดพิกัดมาเลยเปิดภาพมาเลยเปิดข้อมูลวัตถุพยานต่างๆออกมาเลยเราก็มีหลักฐานเอกสารต่างๆในการชี้แจงเหมือนกันบิ๊กโกย้ำอีกทีว่าไทยไม่ต้องการชนะสงครามแต่ต้องเราเนี่ยไม่ต้องการชนะสงครามคำพูดแต่ต้องการให้ข้อเท็จจริงชนะนะครับเราสู้ได้ข้อเท็จจริงนะและพร้อมให้ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมทุกอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะ
3: ผมนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายๆที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วนะฮะหลังจากที่มีเด็กนักเรียนเอาอาวุธปืนออกมาย ิงภายในโรงเรียนคุณผู้ชมครับทำเอานับร้อยชีวิตในโรงเรียนงานนี้แตกตื่นกันเลยสาเหตุมันเกิดจากอะไรและปืนกระบอกนี้มาจากไหนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
11: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
12: คู่มั่น
13: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
14: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
15: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิดเฮนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
17: น้องแจมระวัง
18: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
19: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
20: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
19: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
17: สามคุณมาได
19: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
17: คุณสาม
15: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
21: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
22: จับมือกันยามไปตอน
21: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
23: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
24: ลองชิมดูครับ
25: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
26: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
27: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
25: ผมเลิฟเลย
28: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
29: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: คุณผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้ทำเอาแตกตื่นกันทั้งโซเชียลเลยนะฮะแล้วก็คนในพื้นที่เกิดเหตุครับหลังจากที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนวัยเพียงแค่15ปีมาโรงเรียนพร้อมกับอาวุธปืนแล้วก็มีการยิงภายในโรงเรียนแต่ว่าต้องบอกก่อนคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์นี้โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮ
1: ะ
3: แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับที่มีการถ่ายเอาไว้นะฮะเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับหลังจากที่มีคนถ่ายได้คือเด็กนักเรียนวัย15ปีเดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุเอาอาวุธปืน9มม.กระหน่ำยิงนะฮะนี่ๆหยิบออกมาย
1: ิงไปที่ไหนอ่ะ
3: จากกระเป๋าแล้วก็ยิงเนี่ยทำเอาบรรดาครูเด็กนักเรียนนับร้อยวิ่งแตกตื่นหนีเอาตัวรอดกันหมดเลยคุณผู้ชมนี่ๆๆโอ้โหคือเหมือนแบบยิงลักษณะของการยิงนะแล้วก็การเดินคือเหมือนไม่ได้มีพุ่งเป้าอ
1: ่
3: ะ
2: ยิงขึ้นฟ้าด้วย
3: ยิงแบบยิงกระจัดกระจายเหมือนแบบเห็นอะไรก็ยิงอย่างนั้นน่ะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุครับตำรวจนะฮะสภ.เมืองกำแพงเพชรครับก็ต้องมีการปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อนแล้วก็กันคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกไปทันทีเพื่อความปลอดภัยแต่สุดท้ายสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันนะฮะและอย่างที่บอกครับว่าเหตุการณ์นี้โชคดีครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะแต่พอไปตรวจสอบร่องรอยคุณผู้ชมไปเจอร่องรอยกระสุนปืนเนี่ยอยู่ตามจุดต่างๆนะฮะแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ไม่ต่ำกว่า10ปลอกด้วยกันนี่ๆอันนี้คืออาวุธปืนนะคุณผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเล่าให้ฟังครับบอกว่าระหว่างนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ตรงบริเวณประตูทางเข้าปกติเลยเห็นผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแต่ไม่ได้ทันพูดอะไรเลยก่อนจะหยิบปืนยิงใส่รปภ
1: ฮะแล้วยังรปภเป็นไรไหมอ่ะ
3: โชคดีหลบทันครับโอ้ยก็เลยเหมือนแบบรอดปลอดภัยนะคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการตะโกนบอกคุณครูภายในโรงเรียนแล้วก็ประสานตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที แต่ทีนี้เราต้องมาหากันต่อว่าแล้วสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับ
3: ไปคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุครับเล่าให้ฟังบอกว่าคือจากการที่คุณแม่สอบถามลูกชายปมก่อเหตุเกิดจากความต้องการระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจของเด็กเขาบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีความเครียดสะสมมานานครับจากการที่ว่าครอบครัวไม่ได้อยู่หน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่าเธอกับสามีเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจแยกทางกันประกอบกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า4เดือนและที่สำคัญคือเด็กวัย15ปีนี้ตามข้อมูลของคุณแม่บอกว่าถูกเพื่อนแกล้งบ่อยนะฮะ
2: เล
3: ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เด็กนั้นเกิดความเครียดแล้วก็สะสมความรู้สึกโกรธแค้นในใจมานานก่อนที่ตัดสินใจขโมยปืนของพ่อแล้วก็นำมาก่อเหตุนะฮะซึ่งณตอนนี้คุณแม่เองก็บอกว่าอยากจะขอโทษสังคมอย่างมากเลยที่ดูแลลูกได้ไม่ดีพอน้อมรับผิดแทนลูกทุกอย่างต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ
0: เพื่อนห้องสองนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดความเครียดนะพี่เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์วันที่ที่สี่เขาก็กินยาตลอด
3: เนี่ย
2: ครับ
3: นี่คือสิ่งที่คุณแม่ก็พยายามจะขอโทษสังคมกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายๆคนเองก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจนี่นาก็น่าจะต้องรู้เรื่องของกฎหมายดีหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องการเก็บอาวุธปืนอย่างเงี้ยทำไมลูกถึงสามารถขโมยออกมาได้ง่ายขนาดนั้น
1: หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกอาจจะไม่สบายอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นมา
3: เนี่ยเขาบอกว่าลูกป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานกว่า4เดือนที่ผ่านมาได้พาลูกไปหาคุณหมอหรือเปล่าได้ไปปรึกษาคุณหมอไหมหรือว่ามีแนวทางในการป้องกันอย่างไรเพราะว่าเห็นบอกว่าถูกเพื่อนแกล้งบ่อยด้วย
2: นี่คุณรู้ไหมว่าขอดูภาพสักครู่ผู้ชายเสื้อดำอ่ะคุณผู้ชมเป็นกู้ภัยที่ทำงานอยู่กับช่องวัน31ของเรานะคร
1: ับ
2: อยู่กับแพงเพชรนะครับนี่ๆๆๆๆๆนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่เป็นพ่อกับลูกนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาถ่ายนี่ผู้ชายคนนี้
1: คือเข้าไประงับเหตุเหรอคะ
2: ใช่เขาเข้าไปช่วยมีอาจารย์มีคุณครูมีพี่เสื้อดำนี
1: ้พี่ก็ถ่ายอันตรายเหมือนกันนะเนี่ย
2: อยู่กับช่องวัน31ของเราคุณผู้ชมครับนี่เขาเป็นคนเข้าไปช่วยในโรงเรียนแล้วจับได้นะนะ
1: แต่เรื่องนี้นะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะ
3: จริง
2: ครับ
1: จิตใจเด็กๆ อ่ะ
3: อันนี้เดี๋ยวต้องเยียวยากันด้วยแหละ
2: ครับ
3: ทั้งเด็กๆคนอื่นๆในโรงเรียนด้วยเพราะว่าคงได้รับความกระทบกระเทือนไปแล้วนะฮะแต่ทีนี้ในด้านของคดีครับทางผู้กำกับสภ.เมืองกำแพงเพชรเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะฮะเพราะว่าน้องยังอายุ15ปีตามขั้นตอนครับเพื่อที่จะหาแรงจูงใจก่อนว่าแรงจูงใจที่แท้จริงเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างพร้อมกับประสานกรมสุขภาพจิตครับประเมินสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะฮะและทางผู้อำนวยการโรงเรียนครับก็เลยมีคำสั่งหยุดเรียนเนี่ยเป็นเวลา2วันก่อนก็เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนให้เป็นระบบออนไลน์แทนนะฮะเพื่อเตรียมเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่จากเหตุการณ์นี้ฝากไปถึงทุกๆครอบครัวทุกๆคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะสังเกตพฤติกรรมกันหน่อยโดยเฉพาะลูกๆหลานๆของตัวเองเพราะว่าหลายคนก็กลัวเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบกันด้วย
1: ใช่แล้วก็ในหลากหลายประเทศเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแบบปิดเลยไม่ให้เห็นรูปพรรณสัณฐานคือเหมือนกับไม่ให้ค่าของคนที่เป็นต้นเรื่องอะเนาะไม่ว่าจะเป็นฆาตกรก็ดีหรือว่าใครก็ตามที่เป็นคนก่อเหต
3: ุเองก็ตาม
1: เพื่อนเนี่ยแหละอย่างนึงคือไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
2: หรือไม่งั้นต้องมีมาตรการลงโทษแบบ
3: เอาให้หนัก
2: อ่ะ
1: เออแล้วถ้าเกิดดูสิคืออันเนี้ยยังโชคดีนะไม่มีผู้เสียชีวิตเนาะ
2: ใช
1: ่ถ้ามีผู้เสียชีวิตแล้วอนาคตของน้องก็คือ
3: มันก็ในนั้นเลย
2: ถูกไหมคุณผู้ชมครับ
3: เรื่องปืนเองก็ต้องเก็บดีๆด้วยนะ
2: ฝากเจ้าหน้าที่ละกันนะมันต้องไปหลายหน่วยงานเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่าหลายโรงเรียนก็เริ่มมี SMS ส่งไปบ้างอะไรบ้างส่งข้อความในไลน์ในแชทนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมมาไขปริศนากันหน่อยผู้หญิงคนนึงอายุ48ปีหายไป3วันแล้วนะครับแล้วไปเจอร่างของเขาที่เจอเนี่ยก็คือเสียชีวิตอยู่ที่สระน้ำปรากฏว่าผมเนี่ยหายไปหมดเลยทีนี้เสียชีวิตได้ยังไงใครเป็นคนทำให้เสียชีวิตนะครับแล้วญาติก็ติดใจมากเพราะโดยปกติไอ้จุดที่ไปเจอเนี่ยเป็นจุดที่มันรกร้างมากแล้วผู้หญิงคนนี้ส่วนมากจะไม่เดินไปแต่ทำไมวันนี้เดินไปไล่เรียงจากวงจรปิดก่อนนี่ฮะผู้หญิงคนนี้อายุไล่วงจรปิดนี้วันที่30สิงหาน
1: ะ
2: ผู้หญิงเนี่ยก็คือนางสาวรถมาลินนะครับสวมเสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นสีดำเดินออกไปออกจากบ้านพักนะขานุวรลักษณ์บุรีกำแพงเพชรตอน 7:30 ก่อนจากนั้นก็หายตัวอย่างไร้ร่องรอยเลยคุณผู้ชมทีนี้ก็มีการโพสต์หาตามโซเชียลมีการไปแจ้งตำรวจประสานกู้ภัยชาวบ้านช่วยกันออกตามหา ทั้งวันทั้งคืนอ่ะ2วัน2คืนคุณผู้ชมแต่ไม่พบครับคือโดยปกตินางสาวรสมาลินเนี่ยจะชอบเดินไปในชุมชนเป็นประจำคือคนในชุมชนก็จะชินตาและเดินไปเดินมาญาติและชาวบ้านก็ช่วยกันโพสต์ตามหาไปแจ้งตำรวจแล้วแจ้งกู้ภัยแล้วเอ๊ะทำไมตามหาไม่เจอเลยทีนี้เขาบอกเลยนะครับคุณผู้ชมออกตามหาไปจุดสุดท้ายเนี่ยเขาบอกผ่านไป3วันก็ยังไม่เจอตัว
1: ค่ะ
2: เช้าเมื่อวานคือวันที่1กันยาครับชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผล
1: ค่ะ
2: ขยายอาณาเขต
1: ขยายวงเพิ่ม
2: ต
1: ่อไป
2: ถูกไหมสุดท้ายไปเจอร่างของนางสาวรสมาลินเสียชีวิตในลักษณะก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระน้ำสระเนี้ยประมาณ1ไร่แต่จุดเนี้ยที่ดินมันคือที่รกร้างว่างเปล่ามากแล้วมันต้องเดินจากถนนไปประมาณ200เมตรอ่ะคือเข้าไปได้ยังไงถูกไห
1: มโดยวิสัยก็ญาติก็อาจจะถูกไหม
2: คุณผู้ชมคืออย่างนี้มันเป็นป่าแบบเนี้ยถามญาติญาติก่อนญาติญาติบอกสงสัยมากเพราะมันมีพิรุธหลายอย่างพิรุธแรกนะครับผู้ตายมาอยู่ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าโดยปกติเหมือนถ้าเราดูวงจรปิดอ่ะเธอจะเป็นคนเดินในชุมชนไม่เคยที่จะเดินมาในจุดนี้เลย
1: ค่ะ
2: แล้วใครเป็นคนพาเดินมาหรืออะไรยังไงเพราะว่าจุดนี้มันเปลี่ยวห่างจากถนนต้อง200เมตรนะครับพิรุธที่2ก็คือสภาพบริเวณก่อนถึงจุดพบศพเจ้าหน้าที่พบศพคนแรกเล่าให้ฟังบอกบริเวณดังกล่าวมันมีร่องรอยคล้ายกับการสไลด์ลงไปขณะที่บริเวณป่าลกใกล้ๆจุดเกิดเหตุมีลักษณะลาบเตียนผิดปกติคำถามคือล่องรอยเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดก่อนหรือหลังการเสียชีวิตครั้งนี้พิรุธสำคัญก็คือว่าแปลกครับถ้าเราดูวงจรปิดหรือดูภาพอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมเธอเป็นคนที่มีผมถูกไหมคร
1: ับ
2: แต่ตอนที่ไปเจอเนี่ยไม่มีเส้นผมเหลืออยู่เลยนะครับแปลก
1: ทำไม
2: อะถูกจับโกนหัวหรอหรือยังไงหรือมีคนทำร้ายแล้วนำร่างมาอำพรางชาวบ้านบอกว่าผู้ตายอาศัยอยู่กับลูกอายุ19ปีเคยเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนแต่เธอระยะหลังเนี่ยป่วยซึมเศร้ามาเป็น10ปีแล้วมันมีข่าวลือนะอันนี้ย้ำว่าข่าวลือนะเขาบอกเห็นชาวเมียนมาพาเธอเนี่ยนั่งรถจักรยานแต่ไม่รู้ว่าเอาไปที่ไหนเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นชนวน
1: เก
2: ี่
1: ยวข้องกันหรือเปล่า
2: เกี่ยวข้องทำให้เสียชีวิตไหมอ่ะลองฟังเสียงดูครับ
4: ถ้ามองจากรูปที่เห็นตอนนี้ก็มีความคิดที่จะสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วอะผู้ตายเขาจะไม่ค่อยเดินเข้ามาตามที่เปรียวถ้าเดินอ่ะจะเป็นเดินที่แบบตามทางมากกว่าไปเรื่อยๆไปแล้วก็กลับบ้านก็คิดไปก่อนค่ะพี่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่อำพรางมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาเสียชีวิตแบบว่าเดินไปเองก็หมดข้อสงสัยตรงนั้น
1: คราวนี้จุดที่พี่รุธและหลายคนก็แบบเอ๊ะทำไมล่ะทำไมคือบริเวณร่างกายของเธอถึงไม่มีเส้นผมแต่เอาจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าการไม่มีเส้นผมเนี่ยไม่มีแบบไหนถูกไหมคะไม่มีแบบถูกโกนหรือไม่มีแบบสัตว์กัดแทะหรืออะไรเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีการตรวจสอบนะคะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยพบว่ามีร่องรอยคล้ายถูกกัดแทะและมีรอยขีดข่วนบริเวณใบหน้าและร่างกายแต่ไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายตามร่างกายอย่างชัดเจนคราวนี้ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะบอกว่าเส้นผมที่อาจจะหายไปได้เนี่ยมีได้จาก3สาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นการเน่าเปื่อยตามธรรมชาติเนื่องจากว่าตรงนั้นน่ะเป็นหนองน้ำอาจจะมีความชื้นสูงหรืออาจถูกสัตว์กัดแทะทำร้ายร่างกายหลังเสียชีวิตนอกจากนี้เนี่ยยังมีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกบุคคลที่3โกนศีรษะก่อนเสียชีวิตก็ได้เอาไปฟังคุณหมอวีรศักดิ์นิดนึงค่ะ
5: ในการดูจากสาเหตุเกิดเหตุคือลักษณะของการตัดก่อนที่จะเสียชีวิตหรือโกนหลังจากที่เสียชีวิตเนี่ยมันจะไม่ต่างกันตัดตรงบริเวณโคนผมนะครับซึ่งเราจะดูออกได้แต่ถ้าเกิดพบว่ามีหนังศีรษะหลุดลอกด้วยอะไรตามมาด้วยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเจอสัตว์แทะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเน่าเปื่อยที่มันหลุดออกมาเองครับ
1: เบื้องต้นนะคะคุณตำรวจก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งเลยค่ะของการเสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นถูกคนทำร้ายนะคะหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันหาข้อมูลที่เท็จจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตก่อนกับทางนิติเวชก่อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามต่อ
2: จากผู้เสียชีวิตมาได้3วันเองน
1: ะ
2: มันก็น่าจะมีอยู่ไหม
5: นั่นสิ
1: แต่เราก็ไม่รู้ว่าการไม่มีนี่ไม่มีแบบไหน
6: คือไม่มีตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือ
1: ยังไง
2: เดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันไขปริศนานี้นะคุณผู้ชมนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเอามาเตือนกันใกล้ตัวนะน้ำเนี่ยตอนนี้ฝนตกอาจจะน้อยลงแต่มันจะมีบางจังหวัดเหนืออีสานเนี่ยคุณผู้ชมเขายังมีน้ำป่าไหลหลากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเชียงใหม่นะครับจู่ๆน้ำก็มาแล้วมันกัดเซาะถนนชาวบ้านลำบากมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารดัดชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะรดปลายลองเลย
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
1: ตีตาย
0: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
1: เอาจริงเหรอ
0: โอ้โห
1: ดีไหม
0: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเบอร์กันครับผม
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ Give me more

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
1: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: ขอต้อนรับอาร์มูฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
1: โอ้ยากนะยากนะ
4: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
1: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยลอยอีกเต่าอีกขึ้นมา
4: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
1: พี่บอกเลย
5: ไปหมดเลย
1: ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
4: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
5: ไปเลย
6: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
1: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
7: นี่นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
1: ซัน
8: ครับ
9: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
8: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
10: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
3: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
12: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับคือช่วงนี้หลายจังหวัดอาจจะฝนตกน้อยหน่อยกรุงเทพเราก็ตกน้อยหน่อยเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่ถ้าขึ้นไปเหนืออีสานในบางจังหวัดก็จะมีนะฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากยกตัวอย่างนะครับเอาขึ้นเหนือไปหน่อยไปดูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำรุนแรงนะครับชาวบ้าน2ตำบลได้รับความเดือดร้อนครับ
13: นะครับหลังจากที่ว่าปีแล้วนะครับได้ช่วยกันผมนะครับเป็นข้านตอนนี้ก็พุทนะครับไปตั้งเส้นเก่าแล้วจุดนี้นี่ก็เที่ยวขนาดนะครับแต่ที่น้ำขึ้นสูงครับสังเกตตั้งเหนือกับมาเรื่อยๆอยู่นะครับปากตั้งใต้นะครับเก็บของขึ้นที่สูง
12: ขอบคุณพี่ขจรใหม่แดงมากนะครับนี่รายงานมานะชอบนะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชอบไปแบบว่าถ่ายคลิปลงคลิปนะเราจะได้รู้ว่าคุณ
14: เป็นยังไงกันบ้าง
12: ไหมเดือดร้อนยังไงมันจะได้ไปช่วยเหลือทันนะครับนี่เขาบอกว่าจุดที่เห็นเนี่ยก็คือบ้านท้องฝายตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝนมันตกหนักมันก็เลยเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วจุดที่เขาถ่ายเนี่ยจริงๆมันคือถนนลูกรังริมแม่น้ำแม่แจ่มนะครับมันถูกกัดเซาะเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเพราะว่าสัญจรในพื้นที่ก็ลำบากอยู่แล้วเนี่ยไปไม่ได้จะไปยังไงดีถูกไหมคุณผู้ชม
15: แรงด้วย
12: เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำป่าได้มีการล้นตลิ่งเข้าไปท่วมพื้นที่ทางการเกษตร2ตำบลก็คือที่ช่างเครื่องกับท่าผาหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบนะครับล่าสุดเองระดับน้ำแม่น้ำแม่แจ่มเริ่มลดลงครับเพราะว่าฝนมันหยุดตกแต่ฝ่ายปกครองบอกขอเฝ้าระวังก่อนเพราะมันจะเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่นะยังเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับไปดูที่น่านกันหน่อยคุณผู้ชมที่น่านเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหลายอำเภอกลับมาเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอีกครั้งและสงสารชาวน่านจังเลยอ่ะ
15: ครับ
12: ถูกไหมครับ
15: อีกแล้วอ่ะ
12: คือโดยเฉพาะปัวเนี่ยกับท่าวังผาหลังเพิ่งจะผ่านวิกฤตของเขาไป
14: ใช่ค่ะ
12: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็หลายบ้านก็ยังฟื้นฟูอยู่นะคือบางคนบอกไม่ทันได้ฟื้นตัวเลยต้องกลับมาขนของขึ้นไปอยู่บนที่สูงกลางดึกอีกแล้วโดยเฉพาะที่บ้านป่าตองดอนทรายทองตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวครับชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่เนี่ยฝนมันตกหนักมากตั้งแต่4ทุ่มฮะรีบขึ้นรถกลับมาที่บ้านพ่อแม่ช่วยกันขนข้าวขนของขึ้นที่สูงย้ายรถออกไปอยู่บริเวณปากซอยเพราะว่าเริ่มมีน้ำเข้ามาจากฝายหรือว่าลำห้วยแล้วนี่ๆๆเขาดูต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณผู้ชม
15: ไปฉายซอง
12: หลายคนตัดสินใจเลยเอางี้ละกันเฝ้าระดับน้ำไม่นอนทั้งคืนนะครับเอากิ่งไม้เศษไม้ที่มันไปอุดปากท่อเนี่ยเอาออกน
14: ะ
12: และที่สำคัญก็คือว่าบ้านเรือนจำนวนมากยังไม่มีรั้วหรือกำแพงป้องกันน้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าน้ำมันมาเป็นมวลน้ำมหาศาลแล้วมันพัดซัดกำแพงพังไปแล้วชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนฝนตกคือช่วงเวลาที่ทุกคนนอนหลับสบายอากาศดีอากาศเย็นแต่ตอนนี้พอเห็นฝนตกทีไรไม่กล้านอนละ
14: วันเลย
12: วันว่ามันจะมีน้ำป่าไหลหลากมานะครับคุณผู้ชมที่แม่ฮ่องสอนเองในอำเภอแม่เสลียงกับฝ่ายปกครองและอสนะครับโ
15: อ
12: ้สงสารเขาจังคุณผู้ชม
15: โอ้ยดูกัน
12: คนในพื้นที่สูงก็ลำบากนะแม่ฮ่องสอนเขาลุยโคลนครับไปช่วยเหลือชาวบ้านบ้านทุ่งแดงตำบลแม่เหาะ หลังจากฝนตกและทำให้ดินสไลด์ไปทับเส้นทางการจราจรของชาวบ้านรถราไม่สามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้และบางช่วงแม้แต่เดินเท้ายังเดินด้วยความยากลำบากเลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ขนอะไรไปบ้างข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับชาวบ้านก่อนเดินเท้าไปส่งเข้าหมู่บ้านอย่างปลอดภัยโ
5: อ
12: ้แล้วกว่าจะแบกไปคุณผู้ชมครับที่บ้านทุ่งแดงเนี่ยมีชาวบ้านประมาณ100คน32ครัวเรือนส่วนอบต.แม่หาะคาดว่าต้องรอฝนหยุดพื้นที่แห้งอีก 1-2 วันจึงจะเอาเครื่องจักรเข้าไปเปิดทางได้นะครับผู้สงสารจัง
14: ใช่นะฮะทีนี้จากเหนือเนี่ยพาไปดูที่ภาคอีสานกันหน่อยครับอย่างที่นครพนมนะฮะฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนเลยคุณผู้ชมนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงครับโดยทางสธนช.มีการออกมาประกาศเตือนระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับและอาจจะล้นตลิ่งนะฮะไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงนะฮะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็คือจากมรสุมครับตะวันตกเฉียงใต้ที่มีตัวแปรจากสถานการณ์นะฮะทั้งเรื่องของน้ำท่วมสปป.ลาวแล้วก็พื้นที่หลวงน้ำทาแล้วก็หลวงพระบางฝนตกหนักครับและเจอน้ำป่าไหลหลากด้วยนะฮะก็ทำให้ระดับน้ำสายต่างๆรวมไปถึงแม่น้ำโขงเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นและ4จังหวัดเลยคุณผู้ชมครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารตามหน้าจอนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะหลายอำเภอเตรียมเลยนะคุณผู้ชมครับมีโอกาสที่จะเจอได
12: ้
14: น้ำอาจจะระบายไม่ทันนะฮะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกเตือนไว้ยกของขึ้นสู่ที่สูงกันทีนี้ไปดูภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยออกประกาศเตือนฉบับที่1ครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะตั้งแต่4-7กันยายนนี้มีทั้งภาคเหนืออีสาน6จังหวัดด้วยกันนะคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยอย่างภาคเหนือก็จะมีทั้งเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะครับส่วนอีสานก็จะมีทั้งบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารด้วยนะฮะ
12: ทีนี้คุณผู้ชมเอาบอกข่าวดีนิดนึงแล้วกันสำหรับชาวบ้านที่คุณถูกน้ำท่วมบ้านนะตอนนี้หน่วยงานราชการเขาบอกให้คุณลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยานะครับ 9,000 บาทดูหน้าจอนะผมอธิบายช้าๆมันมี2ช่องทางคุณสามารถลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือคุณจะสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ท้องถิ่นของคุณทีนี้ถ้าคุณจะยื่นทางรัฐง่ายๆครับคุณเปิดไปแอปทางรัฐคุณไปเสิร์ชคำว่าอุทกภัยแล้วนี่ครับมันจะอยู่ลำดับที่3ให้คุณเลือกที่มีเครื่องหมายปอพอนี่แหละฮะยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วคุณก็กรอกว่าเป็นจังหวัดไหนตำบลไหนอำเภอไหน
15: ข้อมูลใส่ข้อมูล
12: แต่สิ่งสำคัญนะขอย้ำนะครับ1คุณต้องมีหลักฐานรูปภาพความเสียหายด้วยนะและคุณผูกพร้อมเพย์ด้วยผูกพร้อมเพย์

0: พราะว่าถ้าคุณไม่ผูกพร้อมเพย์เนี่ยมันจะโอนให้คุณไม่ได
1: ้
0: สิ่งสำคัญคือต้องทำเหล่านี้นะเอาแคปหน้าจอกันไว้นะครับคุณผู้ชม
1: อ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวของฝนฟ้าคะนองเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะเราไปดูนี่ดีกว่าเป็นปรากฏการณ์ฟ้าสีแดงค่ะคุณผู้ชมที่เมืองฉางโจวแดงอมชมพูช็อกกิ้งพิง
2: ค์ไม่อันนี้ฟิลเตอร์ด้วยเนี่ย
0: ใส่ฟิลเตอร์หรือ AI
1: เฮ้ยมันดูแบบ
0: มาดูบนใส่ฟิลเตอร์
1: เนาะดูเป็น AI เนาะแต่อันนี้คือเกิดขึ้นจริงๆค่ะเกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุฟ้าสีอย่างเงี้ยค่ะสีชมพูแดงๆชมพูเนี่ยนะคะหลังจากเนี้ย2นาทีปุ๊บก็เกิดฝนตกหนักนั่นเองนะคะหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยมันเป็นรางร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการกระเจิงแสง
0: กระเจิงนะ
1: ของแสงอาทิตย์ค่ะในชั้นบรรยากาศค่ะซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ใกล้ขอบฟ้าประกอบกับว่ามีการเกิดพายุซึ่งจะทำให้มีความชื้นสูงเมฆหนาอนุภาคต่างๆในอากาศเนี่ยรวมกันแล้วทำให้แสงเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นก็เลยทำให้เป็นโทนสีแดงสีส้มหรือสีชมพูได้ค่ะ
0: โอ้มันแปลกอันนี้ไม่เคยเห็น
1: เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเนอะ
0: อ
1: ุ๊ยอะไรที่ไม่เคยเห็นก็มาเห็นแต่มันน่ากลัวเหมือนกัน
0: ก็มันมาเห็นในรุ่นเรานี่แหละหนุ้ย
1: ใช่ถูกต้องนะคะซึ่งแน่นอนก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยมณฑลเจียงซู่เนี่ยนะคะแล้วก็เจ้อเจียงเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเผชิญกับเนี่ยแหละค่ะพายุนะคะเป็นไต้ฝุ่นนะคะไต้ฝุ่นโซเดลนั่นเองนะซึ่งก็แน่นอนทำให้เนี่ยค่ะน้ำป่าไหลหลากเนอะเนี่ยดูดีปริมาณน้ำเยอะมาก
0: น่ากลัวมาก
1: น้ำท่วมเรียกว่าไม่ได้อย่าเรียกว่าน้ำท่วมเรียกว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะ
0: จีนนี่เขาหนักแล้วนะ
1: หนัก
0: จริงหลายเมืองเลยที่เจอกับมหาอุทกภัยแบบนี้นะ
1: นะคะส่งกำลังใจให้ด้วย
0: อันนี้คือเห็นเป็นรถนะครับ
1: ที่ลอยไปเหรอคะ
0: ใช่ใช่แล้วรถอ่ะพอลอยไปมันติดไฟด้วยอ่ะคุณผู้ชมดูเฮ้ยอันนี้น่ากลัว
1: นะบ้านเขาก็หนักบ้านเราก็หนักส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วกันนะคะมาถึงอีกหนึ่งประเทศฟิลิปปินส
0: ์
1: ฟิลิปปินส์น้ำก็ท่วมเหมือนกันแต
0: ่เดี๋ยว
1: อะไรคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือลอยหรือว่าเขาเดิน
1: ไม่ลอยเดิน
0: เฮ้ยเขาแต่งงานเหรอนุ้ย
1: เขาแต่งงานค่ะที่ฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีน้ำท่วมก็เกิดเนี่ยได้รับผลเนี่ยพายุพายุฝนตกหนักเหมือนกันน้ำท่วมแต่ไม่เป็นอุปสรรคของความรักของเรา
0: โอ้ยน่ารัก
1: เออเจ้าสาวชื่ออะไรลิซ่า
0: ลิซ่าแต่งกับใครจ๊ะ
1: ลิซ่ากำลังลิซ่ากำลังเนี่ยแต่งงานกับเจ้าบ่าวนะซึ่งเธอเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาเธอบอกว่าเธอเนี่ยได้จองโบสถ์ไว้ตั้งนานแล้วแต่ก่อน2วันเนี่ยที่จะเป็นกำหนดวันแต่งงานของเธอเนี่ยฝนตกลงมาหนักมากแต่เธอก็ยืนยันกับโบสถ์ไปว่าหนูจะแต่ง
0: อ๋อเขาเป็นคริสต์
1: หนูดูเลิกมาแล้วหนูจะแต่ง
0: เออ
1: เออเพราะฉะนั้นเมื่อจะแต่ง
0: มันก็ต้องไป
1: บาทหลวงก็เปิดโบสถ์ให้แต่ง
0: วันนี้มีเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาว
1: มีคุณพ่อคุณแม
0: ่ก็ถือว่ามีรอยยิ้มนะ
1: ก็มีรอยยิ้มแหละแต่ว่าแขกก็อาจจะจำนวนน้อยหน่อยเพราะว่าไม่สามารถที่จะแทรกไปร่วมงานได้แต่ก็แบบCongratulationsนะดีใจด้วยค่ะกับการเริ่มต้นครอบครัวใหม่แบบชุ่มฉ่ำนั่นเองนะจ๊ะ
0: ไม่เป็นไรหรอก
1: แขกก็รักเธอและเห็นไหมถ้าเธอไม่จัดงานนี้นะข่าวการแต่งงานของเธอไม่ดังมาถึงประเทศไทยนะ
0: เออจริง
1: มาถึงเรื่องนี้ค่ะที่รอไม่ได้เลย
0: อ
1: ยากจะเร่งเข้าตรวจสอบเพราะอะไรคะเหตุเกิดที่จังหวัดปทุมธานีย
0: ังไง
1: เรื่องของเรื่องเนี่ยมีพลเมืองดีอยู่ท่านหนึ่งนะเขาไปจัดงานเป็นอยู่ในงานขายของงานสมโภชงานหนึ่งศาลหลักเมืองของจังหวัดปทุมธานีคราวนี้มีหญิงสาวเข้ามาเนี่ยมาขอความช่วยเหล
0: ือ
1: พี่ช่วยหน่อยหนูหิวหนูขอที่พักหน่อยเขาก็เลยแบบเอ้าแล้วมายังไงมากับใครเกิดอะไรขึ้นไปตรวจสอบก็พบหญิงสาวอีก2คนค่ะแล้วก็บอกว่าหลงทางค่ะกลับบ้านไม่ถูกแล้วถามว่าเอาแล้วอยู่ที่ไหนจำได้ว่าอยู่อำเภอลาดหลุมแก้วทางพลเมืองดีก็เลยเอาโอเคไหนๆมาขอความช่วยเหลือแล้วก็อยากจะช่วยให้ถึงที่สุดนะคะก็เลยติดต่อประสานงานโทรไปสายด่วน191และตำรวจสายตรวจเองก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็พามาได้เลยนะที่สภ.ลาดหลุมแก้วเนี่ยแหละมาที่โรงพักก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราหาทางช่วยเหลือกันนี่เราก็เลยไป
0: ที่โรง
1: พักพลเมืองดีเอาไปส่งไปส่งอุตส่าห์ขับไปส่งเห็นไหมสถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้วพอไปถึงปุ๊บพลเมืองดีบอกว่าภาพที่เห็นคุณตำรวจสลิปปี
0: ้
1: นอนหลับ
0: หลับ
1: หลับ
3: เหรอ
1: หลับเกือบทั้งโรงพักแล้วพอไปปลุกคุณตำรวจต่อว่า

0: ้องหญิงมาทำไม
1: เอ้า
0: แถมยังบอกว่าเหมือนกับจะแจ้งข้อหาว่าพลเมืองดีเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือเปล่าเนี่ยดูสิไปฟังเสียงพลเมืองดีกันนิดนึงค่ะ
2: พอเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอพนักงานที่ว่าอยู่ในนั้นก็นอนแล้วก็ผมก็ไปเรียกพอเรียกปุ๊บเขาก็ออกมาโวยวายขับว่าเอามาทำไมกักขังเขาทำไมมีสิทธิ์อะไรคุณเป็นใครประมาณนี
3: ้เยอะใหญ่โตขนาดไหน
4: อันนี้เรายืนยันได้ว่าเรามีการประสานกับตำรวจหมายเลข191แล้ว
2: ยืนยันครับ
4: คือเราเป็นพลเมืองดีอยาก
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: เราจุดประสงค์คือว่าเป็นทางผ่านแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราก็อยากจะพาเขากลับบ้านแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนเพราะเขาบอกว
0: ่
3: า
0: อ้าวงงกันไปหมดคือพลเมืองดีมีทั้งเนี่ยเป็นคู่กัน
1: ครับ
0: อยากด้วยผู้ชายด้วยถูกป่ะเขาก็อยากจะช่วยแล้วมันไม่ใช่ธุระของเขาเขาสาจิตใจดีไปถึงโรงพักแต่เจอแบบนี้แล้วรวมถึงจะตั้งข้อหาด้วยเขาก็เลยเอาล่ะเรื่องนี้ต้องถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
1: ครับว่ายังไง
0: มีการสั่งตรวจสอบแล้วว่าเอ้ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะรู้เรื่องภายใน3วันพร้อมกับจะเชิญพลเมืองดีเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปฏิบัติหน้าที่บกพร่องพูดจาไม่เหมาะสมจะดำเนินคดีตามระเบียบให้เด็ดขาดค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับอนาคตวงการดิจิตอลกสทช.วันนี้ประชุมล่มรอบที่7แล้วคุณผู้ชม
5: อีกแล้ว
1: หลายคนบอกอีกแล้วหรอกสทช.รอบที่7แล้วฮะผลปรากฏว่าก็ยังประชุมไม่ได้องค์ประชุมไม่ครบเพราะว่าทุกคนก็กังวลเหมือนกันนะคนที่ไม่มาประชุมเนี่ยคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของคำวินิจฉัยต่างๆมันก็เลยองค์ประชุมไม่ครบถูกไหมครับ ทีนี้พอประชุมวงแตกแล้วนายแพทย์สารณะว่ายังไงเลื่อนเอาอย่างนี้ละกันวันนี้ประชุมไม่ได้พรุ่งนี้ประชุมกันใหม
0: ่
1: 13นาฬิกา30นาทีซึ่งผมก็ว่าตามคาดนั่นแหละก็คงจะมีปัญหาอีก
5: รอบ8
1: เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับวันนี้ศาลปกครองกลางได้นัดฟังคำสั่งกรณีที่นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์อดีตประธานกสทช.ท่านยื่นอุทธรณ์ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องว่าท่านขาดคุณสมบัติตำแหน่งประธานกสทช.แล้วต้องพ้นจากตำแหน่งไปปรากฏว่าล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคดีไว้แล้วนะครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมครับโดยอ่ะทีเนี้ยพอรับคดีแล้วจะยังไงก็ต้องรอคำสั่งต่อไปนะครับว่าจะดำเนินการยังไงกันต่อแต่ย้ำว่าคำสั่งนี้ยังไม่ได้ตัดสินว่าหมอสรณะเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่เพียงแต่เป็นการเปิดทางให้คดีเดินหน้าสู่การพิจารณาเนื้อหาข้อพิพาทในกสทช.
5: ครับ
1: วุ่นวายกันดีเนาะคุณผู้ชมกสทช.เนาะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นด้วย
5: เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้จะรอบ8หรือเปล่านะ
1: ใช
5: ่อ่ะคุณผู้ชมครับสลับมาที่แดงใบเลขกันดีกว่าเพราะว่าเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเหลือเพียงแค่2 EP
0: ใช่ค่ะ
5: เรื่องนี้เข้มข้นสนุกสนานมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวทุกการตัดสินใจเนี่ยบอกเลยของแดงกำลังพาไปสู่ปลายทางที่มันเลี่ยงไม่ได้นะฮะยิ่งดูมาถึงตรงนี้ครับต้องบอกว่าแดงไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักนะฮะในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนๆและความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้มีส่วนนะฮะในการกำหนดว่าเขาจะเดินไปทางไหนครับลองมาทำความรู้จักกับแดงใบเล่นะฮะในมุมมองของความเป็นมนุษย์ครับมากกว่าชื่อที่เราเคยได้ยินแล้วตามไปดูบทสรุปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตจะพาเขาไปถึงจุดไหนเพราะตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตอนสุดท้ายบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะส่วนใครก็ตามครับที่พลาดตอนไหนไปหรือว่าอยากจะเก็บนะฮะทุกโมเมนต์ครับไปดูกันได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเปิดแอปวันดีดูเรียวเดียวจบไปพร้อมๆกันครับและลูกค้า AS บอกเลยว่าห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงนะฮะเดือนกันยายนครับสำหรับนะฮะลูกค้า AS สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าห้ามพลาดโปรพิเศษเช่นนี้นะครับ
1: เอาหมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: จักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert
1: Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียรจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้ต้องกลับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวลือหนาหูมากๆที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยด่านบริเวณจุดนั้นมันยังไงกันแน่นะครับแล้วชายแดนเนี่ยมีการเปิดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับทำไมมีคนให้ข้อมูลมานะครับบอกว่าเนี่ยมีพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชามาเปิดแผงขายของอยู่ที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์บางคนบอกเลยเอ๊ะเนี่ยมันมีคลิปเลยนะเขาพูดกันเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะเป็นภาษากัมพูชาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทำให้หลายฝ่ายก็เลยกังวลนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการแอบลักลอบเปิดด่านหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางกองทัพเองนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับยืนยันว่าบริเวณช่องจอมนั้นมีแต่พ่อค้าแม่ขายคนไทยเท่านั้นเนี่ยฮะแม่ค้าคนไทยครับบอกไม่ไว้หลายตัวเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้อ้าวเพื่อให้เคลียร์กันทุกประเด็นนะครับทั้งเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆต้องมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยกับ3ท่านในรายการกับเรานะครับต้อนรับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชานะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับอดีตสสนครศรีธรรมราชและผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งครับอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสว
3: ั
5: สด
3: ีขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตหันมาทางนี้ก่อนเลยนะฮะ
4: ยินดีครับ
3: ตกลงเรื่องช่องจอมเนี่ยเอาเคลียร์ให้ชัดๆเลยฮะมีคนกัมพูชาลักลอบเข้ามาขายของในดินแดนไทยจริงไหมครับ
4: จากการตรวจสอบของกองทัพภาคที่1กองกำลังสุรินทรียืนยันแล้วว่าไม่มี
3: ครับ
4: แต่อย่าลืมว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยผมลงพื้นที่ตรงนั้นมา2ครั้งแล้วก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าถ้าใครต้องการจะดูตรวจสอบวันที่7คือวันจันทร์เนี้ยผมก็จะพาสื่อมวลชนอีกกว่า100กว่าชีวิตทั้งต่างประเทศด้วยก็จะลงตรงนั้นแหละครับ
3: 7กันยายนนี้นะฮะ
4: 7กันยายนเนี้ยก็จะไปลงพื้นที่ผมยืนยันว่าผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนในพื้นที่ว่าไม่มีการเปิดด่านไม่มีการให้เข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด
3: ครับ
4: อันนี้ไม่รู้ว่าผมพูดตรงนี้จะดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่าอยากจะพูดว่าน้องๆในพื้นที่ระดับผู้นำหน่วยบอกผมว่าทางนู้นน่ะมีการแบบอยากจะมอบเงินมอบทองให้น้องเขาปฏิเสธเด็ดขาดเพื่อจะขอผ่านเข้ามาไม่มีในที่ผมไปลงไป2ครั้งแล้วนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากการที่กองกำลังเข้าดูในพื้นที
3: ่
4: ต้องเรียนยืนยันครับว่าขณะนี้เนี่ยความตึงเครียดการบรรยากาศต่างๆของแนวชายแดนเนี่ยหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ก็พยายามดูแลเต็มที่ต้องระมัดระวังทราบว่าเป็นคนนอกพื้นที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าไปแล้วอาจจะสื่อสารอะไรบางอย่างออกมาว่ามันมีเข้ามาแล้วก็คาดเดา ประมาณคาดคะเนเองตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าข่าวสารต่างๆมันก็อาจจะทำให้เสียกำลังใจกับคนปฏิบัติในพื้นที่กองกำลังในพื้นที่เนี่ยเป็นระดับกองพันหลายกองพันที่ดูแลอยู่แล้วก็พยายามระมัดระวังได้ยินข่าวเขาก็รีบตรวจสอบแต่ว่าข้อมูลขั้นต้นเนี่ยไม่มี
3: นะ
4: แต่มันจะมีช่องทางหรืออะไรต่างๆนี่แต่อันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีนึง
3: หรือเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเรื่องไทยกัมพูชามันอาจจะซาซาไปบางคนกังวลนะครับว่าพอคนเริ่มไม่ให้ความสนใจอาจจะมีคนกัมพูชาบางส่วนเนี่ยลักลอบเข้ามาหรืออันนี้กระแสข่าวนะต้องถามท่านนะว่าบางคนเขาบอกว่าบินมาลงที่สนามบินแล้วต่อรถคือไม่ได้ลอบมาทางชายแดนนะฮะมาลงสนามบินต่อรถแล้วไปที่ช่องจอม
4: โดยลอจิกมันจะคุ้มไหมค่าเครื่องบินค่าบินมาแล้วจะกลับยังไงจะพักที่ไหน
3: ครับ
4: คนกัมพูชาทุกคนที่เข้ามาในแนวชายแดนผมได้รับข้อมูลจากพื้นที่บอกว่าเขาเหล่านั้นจะถูกจับตาดูว่าเป็นสปายไหมมาหาข้อมูลไหมมาถ่ายรูปไหมเพราะฉะนั้นข่าวแบบนี้ต้องระมัดระวังครับว่าการสื่อสารโดยที่เราขยายต่อคนที่ทำงานในพื้นที่ก็จะเสียความรู้สึกในการทำพื้นที่ในการดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนเขาก็คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องให้กับหน่วยกำลังอยู่แล้วยืนยันครับตรงนี้ในข้อมูลขั้นต้นของหน่วยในพื้นที่ไม่มีเข้ามาแน่นอนไม่มีเข้ามาแน่นอนอาจจะมีลีกในบางจุดไหนบางๆซึ่งชายแดนมันตั้ง800กว่ากิโลเนี่ยก็คงจะต้องรีบช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตาถ้าพบเห็นเจอที่ไหนและเป็นสิ่งต้องใส่แจ้งเจ้าที่เลยเราจะรีบดำเนินการนโยบายรัฐบาลชัดเจนว่ายังไม่เปิดด่านก็เข้าใจความรู้สึกของแนวชายแดนกับหลาย

0: ไอ้ภาคเอกชนหรือธุรกิจที่อาจจะแบบเคยทำธุรกิจอยู่อาจจะเดือดร้อนจะมีปัญหาแต
1: ่
0: ต้องมองว่ามิติความมั่นคงไม่ได้มีเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวม
1: ี
0: เรื่องของความปลอดภัยในพื้นที
1: ่
0: เรื่องของทุนระเบิดกับระเบิดเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องการยั่วยุซึ่งจะเห็นว่าทุกเวทีกัมพูชาพูดเสียงเดียวกันถ้าเราหยิบสิ่งที่กัมพูชามาพูดมาขยายผลต่อแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของกัมพูชาแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องจริงโกหกหมดผมอยากจะขออนุญาตตรงนี้นิดเดียวผมม
1: ี
0: เอกสารมาเล่มหนึ่งซึ่งทำเรียบร้อยแล้วเป
1: ็
0: นอ
1: ิน
0: โฟกราฟิกเป็นภาพอันนี้คือไทม์ไลน์นี่คือหลักฐานนี่คือแผนที่นี่คือไม่ว่าจะเป็นอาวุธเคมีระเบิดมาร์ก84ที่พูดถึงอย
1: ู่
0: ในน
1: ี
0: ้หมดเรายืนหมดซ
1: ึ่
0: งเราก็ชี้แจงเป็นแฟกชีทชัดเจนแล้วกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยประสานกับ GIC ใกล้ชิดถ
1: ้
0: อยแถลงคำพูดที่จะออกไปเนี่ยจะต้องสามารถจะเชื่อถือได้ในเวทีระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็สามารถไปใช้ในเวทีต่างๆเวทีที่มีผลทางกฎหมายก
1: ั
0: มพูชาพยายามที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างเนี่ยถ้าเราไปหยิบตรงนั้นมาแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราเป็นเครื่องมือเขาละผมก็อันนี้ก็อยากขออนุญาตนำเรียนข้อเท็จจริงแบบนี้ไว้ในขั้นต้น
1: นะฮะเดี๋ยวได้มาเจาะลึกขยายความบางส่วนเพิ่มเติมกันต่อนะฮะแต่ว่าเอาประเด็นเรื่องที่ช่องจอมหน่อยนะในม
2: ุ
1: มของอดีตนักการเมืองอย่างพี่เทพไทยบ้างตกลงยังไงฮะเนี่ยเรื่องน
2: ี้ผมเชื่อข้อมูลทางราชการก่อน
1: ครับ
2: ใช่ไหมคือข้อมูลราชการเนี่ยก็ชัดเจนแหละแหมเขาก็ผิดพลาดขึ้นมาเขาก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่
2: สองเนี่ยน่าจะเกิดจากพวกอินฟลูทั้งหลายแหล่พวกที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไง
1: ครับ
2: อย่างพวกผมอย่างเงี้ยไปอยากจะไปดูอยากไปเห็น
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอินฟลูไหมฮะ
2: คงยังไม่เกือบไปแล
0: ้
2: วว
0: ันจันไปด้วยกันไหมครับ
2: ชวนอินฟลู
0: เพิ่มให้ฟิตหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูตลาดด้วยพาดูพื้นที่ด้วย
2: ใช่คือไปพวกนี้พอไปปั๊บก็ถ
1: ่
2: ายต
1: ้
2: องการทำคอนเทนต์ใช่ไหมถ่ายเนี่ยก็พอเจอพ่อค้าที่พูดภาษาเขมรซ
1: ึ่
2: งก็ไม่รู้จักถ้าเป็นผมนี่ผมพอพูดได้บ้างไงเพราะผมคุยฮุนเซนบ่อยใช่ไหมล่ะ
1: ภาษาเขมรพี่ก็ได้
2: พอได้บ้างไงพอด้วยอันนี้คนไทยคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคนไทยเขาเรียกเผ่าพันธุ์พื้นฐานซอกกราวเนี่ยนะเขาก็หน้าตาก็ละไม้คล้ายกันแหละ
1: ช
2: าติชาตินะเรื่องภาษาเรื่องอะไรเนี่ยคราวนี้คนต่างถิ่นไปเห็นปั๊บก็เฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: เขาสงสัยไง
2: สงสัยแล้วก็มาทำคอนเทนต์ก็เลยมันแชร์กันโซเชียลคุณก็รู้อยู่แล้วมันไปเร็วมากไงก
1: ็
2: แชร์กันไปโดยไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเป็นข่าวที่ประเทศทางลบแล้วแชร์เร็วนักถ้าหากว่าข่าวบวกก็ค่อยๆแชร์พิจารณาดูชัวร์ก่อนแชร์แต่ถ้าหากว่าข่าวลบเนี่ยมันก็แชร์ทันทีใช่ไหมสามเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งที่หวังผลทางการเมือง
1: ยังไงฮะ
2: อ้าวก็ถ้าไม่มีประเด็นปั่นเรื่องขบวนการรักชาติขบวนการพวกนี้เนี่ยดิสเครดิตกันเรื่องนี้เนี่ยเพราะคุณสังเกตดูดิไม่ว่าช่องไหนนะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่อง
1: ไทยกัมพูชา
2: ไทยกัมพูชารับรองเรตติ้งกระฉูดคราวนี้คนก็คิดว่าโอเคก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องนี้มันก็มาปั่น
1: เรื่อง
2: กระแสทางการเมืองได้อะไรอย่างนี้แหละ
1: แล้วคิดว่ามีไหมที่แบบถึงขนาดว่านั่งเครื่องบินมาลงแล้วก็นั่งรถไปขายของต่อ
2: มันจะมีปัญญาซื้อตั๋วหรอคุณซื้อผ้ามือสองมาขายมันยังไม่มีปัญญาซื้อเลยมันจะซื้อตั๋วได้ไงมันเดินทางกลับมันจะเดินทางไปยังไงจากลงจากสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองเนี่ยไปมันจะไปยังไง
1: ครับ
2: โอ้มันไม่ make sense เป็นไปไม่ได้หรอก
1: โอเคนะอาจารย์วันวิชิตบ้างครับมองกรณีตลาดช่องจอมที่สุรินทร์ยังไงฮะเนี่ยเรื่องนี
3: ้ก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยผบ.ทอ.หรือกับพี่เทพไทยพูดเนี่ยก็ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับว่าความไม่สมเหตุสมผลของการปั่นหรือการเลี้ยงกระแสของบรรดาผู้ใช้เพจโซเชียลหรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อต้องการให้เลี้ยงกระแสของความรู้สึกว่าการตั้งคำถามการทำหน้าที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมันจะลดทอนขวัญกำลังใจนะถ้าท
1: ุ
3: กคนเห็นความจริงหรือคิดสงสัยผมคิดว่าง่ายเดียวเดินไปถามตำรวจหรือทหารที่เข้าเวรอยู่แถวนั้นน
1: ่
3: ะลาดตระเวนหรือเงี้ยบอกเดินไปฟ้องเลยก่อนที่จะไปโพสอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อไม่ต้องอย่าเพิ่งถ่ายมาลง
3: เออถ้า
1: ไปบอกเจ้าหน้าที่เลย
3: จะบอกเนี่ยใช่เขมรหน่อยช่วยตรวจสอบหน่อยสำเนียงอย่างเนี่ยคนสุรินทร์คนตรงชายแดนเนี่ยสำเนียงหรือภาษาเนี่ยใกล้เคียงกันมากภาพรูปลักษณ์ออกมาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานยากมากขึ้นจะต
1: ้
3: องมาอธิบายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องรายวันนะครับถ้าใครมีโอกาสไปเห็นช่องจอมเนี่ยถ้าเขาเดินมาตรงๆมันเดินไกลมากนะเพราะว่าหนึ่งตรงสภาพตรงที่เป็นคาสิโนเดิมโรงแรมเดิมเนี่ยมันถูกทลายเพราะผลจากการกระทบกับการปะทะทั้งจรวดทั้งระเบิดเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยก็ยังยากลำบากเพราะมันไกลเพราะเราอะไรตรึงพื้นที่ไม่ให้เข้ามาลึกมาก
1: ครับ
3: ไปในทางที่ลึกมากแต่ด้านการลงทุนหรือการที่จะขนข้าวของมาขายเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรใช้คนเยอะนะครับ
1: ครับ
3: หรือประเด็นต่อมาที่คุณออฟถามว่าแม้กระทั่งคนเขมรที่มีตังจะมารักษาพยาบาลหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าว่าจะทำธุรกิจแค่รักษาพยาบาลถ้า

0: ในภาวะความสัมพันธ์ของประเทศใดๆเนี่ยเราจะไม่ไปรักษาเพราะว่ากลัวเรื่องของการรับการบริการที่รู้สึกว่าจะอาจจะเกิดความไม่สบายใจ
1: ครับ
0: อย่าคิดว่าเขาจะมารักษาเนี่ยเขาก็รู้ตัวเองว่าถ้ามาแล้วเนี่ย1ถูกเพ่งเล็งสองมันก็เกิดความรู้สึกว่าจะเกิดความอึดอัดสายตาต่างๆที่มองจากที่เคยเข้ารับการบริการมันไม่เหมือนเดิม
1: คือถ้าเขาจะมาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่
0: นะดังนั้นคนมีตังเขาจะบินไปนู่นสิงคโปร์นะคนเขมรที่มีตังเขาไปสิงคโปร์นู่น
1: ครับ
0: ดังนั้นที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีเพจรายวันเนี่ยไทยต้องเปิดชายแดนเพื่อเปิดให้คนเขมรไปรับรักษาพยาบาลด้วยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือไม่รู้ทำทำไมไอ้ประเภทโพสต์อย่างเงี้ยบางทีมันก็ทำให้คุณค่าศีลธรรมของคนไทยมันดูต่ำเตี้ยไปเอง
1: ครับ
0: เล่นประเด็นอย่างนี้คือหนึ่งว่าจะไม่ให้เปิดแต่ชีวิตคนเนี่ยเอามาท้าทายว่าคนเขมรเนี่ยคุณค่าการมีชีวิตเนี่ยมันด้อยค่า คือเราต้องไม่ยั่วยุนะครับความขัดแย้งนะส่วนหนึ่งเขมรทำไม่ดีทำกระจอกอะไรต่างๆเรื่องไม่เป็นเรื่องมาปั่นใส่คนไทยเราก็ต่อสู้กันไป
1: ครับ
0: แต่เราจะไปเล่นเกมไฟต่ำแบบนั้นแข่งกับเขานะครับเราก็ต้องรักษาในมาตรฐานเพราะอะไรเส้นเรื่องที่มันไม่อะไรไม่เข้าท่า
1: หรืออ
0: ยู่หรือนอกลู่นอกทางเนี่ยเขาจะถูกเอาไปสะสมเป็นข้อมูลให้กับบรรดาพวกชาติต่างๆทูตานทูตเห็นไหมใครต่างหากเป็นคนรอเลี้ยงนะมูลเชื้อของความเกลียดชังผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าโอ้อาจารย์โลกสวยผมแม่ฟาดเขมรมาตีครั้งกี่ครั้งในรายการนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเรานับจากเนี่ยเราต้องเล่นเกมเหนือกว่านะครับเกมเหนือจากนี้คืออะไรเราเห็นละความพินาศย่อยยับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเขมรนักท่องเที่ยวไม่มีใครไปเลยนครวัดนครธม
1: เงียบเหงา
0: สนามบินแทบจะเป็นป่าช้าโรคร้างเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็เล่นเป็นประเด็นอย่างนี้และสิ่งสำคัญเราเคยตั้งคำถามกันมาพักหนึ่งแล้วว่า
1: ครับ
0: เราจะบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนยังไงถ้าเราไม่เปิดชายแดนจากนี้เราจะอยู่กันได้ไหมหาทางออกให้พี่น้องที่ทำค้าขายตามชายแดนมีทางเลื่อยเข้าไหมเพราะคำถามต่อมาที่ผมจะบอกคุณอ๊อฟนะรู้ไหมประเทศต่างๆในโลกที่เขาปิดชายแดนต่อกันยาวนานที่สุดในโลกอ่ะคือใครเกาหลีเหนือเกาหลีใต
1: ้เออ
0: 73ปี
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นเรื่องอุดมการณ์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่ถ้าเรื่องการพิพาทชายแดนดินแดนมีไหมในโลกนี้ที่ปิดยาวนานมีแอลจีเรียโมร็อกโก
1: ครับ
0: 33ปีนะครับความขัดแย้งเรื่องตามชายแดนเรื่องการอ้างสิทธิ์ดินแดนเรื่องความอะไรต่างๆเรื่องการก่อการร้ายและการกล่าวหากันมี
1: อาจารย์เราจะบอกว่าไทยกัมพูชาอาจจะ
0: นี่1ปี3เดือน
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.บอกเราต้องการสร้างพื้นที่ความปลอดภัย
1: ครับ
0: ก่อนนะยังไม่เปิดหรอกครับตราบใดที่ยังมีไอ้กับระเบิดยังไม่เปิดหรอกครับถ้าตราบใดยังมีสแกมเมอร
1: ์ครับ
0: ยังไม่เปิดหรอกครับถ้าตราบใดพี่น้องประชาชนยังบอกว่าเฮ้ยรั้วกำแพงยังสร้างไม่เสร็จเลยดังนั้นไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์อย่าเพ้อเจ้ออย่าแสวงหาคนขายชาติอย่าแสวงหาคนเป็นสปายไส้ศึกผมรำคาญนะเจอหน้าจะไป
1: สักที
0: จะไปโอบกอดอะพี่
1: โอเค เดี๋ยวก่อนที่ผมจะถามทางผอ.ต่อเนี่ยผมขอนิดเดียวพอดีว่ามีคุณผู้ชมบอกมาในพี่เทพไทยบอกรู้ภาษาเขมรใช่ไหมเขาบอกให้พี่ช่วยแปลในคลิปให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเราลองอันนี้แซวเล่นแซวเล่นเราเปิดคลิปหน่อยที่เขาบอกว่าคุยกันเป็นภาษากัมพูชาในจริงไหมลองดูฮะมา
2: ก็ถามว่ามายังไงเขาบอกว่าเขานั่งเครื่องบินมาเขาพูดอย่างไงนะขึ้นเครื่องบินลงเทพแล้วก็ต่อรถมา
3: ใบอะไรขาดมันได้มาไปอยู่ได้ใช้ต่อให้
2: ตรงนี้เขาไม่เปิดเขาไม่เปิด
4: ด่านถ้าเขาต้องกลับมาระบายของเขาคนเนี้ยแต่ผมถามบางคนว่าไม่มีพาสปอร์ตก็อยู่ได้แต่จะใช้เงินฟาดเอาก็บอก
1: อันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่เขาอ้างว่านั่งเครื่องบินมาลงอะไรอย่างเงี้ย
5: ก็เซตอัพขึ้นมาคือเอางี้ดีกว่าอินฟลูพวกนี้เนี่ยนะเรียกยอดวิวทั้งนั้นแหละผมดูแล้วนะหลายคลิปออกมาอะไรอันเนี้ยแต่ว่าคนสนใจไง
1: ครับ
5: มันเป็นเรื่องที่อยากคนอยากรู้ก็ดูก่อนก็แยกรอดวิวธรรมดา
1: ไม่น่ามีอะไรถูกไหมฮะ
5: ไม่มีอะไรหรอกเชื่อท่านผู้ช่วยเถอะ
1: โอเค
6: ผมย้ำอีกทีว่าถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือเดี๋ยวถ้าเกิดพบจริงๆอ่ะทั้งตำรวจทั้งทหารในพื้นที่เนี่ยไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้หรอกคร
1: ับ
6: แล้วการที่ท่านทำแบบนี้เนี่ยถ้ามันพิสูจน์ทราบมันสามารถจะติดตามได้ถ้ามันผิดแล้วก็สร้างความปั่นป่วนก็อาจจะต้องมีมาตรการทางกฎหมายตามมา
1: ผมถามผู้ช่วยเพิ่มเติมด้วยความเคารพนะฮะคือมันมีบางท่านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าโอเคอาจจะไม่มีจริงๆแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยบางคนเขากล่าวหานะเขาบอกว่าสามารถยัดใต้โต๊ะเพื่อลักลอบพาใครเข้ามาเนี่ยอันนี้
6: ตรงนี้มันก็เป็นข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหาที่พูดกันลอยๆไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันผมมองว่า ณปัจจุบันนี้เราสูญเสียทหารไปเป็นจำนวนมากพอสมควรนะก
1: ับ
6: การสู้รบแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนสิ่งเหล่านี้ถ้าใครทำเนี่ยไม่มีทางเป็นความลับหรอกครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนั้นน้อยแต่ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเราจับได้แล้วเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งจริงๆเนี่ยมาตรการทางกฎหมายก็คงต้องดำเนินการเต็มที
1: ่ครับ
6: ผมไม่เชื่อว่าจะมีลักษณะนี้นะไม่อยากจะกล่าวหา
1: ครับคร
6: ับแล้วตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยข้อสังเกตเขาเล่าว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วคนกับชอบสิ่งเหล่านี้แต่เป็นข้อเท็จจริงที่กองกำลังเฟอร์รี่ซึ่งเขาตรึงกำลังเขารับบินท่อในพื้นที่ชี้แจงอธิบายลงสำรวจพื้นที่แล้วกลับไม่ถูกขยายผลแต่จริงปัจจุบันนี้ทุกคนก็เชื่อแล้วแหละว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้กรุณาเพิ่มข้อมูลให้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวจะได้เอาเรื่องของช่องจอมให้จบไปนะฮะอีกสักประเด็นหนึ่งนะฮะคือมันมีข้อมูลที่นักข่าวในพื้นที่เนี่ยส่งมานะฮะ บอกว่าพ่อค้าแม่ขายที่เป็นคนไทยเขาบอกว่าคือเขาเข้าใจนะที่มีการปิดด่านปะทะสู้รบเนี่ยแต่ตอนนี้ที่ชายแดนเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้ในมุมเศรษฐกิจนะฮะเดี๋ยวอาจถามทั้งสองท่านด้วยนะฮะเขาบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมาช่วยมาเที่ยวกันหน่อยได้ไหมแต่เอาใครก็กังวลเรื่องความปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้ถ้าในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยทางกองทัพประเมินยังไงฮะ
6: คือที่ผมเรียนขั้นต้นว่าความมั่นคงไม่ได้มีเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการเมืองเรื่องการทหารเรื่องอะไรต่างๆแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจนี่ผมได้ประสานกับทางรัฐบาลท่านก็พร้อมที่จะเยียวยาพร้อมที่จะดูแลสำหรับเรื่องการเข้ามาเที่ยวเนี่ยทางกองทัพที่สองก็จะมีการวิ่งออเนอร์วิ่งไปเนิน350เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามาเยี่ยมเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ครับแล้วหลายท่านเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยเราถามคนหนึ่งคนสองคนก็อาจจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเนาะแต่หลายท่านที่เราไปพบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสามารถปรับตัวเขาต้องปรับตัวเคยเป็น100อาจจะเหลือ50อาจจะเหลือ40แต่ก็ต้องอยู่เพราะในมิติเนี่ยถ้าเปิดไปแล้วมันมีความสูญเสียมันอันตรายก็จะเกิดภาพนั้นขึ้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องว่าในพื้นที่นั้นปลอดภัยผมไปหลายครั้งถ้าพวกเราชาวไทยแล้วมีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนไปให้กำลังใจให้กำลังใจทหารก็ดีเขาก็เปิดรับก็พร้อมผมเนี่ยลงพื้นที่เนี่ยผมได้รับจากภาคเอกชนหลายบริษัทนะฝากของผมไปเขาบอกว่ามีโอกาสจะไปดูแลน้องทหารก็ไปดูแลแม้กระทั่งเรื่องหนึ่งที่คงต้องพูดออกรายการก็คือตาข่ายที่เขาจะใช้เนี่ยผู้พันบอกผมเลยต้องการของเก่าๆแถวสนามกอล์ฟเนี่ยเอาไปให้ผมไม่ต้องเราระดมทุนกันแจ้งบริษัทแล้วก็ขนไปให้เลย400 500ผืนเพราะถ้าขอเงินราชการขอหลวงก็อย่างที่รู้อ่ะไม
1: ่
6: ม
1: ี
6: ทางอ่ะผมว่าลบกันไปอีก5ครั้งก็ยังไม่ได้ของพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นระบบของเราที่มันไม่ตอบสนองครับก็เป็นประเด็นนี้ครับ
1: ครับครับนะฮะเอาถามทั้ง2ท่านหน่อยนะฮะประเด็นเดียวกันตอนนี้คนไทยตามแนวชายแดนพ่อค้าแม่ขายเขาก็เริ่มโอดแล้วเพราะว่ามันปิดประมาณปีกว่าแล้วอย่างเงี้ยเรื่องของมิติเศรษฐกิจพี่ได้ไพมองยังไง
5: คือเข้าใจนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปมาสู่ค้าขายกันเป็นปกติ
1: ครับ
5: แล้วพอมาเจอปัญหาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราก็คือคนไทยทั้งประเทศก็เป็นห่วงอ่ะก็อยากจะให้ปิดกระแสปิดเนี่ยสูงอยู่แล้ว
1: ครับ
5: คุณไปพูดให้เปิดวันนี้เนี่ยก็หาว่าคุณอะไรอ่ะคนไทยใจเขมรหรือเปล่าอะไรเนี่ย
1: ครับ
5: นี่จะด่าอีกนี่จะเลิกเป็นแฟนผมก็มีแล้วเนี่ยบางคนเนี่ย คืออย่างนี้ผมว่านะก็คือหมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองของสองประเทศผู้นำเขาเนี่ยระบบฮุนเซนเนี่ยมันสร้างปัญหา
1: ครับ
5: ผมเนี่ยไม่อยากที่จะให้ชนในชาติเนี่ยตั้งสองชนชาติเนี่ยเกิดความทะเลาะกัน
1: ครับ
5: หรือประเภทที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยผมไม่อยากมีเพราะผมรู้ว่าบ้านเหมือนกับเพื่อนบ้าน
1: อ่
5: ะติดกันแล้วเราก็อนาคตเราก็ต้องพึ่งพาแรงงานจากเขา
1: ครับ
5: แล้วคราวนี้ถ้าหากว่าคุณมาตัดขาดแบบนี้นะครับ
1: ครับ
5: โดยปิดด่านตลอดไปแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีแบบนี้มันจะทำให้ระยะยาวเนี่ยเราจะมีปัญหา
1: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกแยะไม่ใช่ว่าไปเหมารวมต้องแยกแยะว่าเคผู้นำเขาล่ะผู้นำเขาก็หวังทางการเมืองถ้าผู้นำเขาดีเขามีทัศนคติที่ดีมันก็ปัญหามันก็จะได้ผ่อนคลายลงเพราะเนี่ยผมเนี่ยก็เลยเห็นว่าถ้าจะแก้ปัญหานะอันดับแรกก็การเมืองระหว่างประเทศต้องแก้ได้ก่อน
1: ครับแต่ถ้าฮุนเซนฮุนมาเนตเขายังอยู่แบบนี้ทำยังไง
5: ตอนนี้ก็ผมบอกแล้วไอ้เป็นล้มฮุนเซนระบอบฮุนเซนต้องไปล้มมันก่อนไง
1: แล้วความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะดีขึ้น
5: ก็มันแน่นอนเนี่ยคนมาใหม่มันก็ง่ายขึ้นไงคราวนี้คนมาใหม่เนี่ยถ้าหากว่ามันซ่าเราก็ถอนมันเอาลงไม่ยากไงฮุนเซนมัน40กว่าปีรากมันลึกไงคุณใช่ไหมล่ะมันมากกว่ารัฐบาลไทยกี่ช
1: ุดเราเปลี่ยนไปไม่รู้เท่าไหร่
5: เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วมันยังอยู่เพราะนั้นถอนมันยากแต่ถ้าเท่านี้นะอเมริกาก็ไม่เอามันจีนก็ไม่เอามันแล้วเนี่ยนะเกาหลีก็ไม่เอามันประชาคมโลกไม่เอามันเราก็ในฐานะใกล้เคียงก็เป็นเจ้าภาพให้จัดการ ล้างระบอบฮุนเซนเสียก็มาคนใหม่คนใหม่ผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้นะ
1: ครับ
5: ถ้าเป็นต้นไม้ก็รากคงไม่ยังไม่ลึกสร้างมากก็ถอนทิ้งก็จบ
1: โอเคเนี่ยถามในมุมของอาจารย์วันวิชิตบ้างฮะมิติเศรษฐกิจอาจารย์มองไงที่ชายแดน
0: ก็เป็นห่วงครับเพราะผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจความคิดของพี่น้องร่วมชาติมันได้รับผลกระทบจากพวกเขาโดยตรงแต่เขาไม่มีอยู่โอกาสหรือวิสัยที่จะพูดได
1: ้
0: ถ้าพูดออกมาเนี่ยก็จะหาว่าอย่างที่พี่เทพไทยอ่ะเอาละเห็นแต่ผลประโยชน์ของชาติไม่นึกถึงการเสียสละไม่นู่นนั่นนี่เนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่ตั้งรับทางความคิด
1: ครับ
0: อันนี้เห็นใจแต่ถ้าบอกว่าเราก็ต้องหาทางระบายสินค้าหรือการช่วยหรือสร้างมิติการเพิ่มมูลค่าให้คนแบบรู้สึกว่าอยากไปเยือนในเขตอีสานใต้หรือพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณออฟรู้ไหมว่าคนไทยถ้าจะเล่นเรื่องการตลาดเรื่องกระแสความเป็นชาตินะฮะในนามความเป็นชาติเนี่ยในช่วงเทศกาลเราเห็นไหมว่าคนไปเยือนปราสาทกลุ่มต่างๆใช่ไหมฮะถล่มทลายเลย
1: ไปกันเยอะมาก
0: ไปกันเยอะแล้วนี่เราจะเกิดเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นนะตอนเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยการสร้างถนนหนทางที่มันลาดยางให้เกิดความสะดวกสบายเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยถ้าเที่ยวไปพวกแหล่งพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อนุสรณ์เนี่ยให้มากขึ้นก็จะเป็นอะไรเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอีกแบบนึง
1: ครับ
0: เพราะคนไทยจะเที่ยวอย่างเงี้ยเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงแต่เขาเนี่ยกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่เขาไปเนี่ยระลึกสดุดีถึงวีรกรรมนะแล้วก็เห็นว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยเราจะทบทวนฟุตพริ้นต่างๆดิจิตอลฟุตพริ้นต่างๆอย่างสมบูรณ์ไอ้ตรงเนี้ยเอาพวกสินค้าต่างๆเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่อย่างดังกล่าวในอนาคตอาจจะมีการก่อสร้างพื้นที่ให้มันเกิดความสะดวกมากขึ้นนะในมิติตรงนี้2อย่างที่ผมพูดนะครับว่าถ้าจริงๆเนี่ยอย่างเห็นด้วยพี่เทพไทยด้วยพื้นเพไทยกัมพูชาเนี่ยมันฝั่งนู้นก็ถูกพอกพูนเรื่องข้อมูลที่เป็นอคติกับไทยมาไม่กี่สิบปีหลังพบเรื่องกุศโลบายทางการเมืองของผู้นำคือฮุนเซนเนี่ยสร้างความบัดซบไว้เยอะมากนะครับผมต้องพูดอย่างเงี้ยคือเอาคือไม่กล้ากับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามคือกลุ่มอพยพใหม่คือเป็นนิวโวเตอร
1: ์
0: คุณสังเกตไหมคนเวียดนามที่มาเกิดในกัมพูชาหรืออพยพเข้ามาเนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุนเป็นนิววอเตอร์ที่ตัวเองประเคนที่ดินที่ทำมาหากินให
1: ้แ
0: ล้วก็คิดว่าฝั่งไทยเนี่ยคือพื้นที่ที่จะสร้างคะแนนนิย
1: ม
0: ผมถึงบอกว่าวันหนึ่งคนทั้งสองชาติเนี่ยจะต้องมีทางลงในการพูดคุยถ้าไอ้ระบอบสองพ่อลูกเนี่ยมันล้มหายตายจากหรือหมดอำนาจลงไปนะครับแล้วถ้ามันเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นชาติกระทัดต่อมากัมพูชาก็ต้องเกิดการก่อร่างคือการทำโครงสร้างต่างๆหรือการสร้างประเทศให้เกิดความเข้มแข็งเนี่ยหลังระบบพ่อลูกเนี่ยอย่างน้อย10ปีแต่10ปีจากเนี้ยไทยต้องสปีดตัวเองไปให้สูงขึ้นไปอีกในทุกมิติเศรษฐกิจมันความมั่นคงหรือความเข้มแข็งการเมืองระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: นะรอบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถให้เห็นเราสามารถซ่อมแซมจุดช่องโหว่เช่นการสื่อสารที่เราไม่เคยเจอบทท้าทายมาก่อนเราก็ต้องเอ้ยสื่อสารอันไหนที่เรากลายเป็นเรารู้สึกว่าเราไม่ทันเขา
1: ครับ
0: เราเสียเปรียบเขาสองการเมืองระหว่างประเทศเราต้องปรับโหมดในเชิงรุกมากขึ้นใช่หรือไม
1: ่ครับ
0: สามนะครับว่าการเมืองภายในประเทศต้องรับฟังเคารพความรู้สึกของผู้คนส่วนใหญ่ใช่หรือไม
1: ่
0: นะสี่เราต้องหากระบวนการว่าแม้พี่น้องประชาชนประมาณหลักล้านคนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยเจ็ดจังหวัดเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแน่แน่พี่น้องไทยร่วมชาติจะหาทางออกหรือทางที่จะจัดสมดุลให้เขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบหรือได้รับผลกระทบไม่น้อยสุดเน
1: ี่
0: ยจะเยียวยาเขาอย่างไรในภาวะที่เป็นอย่างนี้แล้วยังอยู่อีกสักพักหนึ่งยาว
1: ๆนะฮะซึ่งประเด็นตรงนี้ขออนุญาตถามทางผอ.เพิ่มเติมนิดหนึ่งพอดีคุณผู้ชมถามมานะฮะบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งนะฮะถ้าอินฟลูบางคนที่พูดไม่จริงเนี่ยเราดำเนินการอะไรได้หรือเปล่านะฮะกับสองคือบางท่านตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเดี๋ยวท่านลงไปวันที่7เนี่ยถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาหนีไปหมดแล้วถ้าเขาอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยสองประเด็นนะท่าน
6: ครับก็มีกระบวนการแล้วก็ติดตามอยู
1: ่
6: ว่าเป็นใครอย่างไรแล้วก็คงจะมีมาตรการที่จะตามมาพอสมควรครับผมจะเพิ่มอย่างนี้ครับที่บอกว่าวันที่7เนี่ยคือจะพาสื่อมวลชนต่างประเทศไปดูพื้นที่ของโอสเมทที่เป็นสแกมเพราะว่าสแกมคอมปาเพราะว่าเขาบอกว่าเราไปยึดพื้นที่เขาเพราะว่าไปพื้นที่สแกมจริงๆไม่ใช่เราไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมีสแกมคอมปา
1: ที่คุณเซนพูดวันก่อน
6: ใช่ใช่เราก็เลยจะพาไปดูเพราะสื่อต่างประเทศต้องการที่จะไปดูไปเห็นภาพจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศเขาถูกหลอกอะไรมีพื้นที่อะไรที่มันดำเนินการมีมาตรการอะไรในการดำเนินการลักษณะเช่นนั้นถามว่าวันที่7เข้าไปก่อนไม่เป็นไรครับขณะนี้มีพื้นที่มีกองกำลังที่ไม่เกี่ยวกับพวกเราแต่จะไปดูว่าพื้นที่นั้นแล้วไปพบคนอื่นว่าเห็นจริงไหมได้ไหมก็สามารถจะพบปะได
1: ้
6: ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมอยากจะย้ำอีกทีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยพวกเราต้องตั้งสติแล้วอย่าไปเล่นตามเกมของกัมพูชาที่เขาพูด ประการแรกคือเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดจากกัมพูชาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่กรกฎาค
1: ม
6: มีเยาวชนจะปะทะกันเราปิดด่านเขาก็ยิงแล้ววันที่7 ก็เขายิงทหารแล้วก่อนเราอพยพประชาชนแล้วเขาเราถึงได้ตอบโต้หลังจากนั้นมันจบลงวันที่27มีถ้อยแถลงร่วมด้วยกันซึ่งต้องลดความตึงเครียดต้องสร้างความปลอดภัยต้องไม่ยั่วยุเขาไม่เลยเขาทำทุกอย่างทุกเวทีก็พูดใส่ร้ายประเทศไทยพูดทางเดียวแม้แต่บอกว่าใช้ระเบิดเคมีอะไรซึ่งเราก็ตอบเป็นแฟกชีททั้งหมดเนี่ยเรารวบรวมแล้วก็ส่งให้กระทรวงต่างประเทศส่งให้ UNSC ซึ่งมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแต่คนที่เขาจะพูดซ้ำๆๆแบบนี้เยอะมันเราต้องนึกถึงถ้อยแถลงร่วมเมื่อทุกอย่างบรรยากาศยังไม่ได้ถามว่าไม่ว่านักการเมืองคนไหนจะมาเนี่ยใครจะกล้าที่จะดำเนินการได้ไหมมันมีช่องทางที่มันทวิภาคีอยู่แล้วว่า JBC RBC GBC ก็พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยมันน่าจะมีแอคชั่นแพลนอยู่2ทางนะว่าทางแรกก็คือพวกเราทั้งคนไทยคนกัมพูชาที่เดือดร้อนเนี่ยไปทำไงก็ได้ให้คุณเซนเขาลงจากอำนาจแล้วก็ทำให้เขายอมที่จะลดความตึงเครียดอย่าไปแบบโพธนาเวทีที่เขาพูดสร้างบรรยากาศต่างประเทศไม่ได้มีผลดีกับเขาเลยทำเราก็รู้สึกไม่ดีด้วยมันก็เลยเปิดด่านไม่ได้มันมีสองอันสำหรับในเมืองไทยก็ต้องนำเรียนว่าทางรัฐบาลทางผู้เกี่ยวข้องจังหวัดอำเภอแล้วภาคเศรษฐกิจก็ต้องเข้าไปช่วยกันเยียวยาช่วยกันดูแลอันนี้ก็ต้องเร็วต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่ถามว่าถ้าในมิติความมั่นคงเราคงต้องรักษาถ้อยแถลงร่วมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นตามข้อ2ก่อนตามนี้ยึดถึงนึกถึงถ้อยแถลงร่วมนึกถึงบรรยากาศ2งานนึกถึงว่าใครคือจุดเริ่มต้นเราก็จะเห็นซึ่งตรงนี้ทาง JIC ได้ขอความร่วมมือได้อธิบายหลายครั้ง
1: ครับ
6: ให้เกิดข้อนี้ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวผมมาขยายความประเด็นนี้ต่อกับทั้ง2ท่านด้วยนะฮะตอนนี้พักกันครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
7: มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ Moncler Omiral
8: สว่างเหมือนดีดนิ้วด้วยข่าวไฟ0บาทแต่มีไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนไอเทมยุคใหม่ Select ไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์สว่างที่สุดเท่าที่ Select มีมาด้วยกำลังไฟ 2,500 วัตต์มาพร้อมแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์มั่นใจสว่างสวัยทั้งคืนอุ่นใจคลายกังวลแม้ในยามวิกาลทนทานทนแดดทนฝนด้วยมาตรฐาน IP67 มั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อซีเล็กไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-817-9925ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไฟในยามกลางวันให้แสงสว่างในยามค่ำคืนได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงควบคุมเปิดปิดด้วยรีโมทแสงสว่างครอบคลุมพื้นที่200ตารางเมตรไม่ว่าจะในรั้วบ้านร้านค้าสวนหรือไร่นาก็ส่องสว่างเห็นชัดช่วยระวังภัยแม้ในยามวิกาลมั่นใจรับประกันโคมไฟ1ปีเต็มประหยัดค่าไฟเซฟเงินในกระเป๋าด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Select ไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ขนาด 2,500 วัตต์1ชุดแถมฟรี1ชุด99สายแรกแถมเพิ่มโคมไฟ LED แบบ USB และชุดไขควงอเนกประสงค์ราคาปกติรวมของแถม 9,260 บาทพิเศษเพียง 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-817-9925
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงถามดีๆนะเว้ย
2: นั่นน่ะมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
2: จะเอาก็ได้เอา
3: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
4: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมก็ได
3: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปี

0: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเราต่อเนื่องเรื่องของไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยกับทางผอ.ศูนย์ข่าวสารไทยกัมพูชานะฮะได้เกริ่นมาบางส่วนแล้วนะฮะเรื่องที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนเซนเนี่ยไปพูดในการประชุมสภาของเขานะฮะบอกว่าเนี่ยไทยเนี่ยใช้ข้ออ้างเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์มารุกรานมายึดพื้นที่ขอฟังมุมการเมืองทางนี้หน่อยฮะพี่เทพไทยฮะนี
5: ่คือจริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการเมืองภายในของกัมพูชา
4: ครับ
5: คุณเซนเนี่ยต้องการปลุกกระแสชาตินิยมนี่มันจะเลือกตั้งใหม่ไง oh. แล้วรู้อยู่แล้วว่าลูกชายมันก็บ่มีไกลอ่ะใช่ไหมล่ะ
4: จบนอกมานะคุณเ
5: มเน็ตก็มันไม่ใช่สูตรนี้ที่ไม่ใช่สูตรแบบของคุณเซนเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นผู้ดีเป็นนักเรียนเวทปอยใช่ไหมล่ะเวลาทำอะไรมันก็ต้องระมัดระวังไงแต่พ่อมันเถื่อนน่ะมันดิบอ่ะเห็นไหมนี่ขนาดนั่งเมื่อกี้ผมเห็นรูปไอ้ตอนนั่งกินน้ำชาเนี่ยมีคนประเคนมีคนยกมือไหว้ผมเฮ้ยมันขนาดนั้นเจ๋วก็เพิ่งรู้ว่าแกรักษาการพระมหากษัตริย์ด้วยใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
5: คือมันเกิดจากการเมืองภายในประเทศเขาแล้วก็ปั่นกระแสชาตินิยมคือการเลือกตั้งไม่ว่าครั้งไหนก็ตามนะถ้าจะได้คะแนนเยอะๆเนี่ยต้องปั่นกระแสชาตินิยม
4: ครับ
5: คุณเซนก็รู้ไงแล้วมาด่าเราฟรี
4: ๆ
5: แล้วมาแย่เราฟรีๆนี่ผมเป็นคนเดียวนะที่คุณสัมภาษณ์มาที่ผมฟันธงว่าไม่มีรอบสามนะผมคนเดียวผมไม่มีทางกล้ามันงึมๆอย่างเงี้ยนะ
4: แต่เขา
5: หาเสียงอย่างเงี้ย
4: ไม่เขาขยันพูดจังเลย
5: ก็มันพูดมันจะเอาคะแนนมันจะเลือกตั้งไงมันก็พูดฝ่ายเดียวไงลองแหลมมาดิผมว่าลองแหลมมาดิผมไม่เฝ้ารากมะม่วงเกลื่อนไปเลยอ่ะผมเลยฟันธงว่าไม่มีเพราะเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศเขาล้วนๆแล้วที่ก็งึมงำที่มาประชิดชายแดนมาอะไรก็สร้างภาพ
4: อาทิตย์พยายามจะเคลื่อน
5: ก่อนนั้นแล้วก็ถ่ายคลิปคุณดูทหารบ้าอะไรมันถ่ายคลิปให้เขารู้พิกัดว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมล่ะก็ทหารเขมรนี่แหละ
4: ขยันเล่นโซเชียล
5: กันเล่นโซเชียลทหารเรามีไหมถามพี่ประภาสดูมีไหมล่ะไม่มีหรอกถูกไปขังคุกกี้ไก่แบบเนี้ย
4: ของเราไม่มีโพส
5: ไม่มีไม่มีโพสมีอะไรของมันล้วนๆเพราะฉะนั้นในผมไม่ราคาเลยพูดก็พูดนะใครจะว่าแหมผมคุณได้พูดได้คุณอดีตนักการเมืองแต่ผมนักเรียนวปอนะคุณนี่นี่รุ่นพี่อาจารย์โอมนะเว้ยเพราะผมเรียนรู้เรื่องการป้องกันราชอาณาจักรก็รู้บ้างแหละเพราะผมควันธงเลยไม่มีทางกล้าแย้มไทยหรอกและศักยภาพของทหารไทยนี่ไม่ได้พูดต่อหน้าทหารนะ
4: ครับ
5: ศักยภาพของทัพไทยเนี่ยผมว่าไม่ถึงไอ้เขมรน
4: ะ
5: ไม่ได้ขี้เท้าไม่พูดสุภาพเลยนะ
4: โอเคอาจารย์วันวิชิตบ้างฮะว่าทำไมเนี่ยช่วงหลังฮุนเซนขยันออกมาสื่อสารนี่แล้วหลังจากที่หายเงียบไปพักนึงใหญ
6: ่ๆก็เวลามันขมวดเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คือตอนเนี้ยอารมณ์อารามของผู้คนในประเทศของเขาเขารับรู้แล้วว่าเขาสูญเสียดินแดนในความรู้สึกของเขาดังนั้นฝ่ายการเมืองจะต้องรีบออกมาดับเชื้อตรงนี้ได้ยังไง
4: ครับ
6: นะบอกว่าเขาก็ไม่อยู่นิ่งนะเขาก็ต่อสู้นะในเรื่องมิติต่างๆการเมืองระหว่างประเทศเรื่องทะเลก็ไปอันคอร์สแล้วนะ
4: ครับ
6: ต้องอันนี้คือเขมรตอนนี้ก็คือพูดง่ายแทบจะวัดวาหน้างานทุกอย่างจะจนแต้มเปล่าไม่รู้คือไปวัดวาหน้างานนะก็ซื้อเวลาซื้อจังหวะแล้วก็ใช้ความถนัดของตัวเองคือการคุมสภาพสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ
4: ครับ
6: นะคุมสภาพสื่อเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือผลิตไปเดี๋ยวป้อนความคิดยัดเยียดไปเดี๋ยวทำได้นะไอ้เรื่องบัตรซบเงี้ยเขาถนัดผมลืมบอกไปว่าบัตรซบเนี่ยเรายืมมาจากภาษาเขมรนะครับ
4: แล้วฮะ
6: ซบเนี่ยแปลว่าเสื่อมทรามนะบัตรซบบัตรสีบัตรเถลิงอะไรต่างๆ
4: อ๋อคำมาจากเขาย
6: ืมมาจากเขาแม้กระทั่งจังไรจังงองูนะจังไรในภาษาเขมรเราก็ปรับเป็นให้มันสุภาพฟังโทนเบาขึ้นดังนั้นเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องวิธีการไอ้ร้อยเล่เพย์ทูบายเรื่องอะไรลักษณะแบบอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเข้าในเกมถนัดของเขา
4: ครับ
6: เกมถนัดเกมท้าตีเกมยั่วยุว่าเราจะอดทนได้สักกี่น้ำ
4: ครับ
6: เพราะว่าการประเมินอย่างที่เขมรพลาดมาตลอดเขาคิดว่าทหารไทยไม่อึดไม่ทนเพราะไม่มีประสบการณ์ทางการรบเหมือนของเขาแต่ประสบการณ์การรบเนี่ยเฝ้ารากมะม่วงไปเท่าไหร่เขาแก่ตายไปก็เยอะเป็นมาลาเรียเท่าไหร่ไอ้คนรุ่นที่ปรับตัวเข้าสู่ทหารสมัยใหม่ก็รักความสบายแล้วไงเริ่มกลัวตายแล้วไงลูกเรียนหนังสืออินเตอร์ลูกไปเรียนสิงคโปร์ด้วยเงินทุจริตคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยนะคร
4: ับ
6: ไม่มีใครต้องการกลับไปลำบากแบบนั้นอีกแล้วดังนั้นเขมรลืมดูสำรวจเงาตัวเองนะครับก็คิดเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ประมาทนะฮะผมต้องเรียนท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทุกท่านว่าเราดูถูกดูแคลนเขมรเนี่ยอย่าลืมเขาก็มีมือมีเท้าสามเขา

0: เขมรตอนนี้30ปีที่แล้วกับ30ปีตอนนี้ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาก็มีโอกาสขยับขยายที่จะต่อตีในลักษณะแบบอื่นเราจะต้องมาดูสำรวจเพิ่มนะฮะเสริมเขี้ยวเล็บความเข้มแข็งการสื่อสารก็ดีนะครับหรือมิติว่าตอนนี้ทหารกองทัพเราเนี่ยพูดตรงๆนะคุณอ๋อผมตั้งบางทีก็น้อยใจทหารเนี่ยหลังๆในช่วง10ปีหลังไม่ได้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนคนก็ไปด้อยค่าว่าทหารอยากได้เปอร์เซ็นต์เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์แต่จริงๆเนี่ยการจัดตั้งหน่วยหรือการยุทโธปกรณ์แล้วมันล้าหลังมันเตรียมปลดประจำการก็เยอะถามพี่โก้ก็ได้ฐานอากาศเป็นไงโดยเฉพาะกองทัพบกกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยหน่วยกองทัพที่ไปรบในพื้นที่ทางชายแดนใต้ในกองทัพภาคที่2นะกองพลทหารม้าที่3มีกรมทหารเพียงกรมเดียวซึ่งตามหลักมันไม่ใช่เป็นกองพลมาตรฐานตามอุดมคติแบบอเมริกันที่เราเรียนรู้กันมา
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งกองทัพภาคที่3กองพลทหารราบที่7ก็มีกรมทหารอยู่กรมเดียวซึ่งมันควรมีกรม3กรมทหารราบหรือ1กรมทหารปืนใหญ
1: ่
0: หมายความว่าความพร้อมการเสริมเขี้ยวเล็บขีดความสามารถต้องพร้อมคือร่างกายหมายความว่าถ้าเราบีบกล้ามเบ่งกล้ามเนี่ยนะข้างขวาไม่มีกล้ามข้างซ้ายมีคุณออฟนึกออกไหมมันขาดสมดุล
1: คือตอนนี้มันยังไม่เพียบพร้อมถูกไหมจ๊ะ
0: ไม่เพียบพร้อมใช่ไหมตอนถึงตอนหลังแต่ว่าเนี่ยเรือรบฟรีเกตเราก็อยากได
1: ้
0: นู่นนั่นนี่ฐานเรืออันนั้นในอนาคตเครื่องบิน F5
1: ครับ
0: ปลดประจำการเป็นคุณปู่นะอายุไล่ๆกับผมเนี่ย
1: ครับครับ
0: เนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงเราจะต้องกลับมาสำรวจตรงนี้คือส่วนเกม IO ที่เราจะไปผลิตจัดการเขมรก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรืออย่างเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยตั้งคำถามว่าต้องบางทีบางเรื่องเนี่ยถ้าสถานการณ์ไม่ปกติทหารเนี่ยเป็นปราการหลักสุดท้ายนะที่จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นดังนั้นเราก็ว่าอย่าไปมองเรื่องมิติเรื่องจุดริดคอร์รัปชันยุคสมัยนี้มันมีสมุดปกขาวยุคสมัยนี้มันมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับครับนะผมต่อเนื่องประเด็นเมื่อสักครู่เลยนะฮะว่าจริงๆวันก่อนเนี่ยทางผอ.ได้ให้สัมภาษณ์ไปบ้างแล้วที่บอกว่าฝั่งนั้นอย่าตัดตอนมาเล่าวันนี้อยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับประเด็นนี
2: ้ก็ผมเมื่อสักครู่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาบอกแค่ว่าเราเป็นผู้ลุกลาน
1: ครับ
2: ขออนุญาตว่าอย่าไปใช้คำซ้ำเขาเลยครับว่าผู้ลุกลานเราไม่ใช่ผู้ลุกลานประเทศไทยรักสันติภาพถ้าเราลุกลานนะเหตุการณ์2ครั้งเนี่ยจะไม่หยุดแค่แนวชายแดนหรอกครับมันอาจจะต้องไปมากกว่านั้นอีกเยอะมากมายประเทศไทยเนี่ยแค่ใช้แผนป้องกันชายแดนเท่านั้นเองยังไม่ได้ลบแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเราต้องการดูแลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาต้องการจะสร้างความชอบธรรมในวิธีระหว่างประเทศผมก็เลยจำเป็นต้องมาตอบว่าอย่าไปตัดตอนไทม์ไลน์ไปดูขั้นต้นก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนกรกฎาเนี่ยเกิดจากกรณีที่มันจะมีเยาวชนสองฝากมาแล้วก็วางลวดหนามเสร็จเขาก็ยิงฝั่งเราพอยิงมาปั๊บเราก็เป็นสิทธิ์ชอบธรรมตาม UN Charter ในการป้องกันตัวเองมาตรา51 self defense แล้วก็ป้องกันตัวเองตามสัดส่วนแล้วเขาก็ยิง BM 21มาลงพี่น้องประชาชนเราเยอะแยะมามากมายที่เสียชีวิตเราก็ถึงต้องตอบโต้ด้วยความสัดส่วนด้วยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบว่ากองทัพไทยเนี่ยถูกฝึกมาแบบนี
1: ้
2: เราเป็นกองทัพที่มีปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศมีขั้นมีตอนมีแผนรองรับแล้วที่เขาบอกว่าระเบิดเราเป็นลูกลงไปเงี้ยไม่จริงครับเครื่องบินทุกลำที่ทิ้งระเบิดมีกล้องบันทึกไว้หมดว่าระเบิดลงตรงไหนระเบิดเป็นอย่างไรข้อมูลเหล่านี้พิกัดนี้ต่างๆนี้เราส่งให้กับกระทรวงต่างประเทศไป UNSC อะไรเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเป็นแฟกชีตซึ่งเราก็ทำแล้วและแม้กระทั่งล่าสุดบอกว่ายังพูดอีกว่าเราใช้อาวุธเคมีซึ่งคือยาพ่นยุงเราก็ชี้แจงไปแล้วใช่ไหมฮะบอกว่าเราใช้ระเบิดลูกปลายเราไม่ได้ใช้ก็พูดไปแล้วเป็นระเบิดเก่าๆแล้วทำไมไม่พูดถึงทุ่นระเบิดที่มาวางอยู่ไม่มีประเทศไหนใช้มีเขาใช้อยู่คนเดียวแล้วก็เสียขาเสียอะไรเยอะแยะเนี่ยซึ่งอย่างเนี้ยเขาได้รับเงินในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเยอะแยะก็ไปใช้อย่างอื่นแต่ไม่ได้ทำซึ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่อยากจะนำเรียน
1: แปลว่าสถานการณ์จริงๆที่ชายแดนณวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรน่าห่วงถูกไหม
2: ครับครับทำลายไปตามนั้นสถานการณ์ตอนนี้ผมให้ความมั่นใจว่าจากลงพื้นที่แล้วก็คุยกับน้องๆตามตลอดแนวชายแดนที่เป็นทหารที่อยู่ในแนวหน้าเนี่ยยืนยันเรามีแผนรองรับแผนเผชิญเหตุทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีอะไรแอะขึ้นมาไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่นะมันก็จะมีมาตรการตอบโต้1 2 3 4 5ตามกระบวนการตามขั้นตอนที่เตรียมไว้แล้วที่สำคัญผมจะย้ำให้พี่น้องประชาชนว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าครั้งที่1ครั้งที่2อีกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยกว่าจะยึดได้แต่ละเนินเนี่ยเราอยู่ข้างล่างแต่นี่เราอยู่ข้างบนทุกอย่างพร้อมถ้าเข้ามาก็สูญเสียเยอะกว่าครั้งที่1ครั้งที่2แน่นอนแล้วเราคงจะผมใช้คำว่า imminent danger อะไรที่มันอันตรายและปรากฏชัดเจนจะไม่ยอมให้เขาทำก่อนมาเอารถถังมารวมกันเอาปืนใหญ่มารวมกันแล้วบอกจะยิง คุณไม่มีโอกาสได้ยิงแน่ผมใช้คำนี้ก็เลยคุณไม่มีโอกาสได้ยิงแน่เพราะ1 2แล้วเตือนแล้วมีถ้อยแถลงร่วมแล้วต้องทำพร้อมกันแล้วแต่ก็ยังมาบดมาตรการยั่วยุนี่แหละคือเหตุผลที่มันถึงคุยกันต่อไม่ได
1: ้
2: เพราะว่าถามว่ายังทะเลาะกันอยู่แล้วจะมานั่งคุยนั่งคุยแล้วไม่รู้ว่าคุยแล้วจะไปบิดเบือนอะไรอีกตกลงกันอย่างงี้ไปออกข่าวอีกแบบนึง
1: ครับ
2: ซึ่งทั้งประเทศเค้าก็จะเป็นเรื่องเดียวกันผมจริงๆแล้วล็อบบี้ยิสต์ของทางฝั่งกัมพูชานี่ก็เป็นเพื่อนผมเคยเรียนที่อเมริกาเค้าคุยกันเค้าเคยมาพักที่ภูเก็ต
1: แล้วเค้าว่าไง
2: เค้าบอกจะหมดสัญญาพฤศจิกายนนี้เค้าว่าอย่างนั้นนะแล้วก็บอกว่าทีมของเค้าปัจจุบันคือเค้าก็เป็นเหยื่ออย่างที่เราเข้าใจน่ะเค้าเป็นเหยื่อเค้าถูกลุกลามเค้าต้องการที่จะด้านสิทธิมนุษยชนเขาจะเขียนประเด็นพวกนี้แล้วก็สื่อไปสื่อไป
1: ต้องพูดเรื่องนี
2: ้ต้องพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็ทำเป็นเปเปอร์เป็นเมสเซจหลักแล้วก็แยกไปให้กับคนต่างๆทำซึ่งเราก็ตอบได้ทั้งหมดเราตอบอยู่ในนี้ตอบอยู่ในเอกสารตอบอยู่ในข้อเท็จจริงส่งกระทรวงต่างประเทศส่งให้ UNSC ก็ไม่ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาพูดในทุกเวทีคร
1: ับครับนะอ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องการสื่อสารแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เรากลับมาคุยกันต่อตกลงมิติการสื่อสารตอนนี้เป็นยังไงสักครู่ครับ
3: LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: Give me more

0: ม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
1: คู่มั่น
2: ที่ว่าคุณชาญและลิลลี่คิดถึงเคซองเมียเก่าเขาอยู่
3: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
4: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
6: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับพูดถึงเรื่องของมิติทั้งการสื่อสารแล้วก็เรื่องของตัวบุคคลเนี่ยมีประเด็นนึงน่าสนใจนะขออนุญาตถามทั้ง3ท่านเนี่ยถามทางผู้ช่วยก่อนนะครับคือกรณีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกนะฮะมานั่งเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่เนี่ยมิติเรื่องการสื่อสารเรื่องใครกัมพูชาเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี
7: ้โอ้ท่านยังไม่ได้ทำงานเนาะท่านยังไม่ได้ให้นโยบายด้วยแต่ผมมั่นใจว่าท่านเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างดีแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารในแง่ของผมว่ามี 2-3 ประเด็นขวัญกำลังใจของเราในพื้นที
6: ่
7: การให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนคนไทยแล้วก็การสื่อสารกับเวทีระหว่างประเทศคงจะต้องมีการกำหนดประเด็นแล้วก็คีย์เมสเสจสำคัญถามว่าตอนนี้เราด้อยกว่าเขาไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าระหว่างคนพูดเท็จกับคนพูดความจริงอ่ะหลายเรื่องจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามจะหาประเด็นแล้วก็ตอบเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้แค่เอา AOT ลงไปในพื้นที่เขาก็อ้างว่า AOT รับทราบแต่จริงๆเขาเคยไปสังเกตการผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แล้วบางทีเขาก็ส่งข้อมูลไปในบางเวทีที่มันไม่เหมาะสมอย่างเช่นเวทีผู้ช่วยทหารในต่างประเทศเนี่ยส่งข้อมูลเขาพูดไปก็โดยถูกดีนที่เป็นผู้ดูแลผู้ช่วยทูตด้วยกันนี่ก็ตำหนิว่าคุณมาทำอย่างนี้ไงเวทีนั้นน่ะมันควรจะมีมารยาทเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวทีคุยกันในสิ่งดีๆไม่ใช่เอาเรื่องที่ตัวเองตีความข้างเดียวแล้วมาใช้เพราะฉะนั้นถามว่าท่านบิ๊กปูด้วงจะขึ้นมาเนี่ยก็มั่นใจว่ามิติต่างๆก็เชื่อมโยงเพื่อนผมเองเพราะฉะนั้นการคุยต่างๆก็คงไม่ยากนักและบางทีแค่กระซิบว่าประเด็นนี้ประเด็นนี้เราก็สามารถจะเชื่อมกันได
6: ้ครับครับนะฮะพี่เดฟไทยมองไงฮะ
8: เข
6: ปูด้วง
8: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าได้ติดตามบทบาทนะก็ถ้าดูจาก2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนกัมพูชาเนี่ยนะ
6: ครับ
8: ก็สายเดียวกับผมเลย
6: สายไหนฮะ
8: สายเหี่ยวมูเหี่ยว
6: โอ้
8: สายเหี่ยวเลยก็ดูท่าทีเราก็เห็นชัดนี
6: ่ลีลาแอคชั่นคำพูดของเสปูด้วง
8: ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยแหละ
6: ครับ
8: ไม่ยอมแต่ถ้าหากว่าไปดูท่าทีต่อสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นไหมจะไม่ไกลจะเป็นผู้ไล่ล่าแล้วเห็นไหมล่ะพอทัศนคติเนี่ยเราก็เห็นนะว่าเออไม่ธรรมดา
6: ครับ
8: ถึงลูกถึงคนชัดเจนไม่ต้องขยับเสาคนนี้แน่นอนเลย
7: ไม่ต้องแปลความ
6: ไม่ต้องแปลความ
8: นี่แหละชัดเจนมากผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะทำให้เข้มข้นขึ้นการด้านสภาความมั่นคงนะแล้วก็ดูท่าทางแกก็แฮปปี้ด้วยคือไม่ได้ไปด้วยความเศร้าหมองนะผมเห็นท่าทีตอนที่อยู่หาดใหญ่กับนายกเมื่อคืนน่ะยังร้องเพลงยังเชียร์ยังอะไรอยู่แสดงว่าแฮปปี้คนใครก็ตามถ้าหากว่าไปรับตำแหน่งด้วยความแฮปปี้ด้วยความสุขด้วยความสมัครใจแล้วงานก็จะดีออกมาดี
6: อาจารย์ประพิชิตฮะ
9: ผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ได้ตัวถูกฝาถูกตัวที่สุดนะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเป็นคนที่เข้ามาในสถานการณ์ที่สังคมไทยต้องการผู้ที่สื่อสารเข้าใจตามจังหวะจากโคนตามสถานการณ
6: ์ครับ
9: นะครับตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นเสนาธิการทหารบกคนก็ไปวิจารณ์ท่านว่าเรื่องการไล่ล่าเรื่องอะไรเงี้ย
6: พูดแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
9: ฐานะคือนั่นคือบทบาทของผู้ปฏิบัติลูกน้องเจ็บตายมันเป็นความเจ็บปวดของความเป็นชายชาติทหารนะครับสองโลกโซเชียลแกเป็นคนที่ติดตามความรู้สึกนึกคิดคนโซเชียลคนชอบวิจารณ์ทหารโอ้ยปวกเปียกอ่อนแอโจรมันทำถึงขนาดนี้ไม่คิดทำอะไรเหรอดังนั้นการออกมาพาดหรือออกมาโต้กลับแบบนี้มันทำให้คนมันต้องได้อย่างนี
6: ้
9: ต้องได้ทหารอย่างนี้ออกมาพูดอย่างนี้บ้างส่วนในการดำเนินการหรือกระชับพื้นที่ก็ว่ากันไปส่วนเรื่องมิติตรงนี้นะครับว่าท่านเติบโตมาจากกรมยุทธการทหารบกคือแน่นอนว่างานด้านการทำแผนเรื่องยุทธศาสตร์เนี่ยสำคัญคนคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเนี่ยมันทำให้ความครบถ้วนงานการสื่อสารงานด้านนโยบายความมั่นคงเนี่ยยกระดับตัวเองได
6: ้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปในช่วงท้ายกันเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับว่าหลังจากนี้ทั้ง3ท่านมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับช่วงท้ายนี้นะครับทั้ง3ท่านให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทิ้งท้ายหน่อยนะครับเชิญทางผอ.ครับ
7: ผมอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าณขณะนี้สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยในแง่ของความมั่นคงทางด้านการทหารเรามีความพร้อมที่ปกป้องประเทศต่อเนื่องแล้วก็ จนกว่าทุกอย่างจะยุติลงผมอยากจะเน้นย้ำว่าถ้าพวกเราได้ยินข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเขมรหรือลงต่างๆขอให้หยุดเอ๊ะนิดนึงอย่าเพิ่งรีบแชร์อย่าเพิ่งรีบดำเนินการ
6: ครับ
7: ถ้าอยากจะรู้ข้อเท็จจริงอยากจะให้ไปหาจอยสเตทเมนต์หรือถ้อยแถลงร่วมเนี่ยมาอ่านเมื่อวันที่27ธันวาว่าเรามีมาตรการลดความตึงเครียดเรามีอะไรต่าง1 2 3มาก็ขอให้ไปดูตรงนั้นไทยดำเนินการแบบนั้นไทยรักสันติภาพไทยไม่ต้องการไม่ได้ยิงก่อนแล้วไทยก็ไม่ต้องการไปยึดครองแผนที่พื้นที่ของเขมรก็อยากจะเป็นจุดตรงนี้เป็นสำคัญและสุดท้ายประเทศไทยปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยอยู่บนกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วก็เซลฟ์ดีเฟน
6: ซ
7: ์โดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยพยายามจะดูถ้อยคำดูสิ่งต่างๆที่จะสื่อสารในเวทีต่างๆที่มันมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศไอ้ที่จะพูดไปอะไรต่างๆไปไม่ได้มีผลเลยมีแต่เรื่องของงุนงิดก็อย่าไปฟังครับ
6: ครับครับพี่เดชไพครับ
8: ก็ขอให้คนไทยเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทย
6: ครับ
8: เพราะว่าเราก็เชื่อว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุจากเข้ารุกรานเก่าเราก่อนเราก็ตอบโต้แบบมีสัดส่วนแต่ว่าถ้าหากว่ามีครั้งที่3ผมก็เชื่อว่าอาจจะเกินสัดส่วนไปบ้างก็ขอให้เชื่อมั่นอ่ะเพราะว่ามั่นใจนะเออแต่เราก็ผมว่าคนไทยก็หวังว่าจะเกินสัดส่วนบ้างแหละซะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าไม่มีรอบ3ผมมั่นใจอย่างนั้นเน
6: า
8: ะ
6: ครับครับครับอาจารย์บำวิชิตครับ
9: ครับผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามการเสพข้อมูลข่าวสารต้องมีสติดูสื่อแพลตฟอร์มที่มันมีเป็นสื่อกระแสหลักบางครั้งอินฟลูเอนเซอร์ก็ต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาติดตามงานอย่างต่อเนื่องอย่างพี่เล็กวาสนานานุ่มเนี่ยบางทีท่านโพสต์แต่โพสต์เพื่อให้ทหารเขามีชุดคำอธิบายไว้แล้วไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินควรหรือแชร์ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ใช่ครับดังนั้นบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามีประเด็นในการโพสต์เนี่ยเพื่อให้กองทัพทำงานได้ง่ายขึ้นเพื่อให้กระทรวงต่างประเทศมีโอกาสเปิดช่องอธิบายเพื่อให้ฝ่ายการเมืองเขามีช่องทางในการที่จะดำเนินการเชิงรุกในมิติอื่นๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครองสติให้มั่นครับแล้วเชื่อมั่นการทำงานของกองทัพไม่มีใครหักหลังต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขาแบกความรู้สึกความคาดหวังของพี่น้องของร่วมชาติทั้งสิ้น
6: นะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงสถานการณ์ชายแดนด้านอื่นๆของประเทศด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
6: วันนี้เรื่องใหญ่รายวันลาไปเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับสัปดาห์นี้ที่3กันยายน2019ของเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอามพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ทางทีวีครับที่วัน31นะครับผ่านทางด้านของ1 New ไทยทางช่องทางออนไลน์ครับทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ดูสดได้ผ่านแอปอย่าง1ดีนะครับแล้วก็ผ่านทาง Facebook YouTube ด้วยนะครับ
1: วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่หลังจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับจนกระทั่งนำไปสู่การถกเถียงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กนำอาวุธปืนออกมาใช้นะครับมันก็หลังจากนั้นมันก็จะมีข่าวเรื่องของการข่มขู่เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดกำแพงเพชรปรากฏว่านักเรียนชั้นม.3ที่ถูกสั่งพักการเรียนนำปืนของคุณพ่อที่เป็นตำรวจไปก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนครับ
2: มาบลงมาบลงมาบลงครับมาบลงมาบลงเอาปืนออกมาเอาแต่ปืนมาแต่ปืนมาวางวางวางวางวางวางวางวางปลดออก
3: วางวางวางวางออก
2: สภาพเคลียร์แล้วครับ
4: ถูกเก้าโมโมเ
5: ดี๋ยวพ่อรายงาน
4: ก่อนโดนใครบ้าง
6: พี่ถามอาจารย์ถามเลยครับอาจารย์ถามเลย
4: ลูกเก้าลูกเก้า
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร
6: นั่งนั่งนั่งนั่ง
7: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
6: พี่ขอกุญแจมือ
7: มีแล้วจะไม่ทำอะไร
6: ขอกุญแจมือเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็น
1: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับนักเรียนวัย15ปีเรียนอยู่ชั้นม.3นะครับแล้วก็ตามรายงานผู้ปกครองคุณแม่บอกว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยไปทุบกระจกรถแล้วก็เอาปืนของพ่อที่อยู่ในรถเนี่ยมาใช้แล้วก็มายิงเนี่ยนะครับตั้งแต่บริเวณด้านหน้าด้านในก็เลยเจอปลอกกระสุนปืนเนี่ยหลายนัดแล้วก็กระสุนนะครับบางนัดเนี่ยโดนประตูห้องโดนรถยนต์แล้วก็ยิงขึ้นฟ้าซึ่งรปภ.ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนบอกว่ามีผู้ปกครองหรือแม่ค้านี่แหละวิ่งมาแล้วก็บอกว่าเด็กมีปืนแต่ด้วยความที่รปภ.บอกว่าผมเนี่ยได้ยินไม่ชัดนะครับเขาเดินถือปืนมาเนี่ยก็คือยิงตั้งแต่ด้านหน้าแล้วกระสุนเนี่ยคือโดนเฉี่ยวคอไปโชคดีที่หลบได้ทันนี่คือคำให้การของรปภ.ส่วนคุณครูในโรงเรียนเมื่อวานนี้มีการเรียนการสอนนะครับครูในโรงเรียนบอกว่าได้ยินเสียงปืนตอนนั้นโอ้โหตกใจเลยแต่ว่าตั้งสติพานักเรียนหลบหนีเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยเคยซ้อมมาแล้วนะครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้หนีซ่อนแล้วก็สู้ครับ
8: คือลักษณะว่าพาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะเด็กเด็กม.ปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยตอนที่ถือปืนมาตรงนี้ไม่เห็นครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงตั้งแต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี
9: ้โอ้แต่ตอนแรกเห็นลักษณะ
10: มาตรงตึกตรงข้างหน้าที่เข้ามาใช่ไหมคะเขาใส่ชุดดำแต่มองไม่เห็นไม่น่าไม่ชัดแล้วตอนเห็นเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเล่นกันแต่ไม่ใช่แล้วเหมือนพอมองไปเห็นปุ๊บเขากำลังแบบถอดลำปืนนะคะเหมือนน่าจะเปลี่ยนลูกหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
11: ขอเอาปืนให้กับเด็กใหม่ได้ไหมคะ
9: แล้วเขาก็ยิงเลยเหรอ
10: เขาก็พอเขาถอดลำปืนแล้วก็เดินมาต่อแล้วก็ได้ยินเสียงต่อปั้งปั้งปั้งปั้งปั้ง
1: เพราะฉะนั้นสติสำคัญมากๆแล้วก็ในระหว่างที่เด็กมาเดินยิงเนี่ยนะครับเห็นว่าตามหาคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งครูเนี่ยก็ซ่อนตัวอยู่นะครับตำรวจคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ครูคนนี้รายงานหรือว่าสั่งเรื่องของการพักการเรียนของเด็กที่มาก่อเหตุหรือไม่นะครับทีนี้หลังจากเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กก็มาแล้วแม่บอกแบบนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยคือมีความเครียดนะครับคือหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันแม่เลยใช้คำว่าลูกเนี่ยมีปัญหาขาดความอบอุ่นนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพอมาโรงเรียนลูกก็อ้างว่าถูกแกล้งก็เลยเป็นมีความเครียดสะสมแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

0: ผ่านมานะครับแม่ก็พาไปหาหมอนะครับแต่ทีเนี้ยก็ไม่คิดนะครับว่าลูกเนี่ยจะมาก่อเหตุขโมยปืนพ่อแล้วเอามาใช้ยิงในโรงเรียนแบบนี้ครับ
1: เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดเนี่ยพี่แบบเขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์อาทิตย์ที่สี่เขาก็กินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี
0: ้จริงๆก่อนหน้านี้นะครับโรงเรียนเนี่ยคือเคยมีเหตุการณ์ไม่ได้แบบนี้นะเพียงแต่ว่าเคยมีการตรวจพบเกี่ยวกับเด็กที่ก่อเหตุคนนี้นะครับว่าเคยคุยกับเพื่อนว่าประมาณสักช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้แหละในโรงเรียนแล้วตอนนั้นเนี่ยครูก็โรงเรียนก็เรียกเด็กคนนี้มาพูดคุยแล้วเด็กก็บอกว่าเป็นการคุยกันตามปกติคุยกันในเกมใดๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกว่าเด็กพูดเล่นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วซึ่งตำรวจเองนะครับก็มองในเรื่องนี้นะครับโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าถ้าเบื้องต้นสันนิษฐานแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับก็อาจจะมาจาก1โรคซึมเศร้าเกี่ยวข้องไหม2ก็คือว่าผูกใจเจ็บกับการที่ถูกสั่งพักการเรียน2อาทิตย์ครับ
2: แรงจูงใจผมดูแล้วเหตุจริงๆแล้วอาจจะเป็นเกี่ยวกับครูอาจจะให้พักการเรียนนะครับครับพักการเรียนแล้วก็ผูกจิตกับเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก็ผูกจิตว่าครูท่านเนี้ยครูหญิงเนี่ยอาจจะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้แต่ก็ตามครูหญิงไม่ได้นะครับมันอยู่ระหว่างที่ส่งแพทย์เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นอีกทีนะครับอย่างที่ท่านผอ.เคยบอกไปว่าเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการตกลงระหว่างผู้ปกครองก็เรียกมาพบมาคุยกันนะครับก็อยู่ให้ระหว่างกันนั่นอีกทีหลังจากนั้นเสร็จก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็มีการควบคุมตัวเลยทันทีโดยตำรวจ
0: เมื่อวานหลังจากเกิดเหตุขึ้นก็มีประกาศเสียงตามสายให้นักเรียนกลับบ้านนะครับแล้วก็โรงเรียนประกาศปิด2วันก็คือวันพฤหัสวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในระหว่างนี้จัดการเรียนการสอนทางออนไลน์นะครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยก็อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะส่งไปให้หมอประเมินสภาพจิตแล้วก็ดูพฤติกรรมอีกทีนึงนะครับเพื่อจะได้หาสาเหตุแรงจูงใจแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยทำให้เกิดคำถามตามมาเช่นเดียวกันนะครับว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เด็กจะใช้ปืนมากระทำความรุนแรงแบบนี้เนี่ยนะครับการป้องกันเนี่ยมันจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนและผู้ปกครองเองถ้าเกิดจับอาการสัญญาณผิดปกติจากเด็กได้เนี่ยต้องไม่ละเลยนะครับอย่าคิดว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่หรือว่าโยนภาระมาให้คุณครูหรือว่าโรงเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยกังวลถึงเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นจากการดูข่าวในประเภทนี้นะครับ
3: ไปกันที่อยุธยากันบ้างคุณผู้ชมครับมีนักศึกษามีชาวบ้านออกมาร้องสื่อครับอยากให้มาช่วยดูสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนโรจนะกันซะหน่อยครับเนื่องจากว่ามันมีการตกแต่งจนดูแล้วมันทึบไม่ใช่แค่กลางวันครับพอตกกลางคืนไฟก็ไม่มีแถมพอค่ำค่ำมีคนเร่ร่อนมานอนแบบนี้ครับ
4: ยังมืดเหมือนเดิมสว่างไม่กี่วันเองที่เนี่ยสะพานลอยครับไม่ใช่ที่นอนต้องขออนุญาตให้ออกครับเชิญออกเนาะเชิญออกเนาะแล้วเมื่อกี้เราไปข่มขู่อะไรลูกบ้านว่าเขากลัวจังเลยอ่ะเขาแจ้งผมมาเนี่ย
5: ไม่คุย
3: นี่เป็นภาพตอนกลางคืนครับที่ต้องมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบมาดูกันหน่อยนี่คือสะพานลอยครับอยู่ตรงไหนเป็นสะพานลอยข้ามถนนโรจนะบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจแล้วจุดนี้ชาวบ้านเขาขึ้นกันทั้งกลางวันกลางคืนครับอยู่ที่ในพื้นที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านบอกว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยมันทั้งมืดทั้งทึบทั้งเปลี่ยวนี่กลางคืนคุณผู้ชมดูสิไฟไม่มีเลยนะฮะแล้วด้วยความที่ว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยมันมีการทั้งด้านนอกด้านในมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งทึบยิ่งตันพอตกกลางคืนนี่แบบนี้เลยครับคือพอเดินว่าเฮ้ยใครมานั่งอ่ะแล้วเหมือนชาวบ้านบอกว่ามีการข่มขู่ด้วยบอกว่าไม่ให้มาเดินนะฮะก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาในการตรวจสอบมาดูกลางวันกันหน่อยดีไหมครับคุณผู้ชมครับแหมมาดูหน่อยดูภาพกลางวันฮะกลางวันดูจากข้างนอกสวยจริงโอ้แต่พอเดินขึ้นไปคุณผู้ชมครับคือมันทึบแล้วก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันมีแสงก็จริงแต่ก็ดูเถอะว่าคนเดินเนี่ยแทบจะพยายามที่จะหนีบกระเป๋าเอาไว้แล้วก็รีบเดินให้มันผ่านๆไปนะครับแล้วนี่เมื่อกี้เห็นไหมฮะบริเวณด้านข้างที่มีการนำเอาตัวไม้อัดมายิงเอาไว้เพราะเป็นโครงสร้างเพื่อป้องกันพวกสายไฟคือไฟด้านนอกก็ติดตกแต่งไงแต่ด้านในนี่ฮะ

0: มันน่ากลัว
1: แล้วเราอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือแบบให้ทําอะไรในที่เราเห็นเนี่ย
0: ให้โล่งๆให้มันไม่น่ากลัวแบบนี้มันมีผู้มีคนมันเดินอย่างเงี้ยอันตราย
2: น่ากลัวแค่ไหนคงไม่ต้องเล่าเพิ่มแล้วนะครับแล้วถ้าว่าสะพานลอยเป็นแบบนี้ชาวบ้านไหนจะกล้าข้ามแล้วถนนใหญ่โอ้โหเลนมันเยอะจริงๆล่าสุดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับที่หมู่1ตำบลธนูที่อำเภออุทัยเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกำลังประสานงานกับทางอำเภอหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขยกตัวอย่างเช่นมีไฟทำไมไม่เปิดแล้วมันทึบแบบนี้มันอันตรายเกินไปหรือเปล่าครับ
3: เอาสลับอารมณ์มาดูกิจกรรมนี้นะครับกับรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วบรรยากาศความสนุกจากครั้งล่าสุดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
4: และนี่คือวินาทีที่ทุกคนรอคอยในที่สุดกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศ2026ณอาคารสินธรก็สามารถหาหนุ่มโสดให้กับสาวโสดได้สำเร็จนำทีมโดยพิธีกรคนเก่งเกลือกิติเช่นเคยมาพร้อมกูรูฟอยณัฐพงศ์ที่ครั้งนี้กลับมาแก้มือช่วยสาวโสดสแกนหาหนุ่มโสดได้สำเร็จท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ช่วยลุ้นช่วยเชียร์ดังสนั่นภายในงานยังคงจัดเต็มของกินของใช้ที่ขนโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้หนุ่มสาวชาวออฟฟิศได้ช็อปชิมชิลกันแบบจัดเต็มเรียกได้ว่านอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจที่หาหนุ่มโสดเจอแล้วยังได้ของอร่อยๆกลับบ้านไปเพียบอีกด้วย
5: เล่นแล้วจากที่ทุกครั้งที่ผ่านมา2ตึกนะที่ผมไปมาตะลุยออฟฟิศพลาดทั้ง2ครั้งเลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็ทำสำเร็จได้แก้ประวัติศาสตร์ได้แล้ว
6: ครั้งหน้าเรายังมีกิจกรรมดีๆอยู่ติดตามกันได้นะฮะที่อาคาร NT โทรคมนาคมแห่งประเทศไทยนะฮะแจ้งวัฒนะนะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
3: มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยานะครับเนื่องจากว่าโกดังเก็บเครื่องจักรแห่งนี้เนี่ยถูกโจรมาลักทรัพย์หลายครั้งมาแล้วมาอีกจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยคนดูแลโกดังเขามาดักรอแล้วก็เจอหน้ากันปะกันปรากฏว่าคนดูแลโกดังใช้ปืนยิงขโมยเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเอาเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการป้องกันเรื่องของการขโมยก็ตามแต่ยิงก็ขนาดนี้ก็ผิดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
9: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
10: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
11: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
12: และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
15: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
16: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
17: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
18: ปากสะอาด
19: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
20: ดีต่อเหงือกและฟัน
21: รสดีใช้ง่าย
19: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
20: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
23: แม่กำลังกลับนะ
24: ลืมล้างจานให้แม
23: ่ใช้นี
25: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
23: กลับมาแล้ว
26: ล้างเก่งมาก
25: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
27: ่ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
28: ่อัปาเช
29: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
28: ่ I love อัปาเช่
30: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
31: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
32: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
31: ผิวดูใสฉ่ำ
32: ต้อง

0: สิจ้า
1: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
2: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
1: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
2: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
1: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
2: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
1: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
2: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
1: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
6: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
8: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
9: โมง19นาทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนร้ายเนี่ยเข้ามาลักทรัพย์ที่โกดังเก็บเครื่องจักรหลายครั้งแล้วซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยคนดูแลโกดังก็มั่นใจว่าเดี๋ยวก็กลับมาอีกแน่นอนปรากฏพอดักรอแล้วก็เจอนะครับงานนี้ใช้ปืนลูกซองยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่เป็นโกดังเครื่องจักรในพื้นที่อำเภอท่าเรือคนที่ถูกยิงเนี่ยชื่อว่านายธวัชชัยนะครับถูกปืนลูกซองยิงกระสุนมันกระจายเข้า5จุดทั้งที่ชายโครงต้นขาขวาข้อศอกขวากกหูนะครับตอนนี้เนี่ยอาการโคม่า 50-50 นะเนื่องจากว่าเข้าจุดสำคัญแล้วก็เสียเลือดมากนะครับส่วนคนยิงที่เป็นคนดูแลโกดังก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับอายุ63ปีละเจ้าตัวเนี่ยถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่สภ.ท่าเรือนะครับตอนเจอนักข่าวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นครับ
10: ตอนเช้าเนี่ยเราไปดูเราไปดักมาแล้วหรือไงมันมาขโมยอะไรครับพ่อมาขโมยอะไรครับเราบอกได้นะพ่อเกิดอะไรขึ้นนะพ่อเราบอกได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราป้องกันตัวหรือว่ามันมาขโมยของหรืออะไรยังไงพ่ออ
9: ันทีนี้ตามรายงานก็คือว่าอาจจะไม่ได้คุยกับนักข่าวแต่ก็คือให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงนะครับคือตัวของคนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยมาขโมยของที่โกดังหลายครั้งเมื่อวันที่1กันยานะครับวันอังคารที่ผ่านมาก็มาตอนนั้นน่ะพยายามวิ่งไล่จับแต่จับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานน่ะวันที่2ก็เลยมาดักรอเพราะคาดว่าน่าจะกลับมาอีกแล้วก็กลับมาจริงๆนะครับตอนนั้นก็เลยยิงอ้างว่ายิงขู่ไปนะครับแต่กระสุนมันก็โดนเนี่ยจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งข้อมูลนี้นะครับสอดคล้องกับแม่บ้านที่ดูแลโกดังก็ยืนยันว่าคนที่ถูกยิงอ่ะมาขโมยของที่โกดังหลายครั้งแล้วจริง

0: ล้วพี่รอพอมาเจอไง
1: เขาจ้องอยู่แล้วไงเพราะมันมาหลายรอบแล้ว
0: อ๋อมาหลายรอบแล้ว
1: ใช่ค่ะเพราะวันก่อนเขาก็มาตู้กันอยู่
0: อ๋อเหรอเมื่อวันก่อนก็มาเข้ามา
1: เข้ามาเนี่ยประจำเป็น
0: รอยเข้านี้ประจำเลย
1: ใช่เป็นรอยทางเดินทางป่าเนี่ยของที่เขาเตรียมจะเอาไป
2: ทีนี้ข้อมูลจากทางผู้ใหญ่บ้านนะครับบอกว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยนะครับเขามีประวัติลักเล็กขโมยน้อยจริงนะครับแต่ว่าอยู่กับลูกชายวัย11ขวบก็คือ2พ่อลูกนะครับผู้ใหญ่ก็เลยคาดว่าที่ไปขโมยของตรงนั้นทีตรงนี้ทีเนี่ยน่าจะพยายามหาเงินเลี้ยงลูกแล้วตอนนี้ลูกชายก็น่าจะรู้ว่าพ่อถูกยิงแล้วครับ
3: เบื้องต้นที่ถามน้องอ่ะน้องก็บอกว่าเหมือนก็คุณพ่อกลับมานอนบ้านทุกคืนแต่ก็กลางคืนน่ะเขาก็บอกลูกว่าออกไปทำงานประมาณนี้ค่ะครับแล้วก็เลยได้ถามน้องว่าเอ้าทำไมแล้วเมื่อเช้าทำไมไม่ไปโรงเรียนเขาบอกว่าเขาพูดมาว่าน่าสงสารมองว่าเขาอาบน้ำรอแล้วตื่นมาหนูก็ไม่เห็นพ่อแล้วก็คือว่ามารู้ว่าพ่อถูกยิงรอพ่อไปส่งไปโรงเรียน
2: เด็กก็คือเด็กแล้วก็ลูกก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็คือคุณพ่อแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยครับ
4: มากันที่เหตุสลดเหตุการณ์หนึ่งครับที่เกิดขึ้นโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะครับไทยอเมริกันครับเจ้าตัวเนี่ยคาดว่าไปเสพก็คือกัญชาแล้วดื่มน้ำท่อมด้วยพอมึนเมาหลอนได้ที่เนี่ยจับแฟนสาวโขกกับกำแพงจนเสียชีวิตแล้วเจ้าตัววิ่งหนีออกมาในสภาพเปลือยเปล่าแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปชนครับ
5: ทุกคนครับระวังนิดนึงไปเลยไปเอาเฮ้ยคือดัน
4: มาไล่เลียงเรื่องราวกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับเริ่มจากที่กล้องวงจรปิดจับภาพบริเวณด้านหน้าของที่พักแห่งนี้กันได้นะครับทราบภายหลังว่าชายคนดังกล่าวที่คาดว่าไปเสพกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำท่อมเนี่ยคือเคเดนครับเคเดนเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันครับอายุแค่23ปีครับเจ้าตัวเนี่ยคือคนในรีสอร์ทเขาบอกแบบนี้ว่าได้ยินเสียงดังแบบต่อเนื่องหลังจากที่มีปากเสียงกันนะครับภายในห้องพักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รีสอร์ทที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเจ้าตัววิ่งออกมาจากห้องพักในสภาพเปลือยล่อนจ้อนครับคาดว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเสพกัญชาและดื่มน้ำท่อมครับสุดท้ายแล้วก็ไปทำร้ายแฟนสาวแล้วจากนั้นเนี่ยคือเคเดนพยายามวิ่งไปเรื่อยๆคือคนก็แตกตื่นวิ่งหนีกันแล้วก็เจ้าตัวขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่ด้วยความมึนเมาครับก็เลยคาดว่าเนี่ยฮะจังหวะนี้พอหนีออกไปปั๊บไปชนกับรถชาวบ้านอย่างจังจนตัวเองได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณสักตีสองของเมื่อวานนี้นะครับตำรวจสภ.แม่ออนได้รับแจ้งก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่รีสอร์ทก่อนเลยครับที่รีสอร์ทเนี่ยพอเข้าไปห้องพักก็ตกใจคุณผู้ชมครับสลดจริงๆคือไปเจอร่างของตัวน้องอโลซินีเป็นชาวไทยฮะอายุ26ปีเจ้าตัวเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักแล้วเลือดเนี่ยกระจายเต็มห้องครับแล้วไปพบสนับมือเปื้อนเลือดด้วยนะครับตำรวจพบร่องรอยการเสพกัญชาแล้วก็การดื่มน้ำกระท่อมภายในห้องพักครับคนในรีสอร์ทบอกตรงกันว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยคาดว่าได้ยินเสียงตัวฝ่ายชายคือเคเดนเนี่ยร้องโหยหวนดังเลยครับจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นการทะเลาะ กันกับฝ่ายหญิงทะเลาะ กันสักพักกลายเป็นว่ามีเสียงปึกปึกปึกคาดว่าเคเดนเนี่ยจะจับตัวแฟนสาวโขกกับพื้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็อยู่ๆครับประตูห้องก็เปิดออกแล้วเคเดนวิ่งหนีออกมาจนเป็นภาพที่จับได้บริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทแบบนี้นะครับตำรวจประสานครับเพราะว่าจะตามตัวนายเคเดนคือที่รีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่าเคเดนขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปแต่พอประสานกับกู้ภัยบอกว่ามีชายคนนึงเป็นลูกครึ่งต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์ชนครับก็เลยกลายว่าตามไปเจอตัวตัวคนเดียวกันเลยครับปรากฏว่าตำรวจพยายามที่จะสอบสวนแต่สภาพร่างกายคือ1คือบาดเจ็บด้วยอาการมึนเมายังคงอยู่ด้วยให้การวกวนอ้างว่าตนเองนั้นเห็นภาพแฟนสาวใช้สนับมือทำร้ายตัวเองก่อนแล้วคิดว่าน่าจะเป็นภาพหลอนเลยเผลอจับหัวของแฟนสาวโขกจนกระทั่งเจ้าตัวแน่นิ่งถึงแก่ความตายครับตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ควบคุมตัวไว้ก่อนที่โรงพยาบาลครับ
2: ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันอยู่นะครับและกำลังจะเปิดให้จองบัตรวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้มาตอกย้ำความสนุกอีกทีหนึ่งครับ
6: พรุ่งนี้ได้เวลากดบัตรกันแล้วกับเท ทศกาลดนตรีครั้งยิ่งใหญ่บนบ้านหลังใหม่เตรียมพบประสบการณ์ที่เหนือกว่าทุกปีในงาน Big Mountain Village ขอเชิญทุกคนมาเป็นคนกลุ่มแรกที่จะมาเป็นสักขีพยานแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดเตรียมพบประสบการณ์งานเทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดบนสถานที่ที่ดีที่สุดความโชคชัย3ในแปลนงานที่ดีที่สุดฝุ่นไม่มีเดินไม่ไกลลานจอดรถใกล้ห้องน้ำเยอะมากและทุกเวทีใหญ่เท่ากันสนุกเหมือนกันมาพร้อมมาตรการตรวจสิ่งผิดกฎหมายแบบเข้มข้นรวมถึงไลน์อัพศิลปินที่ยังคงดีที่สุดแห่งปีย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้เปิดขายบัตรเวลา 8:00 น.แม้จะเปลี่ยนใหม่หมดแต่ราคาอย่างเท่าเดิมเปิดขายบัตรEarly Cowวันที่ 4 ถึง 8 กันยายนนี้ 5 วันเท่านั้นที่เคาน์เตอร์สวิตช์ All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาเว็บไซต์ All Ticket เว็บไซต์ Ticketeer และ Ticketeer Application แล้วเจอกัน12 ถึง 13 ธันวาคมนี้ที่ฟาร์มโชคชัย3
2: บรรยากาศที่พัทยาเมื่อวานนี้ก็คึกคักแล้วนะครับจนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าตอนนี้กำลังคนชุดแรกของสหรัฐเนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วก็การตรวจตราการดูแลความเรียบร้อย Walking Street แล้วก็หลายๆที่เมื่อคืนนี้ก็คือปกติพัทยาคึกคักอยู่แล้วยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

0: นตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
6: ลูกใหม่ปะเนี่ย
7: เหมือนเดิม
8: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่วาสลีนกลูต้าไฮยาประสานกลูต้าโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเด็กกว่านั้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
15: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
3: ้ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
16: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
17: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
18: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
17: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
19: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the N FanCon
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: 7:34 นะครับกับการที่กำลังพลของสหรัฐนะครับรวมแล้วประมาณ 5,000 นายก็มาถึงพัทยานะครับแล้วก็หลังจากนี้5วันก็เที่ยวกันฉ่ำๆแล้วก็ผัดเวรกันนะครับว่าเที่ยวคนนึงเสร็จปุ๊บก็ไปให้เพื่อนมาเที่ยวกันต่อนะครับทีเนี้ยดูภาพตอนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับมาพร้อมกับเรือติดตามอีก2ลำเพราะฉะนั้นมีเรือทั้งหมด3ลำด้วยกันที่มาเทียบท่านะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังที่ชลบุรีทีเนี้ยพอมาเทียบท่าเสร็จแล้วนะครับโดยกระบวนการโดยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือปล่อยให้กำลังพลเนี่ยมาพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ตะวันออกกลางมา250วันก็มีความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นมาปล่อยใจมาเที่ยวเล่นนะก่อนจะได้กลับบ้านนะว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราดูภาพแล้วก็จะเห็นว่าอุ๊ยเรือลำใหญ่จังเลยหลายคนบอกเนี่ยวันเนี้ยพฤหัสแล้วเขาอยู่ไปจนถึงวันที่6ใช่ไหมอยากจะไปดูเรือได้ป่ะไม่ได้นะครับบอกอุ๊ยเรือใหญ่อ่ะคือเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยมีความยาวประมาณ3สนามฟุตบอลต่อกันอยากจะเห็นเครื่องบินด้วยเครื่องบินรบไปดูไม่ได้นะครับตรงนี้เขาไม่เปิดให้ดูนะครับเป็นพื้นที่ห่วงห้ามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปก็ไม่ได้เข้าถ้าแอบเข้าอันนี้มีความผิดด้วยนะครับให้ดูตามหน้าจอดูจากภาพสื่อมวลชนก็แล้วกันว่าเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเขามีขนาดใหญ่ขนาดไหนทีนี้พอมาถึงเสร็จเรียบร้อยโหลดคนลงบ้างพลทหารของสหรัฐนะครับก็ลงจากเรือแล้วชุดแรกเนี่ยเขาจัดรถรับส่งนะครับจุดที่เป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางก็คืออยู่ที่ฮาร์ดร็อกพัทยาจะไปขึ้นจะไปลงเนี่ยตรงนั้นนะครับก็มีรถพามาและนี่ต้อนรับก็รอต้อนรับกันล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยอบอุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีในอำเภอบางละมุงให้การต้อนรับนะครับมีผู้บัญชาการเรือเนี่ยก็มาแล้วก็นี่นะครับท่านนี้นายกของพัทยากับผู้บัญชาการเรือนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าคุณคอร์เนลเจฮัลเลอร์สักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ให้พวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยเป็นที่ระลึกนะครับหลังจากนั้นพิธีกรรมผ่านไปปล่อยให้เที่ยวแต่ก็ย้ำแบบนี้ว่าไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ถ้าเกิดพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยซอย6-7-8แถวนั้นเนี่ยไม่ให้เข้านะครับแล้วก็ร้านเขาใช้คำว่าร้านขายยาแต่ที่รู้กันก็คือร้านขายกัญชาก็คือไม่ให้เข้านะครับแล้วก็กีฬาเสี่ยงกีฬาทางน้ำต่างๆเนี่ยไม่ให้เล่นเพื่อความปลอดภัยของตัวกำลังพลเองครับ
20: มาดูเรื่องความปลอดภัยกันซะหน่อยครับเมื่อวานนี้ผู้ราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ครับรวมถึงทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตีพงพันธ์วงมณีเทศพร้อมกับผู้แทนฝ่ายความมั่นคงจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานำทีมลงพื้นที่ไปตรวจเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยไปไหนกันบ้างเอาแน่นอนครับออกเดินทางไปก็ต้องไป Walking Street พัทยาใต้ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะมีกำลังพลสหรัฐอเมริกาลงจากเรือเดินทางมาเที่ยวในช่วงกลางคืนนะครับก็สังเกตได้จากการที่ว่าเรามีทั้งตัวบิลบอร์ด LED ขนาดใหญ่ในการต้อนรับมีชุดสายตรวจพร้อมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารตรวจพื้นที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับพร้อมกับจะมีการประสานต่อจากการติดตามผ่านกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมงเบื้องต้นก็ขอความร่วมมือเหล่าบรรดาผู้ประกอบการให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีกันทุกคนครับ
21: ในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแล

0: น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
1: พอเห็นว่าระดับทั้งท่านผู้ว่าเองผู้บังคับการตรวจภูธรเองลงพื้นที่งานนี้ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาก็กล่าวขอบคุณฝ่ายไทยนะครับที่ดูแล้วมีมาตรการที่เข้มข้นพร้อมกับบอกว่าจะมีการย้อนกลับไปกำชับทุกกำลังพลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดกันด้วยบรรยากาศยามค่ำคืนกันหน่อยครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยก็คึกคักนะครับทั้ง Walking Street พัทยาเองก็จะเห็นภาพกำลังพลทั้งชายทั้งหญิงทยอยออกมาเป็นกลุ่มๆครับแล้วก็เดินชมเมืองแล้วมีการช้อปปงช้อปปิ้งอ้าวงานนี้มากันแล้วผู้ประกอบการสถานบันเทิงว่าอย่างไรกันบ้างไปลองฟังเสียงจากผู้ประกอบการกันดูครับ
2: หวังว่ารายได้จะเข้ามาที่ Walking เยอะหน่อยเพราะว่าเขาเพื่อนเมฆคงจะไม่ใช้ตังค
3: ์อ่ะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเป็นไงบ้างคร
2: ับ แย่
3: แย่เงียบ
2: เงียบเพราะว่ามันก็มีแต่พวกอินเดียเดินไม่ค่อยเที่ยวอย่างพวกอเมริกันมาอย่างน้อยก็มาใช้ตังค์ใช้จ่ายกับที่ร้านเราได้วันนี้วันแรกก็เดินสำรวจกันก่อนเนี่ยเพราะมันที่เที่ยวเยอะด้วยแหละ
1: อย่างที่พี่โจบอกเอาไว้แหละครับ5วันนี้น่าจะคึกคักเอาเบื้องต้นเห็นบอกว่าธนาคารทั้งหลายก็เอาเงินไปเติมตามตู้ต่างๆเอาไว้เพื่อรอกำลังพลกดมาใช้บริการกันครับ
4: ไปเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าทนายที่สงขลาบอกว่าเนี่ยท้าทายคำสั่งนายกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปืนนะครับเนื่องจากว่าข้างบ้านเนี่ยใช้ปืนยิงลิงที่มันหลุดมาแล้วตายคาสวนไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยครับทนายท่านนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของลิงนะแต่ก็เรียกมันเพราะหลุดมาเป็นเดือนแล้วอ่ะก็อยู่แถวนี้ก็เรียกมันเจ้าจ๋อเจ้าจ๋อเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วก็โดนยิงนัดเดียวจอดเลยนะครับทีนี้ทำให้คุณพัทรยาเนี่ยก็วิ่งออกมาดูนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น1กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ต้องคนแถวนี้แหละเป็นคนยิงก็เลยพอเจ้าจ๋อมันตายปุ๊บเนี่ยก็เอาร่างมันน่ะใส่ตะกร้าพลาสติกแล้วก็ไปหาเพื่อนบ้านเลยบอกเป็นคนยิงใช่ไหมเป็นคนยิงใช่หรือเปล่าตอนแรกอ่ะไม่ยอมรับด้วยนะครับแต่ว่าคุณพัทริยาบอกก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าประสานเข้ามาจับแล้วจะพามันออกจากพื้นที่ไปอยู่แล้วมายิงทำไม ปรากฏคนยิงยอมรับนะครับว่ายิงเพราะว่าลิงอ่ะมันเข้ามากินผลไม้ในสวนก็เลยไม่พอใจครับ
5: เบี้ยวยิงทำไมไม่ถ่ายยิงทำไมเอาดิเอาให้กูตายเลยเบี้ยมันยอมรับว่ามันลิงยิงมันลิงยิงลิงมันก็ถ่ายรถฆ่าพี่อยู่เบี้ยเร็วรีบมาเร็ว
4: เนี่ยแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับตัวคุณพัทริยายืนยันว่าเอาเรื่องแน่ๆนะครับเพราะว่ามันท้าทายหลายอย่างไม่ดูข่าวเหรอนายกก็เพิ่งสั่งจัดการเข้มงวดเรื่องของการใช้ปืนพกปืนเหล่านี้แล้วเห็นว่าหลังจากเธอไปแจ้งความเนี่ยมีการดีลประสานให้นักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมาคล้ายๆกับกดดันเพื่อให้เธอถอนแจ้งความคดีนี้ครับ
6: เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอยากทำอะไรก็ทำไปจะไปฟ้องไปก็ทำไปคุณทนายอยากฟ้องอยากอะไรก็ทำไปเลยนะแล้วก็อีกคนนึงออกมาเป็นญาติเขาก็บอกเลยว่าก็แค่ลิงตัวเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่อยากทำแล้วก็ทำไปเลยไม่คนดียืนยันจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะต้องเอาคนผิดมารับโทษจนถึงที่สุดให้ได้ต้องติดคุกค่ะเราเป็นคนรักสัตว์นะคะใครเป็นรักสัตว์เราไม่รู้เรารักสัตว์นะคะสัตว์นี่คือสิ่งมีชีวิตกฎหมายมีไม่นั้นกฎหมายจะมีไว้คุ้มครองพวกเขาทำไมพวกเขาแค่ไม่มี
4: ก็จริงอย่างที่ทนายบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่ลิงตัวเดียวลิงก็มีชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกวันนี้บ้านเราก็มีพรบป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะครับเราใช้กฎหมายฉบับนี้กับสัตว์ทุกชนิดด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของหมาแมวลิงไม่ผิดเหมือนกันแล้วพอเป็นลิงคุณผู้ชมลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นผิด2ฉบับแล้วก็ผิดเรื่องของการใช้อาวุธปืนการยิงปืนในที่ตรงนี้ด้วยนะครับ
1: เรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วมันเป็นกระแสข่าวตั้งแต่ปี67นะครับที่ฉะเชิงเทราชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีกระแสข่าวว่าจะมีชุมชนชาวยิวเนี่ยเขาเอาศพ

0: ของชาววิวเนี่ยมาทำเป็นสุสานฝังเอาไว้ในพื้นที่ก็กลายเป็นเรื่องกันไปเมื่อ2ปีก่อนแต่ล่าสุดเหมือนกับมีกระแสข่าวว่าจะกลับมาใช้พื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับเป็นภาพที่มุมสูงนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าด้านหน้าเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้ด้านหน้ารู้ว่าจะมีกลุ่มชาวบ้านประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ลงพื้นที่กันเข้ามารวมตัวกันครับหลังมีกระแสในโลกโซเชียลว่าสถานที่แห่งนี้ที่ถูกล้อมรั้วไว้เรียบร้อยเตรียมจะกลับมาสร้างเป็นสุสานยิวแห่งใหม่ภายใต้ชื่อว่า Jewish Cemetery Thailand ครับเพราะว่าสุสานชาวยิวในกรุงเทพเริ่มมีพื้นที่ไม่เพียงพออันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะคุณผู้ชมครับทำให้เมื่อวานนี้ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านรวมตัวกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าจุดที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่จุดใดใครเป็นเจ้าของนี่ก็ลงพื้นที่มาเลยครับก็พบว่าพื้นที่แห่งนี้มันก็มีการก่อกำแพงไว้เกือบจะครบทั้งหมดมีแค่ตรงประตูนี่แหละที่มันยังเป็นแบบสังกะสีหรือว่าแผ่นเมทัลชีทปิดเอาไว้อยู่นะครับอยู่ในพื้นที่หมู่2ที่ตำบลเสม็ดใต้บางคล้าครับที่ฉะเชิงเทราแล้วชาวบ้านบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยหนูเอ้ยไม่ใช่แค่2ปีก่อน4ปีก่อนปี65มันมีการเอามาลึกแล้วก็มีการมาถมจนกระทั่งมาตั้งเป็นกำพงกำแพงแล้วบอกว่านี่จะเป็นสุสานชาวยิวป้าเล็กคนในพื้นที่บอกว่าเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้นึกว่าจะมาสร้างโรงงานกันปรากฏว่าวันดีคืนดีครับผ่านไป 2-3 ปีพอมาปี67ฮะจู่ๆที่ป้าเล็กบอกเขารู้ว่าไงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าป้าเล็กเนี่ยเป็นคนข้างบ้านที่อยู่ติดแถวนี้ฮะมีคนขนศพชาวต่างชาติมาแล้วมาถามว่าป้าคุณแจรั้วอยู่ไหนผมจะเอาศพไปลงป้าบอกฉันไม่เกี่ยวเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาว่าอ๋อจะเอาศพมาลงตรงนี้อ่ะไปลองฟังเสียงกันหน่อยครับ
1: ผมถามนิดนึงตอนนั้นศพเดียวเนี่ยกลัวไหม
2: โอ้โหแท้นี่ยังไม่กล้าเดินออกมาปลายสวนเลยเพราะมันเดือดร้อนไหมเพราะน้ำเนี่ยมันจะต้องลงไปไหมถ้าฝนตกใหญ่ๆเนี่ยใช่ไหมเขาต่อต้านกันหมดแล้วมีใครเขานั่นเลยเขาไม่มีใครที่จะต้องการ
0: ที่พูดเรื่องน้ำเนี่ยพอป้าเล็กเขาบอกว่าฉันมีที่แต่ที่ฉันเนี่ยมันต่ำกว่าตรงนี้แล้วถามว่าฝนมันตกโทษนะลูกเอ้ยถ้าหากเขาทำเป็นสุสานจริงแล้วน้ำมันซึมไปมันจะผ่านศพมันแล้วมาผ่านที่ฉันไม่กล้าเดินผ่านเลยเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เขาบอกนะครับขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเอาจริงๆตั้งแต่ปี67ที่เป็นข่าวเนี่ยชาวบ้านก็มารวมตัวกันรอบนึงแล้วเพราะว่ากังวลว่ามันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของน้ำในพื้นที่รวมถึงชาวบ้านเขาบอกกลัวเรื่องลี้ลับใครๆก็กลัวกันแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าการก่อสร้างดังกล่าวมันไม่ถูกกับเงื่อนไขการจัดตั้งเป็นสุสานและสถานที่ชาปนสถานก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต่อใบอนุญาตให้แล้วเรื่องก็เงียบหายไป2ปีแต่ที่เป็นกระแสตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาดูอีกครั้งว่าเขากลับมาก่อสร้างเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
3: ตอนเห็นข่าวเนี่ยกังวลมากแต่ว่าพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าพื้นที่เราอันนี้เราดูจากสภาพแวดล้อมเราเห็นแต่ว่าคือพอข่าวออกเนี่ยทำให้เราตกใจว่าเรื่องที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่มีอะไรเข้าออกทุกวันนี้ไม่มีใครมาเข้าทำอะไรเราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยที่กระแสข่าวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงไหมเขาจะมาทำดำเนินการต่อไหมที่กลัวจริงๆอ่ะก็คือเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะเรื่องสิ่งลี้ลับว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละศาสนาเขาประกอบพิธียังไงแล้วสิ่งกับหรือวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่กับแถวนี้ได้ไหม
0: เอาเป็นว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวทางทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์จะเกาะติดเรื่องนี้มาให้นะครับ
4: ก็ให้ความเป็นธรรมเนาะเพราะว่าห่วงซุยอะไรกับบ้านเราก็เต็มไปหมดแต่ที่น่ากังวลมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกันก็คือตอนนี้กำลังมีการพิจารณากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในการหายใจของคนไทยกำลังพูดถึงร่างพรบอากาศสะอาดนะครับเมื่อวานเนี้ยอยู่ในชั้นพิจารณาคือเมื่อวานเนี่ยก็ด้วยความที่ส่งไปที่สว.วุฒิสภามีการปรับแก้หลักเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างที่มันต่างไปจากร่างเดิมที่ส.ส.ส่งไปเมื่อวานนี้ก็เปิดให้สสเนี่ยได้อภิปรายที่แสดงความเห็นปรากฏว่าเป็นช่วงที่สสจากพรรคประชาชนเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาอภิปรายให้ความเห็นแล้วก็มันมีบางส่วนที่พาดพิงกับสวจนทำให้ประธานในที่ประชุมเนี่ยปิดไมค์แต่หลังจากนั้นปิดไมค์ก็จริงเปิดแล้วมีการสบถมีการหลุดคำหยาบออกไมค์จนทำให้ที่ประชุมเกือบล่มครับ
5: ตัวเล่มสรุปครับท่านประธานกับเล่มรายงานเล่มนี้ครับผลงานเกือบ1ปีของสมาชิกวุฒิสภาค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับซึ่งผมว่าตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
6: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
5: โอ้
7: น่าเกลียดจังวะ
5: เอางี้เลยอ่ะ
6: พ
5: ู
6: ดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
8: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
6: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์มันก็ไม่ดีจริงเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพง
5: ศ์โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
6: ขอบคุณมาก
4: ต่อไปถ้าเกือบล่มแล้วนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการอภิปรายในกฎหมายสำคัญที่พยายามผลักดันกันมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับก็ในที่สุดก็คลี่คลายสุดท้ายก็คือว่าก็ต้องถอนคำพูดในที่นี้ก็จะได้เป็นบทเรียนสอนใจเรื่องของการความระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำในการที่จะพูดคุยสื่อสารกับประธานในที่ประชุมด้วยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนการลงมติในที่สุดแล้วในที่ประชุมก็มีมติไม่เห็นด้วย414เสียงเห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง1เสียงก็แปลว่าไม่เห็นด้วยกับร่างที่สว.เนี่ยลงมาผ่านลงมานะครับคือมันคนละร่างกันมันร่างเดียวกันแต่เนื้อหาที่เป็นหลักใหญ่ใจความสาระสำคัญมันต่างกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าทั้งสภาบนวุฒิสภาสภาล่างสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นไม่ตรงกันนะครับพิจารณากฎหมายฉบับนี้ต้องตั้งกรรมธิการร่วมนะครับก็คือ20คนสว10สสอีก10ก็จะมีตัวแทนสสก็คือภูมิใจไทยพรรคประชาชนเพื่อไทยกล้าทำประชาธิปัตย์ก็ส่งตัวแทนมาร่วมในการที่จะมาหาคนละครึ่งแล้วกันกับร่างพรบ.อากาศสะอาดนะครับทีเนี้ยความสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาบ้านเราก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มันมาทุกปีนะครับแล้วก็มันบางปีมันค่อนข้างหนักแล้วแน่นอนว่าเวลามันมาเนี่ยมันกระทบกับการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับตามช่วงเวลามันจะไล่กันไปต้นปีภาคเหนือขยับลงมาภาคกลางกรุงเทพขยับไปภาคใต้แล้วพวกนี้ในเมืองก็จะมาจากฝุ่นมาจากควันรถนะครับแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดจะมาจากการเผาทีเนี้ยมันต้องมีกฎหมายที่มาจัดการให้ชัดเจนเพื่อคืนสิทธิ์ในการหายใจให้กับคนไทยนะครับก็เลยต้องมีกฎหมายฉบับนี้แล้วที่สำคัญคือต้นเหตุของการทำให้เกิดฝุ่นพิษต้องไปจัดการนะครับโทษเนี่ยลงโทษมีโทษปรับอะไรก็ว่ากันไปแต่พอส่งไปถึงชั้นวุฒิสภาปรากฏว่าเนื้อหาในการแก้ไขที่มันผ่านวุฒิสภาเนี่ยก็ปรับแก้หลายเรื่องนะครับเอาเป็นว่าปรับหลายเรื่องจนในที่สุดเนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นว่าปรับแก้ในหลักการมากเกินไปนะครับเมื่อวานก็เลยลงมติไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้และนำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วม20คนขึ้นมาหลังจากนี้ครับ
0: คุณผู้ชมจำกันได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มันมีภาพที่คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกเนี่ยเคยพูดถึงคุณเท้งแล้วก็พรรคประชาชนที่เคยบอกเอาไว้ว่าขอบคุณสิหากไม่มีเขาในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณเท้งได้พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่าทำให้เป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดได้เช่นเดียวกันพอนักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามทั้งฝั่งคุณเท้งเองคุณพระดอนเองมีปฏิกิริยาอย่างไรลองดูกันครับ
9: ถ้านายกจะขอบคุณผมเองที่เคยขอบคุณผมว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยทำให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกัน
10: อย่างคุณเท้งบอกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากจะฝาก
11: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับแล้วจากนั้นโค้งต่อแล้วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนักข่าวนับได้ทั้งหมด4ครั้งนะคุณผู้ชมครับนี่คือหลังจากที่นักข่าวในกรณีที่คุณเท้งพูดถึงว่าทำให้เป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดได้เช่นเดียวกันปรากฏว่าคุณพระดอนตอบกลับมาแบบนี้อ้าวจากนั้นฮะทีมข่าวบอกเดี๋ยวงั้น

0: ขอสัมภาษณ์ต่อก่อนพูดถึงเรื่องที่ว่ามันมีกระแสข่าวที่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมยื่นยัตติอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลถ้าคุณพรดอนบอกแบบนี้ว่าเอาจริงๆรัฐบาลก็พร้อมในการที่จะรับการอภิปรายไม่วางใจของทางฝ่ายค้านก็ถือเป็นสิทธิ์ในอำนาจตามชอบธรรมของฝ่ายค้านเขาและยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่แต่ถ้าถามว่าจะไปอภิปรายช่วงไหนเรื่องนี้คุณพรดอนบอกแบบนี้ว่ายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นเดือนไหนกันนะครับแถมนักข่าวถามว่าแล้วมีเก่งไหมเก่งข้อสอบไม่ว่าฝ่ายค้านจะยิงมาเรื่องใดเขาบอกว่าต้องรอดูญัตติที่ฝ่ายค้านจะเสนอขึ้นมาก่อนนะครับส่วนที่บอกฝ่ายค้านบอกว่าทำให้เป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดได้เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าจะล้มรัฐบาลได้นั้นคุณพระดอนบอกแบบนิ่งๆบอกว่าอันเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลแล้วก็หลักฐานหากรัฐมนตรีถูกอภิปรายแล้วชี้แจงไม่ได้สมาชิกสภาก็จะเป็นผู้ตัดสินใจจากข้อมูลทั้ง2ฝ่ายครับส่วนประเด็นเรื่องของการหัวสวเชื่อว่าจะถูกนำอภิปรายด้วยเหมือนกันใช่ไหมแต่เบื้องต้นคุณประดอนบอกแบบนี้ว่ายืนยันว่าพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
1: พูดถึงนายกกันหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือผู้นำของทางสิงคโปร์เนี่ยมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพราะว่าจะมีการประชุมร่วมกันแล้วสไตล์การทูตของนายกอนุทินใช้การทูตดนตรีอยู่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ในงานเลี้ยงต้อนรับเนี่ยนายกอนุทินบ้านเราก็เลยร้องเพลงนะครับร้องเพลงส่วนผู้นำของสิงคโปร์ก็ดีดกีตาร์ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ

0: อ้าวชื่อเพลงก็เฉลยตอนท่อนสุดท้ายที่นายกร้องนะครับ The answer is blowing in the wind นะครับเป็นชื่อเพลงนะครับร้อง2เพลงเพลงแรกก็เนี่ยครับ blowing in the wind แล้วก็อีกเพลงนึงก็คือ let it be นะครับส่วนนายกลอเรนซ์สว่องของสิงคโปร์ก็นี่น่าจะคุยกันถูกคอเพราะเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีที่บริหารประเทศได้นิดหน่อยทั้งคู่เลยนะครับว่าอย่างนั้นนะครับภาพนี้นายกรัฐมนตรีของบ้านเรานะครับก็คือให้การเลี้ยงรับรองอาหารค่ำก็คือเราเป็นเจ้าภาพเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยลอเรนซ์วองเนี่ยมากับภริยานะครับมาร่วมประชุมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเป็นแขกของรัฐบาลแล้วก็ร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5นะครับและในระหว่างการหารือกันของ2ฝ่ายก็แน่นอนจับไม้จับมือร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วก็ขยายความร่วมมือในหลายมิติพลังงานอาหารเศรษฐกิจการลงทุน AI แล้วก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีก1ภาพที่คุ้นเคยกับการทูตดนตรีของนายกรัฐมนตรีไทยที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและฉันมิตรแบบนี้ครับ
1: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตรอบแรกของคอนเสิร์ตอำลาอัศนีวสันต์เกิดขึ้นนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีปรากฏว่าคอนเสิร์ตดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปครับเนื่องจากว่าโซนหนึ่งที่เป็นการกั้นพื้นที่ VIP เกิดทรุดตัวลงมาครับ
2: แผ่นนู้นแผ่นนี้ไปประมาณ3แผ่น3แถว
3: คือทางสถานที่เนี่ยกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยร้องเพลงก็ไม่ได้นะไม่ไปไหนครับไม่เลิกเดี๋ยวตรงนี้นิดนึงมันไม่อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับ
1: เอาจริงๆแล้วทั้งหมดก็เป็นเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมครับคือหลายคนมองว่าเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายแต่ไม่ใช่นะคือสแตนที่นั่งตรงจุดเนี้ยเป็นโซน VIP บัตรเนี่ยราคาพิเศษคือ 7,000 บาทปรากฏว่าก่อนจะเริ่มต้นการแสดงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโครงสร้างมันทรุดลงไปบางแผ่นก็เลยทำการประกาศเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยกันก่อนนะครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าแบบนี้ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยถือเป็นรอบแรกแต่ปรากฏว่าทางผู้จัดงานประกาศว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้ยกเลิกไปก่อนแล้วจะย้ายไปเล่นวันที่9กันยายนครับ
4: ไม่สามารถทำการแสดงต่อได้แต่ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายน
1: เล่าแบบบ้านๆเลยนะคุณผู้ชมนะคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการแสดงรอบ

0: แรกแต่เอาจริงๆคือที่เขาฮือกันตอนแรกแล้วกลายเป็นเฮแบบปรบมือเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วทุกคนตั้งใจว่าจะคว้าบัตรรอบสุดท้ายให้ได้ก็คือรอบวันที่6หรือวันที่8แต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าที่เฮก็คือจะได้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายปิดคอนเสิร์ตอําลาจริงๆในวันที่9กันยายนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นก็บอกว่าการแสดงในวันนี้วันที่3วันที่5วันที่6รวมถึงรอบกุศลวันที่8จะยังคงแสดงอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะครับ
1: ไปที่สหรัฐกันหน่อยคุณผู้ชมครับบางทีคนเราก็มีชีวิตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตที่เหลือเชื่อแบบนี้หลายคนบอกโกงความตายมันก็เลยทำให้เกิดภาพนี้ขึ้นมาก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านต้นไม้เป็นจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาเขาร่วงลงไปแต่เขาลุกขึ้นมาได้ไปดูภาพนี้กันครับ
2: Come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
1: เนี่ยคุณผู้ชมอ่ะถ้าเป็นคนไทยนะ
0: ฮะ
1: เกิดแต่กับกูใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องนี้คือดูแล้วเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่าลงเลยนะแล้วก็ล้มทั้งยืนเลยนะครับแล้วตอนที่ลุกขึ้นมาเห็นไหมตอนที่เดินกลับเข้ามาเนี่ยก็คือเนื้อตัวก็เปียกไปหมดแล้วแล้วนี่ตรงนี้คือหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์เดินออกไปจากโบสถ์โดนฟ้าผ่าปุ๊บลุกขึ้นมากลับเข้าโบสถ์เพื่ออะไรเพื่อมาขอบคุณพระเจ้าในโบสถ์ที่ยังทำให้ผมยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: เดินกลับมาแบบนี้นะครับแล้วเจ้าตัวบอกว่าตอนที่สายฟ้าฟาดลงมาใส่เนี่ยมันชาไปทั้งตัวเลยโอ้โหชายิบยิบเลยเหมือนโดนเข็มไอ้อันเล็กๆเนี่ยทิ่มแทงตามเนื้อตามตัวปวดระบมไปหมดนะครับแล้วก็อ่ะปรากฏว่าแล้วเจ็บมากกว่านี้ไหมไม่ได้มีอาการอื่นๆนะครับบาดแผลไฟไหม้ก็ไม่มีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเสร็จแล้วก็ไปหาหม
0: อ
1: ตรวจรับการรักษาหลายครั้งก็ถือว่าปลอดภัยดีครับ
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษของเรานะคะกับรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตบๆคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างหลายผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุยิ่งท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีแม่ฉันนะฉันเล่าให้ฟังโดนยุงกัดอยู่กับแขนน่ะแต่ไม่รู้ตัวรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
3: เปิดสวิตช์สวยมากเลย
4: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
3: ้
4: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ย มันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตอย่างนี้เลย
3: อุ้ย
4: นะก
3: ็
4: จะช็อตนี้เลยฮะ
3: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
3: ้อ๋อไม่โดน
4: เราจะไม่เข้าไปใช่ฮะล่องช่องมันจะถี่มากฉะนั้นเนี่ยเราจับแบบนี้ได้เลยและเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาสามารถที่จะจัดการยุงได้ในระยะถึง60ตารางเมตร
3: อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเรื่องจริงเพราะเมื่อกี้จะเดินเข้าสตูมาเนี่ยเดินกำลังจะเข้ามาหน้าเซตรู้สึกได้เห็นยุงบินผ่านมาหาเครื่องอันนี้พูดจริงไม่ได้
4: เขาเห็นแสงอันนี้ตั้งแต่ระยะไกลเลยคุณผู้ชมฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกๆคนในบ้าน
3: อันเนี้ยลี่ช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษ100นึงแล้วเหลือ899นี้ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถมแถมเบิ้ลไปเลย1เครื่องและยังไม่พอได้2เครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้

0: วยไปตกแต่งบ้านได้มีไข่ควง15หัวใน1เดียวให้ฟรีไปอีก
1: ถูกต้อง
0: ยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: และรับประกัน1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดีหรือว่าถ้าเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดในบ้าน1เครื่องหน้าบ้านที่คุณต้องการที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมกินข้าวยงข้าวเย็นวางไว้สัก1เครื่องก็ดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925ของแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลิเล้ง
0: ใช่เอาจริงๆลิชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลี่อ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
1: ดีที่สุดฮะ
0: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลี่ชอบ
1: คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งานเนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
0: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
1: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเนาะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
0: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
1: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
0: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
1: เออฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
0: ใช
1: ่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
0: นวล
1: ไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในพอก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแปะเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แปะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
0: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
1: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่ก็จะเป็น
0: อย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปจ้า
0: สวยลดมากเลยอะแต่ตอนนี้ใครอยากได้รีบก่อนนะคะเพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า49เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยเหลือแค่4นาทีเท่านั้นกล้าพูดแบบนี้เพราะปกติแล้ว1เครื่องอ่ะคือ899
1: ใช่
0: วันนี้คือ2เครื่อง899เท่ากับว่าเครื่องนึงแค่400นิดๆเป็นเหมือนที่ดักยุงได้อยู่แล้วยังไม่พอเป็นเหมือนโคมไฟเก๋ๆไม่ต้องไปหาไฟเพิ่มและยังไม่พอยังเป็นเหมือนเครื่องที่แบบวางไว้ตรงไหนก็ดูเป็นเดคอเรทเป็นตัวแบบตกแต่งบ้านได้
1: 899นะได้2อันนะไม่ใช่อันเดียวนะฮะ1แถม1 899นะฮะฉะนั้นเครื่องนึงเนี่ยแค่400กว่าบาทถูกกว่าซื้อไม้ตียุงอีกด้วยซ้ำนะฮะอันนี้มันไม่ต้องตบไม่ต้องตี
0: ไม่มีสารเคมี
1: ไม่มีสารเคมีแน่นอนกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีนะฮะเปิดไฟเฉยๆอย่างเดียวพอเสียงคือเสียงของการเสียชีวิตของยุงเท่านั้น และก็ของแถมเดี๋ยวเขาจะแถมเป็นโคมไฟฮะอันนี้เอาไว้แขวนก็ได้หลายๆบ้านก็มีแม่ค้าก็เอาไว้แขวนก็ได้หรือจะใช้เป็นไฟฉายในรถก็ได้1ชิ้นและมีไขควงอเนกประสงค์ให้ด้วย899บาทได้ไปขนาดนี้อยากได้ต้องรีบโทรฮะ028179925อ้อส่งฟรีและรับประกัน1ปีทั้ง2เครื่องจ้า
0: อุ๊ยเดี๋ยวตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบไปเร็วมากไม่กี่นาทีเมื่อกี้10กว่าเซต10กว่าเซตออกไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณ37เครื่องสุดท้าย37เซตสุดท้ายย้ำเลยนะอันเนี้ยมันเอาไปใช้ได้ทุกที่นะ
1: คือหลายๆที่ตอนนี้ฝนตกหลายๆที่ตอนนี้น้ำท่วมหลายๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำน้ำก็เริ่มเน่าแล้วยุงก็มา
0: ต่อให้เป็นบ้านบ้านเดี่ยวถ้าเรามีปลูกต้นไม้
1: มียุงแน่นอนฮะแล้วก็ยุงเนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะออกมาดูดเลือดเราถูกไหมและหลายๆบ้านก็จะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยใส่กรงไว้นอกบ้านโอ้โหเขาน่าสงสารมากนะฮะโดนยุงรุมโดนยุงกัดเนี่ยบางทีเขาก็บอกเราไม่ได
0: ้
1: หรือว่าเด็กฮะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอาจจะบอกได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นเด็กน้อยล่ะเด็กอ่อนเด็กเล็กๆล่ะบางทีก็มียุงอยู่ในบ้านทั้งที่เราติดไอตัวมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าให้ยุงกัดยุงกัด ตอนหน้าฝนอันตรายสุดๆไข้เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมาหมดเลยคุณ
0: จริงค่ะแล้วเป็นไข้เลือดออกทีบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่ลี่อ่ะบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่
1: ะ
0: บางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบมีโคมไฟสวย
1: ๆได
0: ้แต่ถ้าใครไม่อยากโดนแสงของมัน
1: ออ
0: สามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
1: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงนี้จากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบินเข้ามาฟังเสียงซะหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากเพราะแต่จริงๆก็เหลือซากอยู่นะแต่เนี้ยแต่เหลือซากประมาณนี้ฮะ
0: มันอยู่ในถ่านแล้วถ่านนี่ชอบตรงที่ถ่านมันสามารถดึงออกไปล้างได้ง่ายๆแล้วก็แห้งไว
1: เนี่ยเชื่อไหมทั้งถ่านเนี้ย 2-3 วันเองนะฮะยุงเต็มแล้วแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุกๆบ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องละ400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
0: ใช่แล้วใครสายแคมปิ้งเอาไปได้นะ
1: ได้นะ
0: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญ30วิสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันคือความปลอดภัยที่สามารถหยิบไปได้ทุกที่จะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
1: กว่าบาท
0: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยส่วนมากตรงนี
1: ้
0: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
1: แถมให้ฟรีนะฮะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
0: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นักเรียนวัย15ปีทุบรถขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจนำไปยิงในโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันแต่ใช้แผนหนีซ่อนสู้เอาตัวรอดก่อนตำรวจควบคุมตัวไว้ได้ไม่มีผู้บาดเจ็บพบผู้ก่อเหตุถูกพักการเรียน2สัปดาห์ซ้ำถามหาครูผู้หญิงที่อาจเกี่ยวข้องกับปมถูกพักการเรียนขณะที่แม่เผยลูกมีอาการซึมเศร้าเครียดจากการถูกกลั่นแกล้งและปัญหาครอบครัวหนุ่มลูกครึ่งนักมวยวัย23ปีเมาน้ำกระท่อมกัญชาคลุ้มคลั่งจับหัวแฟนสาวโขกพื้นดับคาห้องพักในรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่หลังก่อเหตุวิ่งแก้ผ้าออกจากห้องทำชาวบ้านแตกตื่นจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปชนรถชาวบ้านจนตัวเองบาดเจ็บตำรวจตามอายัดตัวส่งโรงพยาบาลและแจ้งข้อหาหนักฝ่ายปกครองลุยตรวจสุสานชาวยิวเนื้อที่6ไร่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข่าวเตรียมปรับพื้นที่รองรับการฝังศพชาวยิวกว่า 1,200 ร่างเนื่องจากสุสานในกรุงเทพเริ่มไม่เพียงพอชาวบ้านเผยเคยรวมตัวคัดค้านจนจังหวัดไม่ต่อใบอนุญาตแต่วันโครงการกลับมาอีกครั้งโดยกังวลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อกุ้งบ่อปลาและพื้นที่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจี้หน่วยงานชี้แจงสถานะใบอนุญาตและยืนยันให้ชัดว่าฝังศพได้หรือไม่พัทยายามราตรีสุดคึกคักทหารเรือสหรัฐทยอยออกท่องเที่ยวผู้ประกอบการเชื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ไทยสหรัฐชวนกันลงพื้นที่ Walking Street ตรวจสอบความปลอดภัยคืนแรกสถานบันเทิงในพื้นที่ยืนยันไม่ขึ้นราคาสินค้าและเครื่องดื่มพร้อมเตรียมสถานที่และบริการต้อนรับทหารเรือสหรัฐเต็มที่หวังสร้างความประทับใจขณะที่สหรัฐย้ำกำลังพลให้เคารพกฎหมายไทยและท่องเที่ยวได้จนถึงเวลาตีสอง
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึงประเด็นของการลงทุนนะฮะการลงทุนแน่นอนฮะในแต่ละช่วงวัยก็จะมีแทคนิคหรือวิธีการหรือแนวคิดเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่วันนี้ผมขอเริ่มต้น

สำหรับคนที่วัยเพิ่งทำงานนะฮะคุณต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้ลงทุนตั้งแต่วันนี้นะครับคุณอาจจะสบายนะฮะในวันข้างหน้าผมย้อนกลับไปนะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะผมอยากจะมีความรู้เหล่านี้เหลือเกินนะในการที่จะลงทุนนะเพราะฉะนั้นชีวิตผมจะไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้นะครับวันนี้มีตัว

0: รวมข้อมูลข่าวสารเครื่องมือวิเคราะห์และองค์ความรู้ด้านการลงทุนโดยเฉพาะเลยนะครับขอต้อนรับคุณวชิรเมธธเนศสถิตพงศ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการเงินทองของจริงนะครับเริ่มต้นที่คุณมิวก่อนนะครับเพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปีแน่นอนแหละการลงทุนความรู้เราอาจจะไม่มีมากเท่าคุณวชิรเมธแน่นอน
2: จริงค่ะ
0: ครับเราลงทุนอะไรบ้างครับ
2: ตอนนี้มีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่ามิวเพิ่งอายุ27ปีปีนี
0: ้ครับ
2: ก็จะมีการเก็บเงินไว้ลงทุนบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเงินเดือนเราก็ยังไม่ได้เยอะมากตอนนี้กันที่แน่ๆเลยก็คือทองลงทุนทองใช่เป็นการแบบว่าซื้อในแอปค่ะค่อยๆ DCA เดือนละ1,000เดือนละ 1,000 บาท
1: น่ารักมาก
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนนะลงทุนทองกับออมทองมันไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ใช
0: ่ของคุณเป็นลงทุนหรือ
2: เป็นการออมมากกว่า
0: ออมใช่ไหมค่อยเก็บทีนี้โอเค
2: เป็นการออม
0: ก็ถือว่าเป็นการลงทุนแบบนึง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็แสดงว่าเราก็เอาเงินแม่เราทำงานก็เจียนเงินบางส่วนเล็กๆน้อยๆเอามาค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้
2: ใช่เพราะว่าเป้าหมายมิวคือนอกจากเราจะทำงานแล้วก็เก็บเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีแค่ส่วนนี้แหละค่ะที่เอาออกมาลงทุนนอกนั้นก็ใช้จ่ายในชีวิตปกติ
0: คุณวชิรเมธวิเคราะห์หน่อยฮะคนนี้ลงทุน
1: จริงๆก็คือดีครับจริงๆหลักการมีอยู่3อย่างนะหนึ่งเข้าใจตัวเองอันที่2คือศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับอันที่3ก็คือบริหารความไม่แน่นอนคราวนี้ข้อแรกก็คือถ้าเราเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำนะผมว่าการเลือกทองก็เป็นอะไรที่ใช่นะแล้วก็จริงๆอายุน้อยคือทองเนี่ยมันเป็นความคุณสมบัติพิเศษนะคือหมายความว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ไว้ป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเพราะว่ามันเป็นเงินที่ไม่ใช่ของประเทศใดเลยแล้วไม่พอเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทำกำไรเยอะได้ด้วยคือจะบอกว่า low risk ระดับหนึ่งแล้วก็ high return ระดับหนึ่งอันนี้คือความได้เปรียบจริงๆแล้วเนื่องจากว่าอายุน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกษียณได้เร็วก็เริ่มต้นเร็วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาความรู้หรืออะไรเพิ่มเติมขึ้นซะหน่อยเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆแล้วก็ด้วยช่วงอายุเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผันของโลกภาพใหญ่ด้วยผมว่าโหดีมาก
0: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วบอกยังไม่เคยลงทุนเลยแม้แต่ทองก็ยังไม่เคยลงทุนเลยถ้าให้คุณวชิรเมธแนะนำเขาเลยนะพวกน้องๆเพิ่งจบไปแล้วกำลังทำงานได้ 2-3 ปี 3-4 ปีเริ่มพอมีเงินบ้างแนะนำให้ลงทุนอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ
3: เงินทองของจริง
4: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
5: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: เงินทองของจริง
0: กลับมาช่วงที่2เงินทองของจริงนะฮะพูดคุยกันต่อเลยคุณมิวก่อนที่จะไปถามคุณวชิรเมธว่าจะแนะนำน้องๆหนูๆที่เพิ่งจบใหม่แล้วก็เพิ่งทำงานได้สักพักนึงอ่ะในเรื่องของการลงทุนนะถ้ายังไม่เคยลงทุนนะแต่คุณมีลงทุนเรื่องของการออมทองต้องไหมครับ
2: ค่ะ
0: คราวนี้เป้าหมาย
2: เป้าหมายการเงินมิวตอนนี้คือแค่เก็บเงินไว้ในบัญชีให้ได้จำนวนหนึ่งที่พอจะอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งให้เป็นเงินสำรองอันนี้คือเป้าหมายแรกแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเก็บเงินเกษียณนั่นแหละค่ะ
0: เป้าหมายให้มีเงินในบัญชีให้อยู่ได้ถึงปีหนึ่งหมายความว่าตกงานปีหนึ่งแล้วอยู่ได้เงี้ยปีหนึ่ง
2: ใช่แบบว่าไม่ได้ทำงานอะไรเลยแต่ว่ามีเงินที่จะอยู่ได้ปีหนึ่ง
0: wow. okay. เป็นโกนึงปุ๊บ
2: ใช่ใช่
0: และอีกอันนึงก็คือ เก็บเงินไว้เกษียณ
2: ใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเงินที่เก็บเนี้ยมันควรจะเก็บในบัญชีที่เป็นเงินฝากจริงๆหรือว่ามันควรไปเก็บในสินทรัพย์การลงทุน

0: ไหนหรือเปล่า
1: เอองี้ให้โอเคแนะนำก่อนเลย
2: แนะนำเลเวลสูงขึ้นอีกจริงๆแล้วมันมีกองทุนประเภทพวก Money Market มันจะดีกว่าฝากออมทรัพย์แต่ว่ามีข้อเสียคือถอนเนี่ยใช้เวลาวันนึงแต่เวลาเราซื้อกองทุน Money Market เนี่ยเขาจ่ายดอกเบี้ยเราทุกวัน
0: โอ้หมายถึงว่าดอกเบี้ยจะเข้าเรา
2: สมมติว่าดอกเบี้ยจริงๆทั้งปีมันคือ 1.5% แต่จริงๆเขาจ่ายเราทุกวันถึงเวลาสมมติเราถือ 5-6 วันเรายังได้นิดนึงนะแล้วเราก็ขายแต่ข้อเสียคือเงินเข้าช้าวันนึงทีเขาเรียกในวงการเรียกทีบวกหนึ่ง
0: อย่างนี้ต้องศึกษาการลงทุนเพิ่มแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวเราไปศึกษาได้นะแต่ให้คุณวัชรเมธแนะนำในสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนอะไรเลยเริ่มต้นอันแรกเลยให้เขาคนทำยังไงก่อน
2: คืออย่างนี้ลงทุนอ่ะมันมีอยู่แค่2เรื่องเรื่องแรกก็คือผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเรื่องที่2คือบริหารความเสี่ยงแต่ว่าผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าความต้องการดีกว่าแค่เราทำงานเนี่ยเราแค่จะเลือกอาชีพเลือกตำแหน่งเลือกทุกอย่างเนี่ยเราสนใจว่าโลกกำลังต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนแล้วแล้วเราก็แค่เอาแนวคิดเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนหลักการเดียวกันเลยครับแก่นมันคือเรื่องเดียวกันแค่นั้นเลย
1: แค่เอาแก่นให้ได้ก่อน
2: เอาแก่นให้ได้ก่อน
1: เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากัน
2: เดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราอย่าไปยึดติดเรื่องกระพี้เลยเราว่าแก่นของการลงทุนมันคืออะไรและตัวเราชื่นชอบอะไรมีเวลาที่จะศึกษาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไหมเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันขาดทุนได้หมดเลยครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: ครับเพราะฉะนั้นหาแก่นของคุณให้เจอนะครับวันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 8:15 ทางช่องวัน31นะครับและเวลา 10:30 ทางช่อง GMM 25นะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับผมครับลาไปก่อนครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
3: เงินทองของจริงแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาลัยทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ท้องแล้วท้องแล้วท้องแล้วท้องแล้วคุณเอื้องคุณว่าไปกินข้าวเต้าเจ้า
1: ท้องโตท้องโตแล้วท้องโตแล้วท้องโตแล้ว
0: คุณเอื้องคุณทำไปได้ยังเจ้าคุณเอื้องคลอดแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วคลอดออกมาแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วคลอดแล้วลูก
2: กินเยอะๆนะมะลิเองกับลูกจะได้แข็งแรง
3: แล้วพี่มิ้งล่ะจ๊ะเหนื่อยหรือเปล่า
2: ข้าไม่เหนื่อยหรอกเพื่อเองกับ

0: เอาให้มันเร็วกันหน่อยสิว่าพวกเอง
1: จ่าพ่อเธอมาเรียกอยู่นี
0: ่เออ
2: ช้าๆแม่ชม
3: เจ้าค่ะ
2: เริ่มค่อยแม่ชมนั่งก่อน
3: ค่ะ
2: ค่อยนี่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆผลนี้ฉันไม่อยากไปราชการเลยนะแม่ชมท้องแก่ใกล้คลอดแบบนี้ฉันเป็นห่วง
3: ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะคุณพี่บ่าวไพร่ก็อยู่เต็มเรือนคุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าค่ะ
2: ฉันจะรีบกลับมาให้ทันแม่ชมคลอดนะ
3: เจ้าค่ะ
2: ดูแลแม่ชมด้วยนะนางเอ
4: เจ้าค่ะคุณหลวง
2: ฉันไปก่อนนะ
3: น้องไปส่งนะเจ้าค่ะ
2: ไม่เป็นไรนั่งเถอะ
3: เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวฉันจะรีบมา

0: ที่คุณชมเจ็บท้องเนี่ยคงเพราะว่าใกล้จะคลอดแล้วล่ะอีกไม่เกิน 2-3 วันนี้แหละ
1: 2-3 วันเหรอเจ้าคะนี่คุณหลวงว่าอีกตั้งเดือนแล้วเจ้าคะ
0: เด็กจะเกิดเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอก
1: เจ้าคะเจ้าคะ

องจะมาเล่าอีกแล้วมาแล้วมาใกล้ๆใกล้ๆคืออย่างนี้หมอมาตรวจคุณชมแล้วเขาบอกว่าอีก 2-3 วันนี้คุณชมคลอดแน่ๆ

0: ขอบใจมากโยมคราวหลังน่าไม่ต้องเอามาถวายหรอกเก็บเอาไว้ขายเถอะ
1: ไม่เป็นไรหรอกขอรับหลวงตากระผมอยากจะทำบุญขอรับน้องสาวกับผมใกล้จะคลอดแล้วผลละบุญจะได้คุ้มครองมันกับลูกขอรับ
0: ฝากไปให้โยมผู้หญิงด้วยนะจะได้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
1: ขอพระคุณขอรับหลวงตา

0: น้ำมนต์วัดนี้นะศักดิ์สิทธิ์ได้ไปอ่ะรับรองแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลย
1: จริงเหรอ
0: จริงขอรับ
1: ถ้าอย่างนั้นนะตอนตักเองตักให้เต็มๆคันเลยนะ
0: ได้ขอรับ
1: ขอบใจ

0: มาแล้วจ้ะป้า
1: จ้าน
0: ี่จ้ะ
1: โอ้
0: มาลีเลยจ้ะ
1: อยู่บนเรือนนั่น
0: มาลีนี่มาลีเอ้ย
2: จ้า
0: หลวงพ่อท่านฝากมาให้ลูกเอง

0: ะไรนะนางมะลิมันท้องลูกของคุณพี่อย่างนั้นเหรอ
1: เจ้าค่ะมันอยู่ที่ป่าท้ายวัดนี่เองคุณชงเจ้าขาถ้าวันหนึ่งนางมะลิมันอุ้มลูกคุณหลวงกลับมาเราจะทำอย่างไรเจ้าคะ
0: เราจะรอให้ถึงวันนั้นไม่ได้
2: ทำไมถึงไปนานจังเลย
3: วันนี้หาเผือกขามาได้เยอะจริงนะป้า
4: ผักก็เยอะเว้ย
2: พี่มิ่งป้าจ๋ากลับมาแล้วเหรอ
3: กลับมาแล้วจ้า
2: เดี๋ยวฉันไปช่วยนะจ๊ะ
3: ไม่เป็นไรมะลิข้ายกไหว
4: โอ๊ยท้องแก่โอ๊ย
3: มะลิ
4: โอ๊ย
3: มะลิ
4: โอ๊ย
3: มะลิมะลิมะลิข้าบอกแล้วเองไม่ต้องมาช่วยเองท้องแก่อยู
2: ่ฉันอยากมาช่วยพี่มิ้งนี่จ้ะ
3: มะลิ
4: มะล
3: ิ
4: มะลิมะลิ
3: มะลิ
4: อดทนไว้หน่อยอดทนไว้หน่อย
3: ป้า
4: อ๋อ
3: มะลิ
4: อดทนอดทน
2: ป้าจ้ะช่วยหน่อยจ้ะ
4: เดี๋ยวข้าช่วยเดี๋ยวข้าช่วยเดี๋ยวข้าช่วยเป็นเขาลูกเป็นเขาเป็นเขาเร็วเร็วมันไปไวหน่อยไอ้เม
3: ้

0: ทนหน่อยลูกอดทนหน่อยเบนครับเบนไอ้มิ้นต้องรีบออกไปต้มน้ำจะยืนอยู่ทำไมเร็ว
1: ๆจ้ะ
0: ๆเบนลูกอดทนเลยอดทนเลยเร็วๆอีกนิดเดียวลูกอีกนิดเดียว

0: ร็วเอาเบงเข้าเบงเข้าเ
1: ป็นยังไงบ้างป้า
2: ป้าจ๋าฉันเจ็บเหลือเกิน
0: เบงอดทนหน่อยนะเบงเข้าลูกเบงเข้า
2: ไม่ไหวแล้วจะมาไม่ไหวแล้ว
0: เอ็งตัวแล้ว

0: ได้หรือปะโอ้โหจกข้าเอ้ยอีเวลี่มาได้ลูกชายโว้ยอีเวลี่มาได้ลูกชายลูกชายลูกชายคุณหลวงเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: Whoa!

0: ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไม่ใช่ลูกชายอย่างเดียวนะมันได้ลูกแฝดด้วยแล้ววันนี้มันได้ลูกแฝด
1: ลูกแฝดเลยสป้า
0: เ
1: ออโอ้พี่มารีมันได้ลูกแฝดพี่มารีมันได้ลูกแฝดคุณหลวงได้ลูกแฝดวะ

0: คุณหลวงขอรับอุ้ยตายจริงให้กับผมเก็บเองเถอะขอรับเดี๋ยวจะบาดมือเข้า
1: ไอ้เทิม
0: ขอรับ
1: เองไปบอกคุณสมานนะที่จะพาข้าไปชมวัดข้าไม่ไปแล้วแล้วเองรีบกลับมาเตรียมตัววันนี้ข้าจะกลับทันที
0: มีอะไรเหรอขอรับ
1: ข้าเป็นห่วงลูกครับ

0: เดี๋ยวน้องก็จะคลอดแล้วประเดี๋ยวน้องจะคลอดแล้วน้อง
1: แม่เอื้อมปล่อยนะ
0: น้อง
1: แม่เอื้อมปล่อย
0: ขอเล่นหน่อยขอเล่นกับน้องหน่อยขอเล่นกับน้องหน่อยนะขอเล่นกับน้อง
1: แม่เอื้อมปล่อยช่วยปล่อย
0: อย่าเพิ่งขอเล่นกับน้องหน่อย
1: แม่เอื้อมขอเล่นนะ
2: ตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเรากับช้อปคุ้มคั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโป้โป้ปังๆแต่ที่ปังกว่านี้คือเรื่องของสินค้าที่อยู่ในรายการรีบบอกเลยมันเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องมีจริงๆเพราะถ้าเกิดเรากินอย่างมีความสุขเราสามารถควบคุมแป้งควบคุมน้ำตาลลดแป้งลดน้ำตาลในชีวิตได้โอ้โหกินแบบไม่รู้สึกผิดอันเนี้ยดีที่สุดแล้วและวันนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยได้จริงไหมคะพี่แม็กกี้ค่ะ
4: จริงครับทางนี้เลยครับสวัสดีครับนี่เลี้ยงครับ
3: อะไรมันลดแป้งลดน้ำตาลให้หนูได
4: ้ข้าวไงคนเราต้องกินข้าวคนไทยกินอะไรก็ไม่เหมือนกินข้าวกินวันหนึ่ง3มื้อ
3: แต่ข้าวมันมีแป้งและน้ำตาลเยอะอะ
4: ถูกต้องต้องหุงกับหม้อหุงข้าวใบนี้จ้ะลี่เล้ง
3: ลดน้ำตาลได้หรอ
4: หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังสมาร์ทโฮมแบรนด์นี้ครับคุณผู้ชมแล้วบอกให้ว่ามารายการนี้มีโปรปังให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะสบายใจ
3: ว่าตัวนี้มันลดแป้งได้ลดน้ำตาลได
4: ้ถูกต้อง
3: ที่สำคัญลี่ชอบตรงนี้เมื่อกี้พี่แม็กกี้แอบเอาป้ายมาให้ลี
4: ่นี่นี
3: ่บอกว่าที่บอกว่าลดแป้งลดน้ำตาลลี่อาจจะแบบเอ๊ะมันมีด้วยเหรอข้าวที่ไม่มีน้ำตาลนี่ทุกคนอันนี้เป็นการทดสอบนะมีการรายงานมาจากศูนย์ที่น่าเชื่อถือได้เลยว่าโททอลน้ำตาลคือปริมาณน้ำตาลทั้งหมดไม่พบนะคะกล้องแคบมาได้เลยไม่พบโททอลน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยพี่มี่แต่ว่าข้าวที่มันไม่มีน้ำตาลหน้าตามันเป็นไงมันจะหอมอร่อยเหมือนปกติไหมอ่ะ
4: เหมือนเดิม
3: จริงเปล่า
4: ครับมาทางนี
3: ้
4: นี่เล้งนะครับคุณผู้ชมครับมาดูพร้อมกันเลยครับหม้อใบนี้เรา

0: หุงข้าวหุงข้าวแบบเดิมเลยนะคุณใช้ข้าวสารข้าวหอมข้าวขาตาแห้งอะไรก็คือเหมือนเดิมเลย
1: หอมมาก
0: หอมข้าวยังหอมเหมือนเดิมแล้วก
1: ็นุ่ม
0: นุ่มเรียงเม็ดดูดีป่ะคุณผู้ชมข้าวเหมือนเดิมทุกอย่างใครชอบกินแฉะใครชอบกินแข็งก็แล้วแต่การใส่น้ำการหุงนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะนะครับข้าวร่วนสวยแต่ข้าวหม้อนี้ไม่มีน้ำตาลนะจ๊ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเอาให้ได้อย่างที่บอกไปถ้าเรากินข้าวอย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวผิดไม่มีน้ำตาลต้องจัดหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลเป็นศูนย์นะจ๊ะจากปกติแต่ก่อนพี่เมกกี้เห็นบอกว่าขายกันเกือบ 3,000 ก็โซเอาไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: แต่วันนี้ดูราคาจ้ะจากเกือบ 3,000 ขอซูมเข้ามาเหลือ 1,600 บาทเอ้ย 1,390 เหลือ 1,390 ลดเลยทันที 1,600 เพราะฉะนั้นใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้ย้ำว่ามีแค่100เซตในรายการหมดแล้วหมดเลย
0: ถูก
1: กี้ถ้าเราแลกกับสุขภาพที่ดีแลกกับการมีความสุขในการกินไม่ต้องกลัวมีน้ำตาลในแป้งจากข้าวหรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: แฮปปี้มากนะ 1,390 และยังรับประกัน3ปีเต็ม
0: ส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ028179925ครับคุณผู้ชมวันนี้ลดไปเลย 1,600 เหลือ 1,390 บาท
1: คุ้มมาก
0: และคือครั้งนี้หมดแล้วไม่รู้ว่าครั้งหน้ากลับมานะครับจะขึ้นราคาหรือเปล่าเพราะล็อตนี้ยังให้ราคาเดิมโทรให้ทัน028179925หรือสแกน QR code ริมจอได้เลยจ้าร
1: ีบโทรให้ทันนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง100เซตแล้วรีชื่อว่าข้าวมันอยู่คู่คนไทยอยู่แล้วแต่หม้อหุงข้าวก็ต้องอยู่คู่บ้านเราเหมือนกันนะพี่แม็กก
0: ี้แน่นอนนี่คือหม้อหุงข้าวรูปทรงใหม่คุณผู้ชมดูดิดูเป็นแบบดิจิตอลนะครับคุณผู้ชมครับ ดูเป็นหม้อข้าวที่สวยสีทองดำนะครับและหน้าจอครับหน้าจอของเราครับเป็นภาษาไทยคืออ่านง่ายพ่อแม่เนี่ยนะครับตัวหนังสือก็ใหญ่นะคุณผู้ชมครับตั้งเวลาหุงข้าวด่วนได้หุงข้าวล่วงหน้าได้นะครับอยากจะทำเมนูอื่นๆก็ทำได้นะครับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลแบบนี้ครับสวยทันสมัยดูเก๋ตั้งในครัวตั้งในร้านนะครับหม้อหุงข้าวใบนี้ไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะจ๊ะ
1: อ้าวหรอเอาลดน้ำตาลก็เพอร์เฟกต์แล้วนะ
0: ถูกต้องนะครับสามารถทำอาหารอุ่นอาหารทำกับข้าวได้ด้วยเหมือนวันนี้นี่คุณผู้ชมดูครับนะครับเมนูของเรา
1: น่ากิน
0: นี่อาเธอเดี๋ยวฉันตักข้าวให้เธอเดี๋ยวฉันตักข้าวให้เธอ
1: ชั้นแบบนี้หมายความว่าหุงอุ่นตุ๋มต้มนึ่งได้หมดเลย
0: จบครับคุณผู้ชมครับ
1: ต้มน
0: ึ่ง
1: อุ้ยดีจัง
0: ครบในหม้อใบเดียวคุณผู้ชม
1: อย่างแรกขออนุญาตนะขอทานข้าวระหว่างพี่แม็กกี้คุยเอาทั้งไข่เอาหมูสามชั้นด้วยเพราะว่าถ้าข้าวไม่มีน้ำตาลหนูกินหมูสามชั้นได้แบบไ
0: ม่ต้องรู้สึกมันสบายใจ
1: ใช่ขอลองข้าวก่อนเลยทุกคนว่าข้าวมันแบบรสชาติมันเป็นยังไง
0: อ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเป็นไง
1: นุ่ม
0: นุ่มไหม
1: นุ่มหอมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่แข็งกร้างเลย อร่อยมากความหวานยังมีแบบว่าตามรสชาติปกติของข้าว
0: ถูกต้องครับ
1: ตรงๆนะถ้าไม่บอกว่าไม่มีน้ำตาลรีก็ไม่รู
0: ้
1: มันเหมือนทุกอย่างเลยแต่ที่สำคัญนี่ค่ะอันนี้ตุ๋นอยู่ในนี้ใช่ไหม
0: ใช่คุณผู้ชม
1: ทุกคนอยากให้ดูกล้องแคบเข้ามาดูเนื้อของเขาที่ตุ๋นผ่านหม้อตัวนี้นะมันนุ่มมันแบบพร้อมจะละลายในปากแบบนี้เลยเด้งเด้งเด้งแบบนี้เลยนี่ดูนะเด้งเด้งเด้งเด้งแบบนี้
0: คือเวลาทำนะครับอย่างทำพะโล้เนี่ยใส่เครื่องทุกอย่างไปแล้วปิดฝากดปุ่มที่เป็นภาษาไทยหน้าจอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมถึงเวลาคุณได้กินเลยนะครับ
1: มันแบบมันเหมือนตุ๋นละลายในปากเลยตอนนี้
0: ถูกต้องหม้อใบเดียวหุงข้าวแล้วเป็นข้าวที่แบบไม่มีน้ำตาลกินแล้วสบายใจพ่อแม่กินแล้วสบายใจทำกับข้าวก็ได้เบเกอรี่ทำขนมทำเบเกอรี่ได้จบครบครับวันนี้ฮะปกติใบหนึ่งเนี่ย 3,000 วันนี้ลดไป 1,600 บาทในรายการนี้ครับเท่ากับว่าหม้อหุงข้าวใบนี้ใบใหญ่ใบสวยครับขนาด 1.8 ลิตรเนี่ยเหลือ 1,390 บาทแล้วส่งฟรีให้แบบเก็บเงินปลายทางนะฮะ028179925รับประกันให้3ปีด้วย
1: นี่แหละชอบตรงนี้ทุกอย่างเป็นภาษาไทยไม่ต้องไปนั่งเปิดเมนูอะไรๆก็คือสามารถอุ้ยเดี๋ยวนะ
0: ยังไง
1: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า66เซน
0: ต้องรีบต้องรีบ
1: อุ้ยน้อยกว่า65เซนแล้วเด้งๆแบบนี้อร่อยอร่อยแบบนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดนะจ๊ะมันลดน้ำตาลยังไงนะพี่แม็กกี
0: ้หลายคนถามว่าวิธีการหุงๆยังไงคุณผู้ชมครับหม้อใบนี้เขาจะให้หม้อไป2ใบชั้นแรกกับชั้นที่2นะครับคุณผู้ชมเอาข้าวสารนะครับซาวข้าว าวแล้วก็ล้างใส่หม้อชั้นแรกแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับเวลาหุงเนี่ยน้ำมันจะตกลงไปด้านล่างนะครับมันจึงแยกน้ำต้มข้าวเหมือนคนโบราณที่เขาหุงข้าวแบบ
1: หุ
0: งเช
1: ็
0: ดน้ำที่เขาเทน้ำข้าวทิ้งแต่เนี่ยข้าวมันอยู่ด้านล่างก็เลยแยกข้าวแยกน้ำทำให้ข้าวของเราเนี่ยไม่มีน้ำตาลครับย้ำนะครับเขามี

0: การผ่านการทดสอบมากันแบบจริงจังแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าหม้อใบนี้นะครับหุงออกมาแล้วไม่พบน้ำตาลซื้อให้พ่อซื้อให้แม่ซื้อติดบ้านติดครัวเอาไว้ผมมองว่าทุกคนต้องกินข้าวทุกมื้อและกินข้าวที่ไม่มีน้ำตาลหลายคนรู้ครับว่าน้ำตาลมันไม่ดีต่อสุขภาพ
1: ใช่อันนี้ย้ำว่าเป็นการทดสอบของจริงจากทางสมาร์ทโฮมนะว่าปริมาณน้ำตาลทั้งหมดคือไม่พบจริงๆนะคะไม่มีน้ำตาลและที่สำคัญเลยคือรีบจะบอกว่าถ้าไม่บอกก็ไม่รู
0: ้
1: เพราะการกินข้าวที่มีความสุขอ่ะมันคือมันต้องหอมนุ่มอร่อยกับข้าวที่เรากินเราไม่ต้องรู้สึกผิดอ่ะเพราะว่าน้ำตาลมันน้อยมันก็ดีต่อสุขภาพเราไง
0: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับหุงข้าวได้ตุ๋นต้มได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับเมนูนึ่งนะครับเรามีหม้อให้2ใบไงมันคล้ายๆซึ้งนึ่งอ่ะคุณผู้ชมไอ้หม้อชั้นบนมันจะเป็นรูๆอ่
1: ะ
0: มันเหมือนซึ้งนึ่งแบบนี้คุณผู้ชม
1: มาเลยมาเลย
0: นะครับเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมก็จะได้กินอาหารนึ่งด้วยนะครับจบครบในหม้อใบเดียวต้มตุ๋นนึ่งนะครับอบได้หุงข้าวและเป็นข้าวที่ไม่มีน้ำตาลด้วยนะครับย้ำต้องรีบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยในรายการนี้ครั้งหน้ากลับมาอาจจะ 1,800 หรือ 2,000 กว่าวันนี้แค่ 1,390 บาทโทรเดี๋ยวนี้028179925เธอ
1: คุ้มมากอร่อยมากกินอะไรก็ไม่รู้สึกผิดเอาจริงนะหมู3ชั้นอย่างเงี้ยปกติลี่ไม่กล้ากินนะพี่เพราะลี่รู้สึกว่าลี่ก็มีแป้งมีแบบน้ำตาลจากข้าวอยู่แล้วแต่อันนี้ในเมื่อมันลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วน้ำตาลเป็นศูนย์อะจากข้าวอะ
0: เรา
1: จะกินกับข้าวได้มากขึ้น อ้าวเราบาลานซ์แคลอรี่อะสำหรับใครที่กินเรื่องของการ
0: ดู
1: สุขภาพเราบาลานซ์แคลอรี่อยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงให้เราสามารถกินอย่างมีความสุขได้ก็ถ้ามันลดน้ำตาลได้สุขภาพเราก็น่าจะดีขึ้นไหมพี่มิก
0: ดีสิน้ำตาลเนาะมันก็ไม่โอเคเนาะกับสุขภาพเราถ้าเรารับไปเยอะๆคุณผู้ชมครับข้าวหม้อวันนี้ครับหม้อหุงข้าวของสมาร์ทโฮมวันนี้ทำกับข้าวได้หุงข้าวได้ในหม้อใบเดียวจากปกติ 3,000 ครับวันนี้ 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางแค่โทรมา028179925บอกว่าเอาหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลลดแรงมากลดไป1,600อ่ะพูดกันแบบสาชาวบ้านก็คือลดไปเกือบ 2,000 อ่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับไปเจอที่อื่น 2,500 3,000 นะครับวันนี้เจอกันตรงนี้ 1,390 บาทและตัวหม้อรับประกัน3ปีโทร028179925บอกว่าเอาหม้อใบนี้บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของถึงหน้าบ้านรับหม้อแล้วค่อยจ่ายเงิน 1,390 บาท
1: ถ้าจำชื่อไม่ได้บอกสมาร์ทโฮมสมาร์ทโฮมอะไรคะหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลน้ำตาลศูนย์ไม่มีน้ำตาลเลยในข้าวไม่มีน้ำตาลแต่ได้ความหอมนุ่มอร่อยแบบนี
0: ้
1: และตอนนี้ขอบอกเลยว่าโอ้โหกลิ่นข้าวมันหอมฟุ้งมากพี่แม็กกี
0: ้30วินาทีสุดท้าย
1: เหลือน้อยกว่า19เซนแล้ว
0: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าใครๆก็มีแล้วครับบางคนมี2ใบเลยครับในบ้านของตัวเอง
1: ดีไซน์มันสวย
0: ถูกต้องร้านค้าร้านอาหารซื้อไว้ติดได้ครับเราจะใส่กล่องไปให้สวยแบบนี้เลยนะครับจะมอบไปให้เป็นของขวัญใครก็ได้นะครับเหลือ17เครื่องครับ
1: จะบอกว่าเด็กหอเอาไปใช้นอกจากหุงข้าวด้วยต้มแบบว่าบะหมี่กึ่งก็ได้
0: ใช่ใช
1: ่อะไรก็ได้นึ่งอะไรก็ได
0: ้028179925 1,390 บาทส่งฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรเนาะนี่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะ028179925ย้ำว่าสั่งตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกินต่อเลยพี่เมกี้อร่อย
0: ดีมากเลยเจอ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ดี๋ยวฉันไปขอข้างนอกได้ใช่ป่ะ
1: เออไปเถอะ
0: ไปก่อนนะมะลิ
2: จ้ะ
0: ไปก่อนนะเด็ก
2: สวดมนต์กันเถอะจ้ะ
3: จ้ะ

0: ดี๋ยวข้าช่วยลูกไอ้ตองจ
1: ีจริงช่วยลูกคุณ
0: ไม่มีเวลาแล้วเอาไปก่อนเอาไปก่อนเร็ว
1: ช่วยลูกฉันก่อนจริงช่วยลูกฉันก่อน
0: เอาไปก่อนเร็ว
1: ไม่ทำไม
0: ไม่ต้องห่วงมันนี
1: ่ไม่ช่วยลูกฉันด้วยนะ
0: ไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกเอาไปก่อนเร็วเอาไปก่อนไม่ใช่ไม่ต้องห่วง
1: ช่วยลูกฉันด้วยจ้า
0: มาเลยหนีไปมาเลย

Please.

คุณตาคุณย่าคุณพ่อเวทด้วยนะทุกคน

ื่อนใหญ่จุ๊กค่ะ

0: อดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
8: ์ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
9: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับ

0: ชนะลิฟต์โทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปราตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เทพไทย
12: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
13: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
14: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
15: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
13: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
15: ลินมีอะไรเลยนะเว้ย
16: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดยี่เบคืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
17: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3 ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอตินคื

ให้ฉันช่วยนะฉันช่ว

Oh, oh, oh.

ให้พี่ฉันหน่อยนะแม่เอื้อนะ

0: มนาถผู้ยิ่งใหญ่คลานขอร้องอีบ้าอย่างกูแม่เอื้องนี่แม่เอื้องไม่ได้บ้าอย่างนั้นหรือฉลาดมากมึงรู้ตัวช้าเกินไปกูอุตส่าห์แกล้งทำเป็นอีบ้าเพื่อรอวันนี้โถลูกสาวของมึงหน้าตาหมดจดเหมือนมึงไม่มีผิดแต่ถ้ากูปล่อยให้มันโตมันก็จะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตไม่ต่างจากมึงอย่าแม่เฮืองอย่าทำไมลูกฉันเลยฉันขอร้องแม่เฮืองอย่าทำไมลูกฉันฉันขอร้องแม่เฮืองอย่าทำอะไรลูกฉันอย่าทำอะไรลูกฉันเลย
1: ร้องกูสิเผื่อว่ากูจะเห็นใจ

0: เด็กมันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเขาเลยฉันโทรหาแม
1: ่ขอร้องให้กูเห็นใจมึงเถอะนะแล้ววันที่มึงใส่ร้ายกูวันที่มึงฆ่าลูกของกูมึงเคยเห็นใจกูบ้างไหม
0: ถ้าแม่จะเกลียดจะแค้นฉันก็มาลงที่ฉันแต่อย่าทำร้ายลูกฉันเลยฉันขอร้องแม่เออฉันขอร้องฉันขอร้องแม่เออฉันขอร้อง
1: ให้กูฆ่าคนอย่างมึงเนี่ยนะก็จะง่ายเกินไป
0: กูต้องการให้มึงอยู่รับรู้ความเจ็บปวด

0: ไม่ต้องพูดมาแล้วมากับกูคุณรองคุณรองบอกได้เป็นผีป่ะใช่กูไม่ได้บ้าแล้วมึงก็ไม่ต้องถามมากกูเก็บข้าวของมาหมดแล้วรีบหนีแล้วเร็วเข้า
1: สักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: เดตและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป.จัดมาให้แล้วอย่างนึงค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ปอ๋
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องอ้องคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
0: อ
1: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ
0: อ
1: าจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
0: ์หรอคะ
1: หัวเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
0: เนาะมันง่าย
1: ทำให้ขาดวิตามินบีครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามไปมือไปเท้า
0: แปลตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
1: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามินบีก็ได้นะครับ
0: เริ่มเลยเนี่ย
1: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามินบีแล้วพูดถึงบีคอมเพล็กซ
0: ์ค่ะ
1: B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกันซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหววิตามิน B นะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำนำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามินบีมาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำลำค่าแล้ววันนี้เราเติมวิตามินบีให้ถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมย์บิลบอร์ดเจอเลยครับ
0: ยังไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป๋อบอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป๋อว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
1: ถูกต้องครับ
0: เหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
1: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
0: พี่นุ๊กจำได้
1: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่ Family Pack เลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ02-817-9925ครับ
0: แล้วถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
1: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นพบปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
0: ับ รีบโทรมาก่อน02-817-9925 02-817-9925 ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มๆเลยแล้วตรงนี้ค่ะมีคุณประโยชน์ยังไงในส่วนของตัว BSRB คะ
1: สูตรอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันงาดำนำเข้าที่อยู่ในตำรางานวิจัยตัวนี้นะครับที่รวบรวมกันสูตร5:1เป็นสูตรอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษ

0: ที่มีงาดำ5ส่วนและน้ำมันลำข้าว1ส่วนซึ่งตัวงาดำนำเข้ามีสารเซซามินเซซามอลและแกมมาโรชานอลแต่สูตรวันนี้ผมเพิ่มเติมให้ครับเพิ่มวิตามิน B ให้ถึง8ตัว
1: หมายความว่าน้องไม่ต้องไปกินแยกอย่างที่ผ่านมาต้องกินหลายๆเม็ด
0: ถ้าดูตามแคปซูลนะครับปกติน้ำมันงาดำนำเข้าจะเม็ดใสๆต
1: ั
0: วนี้เราเพิ่มวิตามิน B เข้มข้นจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองต
1: ั
0: วนี้นะครับประกอบด้วยวิตามิน8ตัวเลยนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองเลย
1: ดร.นิดนึงหนูจะบอกว่าถ้าน้องไปซื้อแยกของปีรวมแล้วมากินกับงาดำลำข้าวโอ้โหจ่ายอีกเพิ่มอีก 2-300 นะต่อเดือน
0: ต่อขวดครับวิตามิน B1 B2 B3 แต่ละตัวเนี่ยตัวละ 2-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบยุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงบางทีนั่งนานๆแขนขาชานะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามิน B จะหายเพราะนั้นทานที่ทุกวัยเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซ
1: ค์
0: รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
1: าน
0: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามิน B ได้ครับ
1: ค่ะอ่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดภาวะวิตามิน12หรือเปล่าตอนนี้สายเข้าแน่นแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณหมอดร.ป๋อจัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
0: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานที่ทุกคนในบ้านเลยนะคร
1: ับ
0: อย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซ
1: ึ่
0: งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
1: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามิน B รวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลคนนึง
0: คร
1: ับ
0: มาม้าผมเองนะครับ
1: คุณจินตนา
0: คุณจินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอตอนหม่าม้าอายุ60อยากเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนน
1: อ
0: นไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนแกเป็นคนหลงลืมพอเดินไปไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกหม่าม้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจำไม่ได้พอเดินเข้าครัวจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้อันน
1: ี
0: ้ผมรู้สึกว่าหนักละเริ่มมีปัญหาละผ
1: มเลย
0: หม่าม้าต้องทานวิตามิน B ทุกวันนะตอนนี้หม่าม้าอยู่อายุ60ขึ้นมาถึง70เนี่ยย
1: ัง
0: แข็งแรงยังทำงานอยู่นะครับยังสามารถจำได้ทำงานได้ตอนนี้ความจำดีมากเลยดูรูปเก่าๆนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆไปเที่ยวไหนเจอญาติใครไปไหนจำได้หมดเลยที่สำคัญคือตอนนี้นะครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได
1: ้
0: จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำค
1: ั
0: ญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
1: นายเนนหม่าม้าไม่พลาดแสดงว่าหม่าม้าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
0: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับหม่าม้าอายุ70แล้วผมให้ทานวันละ2แคปซูลนะคร
1: ับ
0: ผมเพราะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
1: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินปลายทางรีบโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
0: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรม
1: า
0: ต
1: ้
0: องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดไปเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามิน B ให้ครบๆนะครับ B ของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
1: ดร.น้องมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบเนี้ยนกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: จะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
0: ผมบอกแล้ววิตามิน B นะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามิน B จะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามิน B เนี่ยครับมันกลัวความร้อน
1: เอาเหร รอคะ
0: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่ในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าวตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5:1แล้วเราเติมวิตามินบี8ตัว
1: ใส่เข้าไป
0: เพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบนั่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่

0: ไม่หลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามิน B ได้เช่นกันครับ
1: ค่ะแล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดีคะดร.
0: ทานก่อนนอนมาม่าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้มาม่าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเนี่ยมาม่าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลยนะครับคือตอนนี้มาม่ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
1: ยังตัวตรงด้วยนะคุณดูสิ
0: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขมาม่าก็จำได้ครับ
1: ดร.ตอนนี้สายแน่นสุดๆแล้วแม่ๆจ๋าพ่อๆจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925ย้ำว่าวันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดแล้วจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะดร.
0: วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้ให้หมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูลจากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200
1: นั่น
0: ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร028179925เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
1: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
0: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่อ5นาทีรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา 1,199250 แคปซูลครับ
1: นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา028179925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้ 1,190 บาทวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วขอบคุณคุณป๋อมากๆยังไงโทรกันมาให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

0: และเอื้องไม่ได้บ้ามันเอาลูกข้าไปอีเอาลูกข้าไปมันเอาลูกข้าไป
1: มันไม่ได้บ้า
0: เฮ้ยเอ็งเอ๋อไปเดี๋ยวคุณพี่จะกลับมาตอนเช้าเอ็งรีบไปตามลูกข้ากับแม่เอื้องนะแล้วอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นอันขาดเข้าใจไหมอีเข้าใจไหม
1: ก็เข้าใจจ้ะ

0: นั่นเกิดอะไรขึ้นวะไอ้แดงเอ็งเห็นไหม
1: ไฟไหม้หนอขอรับ
0: เออข้ารู้อยู่ว่าไฟมันไหม
1: ้เสียงผีหรือเปล่าขอรับหลวงตา
0: ไอ้แดงไอ้เวนเอ็งอยู่กับพระกับเจ้ากลัวผีได้ยังไงวะเอาเอ็งคัดเลือดดีๆเข้าไปดูสิ
1: ขอรับ
0: แดงอ่ะดีเดี๋ยวให้หลวงตาดูที่ผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: หือ

0: มึงนี่มึงนี่อย่ามึงนี่มึงอย่าเข้าไปมึงนี่มึงนี่มึงนี่อย่ามึงน
1: ี่

0: ไหนแล้ววะไอ้เทิม
1: ใกล้จะถึงพระนครแล้วขอรับสายๆน่าจะถึงเรือนนะขอรับ
0: เร่งมือหน่อยสิวะข้าร้อนใจแม่ชมท้องแก่อยู่ด้วยนี่ที่ข้าไปถึงแม่ชมคลอดก่อนนะข้าจะลงโทษเอง
1: ขอรับเฮ้ยไอ้จันเร่งมือหน่อยเฮ้ย
2: ขอรับ
0: ไอ้เทิม
1: ขอรับ
0: เร่งเรืออีกดิพายสิวะ
1: ขอรับขอรับ
0: จะนั่งขอรับทำไม
1: ขอรับ
0: ไปช้าข้าลงโทษเองจริงด้วย
1: ขอรับ

จ้งแล้วนางอียังไม่กลับมาอีกป่านนี้ลูกแม่จะเป็นอย่างไรบ้าง

0: นะเจ้า
1: เฮ้ย
0: เครื่องอีตอนมาเจ้า

0: ชง
1: ขอรับ
0: เล่นอีกหน่อยได้ไหมวะข้ายิ่งร้อนใจอยู่ไม่ชมท้องแก่แล้วด้วย
1: ขอรับขอรับ
0: เออมีพายก็ช่วยเขาพายสิเล่นอีกไอ้เทิง
1: ขอรับไอ้กันไวหน่อยสิเฮ้ย
2: เ
3: ผักสดสดไหมจ๊ะเก็บมาจากสวนเลย
4: เจริญพรโยม
5: เดี๋ยวก็ผมไปถามแม่ค้าทางนู้นนะขอรับหลวงตา
4: โยมขอถามหน่อยนะว่าแถวนี้มีใครเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆบ้างไหมหลวงตาอยากจะขอบิณฑบาตเอาน้ำนมให้หนูมันกินหน่อย
5: เด็กที่ไหนหรือเจ้าคะ
4: เด็กกำพร้านะโยม
5: เอ้าแถวนี้มีใครคลอดลูกบ้างไหม
6: เอ้ามีบ้างมีไหมมีไหมหญิงที่คลอดลูกอ
5: ่
6: ะ
5: มีไหมมีไหมลองนึกดูสินึกดู
3: อ๋อมีเจ้าค่ะหลวงพ่อนางนวลน่ะมันอยู่ท้ายตลาดนู่นเนี่ยมันเพิ่งคลอดลูก
4: ขอบใจโยมขอบใจนะโยมนะ

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: ผมยังเป็นพี่มอส

0: เป็นองค์การ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอเคเฮอร์เบิลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
4: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
5: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: วันนี้มันยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู้เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู้ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีโทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
11: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
13: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
15: ่ลองเลยวันนี้
16: ผิวสวยไว
17: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเล
18: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
19: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
21: น้องแจมระวัง
22: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
23: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
24: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
23: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
21: 3คุณมาได
22: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
25: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
26: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: เทพไทย
7: คุณจะไปที่ไหนเจ้าตามมาเถอะนะ
27: โอปีจ้า
7: คุณเรื่องคุณเรื่องจะอะไรของมึงอีมุ้ย

กูบอกให้มึงหุบ

กอีไม่กลับมาอีกตอนนี้ลูกแม่จะเป็นอย่างไรบ้างลูกแม่ลูกแม่

0: หน้าตาช่างน่ารักน่าชังเหลือเกินเจ้าค่ะ
1: ขอบใจมากนะโยมนะโยมอาตมาอยากจะขอร้องโยมให้ช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้อีกสักคนหนึ่งมันอิ่มมื้อนี้แล้วเนี่ยพอกลับไปวัดก็ไม่รู้จะเอานมที่ไหนเลี้ยงมันนึกว่าทำบุญนะโยมนะ

0: อีฉันเองก็สงสารมันนะเจ้าค่ะแต่ว่าอีฉันเองก็มีลูกตั้ง 4-5 คนแล้วเจ้าค่ะคงจะเลี้ยงไม่ไหวดอกเจ้าค่ะ
1: เป็นไรโยม
0: อีฉันลาแล้วนะเจ้าค่ะ

0: ไอ้หนูเอ้ยเวรกรรมอะไรของเองนะพ่อแม่ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้
1: หลวงพ่อเจ้าคะ
0: มีอะไรโยม
1: เด็กกำพร้าหรือเจ้าคะ
0: ใช่โยมอาตมาเก็บได้ตอนที่ออกไปบิณฑบาตอาตมาก็เลยมาขอบิณฑบาตนำนมโยมเขา
1: หลวงพ่อเจ้าคะคืออีฉันอยากมีลูกมานานแล้วเจ้าคะแต่มีไม่ได้เสียทีวันนี้บังเอิญเดินผ่านมาเจอเด็กคนนี้เข้าคงจะเป็นบุญภาวาสนาส่งนะเจ้าคะหลวงพ่อยกเด็กคนนี้ให้อีฉันได้ไหมเจ้าคะอีฉันสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีเจ้าคะเจ้าค่ะหลวงพ่อ

0: อ้าวจับดีๆจับดีๆเออรอด้วยขอรับคุณหลวง
1: คุณพี่

จะทำอย่างไรดี

0: แม่ชมฉันกลับมาแล้วนะแม่ชมแม่ชมได้ยินฉันไหมแม่ชมฉันกลับมาแล้วนะแม่ชมแม่ชมแม่ชมได้ยินใช่ไหม
1: คุณหลวงเจ้าคะตั้งแต่เช้าคุณชมยังไม่ออกจากห้องเลยเจ้าค่ะ
0: จริงหรือ
1: เจ้าค่ะ
0: แม่ชมแม่ชมได้ยินใช่ไหมแม่ชม
2: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
6: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูก

0: หัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์ Give me more

0: จสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: เทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: อย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: แม่ชมฉันกลับมาแล้วนะแม่ชมแม่ชมเป็นไรหรือเปล่าได้ยินใช่ไหมตอบฉันด้วยไอ้ทองไอ้ทอง
2: ขอรับ
1: พังประตู
2: ขอรับ
1: เป็นไรหรือไม่ชม
3: คุณพี
1: ่ไม่ชมคลอดแล้วหรือ
3: เจ้าค่ะคุณพี่อีฉันคลอดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าค่ะอีฉันขอประทานโทษนะเจ้าค่ะคุณพี่อีฉันเพลียเลยไม่ได้ยินเสียงที่คุณพี่เรียก
1: ไม่เป็นไรไม่ชม
3: นี่เจ้าค่ะลูกเจ้าค่ะ
1: ลูกฉันเลย

0: นี่รอยแผลอะไรหรือ
1: คุณหลวงเจ้าค่ะเป็นความผิดของบ่าวเองเจ้าค่ะเมื่อคืนคุณชมทะปวดท้องกระทันหันบ่าวก็เลยลนลานทำตะเกียงล้มแล้วก็สะเก็ดไฟไปโดนคุณหนูนะเจ้าค่ะบ่าวกลับขอประทานโทษนะเจ้าค่ะบ่าวกลับขอประทานโทษเจ้าค่ะขอประทานโทษเจ้าค่ะ
0: ไม่เป็นไรอีลูกข้ากับแม่ชมปลอดภัยก็ดีแล้ว
2: เจ็บไหมลูก

ลูกเทวดาของพ่อรู้ไหมพ่อรอลูกมานานแล้ว

0: กูมีลูกแล้วเว้ย
1: ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ
0: พี่ชมเรามีลูกแล้ว

0: เทวดาของน่าชังจริง
1: จุ๊บจุ๊บค่ะอีเอ็งไปเอาเด็กที่ไหนมาให้ข้าลูกข้าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเด็กนั่นเป็นผู้ชายคุณชมเจ้าค่ะบ่าวเห็นว่าตามคุณเอื้องไม่ทันแล้วจริงๆเจ้าค่ะเราก็จวนเวลาที่คุณหลวงจะกลับมาแล้วหากคุณหลวงกลับมาแล้วรู้ว่าสูญเสียลูกไปคุณชมจะเดือดร้อนนะเจ้าค่ะบ่าวก็เลยจำใจขอเด็กกำพร้ามาให้เจ้าค่ะเด็กกำพร้าเพียงอย่างไรเองก็ไปตามลูกข้ามาให้ได้

0: ับเจ้าคุณเอื้องเจ้าเฮาจะญาติจะได้กันต่อไปดีเจ้าคุณเอื้องไปรักลูกเปิ้นมาจะอี้อ่ะคุณหลวงเปิ้นจะต้องปิ้นฟ้าเสาะหาลูกเปิ้นแน่ๆเจ้าเอามันจ้งน้ำเลยป่ะเจ้าอู้จัดเงาถ้ากูจะฆ่ามันกูฆ่ามันไปนานแล้วถ้าคุณหลวงเปิ้นตอยเจอเฮาตายแน่นะเจ้าก็อย่าให้ตามเจอสิวะมีอยู่ที่หนึ่งไม่มีวันตามเจอแน
1: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับชาวบ้านนะครับชุมชนหน้าศาลบ้านบางขุนทรายอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านนะครับเขาจะพาผมไปหาหอยเสียบที่นี่นะครับเป็นแหล่งหอยเสียบที่เยอะมากนะครับนอกจากหอยเสียบแล้วจะพาไปหาหอยแมลงภู่และลอบอวนปลาตะกับนะครับเหนื่อยแต่สนุกรับประกันแน่นอนครับ
1: ก่อนจะไปถึงจุดหาหอยเสียบก็ต้องนั่งเรือออกไปจากอ่าวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีครับบรรยากาศนั้นก็ชิลสุดๆเป็นแหล่งรวมของความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์หลากหลายชนิดโอ้โหอะไรครับนั่นเกาะอยู่บนต้นไม้ไหนไหนไหนไหนส่องหน่อยสิโอ้ยรู้แล้วครับข่าวแม่ไก่นั่นเองทั้งตัวใหญ่และก็เยอะมากโอ้โหชาวบ้านบอกว่าน่าจะมากกว่าหมื่นตัวแม่เจ้าพอพ้นร่องน้ำเรือหางยาวของเราก็พามาสัมผัสประสบการณ์แว่นเรือบนเลนโคลนเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเรือวิ่งบนเลนแล้วมันจะสนุกขนาดนี้โอ้โหแหมวิ่งแจ่มชอบว่าแต่ว่าพี่ครับช้าลงนิดก็ดีนะครับพี่แบบว่าเออมันเสียวมันเสียวจริงจริง
0: ที่นี่หอยเสียบเยอะเหรอฮะ
2: เยอะที่สุดเลยครับที่นี่เกิดเองตามธรรมชาติ
0: เกิดเองตามธรรมชาติคุณลุงคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับ
3: ชื่อสุรัต
0: น์คุณลุงสุรัตน
3: ์ลุงอูดครับ
0: ลุงอูดลุงอูดคุณลุงอูดหาได้เยอะแล้วเนี่ยนี
2: ่เนี่ยครับหน้าตาหอยเสียบดี
0: หุยอันนี้ถือว่าไม่เยอะครับ
2: ก็ประมาณ 7-8 โลได้ครับพี่อันเนี้ย
0: ที่นี่มีหอยเสียบเยอะ
2: เยอะมากครับ
0: ทำไมมันถึงเยอะพี
2: ่เป็นพื้นที่ที่แบบเขาอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ทำการประมงแบบผิดกฎหมายร้ายแรง
0: พวกโอนรุนโอนลากอะไรเงี้ยไม่เอาไม่มี
2: ใช่ครับเครื่องมือพาณิชย์ห้ามใช้ครับก็เลยยังทำข้อมูลอยู
0: ่วันหนึ่งลงได้กี่โลนะ
3: ไม่ดี10 โล 10 โล
0: ผมช่วยหาไหม
3: ลงมาสิ
2: เดี๋ยวพี่ต้องลองไปดูครับ
0: อ้าวเหรอฮะเอาลุงท้าผมก็ไปแต่อันนี้ให้ผมใช่ไหมเนี่ย
3: เอาสิ
0: อุปกรณ์ในการขีบหอยเสียบต้องใช้ยังไงบ้างครับมีกระดานและ
2: ใช่ครับอันนี้กระดานอันนี้คือถังโอ๊ครับ
0: ครับ
2: วางไปตรงนี
0: ้แล้วเราควรอยู่ตรงไหนพี่ฝั่งไหน
2: อันเนี้ยพี่นั่งได้เลยครับ
0: โอเค
2: ปอกท้าย
0: โอเค

0: มาได้ลำบากเฉพาะพี่หนุ่มนะครับทีมช่างภาพก็ทุ่มสุดตัวลุยโคลนกันสนุกสนานพี่ถามผมก่อนไหมว่าผมสนุกหรือเปล่า
1: แล้วส่วนหอยก็จะจมอยู่ในเลนประมาณสัก2ท่อนนิ้วอะครับ
2: จะเป็นท่อนิ้วนี้มันก็ไม่ลึกนะ
1: ใช่ครับจะเป็นดินก้อนแข็งๆนะคร
2: ับ
1: พอตอนเราเจอดินก็จะมีตัว
2: อ๋อสังเกตถ้าเราจับดินก้อนแข็งๆตัวจะอยู่แถวนั้น
1: ใช่ครับอาจจะมีการหนีมือเราลงไปข้างล่างบ้างเราก็ตัก
2: อันนี้มันหนีไปนี่ตัวนี
1: ้แหมได้พี่ลองเลยครับจะเจอไหมเอ่ย
2: อ๋อเจอฮะมันก็พอได้นะพี่นะ
1: ครับ
2: ปกติอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านทำมาตั้งนานแล้วถูกไหม
1: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วครับ
2: ใช่ครับและชาวบ้านเขามีข้อห้ามไหมว่าห้ามจับยังไงหรือจับได้เฉพาะ
1: ใช้เครื่องมือที่ทำการประมงผิดกฎหมายครับ
2: ส่วนมากก็จะมาแค่ถีบกระดานเลนแบบนี
1: ้ส่วนใหญ่ก็จะใช้มือใช้แรงเท่านั้นนะครับ
2: ใช้มือ
1: ใช้เครื่องทุ่นแรง
2: ใช้เครื่องทุ่นแรง
1: ใช่ครับ
2: เขาไม่เมื่อยกันหรอ
1: ก็มีบ้างครับ
2: เนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงนะพี่
1: ประมาณ6ชั่วโมงครับ1วัน
2: 6ชั่วโมงต่อวัน
1: ใช่ครับ
2: โอ้โห
0: โตให้เหนื่อยให้เมื่อยขนาดไหนถ้าเป็นเรื่องของกินพี่หนุ่มของเราสู้ตายความจริงคือกลัวไม่อิ่มใช่ไหมพี่หนุ่มสารภาพมาซะดีๆว่า
2: ส่วนมากเข้าไปทำอะไรกินเนี่ยครับเนี่ย
1: ส่วนมากก็ทำได้หลายอย่างครับหลายเมนูก็ถ้าเป็นของสดก็จะพวกผัดชาแกงส้มแกงเขียวหวานลาบลวกจิ้มได้หมดครับ
2: ทำได้หมดเลย
1: ใช่ครับส่วนถ้าว่าเราได้ไปเยอะจะเป็นแปรรูปก็เป็นพวกหอยเสียบแห้งหอยเสียบหวานอะไรประมาณนี
2: ้
0: หากันมาหลายชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วสำหรับการทำอาหารมื้อเที่ยง
3: อันนี้คุณอนุวัฒน์หาเองเหรอคะ
2: ของคุณลุง คุณอนุวัฒน์วันนี้ไม่ได้โลเลยฮะอันนี้ของคุณลุงเขาเนี่ย
0: อุ้ยโถเราก็นึกว่าฝีมือพี่หนุ่มบัดโถก่อนจะไปภารกิจต่อไปพี่หนุ่มของเราก็โชว์สกิลการไถไม้กระดานที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มคล่องแคล่ววันหนึ่งเป็นชาวบ้านที่นี่ไปซะแล้วพี่ดมโอ้โหสุดยอดไปเลยแพ้
2: ยากไปลงไป
4: ต้องทำหลอดดู
2: น้ำกันเข้าดู
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
13: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
14: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้ามันทำตัวแปลกๆว่ะ
15: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
13: นี่ไม่ได้อยู่นี่เหรอขอบฟ้า
15: ลินมีอะไรเลยนะเว้ย
16: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
17: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
18: จับมือกันยามไปตอน
17: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
19: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
20: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
19: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ่ะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
20: ก็มานามสกุลคุงบุรี
19: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ

0: เพราะว่าเราชอบรัว
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ร้านจะเข้าอยู่การตามหาปลาตะกัดไม่ได้จับไปที่ตัวเขานะครับหนามมันจะปวดถูกไหม
9: ใช่ครับ
8: ถ้าโดนแทงนี่คือบุบปวดเลยนะฮะเนี่ยปลาตะกัด
10: ภารกิจวันนี้ก็ไม่ง่ายครับเพราะปากอ่าวแบบนี้น้ำจะขุ่นแทบมองอะไรไม่เห็นต้องดำน้ำด้วยปั๊มลมลงไปตัดหอยขึ้นมาเออเอาละสิครับเออเล่นของยากอีกแล้วโอ้โห
8: เดี๋ยวกี่เดือนครับพี่เนี่ย
11: เป็นเดือนหรือ8เดือน
8: 7ถึง8เดือนเอาขึ้นได้รอบนึงปกติตอนนี้ราคามันดีไหม
11: เออดีครับ
8: โอ้ใช้ได้อยู่นะ400 420นะฮะเนี่ยทางนู้นเขาก็ดำกันทางนู้นตัวใหญ่กว่า
11: ใช่ๆ
8: เดี๋ยวเราไปดูตัวทางนู้นเขาบอกใหญ่กว่าหอยใหญ่แล้วโอเคอันนี้เป็นหอยสาวน้อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหอยสาวใหญ่นะมันยากไหมลงไปเนี่ย
11: ก็ต้องลองดูลองดำดูผมเลย
8: เอ้าหรอพี่ไม่ถ้าผมจำได้เนี่ยพี่ให้ผมเท่าไหร่เอากลับบ้านได้ไหมขอจำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเลยนะ
11: ใช่ครับโบบี้แข็งแรงหรือเปล่า
8: ช่วงนี้แข่งที่แต่แรงไม่ค่อยมี
11: ลองดูพี่มา
8: โอเคลองดำใส่ยางก่อน

จองานหินอีกแล้วพี่หนุ่มของเราเพราะหน้ากากไม่พอดีน้ำเลยเข้าไปได้แบบนี้จะทำให้สำลักน้ำได้นะครับอันตรายมากๆเอาใจช่วยเอาใจช่วยดีกว่าต้องบอกว่าภารกิจนี้ไม่ง่ายจริงๆครับเพราะน้ำขุ่นจนแทบมองอะไรไม่เห็นแถมยังต้องใช้มีดที่คมมากลงไปตัดเอาหอยแมลงภู่พลาดพลั้งโดนมือได้นะเนี่ยพี่หนุ่มพูดแล้วก็หวาดเสียวแทนจริงๆ

0: ขอแกงอยู
1: ่แกงโค
0: ตรอ่ะอันนี้คือผลพี่อันนี้เป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็นหอยสาวครับ
2: เป็นหอยเล็กตอนเนี้ย
0: อ๋อเป็นหอยสาว
1: ใช่ครับ
0: คนละที่กับเมื่อกี้ครับขอคนละที่กันอันนี้มันถึงเท่าไหร่โลถึงได้ไหม
1: 10โลได้ครับ
0: 10โลเอาไปถึง10กระสอบเอา10โลก่อนเอา10โลก่อนยากอยู่ไม่งั้นนะพี่นะข้างล่างมันมองไม่เห็นอะทำไมขนาดมันต่างกันเยอะพี
3: ่มันคนละแนวกันครับ
0: อ๋อคนละแนว
3: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ
3: หอยใหญ่ครับ
0: หอยสาวใหญ
3: ่ใช่ครับ
0: อันนี้
3: หอยสาวเล็ก
0: หอยสาวเล็กครับแล้วมันขายได้เหมือนกันไหมพี
3: ่ราคาจะต่างกันนิดหน่อยอ่ะ
0: ผ่านไหมพี
3: ่ก็ได้อยู่พอก็ราคาพี
0: ่ก็ได้อยู
4: ่ยังได้หอยเสียบแล้ว

0: อยไม่ลืมพูดแล้วแต่พี่หนุ่มกับทีมงานของเราที่มีพลังบทมหาศาลบอกว่ายังไม่พอสำหรับการทำกับข้าววันนี้ต้องลุยไปลากอวนเอาปลากันต่อครับพี่หนุ่ม กินจุต้องมีของเยอะ
1: นี่ฮะเราขับเรือมาเรื่อยๆนะครับเราจะมาเจออีกหนึ่งภารกิจของเรานั่นก็คือการตามหาปลาตะกับถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โห
1: อันนี้คือใช้วิธีการล็อบอวน
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้จับไปที่ตัวเขานะฮะเพราะว่ามันจะมีหนามมันจะปวดถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าโดนแทงนี่คือบุบปวดเลยนะฮะเนี่ยปลาตะกับเนี่ยถูกไหมฮะแต่วันนี้เราจะต้องหาปลาตัวนี้
2: ใช่ครับเพิ่งลงอวน
1: เดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการหาปลาตะกับของชาวบ้านที่นี่นะขาดลูกมือใช่ไหมพี่
2: ครับขาดลงมาเลย
1: อ๋อไม่ถามหรอกว่าเราเต็มใจไหมเอาไปก็ไปครับไป
2: ความหวังอยู่ที่พี
1: ่โอเคความหวังผมแล้วนะ
2: ใช่คร
4: ับ ไปทุกคน
0: ภารกิจหาวัตถุดิบเพื่อไปปรุงอาหารวันนี้ยังไม่จบครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับว่าพี่หนุ่มของเราจะได้ปลาสดๆมาปรุงอาหารยั่วน้ำลายเราหรือไม
1: ่อวนยาว150เมตรโอ้โหแต่เห็นตาใหญ่อยู่นะปางยังไงครับปางครับ
5: เดี๋ยวไปถึงว่าผมบอกให้โยนก็โยนกะลอน
1: โยนเราหรือโยนกะลอน
5: โยนกะลอน
1: อ๋อโยนกะลอนมันไกลเหมือนกันเนาะมันอีกเยอะด้วยว่ะ
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม่อ
8: ุ้ย
6: ใช้นี
9: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
10: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
9: สไลด์เลมอนสูตรใหม
11: ่ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
16: คู่มั่น
17: พี่ว่าคุณชาญยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
18: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
19: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง TMM 25
4: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
15: โหยากนะยากนะ
4: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
15: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยได้ยินติได้ยินติขึ้นมา
4: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
15: พี่บอกเลย
1: ไปหมดเลย
15: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
4: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
1: ไปเลย
5: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
3: ถามดีๆนะเว้ย
20: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
3: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
20: จะเอาก็ได้
3: เอา
21: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
22: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
21: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
23: ติดตามโชว์โซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่งพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: อวนยาว150เมตรโอ้โหแต่เห็นตาใหญ่อยู่นะมันไกลเหมือนกันเนาะมันอีกเยอะด้วยว่ะ
5: เอามาแล้วตัว
1: นี่ๆๆโอ้สุดยอด
5: โอ้หอยเยอะนะแม่

0: บังสอนวิธีการวางอวนปาตกับผมหน่อยวางยังไงครับบังครับ
1: เราวิ่งไปถึงเป้าหมาย
0: ครับ
1: แล้วก็โยนอวน
0: โยนอวนอวนที่ใช้เนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ยาวทั้งหมดกี่เมตรครับบัง
1: ยาวประมาณสัก150เมตร
0: อวนยาว150เมตรโอ้แต่เห็นตาใหญ่อยู่นะ
1: ครับ8เซน
0: 8เซน
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือถูกกฎหมาย
1: ถูกแน่นอน
0: แต่หาได้ทั้งปีไหม
1: ไม่ทั้งปีนะปลาตะกับเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีแค่เฉพาะหน้ามันช่วงเมษา
0: ถึง
1: สิงหากันยานี่หมด
0: อ่ะเดี๋ยวเราลองวางอวนดูครับวางยังไงครับบางครับ
1: เดี๋ยวไปถึงว่าผมบอกให้โยนก็โยนกะลอน
0: โยนเราหรือโยนกะลอน
1: โยนกะลอน
0: โยนกะลอนอ่ะโอเคอ่ะพร้อมครับ

0: าวครับพี
1: ่หลังจากที่พี่หนุ่มของเราช่วยวางอวนแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องนำอวนขึ้นมาด้วยการสาวแบบนี้แหละครับไม่ง่ายไม่มากเอาไม่น้อยแค่7ลูกเองโอ้เล่นเอาสมดแรงแต่เวลาได้ปลาก็ยิ้มออกใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: มันใกล้เหมือนกันเนาะมันอีกเยอะเลยว่ะ
2: นู่น
0: นู่นอีกต้องนู่นแบบไอ้ทุ่นขาวๆนู่นสุดไม้นู่นน่ะ
2: 7ลูก
0: 7ลูกอ่ะ
2: 7ลูกทุ่นน่ะเอามาแล้วตัว
0: นี่โอ้สุดยอดนี่รอบนี้วางอวนฮะปลากระตับเรียบเลยฮะเข้าเป็นฝูงนะพี่เนาะปกติปลากระตับพวกเนี้ยมันไปปกติปลากระตับพวกเนี้ยตะกับเนาะปกติปลาตะกับพวกนี้นะฮะเวลามันเข้าจะเข้าเป็นฝูงแบบนี้นะครับนี่ได้อาหารมื้อเที่ยงของเราแล้วครับมาพี่เราช่วยบดก่อนดูผลงานวันนี้ของเรานะครับนี่ปลาตะกับหลายตัวฮะนี่คือปลาตะกับนะครับส่วนมากที่เข้าไปทำแกงส้มอร่อยมากและอันนี้ฮะปลากดครับตัวนี้คือกำลังดีนะพี่เนาะตัวนี้กำลังดีนะครับเอาไปทำอะไรกินพี
3: ่แกงส้ม
0: แกงส้มได้ฮะเดี๋ยวลองชิมฝีมือแกงส้มของคนเพชรบุรีหน่อยว่าอร่อยขนาดไหนนะครับ
1: หลังจากหาวัตถุดิบท้องถิ่นของที่นี่ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่จะได้ลิ้มรสของสดๆจากทะเลที่ชาวบ้านช่วยกันหาแบบรักษาสมดุลธรรมชาติกันแล้วนะครับ

0: สร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเมนูของชาวบ้านที่บ้านแหลมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ขออนุญาตชิมนะครับ
1: ครับผม
0: กลิ่นหอมยั่วยวนมาก
1: เป็นไงบ้างพี
0: ่สดหวานน้ำจิ้มแซ่บ
1: อร่อยมาก
0: น้ำลายที่แตกปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้
1: อันนี้คือหอยเสียบผัดชา
0: หอยเสียบผัดชา
1: ใช
0: ่เนื้อมันหวานนะพี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมันหวานมันแบบ
1: สดคร
0: ับ มันสดมันหวานใช่ปลาตะกับผมตะเกียบเป็นส่วนของที่นี่ฮะ

0: วันนี้หนูมาเยี่ยมมาร่วมทำกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะคุณอนุวัฒน
1: ์พี่เขาก็ลุยดีครับ ก็พาไปเก็บหอยก็พี่เขาก็เป็นง่ายดีครับสอนทีเดียวก็เป็นเลยสามารถดำน้ำได้นี่ถือว่าเก่งมากครับเก
0: ่
1: งมากดำน้ำลงไปเก็บหอยแมลงภู่ได้ถีบกระดานก็สอนพี่เขาครั้งเดียวก็เป็นเลยครับคนที่อยากจะท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับก็แนะนำสถานที่ที่นี่ครับบ้านบางหูทรายหมู่ที่2ก็เป็นพื้นที่แบบออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านโดยแท้จริงเลยครับ
2: อิ่มดีครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ไม่ได้อยากให้นำเสนอแค่เพียงว่ามันมีอาหารอร่อยมีของดีๆอยู่ที่นี่อย่างเดียวนะครับ

ว่าในสิ่งอันใดที่รายการอนุรักษ์ทั่วไทยต้องการจะนำเสนอก็คือว่าชาวบ้านที่นี่เขาต้องการอนุรักษ์ในสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่นะครับก็คืออนุรักษ์เรื่องของอะไรวิถีของเขาเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าไปทุกที่มันก็เริ่มที่จะเสื่อมไปหมดแล้วแต่ที่เนี่ยเขาอนุรักษ์เอาไว้ฮะพอเราอนุรักษ์เอาไว้มันก็จะเห็นอะไรเห็นหอยตัวโตๆฮะเห็นหอยเยอะๆเห็นปลาเยอะๆมันก็ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มันอุดมสมบูรณ์มิฉะนั้นแล้วดูอนุรักษ์ทั่วไทยแล้วอนุรักษ์ธรรมชาติกันด้วยนะครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงช่องวันนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569อยู่กับคุณแจ็คศรีสุพางผมโจรชุนมาทำหน้าที่แทนคุณออฟชัยนนท์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสามารถติดตามวันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และดูสดได้ทางแอปวันดี Facebook และ YouTube ครับ
1: วันนี้เราตามกันหลายประเด็นร้อนเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อวานที่ทำเอาอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดกับโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรจู่ๆมีเด็กนักเรียนชายอายุ15ปีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างถูกพักการเรียน บุกเข้ามาที่โรงเรียนแล้วเอาปืนของพ่อที่เป็นตำรวจมาด้วยแล้วก็ยิงมาเรื่อยๆตลอดทางตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนเลยนะคะทำให้ทั้งครูทั้งนักเรียนนับร้อยชีวิตต้องหนีตายกันอนละหมานค่ะ
3: มาบลงมาบลงมาบลงครับมาบลงมาบลงเอาปืนออกมาโอเคปืนมา
4: จุด22
5: ลูกกาบอม
6: เดี๋ยวพ่อรายงานก่อน
5: โดนใครบ้าง
7: มีถามอาจารย์ถามเลยครับประกาศถามเลย
5: หนูไม่รู้ลูกเก้าลูกเก้า
8: ไม่เป็นไรนะ
7: นั่งนั่งนั่ง
8: ไม่เป็นไร
7: พี่ขอกุญแจมือ
8: มีแล้วจะไม่ทำอะไร
7: ขอกุญแจมือเดี๋ยวลูกไม่เป็นไรใจมือ
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าคุมตัวเด็กที่ก่อเหตุก็คือต้องใช้คำว่าทั้งจับทั้งปลอบในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยมีปืนเจ้าหน้าที่ก็ต้องหากุญแจมือใส่ก่อนแต่ก็ต้องบอกไม่เป็นไรลูกนะคะแล้วก็เช็คก่อนเลยว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเดชบุญเมื่อวานไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังในอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะเด็กนักเรียนชายอายุ15ปีคนนี้เรียนอยู่ม.3ถูกพักการเรียนไปประมาณ2สัปดาห์แล้วแอบเอาปืนขนาด9มมของคุณพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามายิงภายในโรงเรียนนะคะตรวจสอบเนี่ยพบปลอกกระสุนที่ป้อมรปภ.หน้าอาคารเรียนและยังมีรอยกระสุนที่ประตูห้องเรียนรถยนต์ของครูขณะที่ผู้ก่อเหตุเองยังยิงปืนขึ้นฟ้าหลายครั้งด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมร่องรอยของกระสุนปืนตามรถตามจุดต่างๆของโรงเรียนนะคะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บดีที่บนรถไม
2: ่
1: มีคนนี่นะคะประตูโรงเรียนเนี่ยปิดล็อกทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะรปภ.เองเนี่ยเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาพอผ่านประตูมาเสร็จก็เอาปืนมาลักษณะเหมือนจะจ่อยิงนะคะแต่ว่ารปภ.เนี่ย

0: บได้ทันทำให้กระสุนเฉี่ยวบริเวณคอไปนะคะนิดเดียวหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปด้านในแล้วก็เริ่มยิงปืนขึ้นฟ้าส่วนคุณครูพอได้ยินเสียงปืนก็ตั้งสติแล้วเร่งพาเด็กๆหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุก็ผลักดันให้นักเรียนไปหลบในหอประชุมจนที่สุดสามารถพานักเรียนออกจากจุดเสี่ยงได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ลักษณะว่าพาเด็กอยู่ในห้องเนาะหลบอยู่ในห้องแล้วมันจะมาเข้าทางหน้าห้องนู้นเราก็ออกหลังห้องมาหน้าห้องน้ำมันย้อนกลับมาดักทางนี้อ่ะมันไวอ่ะเด็กม.ปลายบอกว่าครูเขาดักหน้าทางนี้เราก็วิ่งย้อนกลับล้มเลยตอนที่ถือปืนมาตรงนี้ไม่เห็นครับแต่เห็นมันถือปืนมายิงอยู่แต่นู่นแล้วครับไม่คิดว่ามันจะมามุมนี
0: ้โอ้โหขอบพระคุณนะคะคือคุณครูก็เสี่ยงชีวิตนะต้องรักษาชีวิตเด็กๆทุกคนให้รอดปลอดภัยขณะที่ผู้ปกครองเมื่อวานพอทราบข่าวก็ต้องรีบเดินทางมารับลูกหลานกันคุณผู้ชมดูอะค่ะแน่นขนาดไปหมดเลยบางคนร้องไห้เลยนะคะบอกว่าเป็นห่วงลูกมากก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยโผกอดกันเลยนะคะคือเมื่อวันที่20สิงหาคมเนี่ยนักเรียนคนที่ก่อเหตุเคยส่งข้อความหาเพื่อนนะคะว่าจะมาทำแบบเนี้ยที่โรงเรียนทำให้ทางโรงเรียนตัดสินใจสั่งพักการเรียนไปแล้วก็บอกให้เด็กเนี่ยไปรักษาตัวก่อนนะคะถ้าจำได้ไม่ข่าวมาแล้วว่าโรงเรียนที่เนี่ยเคยมีขู่ใช่ไหมคะก็ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยที่ขู่ทำจริงๆนะคะคือเด็กคนเดิมกลับมาก่อเหตุค่ะ
2: เป็นห่วงสิคะลูกอยู่บนดาดฟ้าเลยค่ะโทรมาจะกระโดดลงมาเลยค่ะเลยบอกไม่ให้โดดลงมาค่ะแต่รอบแรกเหตุเกิดรอบนี้รอบที่สองแล้วค่ะรอบแรกทางโรงเรียนให้ปิดข่าวจนมาเกิดทางโรงเรียนรอบแรกบอกว่าเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่ค่ะถ้าเอาอยู่จะไม่เป็นแบบนี
3: ้ทีนี้แม่ของเด็กนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยคือมีความเครียดเพราะว่าอยู่โรงเรียนอันนี้แม่อ้างนะว่าลูกเล่าให้ฟังว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ถูกแกล้งนะครับเป็นความเครียดสะสมอีกอย่างนึงที่บ้านเองพ่อกับแม่ก็แยกทางกันแม่ก็เลยใช้คำว่าลูกเนี่ยขาดความอบอุ่นก็เลยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมากว่า4เดือนละแม่พาไปหาหมอพาไปรับยาแต่ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะไปขโมยปืนจากคุณพ่อแล้วเอามายิงที่โรงเรียนคุณแม่ก็ขอโทษสังคมแล้วก็ยอมรับว่าเลี้ยงลูกดูแลลูกได้ไม่ดีพอครับ
4: เขาเครียดหลายครั้งแล้วตอนนั้นน่ะเขาเพื่อนห้องนะจะแกล้งเขาตบหัวทุกวันเขาก็เก็บกดมาตลอดจนเขาเป็นความเครียดเลยพี่ก็เขาบอกอยากไปหาหมออยากคุยกับหมอแม่ก็พาไปจิตเวชอ่ะสามครั้งแล้วนัดอีกวันศุกร์อาทิตย์ที่4เขาก็กินยาตลอดเนี่ยกินยาเขาจะอารมณ์ดีขึ้นเขาไม่มีวี่แววนะเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้
3: ก็แสดงว่าแม่อาจจะไม่เคยเห็นสัญญาณจากลูกเลยนะครับทีนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่านักเรียนคนนี้ไปขโมยปืนของคุณพ่อที่เป็นตำรวจนะครับก็คือทุบรถเข้าไปแล้วก็ไปขโมยปืนออกมานะครับแล้วก็เอามายิงที่โรงเรียนเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับแล้วในระหว่างก่อเหตุตามหาคุณครูท่านหนึ่งด้วยซึ่งคาดว่าอาจจะเกี่ยวกับการที่คุณครูเนี่ยได้มีคำสั่งให้พักการเรียนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตำรวจคาดว่าปมก่อเหตุอาจจะเกี่ยวกับสภาพจิตใจนะครับตอนนี้ก็เลยส่งไปให้คุณหมอประเมินสภาพจิตใจอีกทีนึงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีคนเจ็บเพราะโรงเรียนเนี่ยเคยซ้อมหนีซ่อนสู้มาก่อนแล้วล่าสุดเช้านี้โรงเรียนปิดนะครับปิดวันนี้วันพฤหัสกับพรุ่งนี้วันศุกร์ปิด2วันแล้วก็ปรับการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์แทนครับ
0: ค่ะให้กำลังใจเด็กๆคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำที่กำแพงเพชรเนี่ยสังคมตั้งคำถามเลยเป็นห่วงมากกับพฤติกรรมเรียนแบบที่ทุกโรงเรียนต้องป้องกันแล้วยิ่งถ้าเราย้อนไทม์ไลน์นะคะคุณผู้ชม7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนมา3ครั้งและมี1เหตุการณ์ที่ถือเป็นสัญญาณเตือนก่อนจะเกิดเหตุล่าสุดนะคะย้อนไปนี่ค่ะไล่มาตั้งแต่11กุมภาพันธ์มีเยาวชนบุกโรงเรียนที่สงขลายิงผู้อำนวยการและนักเรียนก่อนจับตัวประกันโดยผอ.เสียชีวิตในเวลาต่อมาจากนั้น7สิงหาคมนักเรียนชายอายุ14ปีใช้ปืนยิงในโรงเรียนดังที่นนทบุรีจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจนมา20สิงหาคมนักเรียนชาย15ปีที่กำแพงเพชรก็คือคนเนี้ยนะคะส่งข้อความหาเพื่อนว่าจะมาก่อเหตุในโรงเรียนทำให้ถูกทางโรงเรียนสั่งพักการเรียนแล้วก็ให้เข้ารับการรักษาจนสุดท้ายที่ส่งสัญญาณไว้ก็มาทำจริงๆเมื่อวาน2กันยายนนะคะถือปืนเข้ามายิงในโรงเรียนหลายครั้งก่อนจะถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดต่อเนื่องมากๆเลยนะคะก็ต้องจับตาเรื่องของการป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงอาวุธปืนของเด็กๆด้วยอย่างกรณีที่โรงเรียนที่นนทบุรีก็คือปืนของคุณปู
3: ่
0: อันรอบนี้ปืนของคุณพ่อเด็กไม่ได้ไปหาปืนจากนอกบ้านนะคะปืนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเป็นของคนในครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญคือที่คุณโจพูดเลยสัญญาณเตือนที่บางทีแม้แต่คนเป็นแม่คนในครอบครัวอาจจะยังแทบสังเกตไม่เห็น
3: แล้วเรื่องนี้ต้องดูแลด้วยกันไม่ใช่ว่า

0: ที่บ้านก็จะผลักภาระให้เป็นหน้าที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเพราะว่าเด็กก็อยู่ทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนส่วนเรื่องอาวุธปืนที่คุณแจ็คพูดถึงนะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้กันต่อรวมไปถึงปัญหายาเสพติดนี่ก็มีให้รายงานทุกวันเช่นกันอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเสพทั้งกัญชาแล้วก็ดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็มีอาการมึนเมานะครับจับแฟนสาวเนี่ยเอาหัวโขกจนเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปชนกับรถชาวบ้านที่จอดไว้จนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บครับ
1: ทุกคนครับระวังนิดนึงไปเอาเฮ้ย
2: หยุด
0: เนี่ยครับรถจอดอยู่เฉยๆปรากฏมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่มาพุ่งชนเข้าอย่างแรงนะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุกับแฟนสาวตัวเองจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่อ่อนนะครับสภาพตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเนี่ยก็คือเปลือยเปล่าด้วยเพราะดื่มน้ำกระท่อมแล้วก็เสพกัญชาจนมีอาการหลอนทำร้ายแฟนสาวชาวไทยอายุ26ปีจนเสียชีวิตนะครับช่วง 2-3 ของเมื่อวานนี้นี่แหละตำรวจสภ.แม่ออนไปตรวจสอบนะครับที่รีสอร์ทปรากฏว่าเจอร่างของผู้เสียชีวิตนะครับเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็ในห้องเนี่ยก็คือเจอข้าวของกระจัดกระจายเจอสนับมือเปื้อนเลือดตกอยู่อันนึงนะครับและที่บอกว่าเสพยากับน้ำท่อมเพราะว่าไปเจอของกลางตรงนี้ในห้องพักด้วยพนักงานรีสอร์ทบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในห้องนี้เสียงร้องโหยหวนเสียงผู้หญิงด้วยแล้วค่อยๆเสียงค่อยๆหายไปแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับว่าคนถูกจับศีรษะโขกกับพื้นนะครับแล้วเพื่อนไม่ใช่ผู้ที่ไปเข้าพักเนี่ยห้องอื่นเขาก็ตกใจกับเสียงที่เกิดขึ้นก็ออกมาคุณผู้ชมนี่ภาพวงจรปิดข้างนอกคนก็เริ่มออกมาดูเหตุการณ์เพราะว่าเสียงร้องโหยหวนตอนกลางคืนมันดังมากนะครับแล้วก็เจอผู้ก่อเหตุวิ่งออกจากห้องจนต้องประสานตำรวจมาช่วยนะครับทีนี้ปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยตัวของนายเคเดนที่หนีออกไปนี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนเจ้าตัวก็บาดเจ็บไปไหนต่อไม่ได้ก็เลยต้องอายัดตัวนำส่งโรงพยาบาลนะครับก็จนถึงตอนนี้เห็นว่ายังสอบปากคำไม่ได้เพราะว่าอาการยังไม่ปกตินะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาไปก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับ
3: ค่ะเนี่ยหนุ่มก็เกิดจากเรื่องของการมีฤทธิ์ยาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการทำร้ายแฟนอีกเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะที่กาญจนบุรีมีคุณแม่ออกมาร้องขอความช่วยเหลือลูกสาวเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมแต่ว่าภาพสุดท้ายคือลูกอ่ะนั่งรถไปกับแฟนหนุ่มซึ่งมีประวัติทำร้ายร่างกายนางจันทราซึ่งเป็นแม่เนี่ยบอกว่าน้องลูกปลาอายุ33ปีหายตัวไปตั้งแต่28สิงหาคมซึ่งวันนั้นนะคะน้องบอกว่าจะไปธุระและก็ขับรถยนต์ออกไปจากวันนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะคุณแม่บอกว่าลูกสาวแชทมาหาหลานชายซึ่งก็คือลูกของคุณลูกปลาเองนะคะเธอบอกลูกว่าจะไปธุระแล้วจะกลับมาวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าเนี่ยจากข้อความแชทนี้นะคะคุณลูกปลาไม่ติดต่อกลับมาหาลูกชายอีกเหมือนกันลูกชายพยายามจะโทรกลับไปหลายสายอันเนี่ยค่ะโทรไปแต่ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยคือไม่รับสายเลยนะคะและอย่างที่บอกคุณแม่ก็กังวลว่าคุณลูกปลาจะเป็นอันตรายเพราะ4ทุ่มของวันที่28สิงหาคมคือวันที่เธอหายตัวไปคุณแม่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านญาติซึ่งญาติบอกว่าคุณลูกปลาขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วไปขึ้นรถกระบะสีขาวของแฟนหนุ่มไปนี่นะคะแฟนหนุ่มของเธอนะญาติก็ยืนยันว่าคุณลูกปลาไม่ได้บอกว่าจะไปไหนหรือไปกี่วันจากนั้นคุณแม่และลูกชายคุณลูกปลานะคะซึ่งลูกชายเนี่ยเป็นลูกติดจากสามีเก่านะก็พยายามจะติดต่อไปที่ชายเสื้อขาวที่เป็นแฟนหนุ่มของเธอแต่อีกฝ่ายปฏิเสธอ้างว่าคุณลูกปลาไม่ได้อยู่กับเขานะคะโดยยังอ้างด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้บล็อกช่องทางการติดต่อไปทำให้ครอบครัวคุณลูกปลาติดต่อไม่ได้อีกแล้วเขาบอกเขาอยู่ต่างประเทศมันก็ขัดแย้งแล้วนะคะกับภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขาก็อยู่หน้าบ้านญาติคุณลูกปลาเนี่ยค่ะแล้วเวลาตอบแชทตอนแรกเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาไม่ว่างเขาติดทำงานคุณแม่ก็หมดหนทางแล้วติดต่อลูกไม่ได้เลยเป็นห่วงลูกสาวมากๆกลัวจะเป็นอันตรายนะคะเพราะระหว่างที่ลูกสาวคบกับแฟนหนุ่มคนนี้ก็มักจะถูกทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยๆค่ะ
4: ติดต่อลูกไม่ได้เลยอ่ะ
5: ปกติเขาเป็นอย่างนี้ไหมล่ะ
4: ไม่เป็น
5: ปกติเขาจะ
4: ใช่เขาเป็นคนที่รักลูกเขามากไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็ต้องติดต่อลูกเขาลูกสาวแม่เนี่ยคือเขาเป็นตีนเป็นมือให้แม่เลย
5: เรากลัวว่ายังไงกลัวจะเป็นอันตราย
4: ใช่
5: เขาเคยมีประวัติแบบตกปีทำร้ายอะไร
4: ใช่เคยมีประวัตินานแล้วตอนนั้นก็มันก็เลิกกันไปกลับบ้านลูกแ
2: รักเองมากเลยนะป้า
3: โอ้ให้กำลังใจนะคะคือ คุณแม่ร้องไห้เลยนะคือมันหมดหนทางแล้วห่วงที่สุดไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยกลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะปลาคำพูดจากคุณแม่นะคะแล้วก็ตอนนี้แม่ก็แจ้งความที่สภ.ลาดย่าไว้แล้วนะคะตำรวจเนี่ยสืบจนไปเจอรถกระบะที่น้องลูกปลาขึ้นไปคันนี้นะคะภาพสุดท้ายที่หามาได้ตอนนี้โผล่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะแต่ก็ยังไม่เจอตัวคุณลูกปลาและแฟนหนุ่มป้ายทะเบียนก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้วยนะคะถ้าหากท่านใดพบเห็นเบาะแสรถกระบะคันนี้ล่าสุดเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยหรือว่าถ้าน้องลูกปลาดูข่าวอยู่นะถ้ายังไงติดต่อกลับไปที่ครอบครัวด้วยขอให้น้องปลอดภัยนะคะ
0: คุณแม่เองอาจจะไม่เคยบอกรักลูกแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแม่ร้องไห้เนี่ยเพราะความรักและความเป็นห่วงนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าที่อำเภออุทัยของอยุธยาเนี่ยทั้งชาวบ้านทั้งนักเรียนนักศึกษาที่เขาต้องใช้สะพานลอยตรงนี้ข้ามไปข้ามมาปรากฏว่ากลางวันอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่กลางคืนปุ๊บปรากฏว่ามืดและเปลี่ยวจนชาวบ้านเขาร้องมาว่าช่วยไปติดไฟให้มันสว่างหน่อยได้ไหมกลัวจะเกิดเหตุร้ายครับ
6: ยังมืดเหมือนเดิมสว่างไม่กี่วันเองที่เนี่ยสะพานลอยครับไม่ใช่ที่นอนต้องขออนุญาตให้ออกครับเชิญออกเนาะเชิญออกเนาะแล้วเมื่อกี้เราไปข่มขู่อะไรลูกบ้านว่าเขากลัวจังเลยอ่ะเราแจ้งผมมาเนี่ย
5: ไม่คุย
0: คิดดูว่าต้องเอาไฟฉายส่องขนาดนี
3: ้นะ
0: แล้วคนที่จำเป็นต้องข้ามถ้าเป็นผมนะผมอาจจะโหวิ่งข้างล่างแต่ก็เสี่ยงอีก
3: วิ่งข้างล่างก็เสี่ยงรถเดินข้างบนก็เสี่ยงคน
0: ใช่ไหมครับเอายังไงดีชีวิตมันต้องมีความปลอดภัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนี่ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วก็เนี่ยเอาถือไฟฉายไปส่องเลยอันเนี้ยปัญหาอยู่ที่อะไรทำไมมันไม่มีไฟสักดวงนึงงงมาก
3: บนสะพานเขาไม่มีไฟ
0: ใช่ไหมครับเปิดไฟได้นี่ไปคิดแต่ตอนนี้ไม่คิดกับค่าไฟบ้านคนแล้วนะก็มีหน่วยงานรับผิดชอบให้แล้วเรื่องของค่าไฟทางค่าไฟสาธารณะตรงนี้นะครับคือสะพานลอยข้ามถนนโรจนะหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจในตำบลชนูนะครับคุณผู้ชมแล้วคือกลายเป็นว่ากลางคืนก็มีคนแบบไปใช้เป็นที่หลับที่นอนนะครับเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นอาชญากรก่ออาชญากรรมแต่คนก็ไม่สบายใจคนก็กลัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านเขาหวั่นใจในการที่ต้องใช้สะพานลอยตรงนี้ทีเนี้ยในช่วงกลางวันอย่างที่บอกมันสว่างเห็นป่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับใครจะมาอยู่บนสะพานตอนกลางวันเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วเขาจะทําอะไรแต่กลางคืนมันคนละเรื่องกันไงทีนี้พอมันเป็นกลางวันแบบนี้ใช่มั้ยครับกลายเป็นว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นนะแล้วก็เมื่อกี้ข้างๆตอนมันมีรอยมีคล้ายๆกับเป็นรอยผนังมีช่องวงช่องโหว่นี่ๆๆดูทางซ้ายมันคือรูมันคือร่องมันคือรอยอะไรอันเนี้ยครับก็กลายเป็นว่าข้างในเนี่ยมันมีระบบสายไฟเหล่านี้คือมันเคยมีนะที่บอกว่ามืดอ่ะมันเคยมีระบบไฟฟ้าแต่สายไฟถูกลักตัดก็คือมีคนมาตัดสายไฟมีคนมาเอาไฟฟ้าไปนะครับทีนี้นักศึกษาหญิงคนนึงบอกว่าคือข้ามสะพานลอยตรงนี้เป็นประจำนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะมีคนเร่ร่อนมาอยู่บนสะพานลอยก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ช่วยแก้ไขตรงนี้กันหน่อยครับ
7: สะพานลอยนี่บ่อยไหม
8: ก็บ่อยทุกวันเลยค่ะ
7: วันรู้สึกที่เดินสะพานลอยบนนี้เรารู้สึกยังไง
8: ระแวงนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเคยเห็นของมาได
7: ้เห็นคือเห็นใคร
8: คนแบบเขาไม่มีบ้าน
7: มีคนเข้าไปอยู่ในช่องเนี้ยความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเราเจอหรือเรารู้สึกยังไง
8: กล
7: ั
8: วค่ะ
7: กลัวเลยใช่ไหมอยากถามเราอยากให้หน่วยงานหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยอยากให้ทำให้เขาทำยังไง
8: อยากให้เอาออกแล้วก็ให้มันปลอดภัยมากกว่านี้ที่มีอย่าง
0: เอาอีกสักคนหนึ่งเป็นคุณป้าในพื้นที่บอกว่าฉันมาเดินตรงนี้นี่มีไฟฉายเป็นของตัวเอง
3: ต้องถือไฟฉาย
0: ใช่ต้องมีไฟฉายเป็นของตัวเอง
3: โอ้โห
0: เป็นไงฮะตอนไม่มีแสง
3: ค่ะ
0: แล้วพอเปิดปุ๊บ
3: โอ้โห
0: แล้วมันต้องเป็นไฟฉายที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีไฟฉายที่แบบอัลตราสว่างสว่าง
3: ต้องขอรุ่นนั้นเลย
0: เออ
3: แต่ถ้ามีเหตุร้ายไฟฉายมันได้แค่ช่วยแสงสว่างนะมันช่วยป้องกันอันตรายไม่ได
0: ้แล้วก็ต้องวิ่งหนีอยู่ดีซึ่งคุณป้าแกบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนี่มาสร้างแสงสว่างที่ไม่ต้องพกไฟฉายของตัวเองเวลาข้ามสะพานลอยครับ
7: เดินสะพานลอยนี่บ่อยปะ
9: บ่อย
7: อ๋อ
9: น้องบ่อยเวลาข้ามถนนน่าตายถึงไฟฉาย
7: ทำไมอะ
9: ไฟฉายมันมืดมันน่ากลัว
7: แล้วเราอยากให้หน่วยงานช่วยเหลือแบบให้ทำอะไรในที่เราเห็นเนี่ย
9: ให้โล่งๆให้มันไม่น่ากลัวแบบนี้มันมีผู้มีคนมันเดินอย่างเงี้ยอันตราย
0: เห็นไหมมันจำเป็นต้องข้ามครับมันเลือกเวลาข้ามไม่ได้หรอกกลางวันกลางคืนทีนี้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาตรวจสอบแล้วก็อยู่ระหว่างประสานกับอำเภออุทัยนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยปรับปรุงสะพานลอยคำว่าปรับปรุงคือติดไฟฟ้านะวันไหนไฟสว่างบอกช่องวันนะครับเราจะได้ไปช่วยโหร้องยินดีว่าสะพานลอยไฟสว่างแล้ว
3: เอาวันนี้เราขออนุญาตช่วยเป็นกระบอกเสียงให้พ่อแม่พี่น้องที่อยุธยาแล้วกันแล้วก็นอกจากจุดนี้มีจุดไหนอีกไหมคะคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยงช่องวันอยู่นะสะพานลอยหรือถนนหนทางศาลารอรถตรงไหนมันมืดมันเสี่ยงบอกเราเข้ามาได้นะคะถ้ายังไม่ได้รับการแก้ปัญหาเดี๋ยวเราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้
0: เราช่วยได้น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกอ่ะบอกมาน
3: ึกถึงเรานะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าใครยังต้องใช้ยังไงระวังกลัวแม้กระทั่งแนวคนแก่บางทีตกบันไดนะมันมองไม่เห็นส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะเรื่องของ data center ถ้าหากว่ามาตั้งอยู่ในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นโกดังหรือเป็นอาคารที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลดิจิตอลแล้วมันต้องใช้น้ำใช้ไฟมหาศาลไม่พอมีน้ำมันมาเก็บเป็นแสนแสนลิตรอยู่ใจกลางกรุงในดิฉันเพิ่งขับผ่านเมื่อเช้าเมื่อก่อนขับผ่านไม่รู้นี่คือ data center เอาล่าสุดกระทรวงพลังงานสุดซอยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์หรือคุณโอเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ทางกระทรวงมีคำสั่งให้เอาเชื้อเพลิง 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่นะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานนะคะตรวจสอบ Data Center โครงการนี้อยู่ที่ย่านพระราม9นะคะแล้วก็มีนโยบายให้ระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการเก็บน้ำมันสำรองของ Data Center ไว้ก่อนเพื่อทำหลักเกณฑ์ใหม่ด้านความปลอดภัยนะคะเมื่อเช้าที่ฉันผ่านมองเข้าไปข้างในเนี่ยเงียบเหงา นะคะค่อนข้างเงียบเหงานะ เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจแล้วนะทีเนี้ยการติดตามผลมันมาจากการตรวจครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่พบว่าด้านในโครงการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ 200,000 ลิตรแล้วยังไม่มีการได้รับอนุญาตเลยต้องเอาออกจากพื้นที่ไปทั้งหมดนะคะจากการตรวจสอบล่าสุดพบผู้ประกอบการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แล้วไม่พบน้ำมันคงเหลืออยู่ในถังแต่จากการนำมาเก็บไว้ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีการมาสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องด้วยคุณโอทิติพัฒน์ไปคุยกับผู้ประกอบการและชาวบ้านนะคะซึ่งคนในพื้นที่เขาให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เขาได้กลิ่นเหมือนน้ำมันมันลอยมาจากเหมือนท่อระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตรงนี้มันก็เป็นร้านค้าร้านอาหารลูกค้ามาใช้บริการก็ได้กลิ่นรบกวนมาหลายสัปดาห์บางช่วงกลิ่นแรงด้วยค่ะจนมาเจอมันมีคราบคล้ายน้ำมันอยู่ในท่อระบายน้ำก็เริ่มกังวลนะว่าคราบที่มันตกค้างมันคือต้นเหตุของกลิ่นไหมแล้วมันจะเกิดอันตรายได้ในอนาคตหรือเปล่าอาจจะเป็นท่ออย่างเงี้ยเกิดบางคนสูบบุหรี่แล้วโยนลงไปอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ
10: สิ่งที่กังวลนะครับอย่างที่ผมบอกผมกังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนซึ่งมันทำให้เกิดการปะทุได้หรือการระเบิดได้ซึ่งอันตรายพอสมควรอันนี้ที่สิ่งที่กังวลแล้วก็กังวลเรื่องสุขภาพของชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าก็จะมีบางวันที่กลิ่นเบาลงบ้างแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักครับมันจะกลิ่นแรงเนื่องจากว่าในบ่อนะครับมันจะมีคราบน้ำมันที่เกาะ อยู่ซ้ายขวาแล้วเวลาฝนตกลงไปในท่อระบายน้ำนะครับมันก็จะล้นออกมาทำให้มาเชื่อมพลกับคราบน้ำมันที่อยู่ตามขอบบ่อโดยปกติแล้วนะครับน้ำมันดีเซลมันจะลอยอยู่ในน้ำอยู่แล้วยิ่งมันอยู่ใกล้กับด้านฝาบ่อเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหม็นขึ้นเท่านั้น
0: เนาะชาวบ้านสะท้อนมาแบบนี้
3: ค่ะแล้วช่วงนี้หน้าฝนไงกลิ่นมาเลย
0: ใช่ไหมนี่แหละคือเป็นความกังวลเพราะอยู่ในชุมชนใช่ไหมทีนี้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนี่ดูแลเรื่องของน้ำประปาก็คือการประปานครหลวงสั่งให้ชะลอการจ่ายน้ำประปาให้กับโครงการ Data Center แห่งใหม่นี้ชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะมีแผนบริหารจัดการน้ำออกมาแล้วก็ถึงแม้ว่า Data Center เนี่ยคือเป็นประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้น้ำในการระบายความร้อนนะครับเพราะว่า data center ก็คือมันมีอุปกรณ์แผงวงจรที่มันเปิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันกินความร้อนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบหล่อเย็นเดี๋ยวก็อยู่ระหว่างการเร่งศึกษารายละเอียดจะทำมาตรฐานมาตรการรองรับนะครับก็ยืนยันสำหรับชาวบ้านในชุมชนว่าไม่ต้องห่วงนะน้ำคุณมีใช้ปัจจุบันน้ำประปาในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยยังมีเพียงพอแล้วก็ใช้บริการได้ตามปกติอยู่ครับ
3: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็แต่งตั้งคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะเรียกย่อๆบอร์ด Data Center นะก็จะประชุมครั้งแรกเลยวันพรุ่งนี้เร่งทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์กฎกติกาต่างๆของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ จริงๆบอร์ดชุดนี้ต้องทำมาก่อนที่เขาจะมาสร้างนะคะ
0: ประกาศตั้งแต่ปีไอเดือนที่แล้ว
3: ใช่ไหมคะเราให้เขามาสร้างเสร็จไปตั้งหลายที่แล้วแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะรีบมาวางกฎกันแล้วนะคะรัฐบาลก็ย้ำนะสนับสนุนการลงทุนด้าน Data Center ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนและไม่กระทบต่อประชาชนหรือชุมชนโดยรอบนะคะส่วนกรณี Data Center ย่านพระราม9กระทรวงพลังงานตรวจ

0: พบการเก็บน้ำมันสำรองประมาณ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรก็ต้องได้รับอนุญาตก่อนก็สอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะประสานขอข้อมูลเพื่อดำเนินการและเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปนะคะคือตอนนี้ไม่อยากให้ทุกคนตั้งโจทย์แบบเป็นอคติกับ data center นะจริงๆถามว่ามันจำเป็นต้องมีหลายที่ก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าจะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่จริงๆเนี่ยแล้วไม่มีการสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเนี่ยอันนี้มันต้องไปตั้งอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยกับประชาชนด้วยเท่านั้นเอง
1: ไม่ได้แอนตี้แต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับไม่ใช่ว่ามาแย่งกินแย่งใช้น้ำใช้ไฟแบบเนี้ยชาวบ้านก็เดือดร้อนเราเห็นแล้วเรื่องของ data center ใช้น้ำไฟเยอะแต่ปรากฏว่าความเหลื่อมล้ำถ้าเทียบกับข่าวนี้น
0: ะ
1: ตายายปรากฏว่าอยู่กันมาไม่มีน้ำไฟใช้มาเป็น10ปีแล้วคิดดูนะเมื่อกี้เราพูด data center ใช้น้ำไฟเยอะอันเนี้ยไม่มีน้ำไฟแล้วใช้น้ำจากคลอง
0: เข็นไป
1: ใส่ภาชนะแล้วก็มาน้ำมาใช้
0: เต็มหน้าบ้านเลยไว้สำรองน้ำ
1: คนลำบากก็ลำบากคิดดูนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องไปขอข้าววัดมาช่วยประทังชีวิตที่ปทุมธานีเผื่อว่าหน่วยงานที่เห็นลงไปช่วยหน่อยนะครับคือเป็นเรื่องของ2ผัวเมียที่ปทุมแล้วอยู่ลำบากแบบเนี้ยมาเป็น10ปีนะครับสามีวัย53ลุงก็ป่วยเป็นโรคลมชักปรากฏว่าป่วยก็ป่วยนะแต่ว่าชีวิตมันต้องกินต้องใช้ต้องอยู่คำว่ากินใช้คือน้ำนะครับลุงก็สภาพแบบนี้เข็นรถไปตักน้ำจากคลองห่างจากบ้าน500เมตรไปกลับก็1กิโลพอดีนะครับส่วนภรรยาวัย56ป่วยเป็นเบาหวานตัดนิ้วเท้าไปแล้วแล้วเบาหวานขึ้นตาด้วยทั้งคู่ไม่มีอะไรได้ต้องอาศัยข้าววัดประทังชีวิตครับ
0: ค่ะ
2: เป็นอะไรเนี่ยโรคที่เป็น
3: เบาหวาน
4: แล้วตาเราเห็นชัดไหม
3: ไม่ชัดมากแต่มันไม่ค่อยบวมหรอกมันแฉะ
4: มันเห็นไหมเห็นทางดีไหมเห็นสว่างไหม
3: เห็น
2: ชัดไหม
1: ปรากฏว่าล่าสุดก็มีประธานกลุ่มจิตอาสาไปช่วยแล้วนะครับเอาโอ่งนะไปในการรองน้ำเอาโอ่งไปให้ประสานรถน้ำจากเทศบาลเมืองคลองหลวงไปช่วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานไปยังเทศบาลการประปาการไฟฟ้ามาตรวจสอบดูซิสามารถต่อน้ำต่อไฟเข้ามาช่วยเหลือได้หรือไม่นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือที่เบื้องต้นมีเข้าไปแล้วนะครับ
0: คุณผู้ชมส่วนบรรยากาศที่ Walking Street พัทยาหลังจากที่ทหารอเมริกันมากันเยอะมากเนี่ยกลับมาคึกคักเลยนะคะ
1: Welcome to Thailand
0: ก็มีการไปสำรวจแล้วก็ผู้ประกอบการเขาบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้บรรยากาศ Walking Street หรือว่าการค้าการขายเศรษฐกิจมันค่อนข้างจะเหงาแต่อันนี้มันเหมือนเป็นการมาช่วยเติมสีสันคุณผู้ชมดูคนแน่นเลยนะคะแต่ว่าอีกด้านนึงก็ต้องเข้าไปควบคุมเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องการค้าบริการอะไรก็ว่าไปนะแต่นี่เป็นบรรยากาศเมืองพัทยาชลบุรีให้ดูตั้งแต่ค่ำเลยค่ะครึกครื้นนะคุณผู้ชมนะ Walking Street พัทยาใต้นะคะก็รอต้อนรับทหารอเมริกันที่ทยอยออกมาเที่ยวเป็นกลุ่มๆเดินชมเมืองนะคะแล้วก็ไปใช้บริการตามสถานประกอบการที่พัทยาซึ่งบรรดาผู้ประกอบการเขาบอกที่ผ่านมาเศรษฐกิจค่อนข้างเงียบเหงาแล้วค่ะยอมรับเลยนักท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ลดลงการมาของกำลังพลสหรัฐเนี่ยก็เลยมองว่าอาจจะเป็นอีกแรงนะกระตุ้นการจับจ่ายการสร้างรายได้ให้กับร้านค้าให้สถานบันเทิงในพื้นที่นะคะเอาเมื่อคืนแรกเลยเนี่ยภาพรวมเหมือนกับว่าเราสังเกตเขาอะนะเหมือนเขาเดินสำรวจทหารอเมริกันเนี่ยคล้ายๆว่ามาดูก่อนนะคะทำความรู้จักแหล่งท่องเที่ยวก่อนค่ะ
5: หวังว่ารายได้จะเข้ามาที่ Walking เยอะหน่อยเพราะว่าเขาเมืองนี้คงจะไม่ใช้ตังค์อะ
6: ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเป็นไงบ้างคร
5: ับ
6: แย่เงียบ
5: เพราะว่ามันก็มีแต่พวกอินเดียเดินไม่ค่อยเที่ยวอย่างพวกอเมริกันมาอย่างน้อยก็มาใช้ตังค์ใช้จ่ายกับที่ร้านเราได้วันนี้วันแรกก็เดินสำรวจเดินก่อนเนี่ยเพราะมันที่เที่ยวเยอะด้วยแหละ
1: ที่เที่ยวเยอะ
0: ร้านเยอะไง
1: ของกินของใช้เยอะทีนี้เรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเมื่อคืนก็กลายเป็นว่าผู้ว่าก็มาผู้การก็มานะครับแล้วก็จะมีตัวแทนฝ่ายความมั่นคงของสถานทูตสหรัฐก็ไปดูตรงนี้ Walking Street ก็จะมีสาวๆ Hello อย่างงี้ให้การต้อนรับนะครับสวัสดีทักทายกันไปนะครับทีนี้เอาเป็นว่าเราก็ในฐานะหลายๆคนในพัทยาเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าฉวยโอกาสอย่าเอารัดเอาเปรียบนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่ตอนที่ทหารอเมริกันมานะทุกๆตลอดเวลานะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพัทยาด้วยครับ
7: ในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการ ไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
0: ค่ะเอาไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีแน่นอนสถานประกอบการเนี่ยเขาบอกเลยราคาปกตินะไม่ขยับไม่ปรับอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็ดูแลเต็มที่ส่วนผู้แทนสถานทูตสหรัฐบอกว่าขอบคุณฝ่ายไทยค่ะที่มีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างดีกำชับฝั่งเขากำลังพลทุกนายเหมือนกันต้องเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนท่าเรือแหลมฉบังก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะบูรณาการกำลังหลายหน่วยงานเพิ่มความถี่ตรวจตราดูแลพื้นที่โดยรอบเป็นพิเศษส่วนประชาชนที่ต้องการชมกองเรือไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงกับเรือได้นะคะเพราะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามมันเป็นมาตรการความปลอดภัยนะแล้วก็ไม่กระทบกับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่อันนี้ก็แยกกันไปนะคะกองทัพเรือสหรัฐก็จะอยู่ถึงไทยจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการจัดการกับเรื่องการทุจริตสอบที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆต้องให้เสร็จตั้งแต่ภายใน31ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องมีการเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ได้มาโดยการทุจริตเนี่ยนะครับล่าสุดคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าคนที่สอบได้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่เขามาได้ด้วยความสามารถนะครับแล้วก็สอบเข้ามาโดยสุจริตแล้วก็บรรจุไปแล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยสุจริตเหมือนกันแต่รอเรียกที่จะเข้ามาบรรจุนะครับสองกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษต้องให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็แนวทางก็คือเสนอให้กกลางเนี่ยพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นครับ
8: ซึ่งแนวทางที่เราจะจัดการกับเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีการเสนอให้กกลางพิจารณานะครับในการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มีการถ่ายโอนย้ายถ่ายโอนเนี่ยได้เร็วขึ้นเมื่อเราทราบตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดแล้วเราก็จะมีการเรียกของผู้ที่รอใช้บัญชีอยู่นะครับเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างในเรื่องของการบริหารบัญชีการบรรจุก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน
1: ส่วนเรื่องของความคืบหน้าในการดำเนินคดีก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับกับ 5,925 คนแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยได้แจ้งความกรณีผู้รับจ้างจัดสอบชะลอการจ่ายค่าจ้างจัดสอบงวดสุดท้าย30กว่าล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยววางแผนเรียกเงินเดือนสิทธิประโยชน์จากผู้ที่บรรจุไปแล้วและถูกเพิกถอนตำแหน่งด้วยครับ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อคืนแดงใบเล่เข้มข้นมากๆเลยนะคะและสำหรับคืนนี้จะเป็น EP สุดท้ายสำหรับแดงใบเล่แล้วนะคะที่จะต้องมาติดตามว่าบทสรุปของชีวิตที่ต้องผ่านทั้งความรักความผูกพันความสูญเสียและการตัดสินใจที่ไม่มีทางเลือกง่ายๆจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะบางชีวิตเราอาจจดจำเขาในฐานะตำนานนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นชื่อของแดงใบเล่ที่คนพูดถึงทั้งที่เขาก็เป็นเพียงลูกชายคนนึงเป็นคนรักของใครบางคนและเป็นเพื่อนของใครอีกหลายคนแต่ตลอด8ตอนก็ได้เห็นเบื้องหลังของแดงใบเล่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของนักเลงแต่มันคือเรื่องของคนคนหนึ่งที่พยายามใช้ชีวิตท่ามกลางโลกที่บีบให้เขาต้องเลือกและทุกการเลือกก็มีบางอย่างที่ต้องแลกและคืนนี้ค่ะไปดูบทสรุปของแดงแม่ปุ๊และวัลภาว่าสุดท้ายแล้วความรักความผูกพันและเส้นทางชีวิตของพวกเขาจะพาไปถึงปลายทางแบบไหนพลาดไม่ได้กับแดงใบเล่ตอนจบคืนนี้ทางช่องวัน31นะคะและรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้า AASพลาดไม่ได้นะคะกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ย้ำพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครได้เลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างประวัติศาสตร์วันนี้มาหาถึงทำเนียบแล้วยังไงมาทั้งทีงานนี้นายกต้องยังไงฮะเป็นริบเบอโร่เซตหรือจะตบดี
0: วันก่อนเนี่ยเห็นทำแต่ไม่มีลูกไงวันนี้เจอนักกีฬาด้วยนะ
1: ระวังเดี๋ยวตบลูกกลับมาน่ารักดีเดี๋ยวอุ้ยเอาละน่าจะไปเล่นวอลเลย์บอลเลยนะ
0: เดี๋ยวกลับมาดูดีไหมคะ
1: เดี๋ยวกลับมาดูครับ
0: ค่ะ
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: แอร์ไมเดีย AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อ่ะ าหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนOriginal 300 milliliters like the soy like the soy original number one brand Thailand like the soy อร่อยคุ้มค่า it's real
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
13: Peptide มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
15: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
17: เก่าเหรอ
18: ไม่เก่าซาดินครับ
17: เปิดซะดีมั้ย
18: มาดิ
19: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
21: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
22: ค่าชีว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงมีฟังก์ชันไฮสปีดที่สามารถเพิ่มความแรงและปั่นเร็วเป็น2เท่าด้วยพลังมอเตอร์ 1,000 วัตต์และชุดใบมีดพกแฉกทำจากสเตนเลสสตีลพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้และระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดสุดคุ้มคาชิว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-817-9925คาชิว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงใช้งานง่ายดีไซน์สวยพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้ด้วยระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดทำความสะอาดง่ายถูกใจคุณแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความเร็วในการรังสรรค์เมนูปั่นคุ้มคาชิว่าเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
23: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
24: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
25: ใหม่ดี
2: มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
3: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
4: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: าเป่าคอซานจินซีกว่า

0: เทียบด้วยนะคึกคักมากๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำให้คนไทยมีความสุขภาคภูมิใจกันทั้งประเทศจากนั้นชมพู่พรพันธ์กับตันทีมนะคะก็เป็นตัวแทนมอบวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นของน้องๆนักกีฬาให้กับนายกเป็นที่ระลึกด้วยเอาไหนๆมอบลูกวอลเลย์ให้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการซ้อมกันเบาๆในทำเนียบแบบนี้กับชมพู่ด้วยเลยค่ะ
1: เนี่ยขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ
0: ได้อันเดอร์ได้เซตแบบเบาๆนะคะแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ8ล้าน4แสนบาทให้นักกีฬาแล้วก็มอบให้ผู้ฝึกสอนอีก8แสน4หมื่นบาทให้กับโค้ชออสด้วยแล้วเดี๋ยวคืนนี้น้องๆเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วนะคะเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันเอเชียนเกม2026นะคะก็จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกลับมาฝากให้ได้เป็นสมัยแรกและแน่นอนเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ช่องวัน31ของเราถ่ายทอดสดให้ชมด้วยค่ะ
2: ครับเอาพาไปที่กสทช.วันนี้จะมีการประชุมช่วงบ่ายนะครับแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: ามันก็ยังคงฝุ่นตลบอยู่นะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งให้รับคำร้องคำอุทธรณ์ของคุณหมอสรณะมาให้ศาลพิจารณาเกี่ยวกับการยื่นขอเพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหากสทช.ก่อนหน้านี้นะครับคือคณะกรรมการสรรหาเนี่ยวินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะที่ไปเป็นแพทย์รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงก่อนหน้านั้นน่ะหลังจากที่ได้รับเลือกเป็นกสทช.แล้วเนี่ยถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งซึ่งเป็นผลตามกฎหมายกลายเป็นว่าคำวินิจฉัยเนี้ยมันก็สร้างปัญหาเกิดขึ้นและทำให้คุณหมอเองนะครับก็เลยยื่นคำร้องไปที่ศาลปกครองปรากฏว่าในชั้นศาลปกครองกลางเนี่ยศาลยกคำร้องแต่ว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับบอกว่าคุณหมอก็เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในการยื่นคำร้องนี้นะครับคำอุทธรณ์ไปแล้วก็อีกมุมนึงอาจารย์พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.นะครับบอกว่าเมื่อวานคำสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เห็นสถานะชัดเจนมากขึ้นโดยคำวินิจฉัยที่มีผลให้คุณหมอสรณะพ้นตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จับตาดูว่าการประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนี้มีผลกับคนดูคุณผู้ชมด้วยนะการที่กสทช.ไม่สามารถประชุมบอร์ดมาได้หลายๆครั้งแล้วเนี่ยวาระงานต่างๆที่ค้างโดยเฉพาะการดูแลผู้บริโภคหรือที่เกี่ยวข้องกับคนดูคนไทยทั่วประเทศมันก็ไปไหนต่อไม่ได้เพราะว่าองค์ประชุมก็คือบอร์ดกสทช.เนี่ยเข้าประชุมไม่ครบก็ต้องล้มการประชุมไป
0: มันก็กลายเป็นภาวะสุญญากาศของจริงๆคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามบ่ายนี้กันด้วยนะคุณผู้ชมสลับอารมณ์กันหน่อยนะคะมากันที่ข่าวดีโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะสมาคมรับสร้างบ้านได้มีการประกาศจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026ค่ะ
3: สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026ที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านซึ่งภายในงานแถลงข่าวนายอนันต์กรอมรวาทีนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้ร่วมพูดคุยวิเคราะห์พฤติกรรมการสร้างบ้านของผู้บริโภคยุคใหม่พร้อมเปิดแผนขับเคลื่อนตลาดในช่วงครึ่งปีหลังและเดินหน้าจัดกิจกรรมของสมาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและกระตุ้นการตัดสินใจสร้างบ้านอีกด้วย
4: ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยตลาดรับสร้างบ้านจะขึ้นหรือลงไม่เกิน 10% แล้วก็ในสิ้นปีนี้เราคาดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง 8% แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสมาชิกยังตรึงราคาสร้างบ้านอยู่เพราะว่าในเรื่องของต้นทุนวัสดุตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วผู้บริโภคเห็นเป็นจังหวะและเห็นเป็นโอกาสที่จะสร้างบ้านในราคาเดิมได้ก็คิดว่าตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยสามารถเติบโตได้
3: สำหรับใครที่มีแพลนสร้างบ้านสามารถมาร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026กันได้ในวันที่16ถึง20กันยายนนี้ที่ Impact Hall 8เมืองทองธานี
2: วันนี้ช่วงรอบวันอย่าไปไหนนะรอติดตามกันเพราะว่าลูกทุ่งสาวเสียงหวานแป้งร่ำศิวนารีกับซิงเกิลใหม่ณเมตตาและที่สำคัญแฟนดอมคาแรคเตอร์ระดับท็อปสตาร์จาก GMMTV คุณผู้ชมโฮก้าซังเพิ่มพูนวิเบิ้มลูน่าเอนี่เดี๋ยวนี้จะมารับรองชุลมุนวุ่นวายแน่นอนแป๊บเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ
5: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2 ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่

0: ไดอะบิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิร์มคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของเจมินายในเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ต
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: หมิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มี
4: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
5: งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ไอ้แม่ครับ
6: Formos Omega 369
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดน
10: ที่หมองเพราะยังไม่โดน
11: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตราย
15: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
17: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
19: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
18: โอเคเฮอร์เบิล Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
0: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
4: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม่
4: ใช้นี
1: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
1: สันไลเลมอนสูตรใหม
13: ่ Give me more

0: เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
1: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
0: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
0: ่ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
2: ์นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
5: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
6: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
7: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
5: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอหอฟ้า
7: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
8: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของ Gemini ใน Gemini Art Venture Concert การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
2: รอบวันมาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ
3: ค
2: ุณต้องแจ็คนะคะโอ้โหวันนี้สตูดิโอของเราคือเต็มไปด้วยความสดใส
3: ถูกต้อง
2: เป็นแก๊งซุปตาหลานๆค่ะวันนี้อุ่นตาอุ่นยายนะคะเต็มสตูดิโอไปหมดเลยแก๊งหลานๆจากจีเอ็มทีวีคือน้องๆอ่ะฮอตมากจริงๆงานแน่นมากนะคะอีเวนต์แฟนมีตงานรีวิวมีหมดนะคะแล้วที่สำคัญแม้กระทั่งซิงเกิลเพลงประจำแก๊งเนี่ยยอดวิวเขาหลักล้านเลยนะใช่ไหมยังไม่หมดอีกล่าสุดจ้ะมีเปิดคาเฟ่ที่ตึกแกรมมี่ของเราแฟนๆตอนนี้เขาจองคิวยาวไปถึงปลายปีกันแล้วนะ
4: ใช่
2: คือวุ้ยแล้วเราผ่านตรงใต้ตึกประจำมาเราจะเห็นเลยว่าคนเยอะมาก
5: คุณจองไม่มีสิทธิ์นะจ๊ะ
3: คุณจองแวะไปดูมาแล้ว
5: ต้องมีดวงด้วยนะถึงจะได้เข้าไปได
2: ้เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาฮอตขนาดไหนวันนี้ก็เลยเชิญมาพูดคุยกันต้อนรับกันเลยนะจ๊ะพอกาสังเพิ่มพูนลูน่าและเอนี
3: ่
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะอาโจ
2: อาโจหรออ
7: าเดีย
2: วเฮ้ยอาเดียวแล้วใครอีกอาแจ็คด้วย
3: แม่แจ็ค
2: เดี๋ยวเราให้ทุกๆคนแนะนำตัวกันหน่อยลูกว่าเป็นลูกของใคร
7: งั้นฟังคนแรกแล้ว
2: ครับผม
7: ชื่อพ่อก้าตังค่ะลูกป๊าป๊าเกลังพ่อพานิวทิติภูมิค่ะ
2: เย้อะต่อเลย
8: สวัสดีครับเพิ่มพูนครับเป็นลูกของท่านปอนกับพ่อภูวินค่ะพ่อภูวินท่านปอนวันนี้หนูได้ออกทีวีด้วย
2: ทีวีแล้วเหรอเออทีวีอยู่ฝั่งนี้เออ
3: หมุนตัวโชว์หมุนตัวโชว์
2: หมุนตัวต่อเลยลูก
9: กราบสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนะคะลูน่าเองจ้าลูกติ๊บกัลจาค่ะ
2: เออนี่แม่ๆนะคะอ่ะสุดท้ายเอนี่จ้า
10: สวัสดีค่ะเอนี่เองเป็นลูกของมิมิทัชชันกินยามกับนีนี่
3: ต้องมีท่านี้ต้องมีท่านี้
2: ท่านี้นี่นี่ชอเย็นล้อชอเย็นล้อเออนะคะคือต้องบอกว่าหลานๆแต่ละคนเขามีความสามารถประจำตัวเออเราจะไล่ทีละคนกันเลยดีไหม
5: เอาเลยอยาก
2: โฟก้าก่อนเน
3: า
2: ะ
3: เพราะโฟก้าสั่งเคยมาโชว์กันแล้วหลายท
2: ีใช่เพราะฉะนั้นวันนี้โฟก้าสั่งโชว์บีบอยให้เราดูได้ไหมครับ
7: ได้เลยค่ะเป็นอาเบียว
2: เออ มา
7: เอาแบบไหน
8: ที่
7: เ
8: พื่อนที
7: ่เอาที่พ่อสอนฟังมาเลยใช่ไหม
3: ลูกที่พ่อสอน
5: เลยครับ
2: อันนี้มีบอลเนาะ
3: โอ้ย
8: เก่งมาก
2: ยอดทำเสียงเองด้วยนะเย้ทำเสียงเองด้วยความสามารถหนูเยอะมากนี่ล่าสุดเห็นมีคนให้จุ๊บปลาดาวให้ดูด้วยแอบไปดูมาน่ารักมากเลยขอดูหน่อยได้ป่ะเ
3: ออจุ๊บดาวจุ๊บดาว
2: น่ารักมากจุ๊บดาวจุ๊บดาวนะคะสกิลนี่เยอะมากมาที่เพิ่มพูนกันบ้าง
3: จ้า
5: พ
3: ี
5: ่เพิ่มว่าไงล่ะ
2: พี่เพิ่มเขาร้องโอเปร่าเก่ง
5: จริงป่ะ
2: จริงร้องโอเปร่าได้เลย
5: ต้องให้โชว์แล้วนะ
2: ใช่เพราะพ่อเขา
8: หวังนะคร
5: ับ อะไรนะ
8: อย่าคาดหวังนะคะ
2: ไหนร้องโอเปร่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพิ่มพูน
8: อันนี้ท่านปอนสอนมาค่ะ
3: ท่านปอนสอน
8: หนึ่งช่างช่ำรามูเลสูอาลาจูโกอาลาจุกรู
9: จังเลยผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับเก่งจัง
2: ชอบเขาชอบอุ๊ยแต่พี่เคยได้ยินเพลงนี้มาร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมไหนได้ไหม
5: เธอว่าไป
2: เด็กเอ้ยเด็กดีแต่ขอเป็นโอเปร่า
8: ได้เลยครับ
2: มา
8: เพื่อนเพื่อนร้องพร้อมกัน
2: เพื่อนมา
3: ให้เพื่อนช่วยเหรอ
7: เด็กเอ้ย
8: เด็กดีต้องมีหน้าที่สิอย่างด้วยกันวู้วู้เอ้าเอ้าเอ้าน้องรักครับทำเดี๋ยวมันจู้
5: ยังไงนะ
3: น้องยังเล็กน้อง
5: ยังไงนะพี่เพิ่ม
8: หนูบอกแล้วว่าอย่าคาดหวัง
2: โอเคแต่เมื่อกี้ลูกคอดีมากเด็กเอ้ยเขาแบบเอ้ย
3: ได้ไหมได้ไหม
5: ชั้น
2: ได้ได้ได้อันนี้คือให้คะแนนเต็มเออเด็กเอ้ยอะไรนะเด็กอะไรนะ
8: เด็กเอ้ย
5: เด็กมากลูกคอสิบชั้น
8: ท
5: ำเนี่ย
8: พี่เจ๋งพี่เดียพี่จู
2: เออเห็นไหมน่ารัก
3: ต้องจะบ่น
2: เรียกชื่อเราเป็นโอเปร่าได้ด้วยนี่แต่อีกคนนึงลูน่าเขาอะไรอ่ะลูกเออลูน่าเขาก็ร้องเพลงเพราะนะใช่ลูน่าเขาก็ชอบโดยเฉพาะแบบการร้องเพลงเสียงเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆลูน่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมลูก
5: ลูน่า
8: ได้เลยค่ะวอนไหววอนรัตนาศิรการวัฒนาสาการะกุลแก้วประมาณนี้ค่ะประมาณนี้
5: ประมาณนี้ประมาณนี
3: ้มันคือเพลงอะไรอะลูก
2: เพลงอะไร
3: ลูกนะคะเพลงอะไรคะ
8: อะไรนะ
2: เพลงอะไรลูก
8: เพลงอะไรอะ
5: เพลงอะไรอะ
8: ก็ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรแต่ว่าตีปราชาสอนมา
2: เขาสอนมาแล้วที่สำคัญลูน่าเนี่ยชอบฟังเพลงยุค90นะคะจริงเขาร้องเพลงพี่ใหม่เจริญปุระได
5: ้ร่วมสมัยกันสินะ
2: ใช่ลูน่าร้องเพลงพี่ใหม่เจริญปุระที่หนูชอบได้ไหม
8: เพลงอะไรดีอ่ะ
2: เออใช่ป่ะหนูเคยร้องนี่
8: เออว่าจากใดก็เพลงหัวใจอย่างเธอ
3: เออ
8: ที่เพลออยากดึกว่าเธออยู่ในฝัน
3: เออ
5: ประมาณ
3: เขาก็เป็นสายร็อกเหรอ
2: แล้วโปรก้าสั่งคือมันมากนะ
5: ไม่ว่าจะเพลงไหนมานะ
2: เออ
5: สั่งเรานี่แบบเต็มที่เลย
3: จริงจริงเพลงนี้เด็กทั้ง4ยังไม่เกิดเลยนะตอนนั้น
2: ยังไม่เกิดเลยแต่ร้องได้เออฟังเพลงยุค90นะคะอะเอนี่บ้างเอนี
5: ่
2: เออเอนี่เอนี่ความสามารถของหนูคือเต้นโชว์ทุเรียนปั่นเออ
10: แต่ว่ามีเพลงด้วยนะ
5: เอาเอาม
2: ามาเพลงอะไรคะ
5: เพลงอะไรปรึกษากัน
2: โอเค
3: เขาสอนให้เขาเตรียมให้เขาเตรียมนิดนึงเออ
8: เอายาวเอายาวหนึ่งสองสามทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่น
7: ทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่น
8: ทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่นทุเรียนปั่น
2: คืออิ่มใจมากอันนี้เป็นความสามารถของน้องแต่ละคนใช่ไหมคะแต่หลานๆเองเนี่ยเขามีซิงเกิลประจำแก๊งด้วยนะเออซิงเกิลของเขาชื่อเพลงว่า Happy Family
5: ครับ
2: อันนี้คือกระแสดีมากยอดวิวคือหลักล้านเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้หลานๆทุกคนโชว์สเต็ปเพลงนี้ให้ดูหน่อยหลานๆพร้อมไหมจ๊ะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
2: โอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเพลงหน่อยค่ะ

0: คุณยายอยากฟังจนจบแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะ
1: เต้นแบบเต้นต่อด้วย
0: คือน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราขอตัวแทนเป็นโฟกัสซังแล้วกันเนาะนะคะโฟกัสฝากเพลงนี้หน่อยค่ะเราจะเข้าไปดูเต็มๆได้ที่ไหน
2: อ้าวฮะเป็นไรจ๊ะเจเจจ๋าเป็นไงกับเจเจแล้วทุกคนสามารถไปฟังแฮปปี้ฟาร์มาเลยในช่องGMM TVและคอในช่อง YouTube ได้เลยค่ะ
3: ที่GMM TV Record นะ
0: ใช่นะคะใน YouTube ได้เลยแล้วล่าสุดคือหลานๆมีคาเฟ่อย่างที่เราบอกไปนะคะนั่นก็คือเจมเฮาส์อยู่ชั้น2ของตึกแกรมมี่ความพิเศษของคาเฟ่มีอะไรบ้างอาเด็กๆคนอื่นบ้างอ่ะเพิ่มพูน
4: ครับอยากจะฝากเจมเฮาส์ครับเป็นคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์บวกกับตัวตนของพวกเราลงไปนี้นั้นครับไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเค้กต่างๆครับผม
0: นี
4: ่ลูกก้าค่ะ
0: ลูกก้าลูกก้ามีอะไร
1: ฝากไหมฝากอะไรบ้างไหมครับ
0: อะไรนะลูน่า
5: โดยเค้ก
1: อะไรนะ
6: ใช่ๆๆแล้วก็ที่สัมภาษณ์นะคะทุกเมนูโทษทีโทษทีทุกเมนูนะคะรังสรรค์โดยอาฟีเบอร์ของเชฟพลอย
1: ให้ดูให้ไปดู
6: ทั้งเชฟไทยแลนด์เลยนะคะ
5: ว้า
6: วแล้วก็แล้วก็เชี่ยวขัดคูสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีธรรมชาติ

0: มชาติ
1: จิจ้า
2: โอ้โหดีมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอ่ะเอนี่จ๋าแล้วเราจองได้ที่ไหนบ้าง
1: สำหรับใครที่อยากจะไปกินเค้กอร่อยอร่อยจองได้ตรงนี้ตรงนี
3: ้เออนี่ขึ้นหน้าจอง
2: นะคะ gmmhouse.comนะคะเข้าไปจองในนี้ได้เลยเจมเฮาส์นะแล้วของในคาเฟ่ก็คือน่ารักหมดเลยเวลาใครมานี่คือโอ้โหถ่ายรูปกลับไปฉ่ำ
3: เลือกไม่ถูกอ่ะต้องทุกชิ้นเลย
4: คือพี่ว่าตอนนี้ถ้าใครมีแพลนนะคือปลายปีแล้วนะ
2: ค่ะ
4: รีบจองเลยค่ะนี่เลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ เพราะว่าแบบโอ้โหตอนนี้เต็มยาวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่ารักอิ่มอกอิ่มใจมากๆนะคะขอบคุณมากๆพอการสั่งเพิ่มพูนลูน่าเอนนี่
4: ขอบคุณค่ะ
5: ขึ้นอาเกลไม่จากละคุณอาเดียด้วยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะน่ารักมากน่ารักมากเป็นไงอิ่มมากแต่ยังไม่หมดนะคะอิ่มยังไม่พอเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญ
4: จ้ะ
2: ขนาดแขกของเรายังยืนยิ้มเลยอ่ะเห็นไหมคืออิ่มอกอิ่มใจจริงๆแขกของเราวันนี้นะคะคือแป้งร่ำศิวนาลีล่าสุดนี่คือเขามีเพลงใหม่ที่ชื่อว่าณเมตตาอันนี้จริงๆเป็นภาคต่อจากเพลงก่อนเลยนะคะเพราะว่าคือเรียกได้ว่าเขาคือสายมูตัวแม่เหมือนกันนะเขาเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยเขารอดมาได้เพราะการมูเออเรื่องราวคือน่าสนใจมากแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเขาฟังเพลงนี้กันก่อนณเมตตาค่ะ

0: ้นนี่ก็คือดูเป็นการมูมาเลยตามสไตล์แป้งร่ำเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต่อจากเพลงที่แล้วด้วยเพราะเพลงที่แล้วคือต้องมนตราแล้วก็กระแสดีมากมีคนเล่นใน TikTok แบบ 2-3 แสนคนเลยอะไรเงี้ยค่ะก
0: ็
1: เลยแบบ
0: ใ
1: ช่ก็เลยเอาใจแฟนคลับนิดนึง
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความเชื่อเรื่องการมูเพราะว่าแป้งร่ำเคยเจอเหตุการณ์เฉียดตายถูกป่ะเลยทำให้เชื่อว่าเฮ้ยเป็นเพราะการมูนี่แหละที่ทำให้ฉันรอดมาได้เหตุการณ์คืออะไรคะ
1: ตอนนั้นหนูอายุประมาณ7-8 ขวบค่ะแล้วก็

0: ู่ข้างล่างกับคุณพ่อคุณแม่อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีน้องชายด้วยแล้วทีนี้เหมือนแบบมีโจรยิงเข้ามาในบ้านแล้วบ้านเราเป็นกระจกอะค่ะเขายิงเป็นฟันปลาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งสิบสองนัด
1: โอ้สิบสอง
0: ใช่ค่ะแต่ว่ารอดเพราะว่าคุณแม่บอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงยังปกปักรักษาครอบครัวเราอยู่ขอให้ผ่านรอดพ้นไปให้ได้แล้วก็รอดค่ะแต่ว่าตอนนี้คนร้ายก็ถูกดำเนินคดีแล้วค่ะใช่แต
2: ่ว่ามันไม่น่าศักดิ์สิทธิ์ด้วย
0: ใช่ค่ะมันไม่น่าเชื่อว่าหนูจะรอดมาได้เพราะว่าหนูจำได้ว่าลูกปืนคือเฉี่ยวหนูอย่างเงี้ยฟึบอย่างเงี้ยเลยค่ะใช
1: ่รอดมาได้เพราะตอนนั้นก็เชื่อว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณแม่ด้วยเนี่ยแหละใช่ไหมคะก็เลยเชื่ออย่างเต็มที่จนออกมาเป็นเพลงนี้และใน MV นะพระเอก MV นี่คือไม่ต้องมูนะจ๊ะเห็นบอกแป้งรำจิ้มมาเองเลย
0: เพราะว่าตอนแรกก็ทีมงานพี่ๆเขาก็มีให้เลือกว่าแบบจะเอาใครดีแต่ว่าด้วยตัวเพลงคือหนูรู้สึกว่าพี่ก้องวิทยาเนี่ยเหมาะสุด
2: ต้องคน
0: ว่าใช่เพราะว่าเนตรคมก็คือพี่ก้องอกผายหุ่นล่ำเอยใดผิวพรรณดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงกับเนื้อเพลงเลย
0: ใช่ตรงกับเนื้อเพลงเลยค่ะแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าเราเคยเจอพี่เขาตามงานแบบของช่องวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปร้องเพลงทำกิจกรรมและทีนี้ก็แบบเห็นผ่านๆแต่ไม่เคยร่วมงานกันพอร่วมงานก็มีแบบเขินๆเกรงๆบ้างว่าพี่เขาก็หล่อเน
1: า
0: ะ
1: แล้วพี่เขาก็เขินเพราะเขาหูแดงมากเลย
2: ใช่ไหมเราทางเรานี่ต้องมีไปรูปไปอะไรยังไง
0: ม
2: ี
0: จะจุ๊บกันเลยค่ะมันเหมือนแบบจะต้องแบบไปเอาจมูกชนกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้หนูก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีนะให้เหมือนแบบเหมือนละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำการแบบชวนพี่เขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่เขาถามว่าตอนนี้ถ่ายละครเรื่องอะไรบ้างอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยแบบว่าทำให้งานผ่านพ้นไปด้วยดี
1: นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปสามารถดูฉากที่กำลังจะจุ๊บกันได้ที่ไหนคะ
0: ค่ะก็สามารถเข้าไปดูฉากได้ที่ YouTube Gammy Go Official และทุกๆช่องทางค่ะ
1: นี่ MV ณเมตตานะคะนี่เห็นไหมหล่อสวยกันทั้งคู่เลยวันนี้ขอบคุณแป้งรำมากๆกับณเมตตานะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรายังมีแก๊งแดงใบเล่รออยู่แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องราวดีๆรอเราอยู่เช่นกันไปติดตามค่ะ
3: สวัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
3: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
4: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
3: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ50ถึง70ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามา ได้เลยค่ะย้ำนะคะ022065526ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
3: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
4: 2ต่อเลยค่ะ
3: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆ
4: สำหรับพี่ๆอายุที่50-70ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
3: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราเอาไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
4: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
3: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
4: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022065526ค่ะ
3: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: ซื้อเพิ่มมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
4: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
3: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือเฮ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
4: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
3: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อ่ะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
4: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50-70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022065526ค่ะ
3: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
4: หลากหลายมากเพราะว่า ครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงินเก็บไว้เอา

0: เก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไรเอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
0: คะ
1: เน้นอีกครั้งนึง
0: ค่ะ
1: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อยซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
1: คะ
0: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์022065526ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022065526มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่อ้อยตัดสินใจว่าพี่อ้อยซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะเรามีแก๊งแดงใบเล่รอคุณผู้ชมอยู่เพราะอะไรคืนนี้จะเป็นบทสรุปของทุกตัวละครแล้วนะแต่เมื่อคืนนี้ค่ะโอ้โหอาปัญญาเอาจริงๆเราไม่คิดว่าอาปัญญาจะเดินทางมาถึงจุดนี้เหมือนกันนะคะจากคนที่แบบแดงไว้ใจที่สุดนะเมื่อคืนนี้มีการไปหลอกปุ๊ให้ไปฆ่าแดงและสุดท้ายมาตลบหลังหลอกทุกคนอีกทีนึงคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เดียนั่งอึ้งเลยอะแล้วเราเสียเปียกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะอะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นตอนจบแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรอติดตามก่อนที่จะไปถึงคืนนี้วันนี้นะคะมีความผูกพันของนักแสดงกับตัวละครทุกตัวมาฝากกันด้วยไปติดตามค่ะ
3: แดงใบเล่ซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและการคาดเดาไม่ได้จริงๆซีรีส์ที่สะท้อนมุมมองใหม่เห็นการเลือกทางชีวิตเส้นทางนักเลงที่ต้องแลกด้วยมิตรภาพการสูญเสียรวมถึงความลับที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในตัวลูกผู้ชายหัวใจนักเลง
4: มันเราจะได้เห็นตัวละครปุ๊บมีการแตกสลายบ้างได้เห็นเนื้อข้างในมากว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแต่เปลือกนะข้างนอกมันไม่ใช่หนังอย่างเดียวข้างในมันก็มีเนื้อเหมือนกัน
5: เมื่อถึงจุดนึงที่เรื่องมันพาไปเนี่ยผมว่าทุกคนจะได้ความรู้สึกที่ดีเลยแหละอาจจะอ่อนไหวไปกับเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ย
3: ความอ่อนไหวที่โมสพูดถึงนั้นอาจสร้างน้ำตาให้กับผู้ชมแบบกลั้นไม่อยู่โดยเฉพาะกับฉากสุดดราม่าหนักหน่วงผ่านการแสดงของกิ๊กสุวัจนีก้อยอรัชพรและจีสุดที่รักที่ส่งอารมณ์พาคนดูเข้าไปอยู่ในเรื่องราวแบบไม่รู้ตัว
6: สัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
7: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูก
8: รู้สึกอินมากๆแบบทุกครั้งที่เล่นฉากนี้ขนลุกแบบหัวลุกขาแขนขาลุกหมดเลยเพราะรู้สึกว่าแบบมันคือหนึ่งมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของโฉมของพี่กิ๊กที่เข้าฉากในวันนั้นทุกคนส่งอารมณ์หมดทุกคนมีของตัวเองและทุกคนใส่เต็มที
9: ่เราใช้ชีวิตกับตัวละครมาจนเราแบบเราอยู่กับแดงมาเราอยู่กับแม่โฉมมาแล้วเราสามคนก็แล้วก็เราสามคนรักตัวละครของเราแล้วก็รักตัวละครแดงในฐานะนักแสดงอ่ะทุกคนจัดเต็มใส่เต็มสนุกค่ะก็เลยจำเป็นวันที่น่าจดจำมากๆวันนึงค่ะ
10: หาพวกมันให้เจอ
11: นอกจากความเข้มข้นแล้วเนี่ยมันจะหักหลบหักเลี้ยวจนคุณเดาตอนจบไม่ถูกแน่อะไรที่คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะช่องวางเขาจะหักไปทางขวาแต่เมื่อคุณคิดว่ามันไปทางซ้ายอ่ะช่องวางเขาจะพาขึ้นฟ้าเลยครับ
12: ก็อย่าว่าจะช่องวางมันไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้นแล้วก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะไปตามล็อกยอดนิยมมันมีอะไร

0: ได้มากกว่านั้นครับ
1: ถ้าทุกคนได้ดูจนจบอ่ะจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงได้รีบูทแดงไบเล่เวอร์ชันนี้ขึ้นมาพร้อมกับชีวิตของทุกตัวละครทุกคนจะเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาตีความใหม่อีกครั้งนึง
2: เดือดอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆใบพูดว่ามันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคืนนี้ตอนจบแล้วนะคะแดงใบเล่นะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะ 20:30 ค่ะทางหน้าจอช่องวัน31แต่เอางี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูจริงๆแล้วคุณจะเข้าใจเลยนะว่าทำไมวันดีออริจินอลนะอย่างที่ติเขาพูดนะทำไมถึงเอาแดงใบเล่เนี่ยมารีบูทใหม่พอคำเนี้ยเอาจริงมันยิ่งทำให้เราอ่ะเดาไม่ได้เลยแล้วลุ้นมากๆว่าที่ติเขาบอกว่าจะไปขวาใช่มั้ยไม่จ้ะจะขึ้นข้างบนเราจะหลบอยู่ใต้กระสอบหรือจะอยู่หลังสังกะสีในเรื่องนี่แหละคุณผู้ชมต้องรอดูให้ได้เลยนะคะและถ้าใครยังดูไม่ครบทุกตอนอยากจะไปลุ้นตั้งแต่ EP แรกนะคุณเข้าไปเลยค่ะย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียววันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบบ้าง
3: เขาเดินตัดหน้าฉันก็ตัดหน้าทำไมอ่ะ
2: ทุกคนกำลังแบบว่าถามไปเสือกเรื่องแตงโมมาไง
3: ใช่
2: ว่าทำไมอยู่ดีเรื่องแตงโมมันกลับมาอีก
3: แล้ววันนี้ฉันตกใจมากเลยฉันดูข่าวแล้วที่อาจารย์ปาเทพบอกว่าคุณดาด้าเขาโพสฉันตกใจมาก
2: คนละดาด้า
4: ที่ดาด้าเหมือนกัน
3: ชื่อดาด้าเหมือนกัน
4: ครับผม
2: ปรากฏว่าวันนี้มันกลับกลายมามีประเด็นอีกตัวนี้ขวัญอุษามณีฉันก็วีดีโอ
3: คนอินนี่ก็คุยกับขวัญอุษามณี
2: ขวัญว่ายังไงเนี่ยเธอเล่าสิขวัญอุษามณีก่อน
3: ข่าวออกใช่ไหม
2: คำถามคือ4ปี6เดือนทำไมยายขวัญอุษามณีเพิ่งออกมา
3: ขวัญไม่รู้ไง
2: ใช่
3: ขวัญยังขวัญไม่รู้เมื่อวันที่30สิงหาที่ผ่านมานี้เอง
2: นางอะไรที่นางไม่รู้
3: คือไม่รู้ว่าภาพของขวัญน่ะไปอยู่ในสำนวนใครจะรู้อ่ะคนทั่วไปจะได้อ่านสำนวนไหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราไม่สามารถอ่านสำนวน
2: ก็คือคุณกำลังบอกว่าภาพของขวัญอุษามณีอ่ะ
3: เอาถูกใช้
2: นะเอาไว้ดีกว่าคุณตายคนนี
3: ้ถูกใช้ในสำนวนของตำรวจในขณะที่กติกให้การบอกว่าภาพของขวัญอุษามณีเนี่ยเพราะว่ากติกเขาให้การว่ากติกนั่งอยู่หัวเรือถูกไหมเสร็จแล้วตำรวจเนี่ยก็เอาภาพอันนี้
2: มา
3: แล้วก็มาเทียบแล้วก็ให้กติกเซ็นรับทราบว่าแบบข้าพเจ้าอยู่ในเรือลำนี้แบบตามข้อมูลที่ให้
4: มดนั่งรถคันนึงอ่ะแล้วพี่ก็นั่งรถอีกคันนึงแต
3: ่
4: พี่ไปดึงภาพมดมา
2: ก็คือเอาง่ายๆจริงๆแล้วมันเป็นภาพของยายขวัญอุษามณี
3: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าภาพเนี้ยตำรวจเองก็ไม่รู้ว่าคือว่าข้างในอ่ะเป็นขวัญอุษามณีจริงๆแล้วภาพเนี้ยเป็นภาพที่ผู้น้องชายของคุณดาด้าเนี่ยเขาถ่ายรูปไว
4: ้ถ่ายนอกเรือเน
3: า
4: ะ
3: ถ่ายนอกเรือเขาต้องการถ่ายบรรยากาศสะพานพระราม8วันนั้น
4: ครับ
3: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการถ่ายเสร็จเนี่ยแล้วคุณดาด้าเขาเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลตามหลักเขาต้องการจะโพสต์บรรยากาศของสะพานพระราม8
2: ไม่ได้ต้องการจะโฟกัสคน
3: ไม่ได้โฟกัสอะไรเลยและพอวันที่มีอุบัติเหตุคือแตงโม
4: 24
3: ตกเรือวันที่24ใช่ไหมก็เป็นข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพอคำให้การของกติกกติกบอกกติกเขานั่งหัวเรือ แล้วก็ตำรวจก็เอาภาพเนี้ยมาเป็นอยู่ในสำนวนคดีเป
4: ็
3: นภาพประกอบการยืนยันว่า
2: ก็คือรูปนี้
3: ไม่ใช่
4: ใช่
3: เป็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพไกลมากๆแล้วที่เป็นกระติกเนี่ยภาพนี้เป็นภาพไกลๆแล้ว

0: ขยายใหญ่ว่าเห็นว่ากระติกนั่งอยู่หัวเรือ ภาพนี
1: ้
0: นะคะ
2: ปรากฏว่า
0: เสร็จแล้วปรากฏว่าพอฝั่งของอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาได้รับอนุญาตจากคุณแม่ของแตงโมในการเป็นตัวแทนในการขอไปอ่านสำนวนคดีเขาก็ได้อ่านสำนวนคดีหลายๆหน้าแล้วมันเอ๊ะอยู่ตรงนี้แหละว
1: ่
0: า
1: ไปคัดสำนวนมา
0: ไปคัดสำนวนมาแล้วก็มันมีก็อ้าวภาพนี้มันเคยอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียครั้งนึงแล้วที่คุณณดาเขาโพสต์ใช่ไหมว่ามันเป็นภาพที่ไม่ใช่ของคุณกติกแต่ทำไมถึงอยู่ไปในสำนวนคดีนี่คือที่มาต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหม่นะไม่ได้จะมาลื้อคดีเก่านะมดดำอันนี้มันเป็นคดีใหม่ที่วันนี้อาจารย์ปานเทพเขาก็เลยไปแจ้งความว่ากติกเนี่ยแจ้งความกล่าวหากติกนะคะว่ากติกน่ะให้การเท็จ
1: ก็คือเป็นอีกหนึ่งคดีใหม่ของกติกเลย
0: ใช่ถูกต้อง
1: สำหรับเคสนี้นะ
0: ทีนี้กลับมาที่ขวัญอุษามณีที่ผ่านมาขวัญไม่เคยรู
2: ้ตัวนายเองก็ไม่รู้4ปี6เดือนไม่รู
0: ้ไม่รู้แต่ขวัญเนี่ยขวัญก็คือไปขึ้นเรือวันที่24แต่ตอนนั้นน่ะด้วยทัมมิ่งเวลาต่างๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแตงโมเลยถูกป่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องเดี๋ยวลิงถึงกันที่เขาจะต้องออกมาพูดเพราะว่าไม่ได้ไปด้วยกัน
1: แต่เพราะเออเป็นวันเดียวกันแค่นั้น
0: มันเป็นแค่วันเดียวก
1: ัน เวลา
0: ก็แบบคน
1: เรือคนละลำ
0: คนละลำเวลาก็ไม่ได้ไปด้วยกัน
2: ก็คือยายขวัญวันนี้ก็คุยกับฉันเขาไปกับเพื่อนที่เรียนหลักสูตรด้วยกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เสร็จแล้วเนี่ยขวัญก็บอกว่าวันรู้สึกวันอาจารย์ปานเทพโทรมาหาขวัญไม่แน่ใจวันไหนนะที่ขวัญที่คุยกันน่ะขวัญก็บอก30ใช่มั้ยคะประมาณนั้นเสร็จแล้วอาจารย์ปานเทพเขาก็เล่าให้ฟังขวัญก็ตกใจก็เลยได้มีการไปคุยกับอาจารย์ปานเทพที่บ้านท่าพระอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยเดินทางมาเป็นพยานเพราะว่าจริงๆภาพเนี่ยมันเป็นส่วนองค์ประกอบเลยที่แบบในเรือเนี่ยเป็นขวัญ
2: ก็คือขวัญก็บังเอิญเป็นภาพนั้นเป็นขวัญอุษามณ
0: ีใช
2: ่ซึ่งตัวไอ้ขวัญเองก็เพิ่งรู้
1: เพิ่งรู้เหมือนกัน
2: ท่านผู้ชมฮะมันกลับกลายมามีประเด็นกันอีกนิดหน่อยนะครับก็คือแน่นอนเราย้อนกลับไปเนี่ยแตงโมเสียชีวิต24กุมภาพันธ์2565 4ปีกับอีก6เดือนนะฮะวันนี้กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งเนื่องจากมีการอ้างถึงภาพที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังที่กระติกมีการนำภาพของเป็นภาพที่มีขวัญอุษามณีอยู่ในภาพ
0: ใช
2: ่ก็คือภาพนั้นเป็นขวัญอุษามณีอยู่ในภาพไปใช้โดยระบุอ้างถึงว่าขวัญที่ลงเรือไปอีกลำนึงเนี่ยในคืนเดียวกันเนี่ยซึ่งมีคนบนเรือ6คนแล้วก็ขวัญอุษามณีเนี่ยใส่ชุดสีชมพูเหมือนแตงโมเลย
1: ครับ
2: แล้วอยู่บนเรืออีกลำในวันคืนวันที่ก็คือเอาง่ายแตงโมกับขวัญก็คือไปลงเรือวันเดียวกันแต่คนละลำกัน
0: เอาง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเลยคนละเวลาคนละทริปแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: แต่อยู่ในแม่น้ำเดียวกัน
2: ปรากฏกระติกเป็นการเอาใช้มาอันนี้ไง
0: เอาภาพมาใช้
2: นี่ไงตอนนั้นเราอยู่บนเรือกันถูกต้องไหมแล้วปรากฏไอ้ขวัญก็เสือกใส่ชุดสีชมพูซึ่งก็เหมือนกับไอ้โม
0: จริงๆอ่ะกระติกอ่ะใส่ชุดสีชมพูวันนั้นจำได้ไหมที่กระติกใส่เสื้อสายเดี่ยวสีชมพู
1: ครับผม
0: แต่โมอ่ะใส่ออกแบบครีมๆนี่เนี่ยกระติกใส่ชุดสีชมพูเห็นไหม
1: แล้วก็คือกระติกยืนยันว่าแตงโมเป็นคนถ่ายเพื่อยืนยันว่าน้องแตงโมยังมีชีวิตอยู่นะขนาดนั
0: ้
1: น
2: แต่ปรากฏว่าสรุปทับไปจะมาอาสุจะไปเป็นรูปยายขวัญ
0: ใช่
2: เพราะยายขวัญก็ใส่สีชมพูเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
2: วันนี้คืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะฮะแล้วก็ดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์แล้วก็ขวัญอุษามณีเนี่ยแล้วก็คุณแม่พนิดาเดินทางเข้าไปให้การกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีนะฮะพร้อมแจ้งความกรณีพบว่าภาพถ่ายจากเรือที่ขวัญอุษามณีเนี่ยคือวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นคนละลำกับที่แตงโมอยู่น
0: ะ
2: แต่ภาพของขวัญเนี่ยถูกนำไปอ้างว่าเป็นภาพจากเรือของแตงโมแล้วก็กระติกประเด็นสำคัญคือเริ่มจากภาพดังกล่าวเนี่ยระบุเวลาตอน 2:32 น.โดยมีการอ้างว่าเป็นภาพที่กระติกเนี่ยอยู่บริเวณหัวเรือ
1: ครับ
2: แล้วก็แตงโมเนี่ยเป็นคนถ่ายให
1: ้
2: ที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับแล้วก็ใช้ประกอบไทม์ไลน์ว่าแตงโมเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะในช่วงเวลาดังกล่าวตอน 2:32 น.เนี่ยแตงโมยังไม่ตายนะภาพนี้ถูกนำไปประกอบสำนวนค่ะ
0: ค่ะ
2: แต่เมื่อตรวจสอบภาพจากโซเชียลมีเดียพิกัด GPS ลักษณะบนเรือแล้วก็ไทม์ไลน์การเดินทางเนี่ยอาจารย์ปานเทพชี้แจงว่าเรือในภาพน่ะไม่ใช่เรือของแตงโม
1: ครับ
2: แต่เป็นเรือที่ขวัญอุษามณีอ่ะนั่งอยู่จริง
0: ๆค่ะ
2: ในเรือลำนั้นในคืนเดียวกันในวันที่เกิดเหตุเลยขวัญเนี่ยเดินทางไปไหว้พระปล่อยปลาแล้วก็ท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทีมงานนั่นแหละ
1: ครับผมท่านน้องขวัญอุษามณีจึงได้เข้ามาเป็นพยานเพื่อยืนยันว่าบุคคลแล้วก็เรือในภาพนะครับคือคณะของเธอจริงๆนะครับและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของแตงโมแต่อย่างใดนั่นเองครับ
0: ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาก็เปิดข้อสงสัยเนี่ยเกี่ยวกับหลักฐานทั้งหมดเนี่ยสามข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือภาพเรือของขวัญเนี่ยถูกนำไปใช้โดยการอ้างว่าเป็นภาพของกระติกกับแตงโมบนเรือในช่วงเวลาหลังสามทุ่มไปแล้วทั้งที่ทีมตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเรือของขวัญเนี่ยอาจจะถูกนำมาใช้ในการสร้างไทม์ไลน์ทำให้เหมือนว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่นะคะ ประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าภาพในโทรศัพท์ของกระติกเนี่ยอาจจะมีการตัดต่ออันนี้จากอาจารย์ปานเทพบอกนะคะว่าภาพชุดเวลาตอนประมาณ 3:57 นาทีเนี่ยเดิมเนี่ยมันมีทั้งหมด4รูปด้วยกันแต่ว่าในสำนวนเนี่ยโชว์แค่รูปเดียวแล้วก็จากการตรวจสอบทางเทคนิคก็พบว่ามันมีการลบภาพเดิมแล้วก็ถมฉากหลังเนี่ยให้มีความดำขึ้นแล้วก็นำภาพออกมากลับมาอยู่ในเครื่องอีกทีนึงเหมือนเป็นการแต่งภาพแต่งภาพเพิ่ม
2: ก็คือเขาบอกว่าเอาง่ายๆเวลาในภาพเนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงเพราะภาพภาพที่กระติกเนี่ยถูกนำไปออกไปไปออกรายการ
0: อ
2: ่ะแล้วเขาใช้ประกอบการเบิกความอ่ะโดยเอาว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอน 4:13 นาที
1: ครับ
2: ทีมตรวจสอบระบุว่าเฮ้ยไอ้ไฟล์ต้นฉบับอ่ะเวลาถ่ายจริงคือ 3:57 นาทีซึ่งหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วก็ข้ออ้างเรื่องแตงโมยังมีชีวิตอยู่ครับนอกจากนี้อาจารย์ปานเทพยังเปิดประเด็นข้อความเรียกว่าได้แบบว่าแชทได้แป๊บๆ ที่ตอบคุณแอนนาเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่จะถามว่ามีแอนนาเขาจะถามเรื่องงานแล้วบอกแป๊บอะไรเน
2: ี่ยนั่นแหละโดยจากการตรวจสอบโทรศัพท์แตงโมไม่พบว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยถูกส่งจากเครื่องของแตงโ
1: ม
2: ก็เลยมีข้อสงสัยว่ามีบุคคลอื่นตอบผ่าน Instagram รวมถึงมีการลบแอปพลิเคชันภายหลังซึ่งทีมงานระบุว่าทราบตัวตนแล้วก็เตรียมนำหลักฐานเข้าสู่ในสำนวนแล้วล่ะทำให้ตอนนี้นะคะคดีแตงโมเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนแล้วคดีการเสียชีวิตของแตงโมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีเจ้าหน้าที่รัฐกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนบิดเบือนสำนวนซึ่งอยู่ในกระบวนการของปปช.คดีใหม่ก็คือการแจ้งความบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักฐานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเท็จเนี่ยเข้าสู่สำนวนในชั้นศาลหากตรวจสอบคดีใหม่และประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐมีความคืบหน้าก่อนศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาเนี่ยทีมงานก็จะระบุว่าจะนำพยานหลักฐานใหม่เสนอต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะขวัญอุษามณีเขาว่ายังไง
0: ฝั่งขวัญเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาก็ออกมายืนยันบอกว่าเหตุผลที่ออกมาเป็นเพราะว่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังแหละเขาบอกว่าเพิ่งทราบแล้วพอมีการนำภาพมาตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เทียบกับInstagram Story กับโพสต์ที่เขาโพสต์นะคะแล้วก็ทีมงานดู GPS ต่างๆแล้วเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยมันพบว่ามันเป็นเรือที่ขวัญนั่งไปในวันนั้นจริง
1: ๆ
0: วันนั้นเนี่ยไปคนละลำนะไม่ได้มีการนัดหมายอะไรใดๆกันเลยนะคะขวัญเนี่ยไปถ่ายรูปกันที่สะพานพระราม8กับเพื่อนประมาณ 5-6 คนวันนั้นเนี่ยขวัญเนี่ยใส่ชุดสีชมพูคล้ายๆกับคุณกระติกก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าหลังจากที่มีข่าวคุณแตงโมขวัญก็เพิ่งรู้แล้วบางคนก็ถามว่า4ปีทำไมขวัญเพิ่งออกมาพูดตอนนี้บอกจริงๆเนี่ยก็อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะที่เราจะสามารถทำได้ขวัญบอกว่าก็เพิ่งทราบเรื่องวันที่30สิงหาที่ผ่านมานี้เองเพราะว่าอาจารย์ปานเทพโทรมาก่อนหน้านี้ติดตามคดีของพี่แตงโมมาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าภาพจากเรือที่ตัวเองเคยนั่งเนี่ยถูกนำไปใช้ในสำนวนคดีถามว่ารู้สึกยังไงว่าทำไมคนแบบบอกว่ารู้สึกช้าไปหรือเปล่าเราอ่ะน่าจะเห็นได้ชัดกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยขวัญบอกว่าวันนั้นเนี่ยแตงโมลงเรือลำเดียวกับขวัญหรือเปล่าก็ไม่ใช่ซึ่งถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยขวัญได้ลงเรือลำเดียวกับพี่โมเนี่ยเชื่อว่าน้องคงจะช่วยอะไรพี่ได้มากกว่านี
1: ้
0: ขวัญบอกแบบนี้เชื่อไหมพี่แตงโมเนี่ยไม่มีทางจะไปปัสสาวะท้ายเรือแน่นอนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังยืนไม่อยู่เลยท้ายเรือแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ขวัญย้ำนะคะบอกว่าไม่ได้ออกมาเพื่อโจมตีใครนะแต่ต้องการยืนยันข้อเท็จจริงในฐานะพยานแล้วก็ประชาชนคนหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดภาพของตัวเองเนี่ยถูกนำไปใช้ในบริบทที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจง
2: ถูกต้อง
0: แล้วก็ย้ำนะคะบอกว่าไม่ต้องการโจมตีใครนะแค่ต้องการว่าเหมือนให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏออกมาค่ะ
2: เรื่องมันแปลกเนาะ
0: มันแปลก
2: เรื่องมันแปลก
0: มันแปลก
2: อันนี้จริงๆนะอยู่ดีๆใครจะไปคิดว่าเธออ
0: ยู่ดีแบบ
2: อยู่ดีๆใครจะคิดว่ามันผ่านมา4ปี6เดือนกลายเป็นรูปไปนะเสือกเป็นไอ้ขวัญ
0: เออแปลกปะล่ะ
2: แล้วไอ้ขวัญเสือกไปลงเรือวันนั้นอีก
0: ใช
2: ่แล้วตั้งแต่นั้นนมเหตุการณ์ผ่านมา4 ปีไอ้ขวัญก็ไม่รู
0: ้
2: ไม่รู้จนวันนึงอ้าวในคดีความมีสำเนาเค้าเรียกสำนวนใช่มั้ยสำนวนภาพที่อยู่ในสำนวนปรากฏสู่ปัจจุบันกลายเป็นไอ้ขวัญน่ะ
1: เหมือนเป็นซีรีส์ภาคต่อเลย
0: ใช
2: ่ใครไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ความบังเอิญขึ้นได
2: ้ถูกต้องปะใครจะไปคิดแล้วสู่ไปอ้าวไอ้ขวัญเองบอกไม่ใช่4ปีที่หนูไม่ได้อยู่เฉยๆแต่หนูเพิ่งรู้วันที่30สิงหาคมว่ารูปหนูเนี่ยไปอยู่ในสำนวนกับเขาด้วยถูกต้องมั้ยนางก็เลยออกมาบอกว่านั่นน่ะคือรูปหนูแล้วจังหวะเจ้ากรรมเสื้อใส่เสื้อชุดสี
1: เหมือนแปลกมากเลยเนาะความบังเอิญนะฮะ น้องขวัญสามีก็ยอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้างว่าจะถูกกระแสสังคมโจมตีหรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากการออกมาเป็นพยานแต่เชื่อว่าความจริงนะครับความจริงจะปกป้องตัวเองแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยจะปกป้องคนดีนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่ออกมาทำหน้าที่นะครับผมออกมาเนี่ยและจะมีใครผู้ใหญ่ยืนผู้ยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าในฐานะลูกตำรวจนะครับว่าตำรวจเนี่ยอยู่ในสายเลือดเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเชื้อตำรวจในสายเลือดเชื่อมั่นว่ามีตำรวจน้ำดีอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
2: แน่นอนคุณผู้ชมครับวันนี้เองฝั่งของคุณแม่เนี่ยนักข่าวก็ได้ถามคุยกับคนบนเรือบ้างไหมแม่จะคุยกับคุณบนเรือบ้างไหมก่อนมาแจ้งความเนี่ยแม่บอกว่าเขาไม่คุยกับแม่หรอกมีปอเนี่ยไลน์มาถามถึงสารทุกข์สุขดิบกับแม่ก็ถามเขาว่าสบายดีไหมก็แค่นี้แหละนะฮะทั้งคู่ก็เซฟตัวเองแม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึกๆแต่เขาอยากจะรู้เราก็อยากจะรู
0: ้แต่ไม่พูด
2: กระติกไม่มีโอกาสเจอเลยใช่ไหมไม่มีเลยแม้แต่สักครั้งเดียวถ้ามีโอกาสแม่อยากจะพูดอะไรกระติกเอาไปฟังกันดูฮะ
3: คิดไว้ว่ากรรมใดใครก่อเนาะกรรมใดใครก่อครับพูดสั้นๆไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มาถามถึงความทุกข์สุขอะไรคุณแม่ก็ถามถึงเขาสบายดีไหมอะไรเงี้ยแค่นี้ค่ะเรื่องอื่นเราก็พยายามทั้งคู่พยายามเซฟตัวเองไม่ถามเขาลึกๆเขาก็ไม่ถามเราลึก
1: ๆปอโทรมาไลน์มา
2: คือแม่บอกถ้ามีโอกาสอยากจะพูดอะไรกระติกอ่ะแม่ก็ว่ากรรมใดๆใครก่อค่ะ
1: ครับ
2: แม่พูดสั้น
1: ๆนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทำให้คนไปจับตาว่ากระติกเนี่ยจะโพสต์อะไรหรือไม่นะครับในโลกโซเชียลนะครับตอนเช้าเนี่ยกระติกก็ยังดูชิลๆทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะครับแล้วโดยโพสต์ล่าสุดตัวเองเนี่ยก็ยังโพสต์ขายผลไม้ลงสตอรี่ด้วยนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ชมฮะอีกคนนึงที่ฟาดกับกระติกคือแซน
0: ใช
2: ่แซนวิสาพัฒน์เนี่ยแหละแซนเองหนึ่งในบุคคลบนเรือคืนเกิดเหตุคดีแตงโมเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความรีแอคเรื่องนี้ว่าขอปรบมือรัวๆให้กับอาจารย์ปานเทพนะคะแล้วก็ทีมเก่งมากคิดคอนเทนต์ลวงสื่อไปทำข่าวจนได้พร้อมตั้งคำถามว่านอกจากได้พื้นที่สื่อแล้วได้อะไรจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้อีกหรือเปล่าคะนอกจากนี้แซนยังแสดงความกังวลว่าคุณแม่แตงโมเนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีในฐานะแจ้งความเท็จหลังจากที่เตรียมแจ้งความกระติกที่ไปกล่าวหาเขาไปนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนก็เป็นไปได้นะคะ
1: ครับผม
2: ปรากฏว่าเพจดังในโลกออนไลน์เขาก็มีการจับผิดภาพของขวัญอุษามณีบนเรือซึ่งอยู่ในเรืออีกลำในคืนเกิดเหตุนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันจะตรงอะไรกันแบบนั้น
1: ครับ
2: ไอ้ขวัญวันที่มาคุยฉันคือแม่หนูไปลงเรือกับเพื่อนๆที่เรียนหลักสูตรด้วยกันหลายคน
1: ฮะ
2: แต่ปรากฏมันเป็นคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565แต่ปรากฏว่าขวัญอุษามณีเนี่ยซูมจอโทรศัพท์กับระบุว่าวันที่24กุมภาพันธ์2566อ่ะมันคนละปีกัน
1: ครับ
2: ซึ่งคนแชร์กันเยอะมากว่ามากกว่าใครโป๊ะใครไงตัวเองมองไป
0: นะทีนี้อาจารย์ปานเทพก็เลยรีบตอบกลับทันทีเลยนะคะบอกว่าดูรายละเอียดชัดเจนนะมีคนสงสัยเรื่องนี้เรื่องปีสรุปมันปี65
2: หรือ66
0: อะไรประมาณนี้ทำไมเป็นวัดอรุณไม่ใช่สะพานพระราม8ขวัญอุษามณีเองเนี่ยก็มีการแคปภาพนิ่งนะคะมาให้ดูเป็นภาพที่วัดอรุณแบบชัดๆเลยค่ะแล้วก็ภาพเนี่ยมันคือวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565ตอน 3:11 น.ดังนั้นเนี่ยภาพถ่ายตรงสะพานพระราม8เนี่ยก็ต้องเป็นเวลา 2:32 น.ซึ่งตามลำดับภาพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นก่อนจะไปถึงวัดอรุณนั่นเอง
2: ก็การรีแอคของขวัญอุษามณีเนี่ยด้านผู้เชี่ยวชาญก็มองเรื่องนี้ว่าการยืนยันตัวบุคคลบนเรืออีกลำนะจึงกลายเป็นข้อมูลใหม่ที่ฝ่ายติดตามคดีเนี่ยให้ความสำคัญค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องจับตาต่อไปว่าหลักฐานเพิ่มเติมที่ขวัญมอบให้รวมถึงคำให้การในฐานะพยานในฐานะพยานเนี่ยจะสามารถช่วยคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพเรือที่ปรากฏในสำนวนได้มากน้อยเพียงใด
1: ครับ
2: ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการนำภาพเรือดังกล่าวไปใช้ในหลักฐานในคดีนะคะรวมถึงความถูกต้องแล้วก็น้ำหนักของข้อมูลใหม่เนี่ยยังต้องได้รับการตรวจสอบจากพยานหลักฐานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการต่อไปค่ะ
0: ถ้าดูภาพเนี้ยภาพที่อยู่ในสำนวนอ่
1: ะ
0: นี่คือภาพเนี่ยภาพที่เราโชว์กันอยู่อ่ะถ้าคิดดูดิแล้วพอขยายใหญ่อ่ะเอาเป็นขวัญอยู่ในเรือ
2: แล้วมันใช่ขวัญใช่ไหม
0: พอเขาจับ GPS เรือมันจะมีชื่อเรือใช่ไหม
2: แล้วที่เขาบอกปี55กับ56อ่ะ
0: สรุปมันเป็นปี65
2: จ
0: ริงๆ
1: ครับผม
0: อะไรแบบ
2: แล้วเป็นไอ้ขวัญจริงๆใช่ไหม
0: เออเขา เรือมันมี tracking ใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ด้วยระยะเวลา GPS ของเรือแล้วเขาก็เช็คได้ว่าวันที่24เวลานี้ใครขึ้นเรือ
1: ครับ
0: มันเช็คย้อนหลังได้สรุป
2: ก็เป็นไอ้ขวัญจริง
1: ๆและอีกหนึ่งข้อสังเกตคือท้ายเรือมันก็จะมีเครื่องที่มันเป็นแบบ inboard

0: แต่คือก่อนแอนนาเข้าคุกมันเคยเอารูปเอาอะไรมาให้ฉันดูหมดเลยเธอ
1: ก็ไม่กล้าโชว์แล้วไง
0: ก็ใช่ไง
1: ออ
2: พี่อ่านไงพี่อ่านหมดพี่อ่านก็ดีพี่อ่าน
0: ก็แต่หมายถึงว่าอีฮิปโปมันรู้เรื่องหมดมัน
3: ร้องติดคุกด้วยกันไหม
0: มันถามฉันว่าถ้าหนูมาออกแชทออนไลน์ของแม่แล้วถ้ามุดหนูติดคุกแล้วแม่ติดกับหนูไหมวะ
2: โอ้ยโห
0: แล้วเนี่ยฉันโทรไปมันไม่รับสายเน
2: า
0: ะ
2: แสดงว่ามีข้อมูลฟ้องร้องเนี่ย
0: นี่นางไม่รับสายตั้งแต่มันนางรู้ว่าอีมัน
1: หรือนั่งติดงานอยู
0: ่ไม่มีสามทุ่มสี่ทุ่มไม่มีติดงาน
2: ต้องลุ้นว่าใครจะมาแล้วฮะ
0: ไอ้ด็อกเตอร์นัทก็เล่าไปเรื่อยไม่รู้เรื่องอีกเธอ
3: พ
0: ี่
3: โปอาจจะรู้ในส่วนของ
1: คนไม่ล่าชวนมาไหม
0: อีพุดเดิ้ล
2: อ
0: ีพุดเดิ้ลก็รู้นะแต่อีพุดเดิ้ลมัวแต่สวยแต่มึงเอามาเล่าพอดีบิดตัวพอดีหมดแล้ว2ชั่วโมง
2: ไม่แต่ล่าสุดพี่อั๋นพัวหน้านี่เขาทำเรื่อง
1: ข้อมูลนะพี่อั๋นไม่อยู
2: ่พี่อั๋นรู้เยอะ
1: พี่อั๋นไปเที่ยวเรืออ ๋
2: อเหรอ
1: ไม่พี่อั๋นลาพักร้อนเป็นเดือนเลย
2: อ๋อเหรอ
1: เออ
2: โอ้โหเพราะพี่อั๋นข้อมูลเยอะมาก
1: ใช่มั้ยพี่อั๋นลาพักร้อนป่ะ
2: เดี๋ยวต้องสืบดู
3: แต่เพิ่งตัดเมื่อวานป่ะ
2: ครับผมจ่ายกับน้องหนิงไปอ๋อ
1: แสดงว่ายังอยู
2: ่
1: แต่ว่าเหมือนเขาจะไปเที่ยวเรือ
0: แล้วทำไมเราไม่เชิญอาจารย์ปานเทพมาเล่าเลย
2: เออมาไหมอาจารย์
0: บอกพี่มดดำเชิญอาจารย์ปานเทพจบดีกว่า
2: ครับผม
0: นั่นแหละนะ
2: ฮะ
0: ขอบอกเลยฮะอีกหนึ่งเรื่องแดงใบเล่ฮะตอนนี้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮ
1: ะ
0: เหลืออีกเพียง2 EP จากทั้งหมด8 EP เรื่องราวกำลังเดินทางมาถึงช่วงที่ทุกการตัดสินใจของแดงเนี่ยกำลังพาเข้าไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะ
2: ครับ
0: แต่ยิ่งดูมาถึงตรงนี้เราอาจจะได้เห็นว่าแดงเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านของนักเลงแต่เขาคือผู้ชายคนนึงที่มีทั้งความรักของลูกที่มีต่อครอบครัวความรักในฐานะคนรักความผูกพันกับเพื่อนและความรู้สึกที่มีต่อคนรอบตัวฮะและทุกความสัมพันธ์เหล่านี้ล้วนมีส่วนกำหนดว่าเขาจะเลือกเดินไปทางไหนค่ะ
2: สุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับลองกลับไปทำความรู้จักกับแดงใบเล่ในมุมมองของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่ชื่อเนี่ยที่เราเคยได้ยินนะครับแล้วก็ตามดูให้ถึงบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเนี่ยจะพาเขาไปถึงไหนนะครับเหลืออีก2ตอนสุดท้ายห้ามพลาดนะครับแม้แต่ตอนเดียวรับชมย้อนหลังได้ที่ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับเปิดวันดีแล้วดูรวดเดียวเลยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นตำนานเนี่ยเขาก็เคยเป็นแค่คนคนหนึ่งครับที่มีคนให้รักแล้วก็มีคนที่รักเขาเหมือนกันนั่นเองครับ
1: สำหรับลูกค้า AS นะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่านี่คือโปรแรงที่สุดเลยประจำเดือนกันยายนนี้นะคะพิเศษเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะลูกค้า AS เท่านั้นนะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมนะคะจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนรีบสมัครเลยค่ะกดดอกจัน559ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะห้ามพลาดนะคะ
2: ครับผมแดงใบเล่ฮะ
0: ท่านผู้ชมครับขอเปิดท็อปไฟต์กับเรื่องราวความสำเร็จบนเวที Miss Universe Thailand 2020
2: มาแล้ววันนี
1: ้ครบเลยครบที
0: ครบทีบ้างอาจารย์นะ
1: คารีน่า
2: ครับผมน้ำอิง
1: นะคะ
2: นะฮะเฮเลน
1: นี่สวยมากโซเฟียแล้วก็รถเมย์ค่ะ
2: มาแล้ววันนี้5ท่านเลยนะฮะ
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยเขาทั้ง5คนเลยนะฮะ
2: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
2: ช่วงหน้าครับ
4: สิบป่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
5: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้

0: ทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
1: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
0: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดสังปัดพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดสังปัดพร้อมไมม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดสังปัดพร้อมไมม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแก้ว
6: หมดค
4: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
12: กูท้ามึงอยู่ให้โอกาสคุยกับหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
11: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
13: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
11: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไงเรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
14: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
15: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
16: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
17: สนับสนุนโดย Lactosol Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's realลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
18: เรียกว่าคนเรียกร้องให้เชิญพวกนางมานะครับแต่ละคนเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์บางคนเคยมาแล้วบางคนเป็นลูกสาวอีต้นหอม
19: นี่ๆๆน้อง
20: แม่หมอ
18: ลูกสาวอีหอมถูกต้องมั้ยฮะ
19: พี่หอมจัดรายการอยู่แต่ฝากฝังมาแล้วเรียบร้อย
21: ฝากฝังแล้วก็ส่งข้อความมาแล้ว
18: ค่ะไม่อยู่กับมันทำไม
21: เขาชวนให้ถ่ายคลิปตลกตลกไหมมีการชวนให้ถ่ายคลิป
22: ประจำค่ะเจ้าแม่คอนเทนต์อยู่
18: เจ้าแม่คอนเทนต์นะฮะบางคนเป็นลูกสาวยายเฟิร์น
19: นี่ไง
18: ถูกต้องไหมฮะใบเฟิร์นนะ
19: ครับผม
18: เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกอย่างขนมทารีน่าเนี่ยเคยมาหาเราก่อนนะ
21: ใช่ค่ะ
18: ก็เคยมาใครเคยมาแล้วบ้าง
19: รถเมย์กับทารีน่า
18: เคยมากันแล้ว
21: หลายคน
18: เคยมากันหลายคนที่และเก่งจริงจริงค่าเทอมใช่ไหมลูก
23: ใช่ค่ะ
18: พี่มาภูเก็ตใช่ไหม
23: ใช่ค่ะ
18: อันนี้ตุ๋มอยู่ภูเก็ตที่ตอนนั้นเอาขนมจีนมาให้พี่กินใช่ไหม
23: ใช่ค่ะยกร้านตู้กับข้าวมา
18: ตู้กับข้าว
19: เคยประกวดร้องเพลงด้วยเคยประกวดตอบคำถามด้วย
21: เขาเป็นเด็กเนิร์ด
18: เป็นเด็กเรียนหนังสือหาชุดการ

0: ษาขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้นางงามเยอะมากๆเลยทาริน่าน้ำอิงนะเอเรนแล้วก็โซเฟียจะรถเมย์จาก MUG 2026ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: วันอื่นจะได้ความย
4: ิน
3: ด
4: ีทุกท่านด้วยสมาร์ทท
0: ารีน่ากี่ปีลูกกว่าจะได้มงกุฎเนี่ย
3: พยายามกี่ปี
2: โอ้ my god ตั้งแต่10ขวบนะตอนนี้อายุ19ปี19 years รอทั้งชีวิตสำหรับปีนะคะและตอนนี้ความฝันเป็นจริง
1: นี
0: ่ยินดีแล้วหนูจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe
2: ใช่ที่ปูเตริโกอีก2เดือนนะคะ
0: อีก2เดือนเดี๋ยวไปแล้ว
3: แล้ว2เดือนนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างทาริน่า
2: ต้องเตรียมตัวเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมเพราะว่าฉันแต่งหน้าไปด้วยไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องโฟกัสกับเรียนการเดินและก็การพูดในที่สาธารณะ
4: แล้วที่นู้นเขามีช่างแต่งหน้าทำผมให้ไหม
0: ไม่ได้ต้องแต่งเอง
2: ใช่คิดว่าจะมี
4: อ๋อมีด้วยแต่เราก็ต้อง
2: ฝึ
4: กด้ว
2: ยแต่ว่าเราต้องแต่งเองค่ะ
4: โอเคดูแลตัวเองด้วย
0: เราต้องแต่งเองเราต้องแต่งเองด้วย
3: ใช
0: ่หนูเนาะอย่างที่ตอนนั้นหนูมาหนูอยู่แอฟริกาถูกต้องใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะทวินาเกิดและโตที่
0: แอฟริกาใต้หนูบอกหนูอยู่กับเสือสิงโตก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก
2: ใช่ค่ะไปไ
0: หน
2: ไปเจอไหม
0: เราไปเจอไหมเชื่อกับอยากไปเจอไหมวะแล้วนางไปพูดแล้วพี่พูดนะว่าเนี่ยมันคือนางงามอ
1: ่
0: ะ
1: ตลิดนางงามเลยตลิด
0: ทำไมถึงอยากเป็นนางงาม
2: ชอบเดินบนเวที I like to dress up like a beauty queen แต่งแบบนางงามแล้วก็นางงามไม่ใช่แค่ beauty you ต้องเป็นผู้นำด้วยนะคะ leadership and she's a person who makes a difference in her society แล้วก็เธอน่ะเป็นคนแบบนั้นนะคะ
0: ตอนนั้นลูกย้อนกลับไปเมื่ อปีที่แล้ว last year ใช่ไหมลูกหนูเขียนในบันทึกโน้ตส่วนตัวว่า I am a new Miss Universe Thailand 2026
1: มินิเฟสหรอมินิเฟสตัวเองหรอ
2: ใช่1ปีที่แล้ววันที่8สิงหาคม
1: เขียนไว้
2: ใช่ I เห็นเป็น Manifestation Day Lions Portal Showa แล้วก็อยู่ต้องเขียน8สิ่งอยู่เอาแต่ว่าอยู่ต้องเขียนแบบอันนี้เกิดแล้ว It's already happened แล้วก็ I พูดว่าจริงๆ I พูดว่าI จะขายของเยอะสำหรับบอสนวัตแล้วก็ I พูดว่าI ชนะ Miss Universe Thailand 2026แต่ว่าจริงๆ I ไม่ได้เชื่อนะ I แค่แบบ
0: เขียนไว
2: ้ไ
4: โอ้โหแล้วก็เป็นจริงด้วย
2: เป็นจริง
1: ด้วย
4: เก่งมากเลย
1: ค่ะ
4: นะครับผมความ
0: ฝันจริงนี้ต้องไปมิสยูนิเวิร์สอย่างที่บอกอีก2เดือนต้องพูดภาษาสเปนมากขึ้น
2: ใช่ตอนนี้ต้องไปเรียนภาษาสเปนนะคะมี FC เยอะที่อเมริกาใต้นะแล้วก็ช่วยเทอรีน่าแต่ว่าไอ้พูดแบบนี้หน่อย
1: โอลาโอลาโอลาโอลา
2: ติอาโม
1: อา
2: ลาซามอcómo estás
1: ฝึกแบบเบื้องต้นไปก่อนแต่ว่าสิ่งที่แบบหลายๆคนรู้สึกว่าทาริน่าดูเปลี่ยนไปก็คือตอนรอบตอบคำถามเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแฟนๆจะรู้สึกว่าทาริน่าจะมีความแบบสีหน้ากังวลทุกครั้งที่ตอบคำถามใช่แต่ในปีนี้เป็นปีที่เหมือนแบบปลดล็อกการตอบคำถามดูสบายๆเกิดอะไรขึ้น
0: ให้ก
1: ิน
0: วายเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกพูด
4: ก่อนก่อนขึ้นเวทีนี้เหรอ
0: พูดได้ของลูกเฟิร์นมาบอกว่าเอากินดิ้งไปเลยให้เมาไปเลยอันนี้เรื่องจริงทำนางงามไปเลยลูกนางงามยุคใหม่พูดก็คือวิธีของหนูคือบอกที่หนู
4: ปลดล็อกปลดล็อก
0: หมดล็อกคุณหนูดิ้งเลย
1: ดิ้งสิเครดเหรออ
4: ันนี้จ้าบ้า
1: จ้าบ้าเครดเหรอ
0: หนูดิ้งไปเลย
2: นิดหน่อย
0: ดิ้งไปกี่แก้ว
2: บอยเป็นหนึ่งคน
0: หนึ่งคน
2: เป็นหนึ่งคน
1: ไม่แต่กลายเป็นแบบคือทุกคนเซอร์ไพรส์แล้วก็ออกมาดีเลยอ่ะ
0: ใช่ไงเพราะนางเมาไง
1: ไม่
4: นางเมาเป็นนางเขาเรียกโฟร์เขาเรียกโฟร
0: ์
1: แก้มมีอะไรแก้ต่างไหมคะมีอะไรอยากจะตอบโต้เขาไหมคะปฏิเสธไหมคะคุณจะปฏิเสธไหมคะ
0: ใครเป็นคนบอกว่าเอางี้ถ้าสมมติมันเกรงมันตื่นเต้นก็ดริ้งไปเลยใครเป็นคนบอก
2: ตอนเชวิน่าไปดู Miss Universe ภูเก็ตแล้วก็พี่คิมพี่โกเป็นคุณพ่อเชวิน่าทีมภูเก็ตแล้วก็พี่ปอนแล้วก็เชวิน่าชอบกินไวน์กับพี่คิมพี่โกแล้วก็ทีม Miss Universe ภูเก็ตเชวิน่าไปดูน้ำอิงตอนนั้นชิชนะแล้วก็ไอเดิมไวน์เยอะแล้วก็ไอหัวล้อแล้วก็ FC พูดว่าอยู่ต้องไปกินห้าแก้วก่อนประกวด
1: วิ่งออกมาโฟลดูไร้ความกังวลเลยดีมากอ่ะ
2: แต่ว่าจริงๆตอนเทอรีน่าประกวดช่วงนี้ที่ Miss Universe Thailand เทอรีน่ารู้สึกแบบสบายมากไม่ใช่อยู่กับกินไวน์แดงนะคะ
4: ใช่ใช่
2: อยู่กับไม่ใช่นะ
4: วันนี้เทอรีน่าก็ดูโฟลว์มากเลยนะ
2: แต่วันนี้ไม่ได้กินนะตัวเองนะ

0: ผู้หญิงเอ๊ะๆๆยังก่อนชอบเป็นแบบเค้าเนาะชอบเป็นแบบเค้าเนาะ
1: แล้วก็ปกติตอนเทรนน่ะประกวดเทรนน่ะจะรู้สึกแบบกดดันมากกดดันตัวเองแล้วก็จะรู้สึกเครียดแล้วก็ตอนเทรนน่ะเจอตอนเช้า One Final Miss Universe Thailand I รู้สึกแบบวันนี้ของฉัน
2: This
1: is my no
3: ยังๆ
1: ไม่ใช่พี่วันนี้ของฉันนะ
4: ตื่นมาเรารู้สึกได้เลยวันนี้วันของฉัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเทรนน่ะไปประกวดบนเวที I ไม่ได้รู้สึกเครียดแล้วก็ I pray to the stage I pray waiting I ว่า I พูดว่าขอวันนี้เป็นดีที่สุดของเทรน่านะคะแล้วก็เทรน่าอยากตอบคำถามแบบเก่งมากแล้วก็เดินแบบแซบๆมีอินเนอร์เยอะประมาณนั้นแล้วก็อินไวน์นิดนึง
0: แล้ววันนั้น
1: ไอ้อินไวน์ประมาณ2ชั่วโมงก่อน
0: คืนก่อนนั่นแหละมันกำลังเข้าที
1: ่ใช่แล้วก็4ชั่วโมงแล้วไม่ได้กินไม่ใช่กินกับนั้น
0: โอเคเริ่ดนะเริ่ดนะโฟร์อะไรวันนั้นก็เลยโฟร์เลยนะฮะผ่านพ้นได้ด้วยดีครับผม
5: ก็คือเอาง่ายๆวันที่แข่งขันรอบสายเทรน่าบอกคนเสียเงินโหวตให้เป็นล้านเนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้รู้สึกแบบสับสนใจมากนะคะขอบคุณมากค่ะแฟนๆแล้วก็ทุกคนทีมกรุงเทพแล้วก็ครอบครัวแฟนๆทุกคนมีคุณค่าในหัวใจเทรน่านะคะไอ้แบบรู้สึก so like oh sad you use your money for me you จ่ายเงินแต่ว่าขอบคุณมากนะ you ช่วยเทรน่าชนะ Miss Universe Thailand
5: อยากก็ว่าน้ำอิงตอนแรกน้ำอิงเองยังเด็กอายุยังน้อยอยู่
4: ทารีน่าบอกว่านี่แหละนี่คือมีโอกาสจะได
1: ้ใช่ในอนาคตคนน้ำอิงจะเป็น Miss Universe Thailand นะแต่ว่าเธอเนี่ยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้อายุ29
0: ตอนนี้อายุ21ขอไปก่อนนะน้ำอิงใจเย็นนะ
4: เราเด็กอยู่
5: เราหมายถึงเราแก่เรา29แล้วเราขอก่อนแล้วกัน
0: โอ้โหนางก็ตรงดี
1: เสร็จแล้วไม่ได้ไปกวดในอนาคต
5: พอแล้ว
1: พอแล้ว
4: ก็เลยขอทารีน่า
1: อีก2เดือนแล้วก็เสร็จแล้ว
5: พอแล้วพอแล้วในชีวิตพอแล้ว
1: ใช่พอแล้วไม่ไหวค่ะ
5: ประกวดเพราะหนูเคยบอกหนูชอบประกวดมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: ใช่
5: ตอนอยู่แอฟริกาหนูก็ประกวดคุณแม่หนูเป็นคนสุพรรณ
1: ใช่ค่ะ
5: คุณพ่อหนูเป็นแอฟริกาใต้
1: ใช่ค่ะ
5: หนูใช้ชีวิตเติบโตมาจริงๆอยู่ที่แอฟริกาใต้
1: ใช่ค่ะ
5: จริงๆแล้วเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางนางงามเนี่ยตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะตอนนี้ก็19แล้วเนี่ยเคยนับสเตจไอเวทีที่หนูเคยประกวดมาประมาณกี่เวทีลูก
1: คิดว่าประมาณ30เวที
5: 30เวที
1: หลายหลายเวทีค่ะตอนนั้นเป็นทีนเอเจอร์ว้าวลูกนั้น
4: อยากให้มีคนทำแรปอัพมาให้แล้วสรุปมาให้เลย
1: แล้วก็ให้เห็นแบบคนชอบบูลลี่เทรน่าอยู่กับดีนะเพราะว่าพูดว่าหน้าเปลี่ยนทุกปี
0: แต่ว่าเทรน่าว่าไงล
4: ูกหน้าเปลี่ยนทุกปีจริงไหม
0: จริงไหม
1: ใช่แล้วก็ได้แต่ว่าคนชอบพูดว่าเชื่อว่าตอนนี้ทารีน่าโบท็อกซ์แต่ว่าไอ้ไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์นะจริงไอ้ไม่ได้ฉีด
0: แล้วทำไมหน้าเปลี่ยนอ่ะทารีน่า
1: เพราะว่าทำจมูก
0: อ๋อ
1: ใช่
4: ไม่ได้ฉีดปฏิเสธไม่ได้ฉีดโบท็อกซ
5: ์แต่ไอ้ทำจมูก
1: ใช่ไอ้ทำจมูกแล้วก็ทำให้แบบ
4: หน้ามันตึง
1: รู้สึกแน่นๆแล้วก็ทุกคนพูดว่าอยู่ฉีดโบท็อกซ์เยอะเกินไปไม่ได้ฉีดค่ะ
0: แ
5: ต่ว่าจะไปทำจมูก
0: มาปฏิเสธเลยนะตรงนี้
5: แต่ที่ว่าจริงๆแล้วหนูย้ายมาอยู่เมืองไทยกับใครเนี่ย
1: อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็น้องสาว
5: น้องสาวทำอยู่เมืองไทย
1: ใช่แต่ว่าเราไม่อยู่ด้วยกันค่ะ
5: ย้ายมาอยู่7ปีแล้วแล้วใครสอนพูดภาษาไทยแรกๆพูดภาษาไทยไม่ได้เลย
1: ใช่ตอนเทรน่าย้ายมาที่ประเทศไทยพูดภาษาไทยไม่ได้เลยแต่ว่าเทรน่าไปเรียนที่โรงเรียนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆแบบนี้แล้วก็ทีมกรุงเทพมหานครพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเทรน่าต้องพูดภาษาไทย
0: เอ้ายังไงล่ะอุตส่าห์ไปเรียนภาษามา
4: เทรน่าเป็นการบังคับไปในตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องฝึกภาษาไทยนิดนึง
1: ใช่ค่ะและก็ปีนี้เทรน่าไปเรียนเขียนและอ่านภาษาไทยแต่ว่าเทรน่าไปแค่3เดือนไม่พอแต่ว่าเทรน่าต้องไปที่โรงเรียนทุกวันตอนนี้ไม่มีเวลา
5: ไม่มีเวลา
0: ค่ะ
5: นี่ก็คืออยู่กับใบเฟิร์นนะฮะใบเฟิร์นพัสกรเนี่ย
0: ต้องรู้พะลงนะ
5: ก็คือลูกบะลงนี่แหละนะฮะทารีน่าเองหลงรักประเทศไทยเพราะอะไรลูก
1: ทำไมทารีน่ารักประเทศไทยประเทศไทย is the best country in the whole world นะสำหรับทารีน่าประเทศไทยเป็นดีที่สุดทั่วโลกคนไทยแบบ friendly มาก everyone is so friendly the quality of living here is amazing and it's the most enjoyable country แล้วก็ตอนทารีน่าไปเที่ยวต่างประเทศทุกคนจะพูดเหมือนกันนะประเทศไทยที่หนึ่งทั่วโลกใช่ค่ะ and ไม่อันตรายมันปลอดภัย it's very safe แล้วก็นี่สำคัญมากที่สุดค่ะ

0: แล้วลีน่าเองจริงนะเกือบทุกเวทีแล้วอย่างที่บอกไม่ประกวดอีกแล้วล่ะหลังจากมิสยูนิเวิร์สก็พอแล้วเพราะอะไรมิสไทยแลนด์เวิลด์ก็เคยประกวดมาแล้วถูกต้องไหมคะมิสแกรนด์ภูเก็ตก็เคยประกวดมาแล้วแล้วก็คว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาแล้ว
1: ก็ครบแล้วนะเวทีใหญ่ๆนะ
2: ครบค่ะ
1: พอแล้ว
0: แฟนหนูกลับไปหรือยังลูก
2: อ๋อกลับแล้ว
1: มีแต่คนชอบแฟน
2: จะอยากเจอไหม
0: ใคร
2: จ
0: ะ
1: ขอไม่ก็ทำอย่าง
3: หล่อไหมหล่อไม่ได้หล่อไหม
1: มาไหมวันนี้มาไหมวันนี
2: ้ไม่กับอิตาลีแล้ว
3: กับอิตาลีเป็นชาวอิตาลีอะคะแฟนเป็นชาวอิตาลี
1: หล่อมากเป็นกับคน
3: ของแม่ชอบนะฮะ
0: เขาเป็นใคร
3: โอเคใครแฟนเธอหน้า
1: พี่ดำอยากรู้ประวัติแฟนแล้ว
3: เขาเป็นใครเธอหน้าครับ
2: เขาเป็นผู้จัดการนักฟุตบอลค่ะ
3: ว้าวเอเจนต์เหรอ
2: ใช่เอเจนต์
3: เหรอ
2: ของฟีฟ่าเวิลด์คัพ
3: อ๋อแล้วก็แบบสโมสรอิตาลีด้วยไหม
2: นี่มีหลายคนทั่วโลกค
3: ่
2: ะแบบ Middle East Europe แบบนั้น
0: เขามีเจรจาแบบดีลไว้สำหรับซื้อตัวนักกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนั้นอาชีพของเขาถูกต้องไหมลูก
3: สกาวคอยดูตัวนักกีฬา
0: ถูกต้องไหมลูกเขามีอาชีพเจรจาดีลในตลาดต่างประเทศนั่นแหละ
1: เป็นไงม
3: ั้ยวิเจ๋งอ่ะ
0: แล้วหนูไปเจอเขาได้ยังไงลูกหนูไปเจอเขา
3: เจอที่ไหนเจอที่
2: สเปนไปกินดินเนอร์กับเพื่อนสนิทแล้วก็ไอ้ลงสตอรี่ใน IG แล้วก็คนนี้ติดตามอยู่ที่ร้านนี้ไหมคะแล้วก็ไอ้ดูโปรไฟล์คนนี้หล่อนะแล้วก็ไอ้ตอบใช่ค่ะไอ้ he's I like him and you he's yeah ไอ้นั่งข้างล่างไอ้เซโ
1: อ๋อคนนั่งข้างหลัง
2: ใช่ค่ะแล้วก็ผู้จัดการเนาะผู้จัดการ manager ของร้านอาหารคือว่าคนนั้นชวนอยู่ไปกินดินเนอร์กับเพื่อนของ him แล้วก็เพื่อนสนิทเทรน่าแล้วก็ I said โอเคฮิลอนะแล้วก็ไปกินดินเนอร์แล้วก็โอ้อยู่แบบผู้หญิงสวยที่สุดทั่วโลกแล้วก็เห็น you are the most beautiful woman I see in my life I said oh really
3: เดซี่นี่
0: นะคือลูกสาวกระเทยเนาะ
3: เดซี่นี่นะ
0: นั่นคือลูกสาวกระเทยเนาะ
3: นะฮะ
2: he said you when I see you something tell me you are mine I said โอเค
0: แล้วเขามาหาหนูเมืองไทยบ่อยไหม
2: ใช่เราจะทุกเดือนค่ะ
0: อ๋อทุกเดือนให้มาหาหนูทุกเดือน
2: ใช่เธอน่าจะไปที่ยุโรปค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหนูจะไปหาเขาด้วย
2: ใช่แล้วก็แฟนจะมา
3: ที่ด้วยผัดกันไปผัดกันมา
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อสลับกัน
0: แล้วถ้าคุยกับหนูตีหนึ่งก็ไม่จบแน่เลยเราไปน้ำอิงเป็นรองอันดับหนึ่ง
3: รองอิงน้ำอิง
0: แล้วกับพี่ทีมภูเก็ตนั่นแหละพี่กบแล้วก็พี่คิมถูกต้องไหมคะเจ้าพ่อนางงามน้องบอกรู้สึกภูมิใจมากที่ทำได้ดีทุกรอบเลยเสียดายไหมคะที่วันปีนี้เรายังไม่เสียดายยังเด็กอยู่เน
4: า
0: ะ
1: ใช่
4: ถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายค่ะพี่
1: วินาทีที่เราจับมืออ
4: ะ
1: ตอนนั้นน่ะในใจเรารู้สึกยังไงบ้าง
4: จริงๆในใจหนูก็แอบรู้ว่าไม่น่าจะใช่เราเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังคำตอบของพี่ทั้งสองคนแล้วด้วยความที่อิงตอบคนแรกอิงก็ไม่น่าจะได้ก็เลยทำใจเอาไว้ในระดับนึงแล้วก็คิดว่าพี่ไทยน่าคือสมมงมากๆใช่
3: น้องนี่เป็นลูกครึ่งมั้ยครับ
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่คนไทยเลย
3: เหรออุตนาสวยมาก
0: พัทลุง
4: ค่ะ
0: จริงๆหนูเป็นคนเด็กพัทลุงเติบโตมาที่อำเภอเขาชัยสนถูกต้องไหมลูกที่พัทลุง
3: ครับ
0: จริงๆแล้วอย่างที่หนูเคยมาเล่าในรายการแฉพ่อหนูก็เป็นช่างเนี่ยแหละรับสร้างก่อสร้างเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไปแบกอิฐแบกปูนตั้งแต่เด็กๆ
1: ช่วยคุณพ่อทำงานตั้งแต่เด็ก
4: ๆใช่ค่ะพี่ดา
0: เป็นช่วยทุกวันนี้คือเขาจะมีกันสามพี่น้องถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะมีพี่สาว2คนค่ะ
3: ครับผม
4: แล้วมีเป็นลูกคนสุดท้อง
1: อ๋
3: อ
1: เป็นคนสุดท้อง
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนเด็กๆคือเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะ
4: ชอบเรียนค่ะเมื่อก่อนพี่ด้าเพราะยังรู้สึกว่าการเรียนมันเหมือนเป็นทางเดียวที่ทำให้ชีวิตอิงดีขึ้นนี่เลยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆแต่เด็กค่ะ
0: อย่างที่บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาออกรายการช่องวันนั่นแหละ นะฮะจริงๆแล้วก็คือเราเคยเล่าให้คุณฟังไปแล้ว
1: เก่ง
0: จริงชิงค่าเทอ
3: ม
0: ตอนนั้นชนะได้เงินไป 50,000 บาทเพื่อไปเรียนหนังสือต่อถูกต้องไหมลูก
1: ถามยากๆทั้งนั้นเลยนะ
0: เขาบอกตอนนั้นเป็นเกมคิดเลข
4: ใช่ค่ะ
1: เก่งวิชาอะไรบ้าง
4: ตอนนั้นชอบวิชาคณิตมากค่ะก็เลยโชว์ความสามารถเป็นวิชาคณิตศาสตร
1: ์
4: ก็ติดเรียนก็ชอบหลายๆวิชานะคะพี่ดา
0: คือเอาง่ายๆติดเอาง่ายๆได้รับทุนเรียนหมอฟรีอะเรียนคือเรียนของเขาได้เกรด4มาตลอดเด็กคนที่คือเรียนได้เกรด4ตลอด
1: ตั้งแต่เด็กนี่คือได้เกรด4หมดทุกวิชา
4: ได้เกรด4ตอนมัธยมค่ะ
0: มัธยม
4: ใช
1: ่สอบชิงทุนได
4: ้จริงๆตอนนั้นยังไม่ได้ไปสอบค่ะแต่ว่าเหมือน
0: ได้ทุนแล้ว
4: ใกล้จะได้แล้วแต่ว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างของการประกวดช่วง3ปีที่แล้วค่
1: ะ
4: แต่ว่าสุดท้ายก็เลยเลือกไปประกวด
0: ประกวดทำไมอะลูกตอนนั้นถ้าสมมติหนูเลือกหนูก็ไปเป็นหนูได้เป็นหมอแล้วนะลูก
4: จริงๆคือต้องบอกว่าปี

0: นั้นนะคะในการประกวดรอบจังหวัดอิงไม่คิดว่าตัวเองจะได้แต่ว่าคือดันเป็นว่าอิงมงรอบจังหวัดก็เลยต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดไปประกวดรอบประเทศแล้วก็การเก็บตัวรอบประเทศในปีนั้นก็คือนานมาก40กว่าวันค่ะก็เลยจะต้องไม่ได้ไปเรียน
1: กระทบการเรียน
0: ค่ะก็เลยเลือกทำหน้าที่ตรงนั้นก่อนค่ะ
1: ถ้าน้ำอิงไม่ได้เป็นนางงามอาชีพอีกหนึ่งอย่างของน้ำอิงที่ใฝ่ฝันไว้คือ
0: ตอนเด็กเขาอยากเป็นครู
1: อยากเป็นคุณครู
0: ใช่
2: แล้วจังหวะที่หนูเดินขึ้นมาถือว่าพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่พี่มีโอกาสสัมภาษณ์หนูมาเนาะดีใจด้วย
0: ขอบคุณค่ะ
2: ดีใจด้วยแล้วพี่คิดคนอย่างหนูไปอีกไกล
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมาก
2: ยังไปอีกไกลทุกวันนี้เรียนอยู่ที
0: ่เรียนมอเกษตร
2: มอเกษตร
3: พอทาริน่าบอกแล้วว่านี่คือมีโอกาสมองของทาริน่าก่อน
1: ครับผม
2: วันนี้เรียนเกษตรปีอะไรลูก
0: ปี3ค่ะ
2: ปี3แล้ว
1: ปี3แล้วนะฮะ
2: เนาะแล้ว
3: คณะอะไรนะคะ
0: คณะมนุษยศาสตร์
1: มนุษยศาสตร์นะฮะทาริน่าปีหน้าให้น้ำอิงได้โอเคไหมปีหน้าให้น้ำอิงได้โอเคไหม
0: ได
1: ้
2: เราไปกันต่อค่ะที่เฮเลน่าเฮเลน่าสวัสดีหนูเป็นลูกครึ่งอะไรหนู
4: เป็นลูกครึ่งอิตาลีค่ะ
2: ลูกครึ่งอิตาลี
3: สวยมาก
2: เป็นคนที่สวยเลยตลอดจริงๆน้องบอกตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยสู้กับความพยายามของตัวเองมาตลอด
4: ใช่ค่ะหนูเคยประกวดมิสแกรนด์ค่ะตอนนั้นแล้วหนูก็มีความฝันอยากเป็นนางงามค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จค่ะปีนี้ก็เลยมาใหม่ค่ะ
2: จริงๆแล้วตัวหนูเองเนี่ยด้วยความที
4: ่
2: คนบวชที่หนูเยอะเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วทีมอุดรธานีใช่ไหมลูก
3: อุดร
4: ก็เป็นทีมเป็นทีมด้อมแล้วก็ตัวหนูเองด้วยค่ะ
2: หนูเป็นคนจังหวัดอะไร
4: อุดรธานีค่ะ
2: บ้านอยู่ที่อุดร
4: ใช่ค่ะหนูเป็นคนอุดรตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
2: แล้วพ่อแม่หนูอยู่ที่อุดรป่ะ
4: ก็มีบินไปต่างประเทศค่ะบินไปอังกฤษแล้วก็กลับมาอยู่ที่อุดรบ้างค่ะก็สลับไปสลับมาแต่ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่อุดรค่ะ
2: ก็คืออยู่อุดรธานีเป็นหลัก
4: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นนี่เอาจริงชีวิตของหนูก็เริ่มต้นประกวดตั้งแต่เด็กๆแล้วเหมือนกัน
4: คือเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ตั้งแต่เด็กๆค่ะตั้งแต่อยู่ม .4 ก็ได้ของจังหวัดอุดรธานีเข้ามาประกวดที่กรุงเทพ
1: ค่ะ
4: แต่ก็ยังไม่ได้เข้ารอบค่ะตอนนั้นเพราะว่าเรายังเด็กมากเรานั่งรถทัวร์มาเองมาคนเดียว
3: มาคนเด
4: ีย
3: ว
4: ใช่มาคนเดียวนั่งรถทัวร์มา500บาทหนูจำได้ค่ะเราตอนนั้น
1: ก็เป็นประมาประกวดมิสทีน
4: ใช่มิสทีนไทยแลนด
2: ์
4: ใช่ค่ะ
2: นางนพมาศเจ้าปู่ศรีสุทธโธก็เคยประกวด
4: เคยนางนพมาศค่ะเคยประกวดครั้งนึงแต่ได้รองอันดับ2เหมือนกันค่ะ
2: ที่ตอนนั้นก็ไปประกวดที่คำชะโนดใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
2: ตอนเด็กสีสุโธ
4: ใช่ค่ะก็เลยหยุดประกวดมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งใจเรียนมาค่ะ
2: แล้วก็มามิสแกรนด์อุดรเนี่ยแหละที่หนู
4: ใช่ก็มีก่อนหน้ามิสแกรนด์ก็มีถ่ายแบบบ้างค่ะเป็นแบบให้ชุดแต่งงานกับช่างแต่งหน้าแล้วก็มีแบบเป็นอินฟูคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
2: แต่ด้วยความหน้านางสวย
3: สวยหน้านางสวยมากเ
2: คยมีคนบอกว่าหนูเหมาะสำหรับเป็นดารา
3: จริง
4: มีค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานวงการบันเทิงค่ะ
2: เพราะว่าเหมาะเป็นดาราเอกละคร
1: เนาะส่งหน้านางเอกเน
2: า
1: ะ
2: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูก
4: ตอนนี้ละคะ30แล้วค่ะปีนี
3: ้หน้าเด็กมาก
2: หน้าเด็กอยู่เลยโอ้หน้าเด็กมากเ
3: ขา
4: บอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะ
3: ถูก
4: ค่ะหนูชอบดูแลตัวเองมากค่ะออกกำลังกายกินอาหารคลีนตลอดเอวีเดย์หนูต้องออกกำลังกายแล้วก็ดื่มน้ำวันละเกือบ3ลิตรค่ะ
2: แล้วชีวิตหนูทุกวันตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่
4: ใช่ค่ะหนูอยู่กรุงเทพตั้งแต่หนูเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์4ปีที่แล้วหนูก็ตั้งใจมาอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็มาทำงานที่นี่เพราะอุดรมันก็จังหวัดไม่ได้ใหญ่มากมันก็หางานไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่
1: ะ
4: ก็เลยตั้งใจย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยตัวเองค่ะใช่
2: ขอแสดงความยินดีด้วยนะลูก
4: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
1: การแสดงชอบไหมครับ
3: ชอบไหมได้การ
4: ชอบค
1: ่
4: ะหน้าอย่างนี้เป็นตัวร้ายได้นะคะเคยคิวเพื่อนอยู่บนเวทีมาแล้วค่ะ
3: อ๋อดูอยู่ดู
4: ใช่สีสันมากเลยวันนั้น
1: โอเค
4: พี่ๆในทีมคิดว่าหนูไม่กล้าคิวแน่ๆเลยแต่หนูคิวเพื่อนไปตอนนั้น
1: นะฮะงานแสดงเธอก็ชอบนะ
4: ชอบค
2: ่
4: ะ
2: แล้วไปกันต่อที่โซเฟียค่ะ
1: ครับผม
2: เอ็นดิมิทเอฟเอ็มยูทีเชียงใหม่
3: จาก
2: เชียงใหม่ถูกต้องไหมลูกต่อสู้กับก่อนจะมาเป็นนางงามหนูต่อสู้มากี่ปีแต่ละคนที่ต่อสู้กันนานๆทั้งนั้นเลย
4: ของเฟียหกปีค่ะ
3: ห
4: กปีกับการประกวดนางงามเลยกว่าจะได้
3: ผ่านเวทีอะไรมาบ้าง
4: เริ่มต้นที่มิสแกรนด์เชียงใหม
3: ่
4: ใช่ค่ะตั้งแต่มิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2020ค่ะปีพี่อิงฟ้าใช
1: ่
4: ค่ะแล้วก็ตอนนั้นประกวดรอบแรกได้ท็อป11ค่ะตอนแรกเขาประกาศ10คนก่
3: อ
4: นแล้วไม่เข้ารอบค่ะแล้วอยู่ก็แบบมีเซอร์ไพรส์ได้เข้าเป็นท็อป11เป็นบอสชอยส์ดีใจมากแล้วก็ประกวดมาเรื่อยๆเลยค่ะประกวดมิสแกรนด
1: ์
4: ก่อนหน้านี้ก็ได้มิสแกรนด์เชียงใหม่ค่ะยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะ
2: หนูเติบโตที่เชียงใหม่จริงๆ
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นเด็กเชียงใหม่เลย
4: ใช่
2: แต่ลูกเป็นลูกครึ่งประเทศอะไร
4: เป็นลูกครึ่งไทยมาเลเซียค่ะพ่อเป็นคนมาเล
3: พ่อมาเลพ่อเป็นคนมาเล
1: เพราะฉะนั้นน้องโซฟีก็อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กเลย
4: ใช่ค่ะตั้งแต่

0: พ่อแม่แยกทางกันก็ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เลย
1: นะฮะอ
2: ย่างที่บอกผิวเราด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งมาเลยผิวเราอาจจะเข้มกว่าคนอื่นก็หน่อย
0: ใช่
2: ก็จะโดนบูลลี่เรื่องผิวมาตลอด
0: ที่สุดค่ะตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เราไม่เคยโดนบูลลี่เนาะพอเราอยู่ใต้มันสีผิวอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยโดนบูลลี่แล้วพอไปอยู่ที่เชียงใหม่โดนทั้งสีผิวโดนทั้งเรื่องภาษาแล้วฟังภาษาเหนือไม่รู้เรื่องด้วยอะค่ะตอนนั้นเขาก็บูลลี่เราเยอะแยะมากมาย ก็ไม่รู้ใช่
3: แต่ตอนนี้พูดเดือดได้ไหม
0: ได้ละเจ้าโอ้ส่วนแบบว่าสับเมืองอะ
1: คุยกับพี่ลิ
0: ใช่เขาทุกคนชอบให้หนูพูดภาษาเหนือเขาบอกว่าเวลาไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยดูมีเสน่ห์ขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะดูแบบสับๆเมืองน้อยๆแบบคนเชียงใหม
1: ่
0: หัวกลัวเขามองว่าเป็นคนเชียงใหม่
2: แต่เด็กน้อย
0: ใช่ค่ะอยู่แต่เด็กๆเลย
1: มีเสน่ห์มาก
3: มีเสน่ห์
0: ขอบคุณค่ะ
3: นี่คือครั้งแรกกับการประกวด MUT ไหม
0: ปีที่แล้วประกวดของเชียงใหม่เหมือนกันนะคะได้รองหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาอีกครั้ง
3: ค่ะ
0: จะได้ม
3: ีเข้าท็อปไฟ
0: ใช่ที่สุด
2: ยังไงบ้างเข้า1ใน5
0: ดีใจค่ะดีใจจะบอกว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองมากๆเพราะว่ามันจะเป็นเวทีสุดท้ายของเปียแล้ว
2: ทำไม
3: อ่ะทำไมถึงกล่าวว่านี่คือเวทีสุดท้ายแล้วเพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าเปียประกวดมา6ปีผ่านความผิดหวังอะไรเงี้ยมาเยอะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้ากลับมาอีกครั้งขอประสบความสำเร็จที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะทำได้จริงๆจะเขาเรียกว่าจะสุดท้ายตั้งแต่มิสแกรนด์เชียงใหม่แล้วตอนนั้นได้เข้า20ท็อป20ของไทยแลนด์แล้วก็ได้เบสชิมสูตรมาแต่ก็มีโอกาสเหมือนแบบไฟยังมีอยู่มันยังไม่ได้เข้าทีมมาอยากเป็นลูกสาวของบอสก็เลยมาอีกครั้งก็รอบนี้ประสบความสำเร็จรู้สึกดีใจมากคือถ้าพูดถึงเรื่องการประกวดนี่คือเล่าได้ประมาณ3ปีก็ยังไม่หมดเลยดีใจกับความสำเร็จของตัวเองจากผู้หญิงที่เคยโดนบูลลี่เยอะแยะมากมายแล้วก็โดนดูถูกว่าจะแบบไม่ประสบความสำเร็จทางด้านน
2: ี้ก็จนทำสำเร็จ
1: ครับผมนอกจากการเป็นนางงามแล้วอาชีพอื่นที่หนูรักมีอะไรอีกไหม
0: หนูชอบการเป็นนางแบบค่ะ
1: นางแบบด้วย
2: วันนี้หนูเป็นนางแบบอยู่หรือเปล่า
0: เป็นค่ะเป็นนางแบบ
2: ก็คือเดินแฟชั่นของแฟชั่นวีคหนูก็ได้เดิน
0: ใช่ค่ะเดินหมดเลยจ้างงานหนูได้ค่ะ
2: ต้องประตือเคยทำงานด้วยนะ
0: ยังไม่เคยค่ะแต่เคยหนูเคยประกวดเวทีของป้าตือตอนเป็นโมเดลค่ะแล้วก็เขาจะยกคะแนนเดียวๆเลยตอนนั้นหนูประกวดได้10เต็มเลย
2: ก็คือหนูโมเดลหนูก็เคยผ่านมาแล้ว
1: ใช่มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนด้วย
0: ใช่อยากเป็นนางแบบมากๆเลยค่ะจริงๆเมื่อก่อนอยากเป็นนางแบบมากกว่านางงามตอนนี้พอประสบนางงามแล้วอยากกลับไปเป็นนางแบบค่ะรู้สึกชอบใช่ๆค่ะสามารถทำควบคู่กันได
2: ้ต่อไปลูกสาวอีหอมค่ะ
1: น้องเมย์
3: น
1: ้
3: องเมย์
1: สวัสดีครับ
2: น้องเมย์เป็นคนจังหวัดอะไร
4: เป็นคนโคราชบ้านเองค
1: ่
4: ะ
2: คนโคราช
1: ฮะ
3: เป็นแบบว่าตอนที่ประกวดตอนเป็นอุบลราชธานีหลังจากที่เตรียมเก็บตัวเข้าสู่การประกวด MUT ต้นหอมเขาเทรนอะไรบ้างคะรถเมย์
4: ก็พาอันดับแรกเลยพาไปโมหน้าใหม
3: ่ไปโมหน้าใหม่
1: เ
3: ลย
1: เ
2: พราะหรอ
4: พาไปทำจมูกใหม่แล้วก็ทำตาค่ะ
3: แต่สวยขึ้นเลย
1: สวยขึ้นเลย
4: เออแล้วก็พาไปเรียนเดินด้วยค่ะ
1: อ่าฮะ
4: เดินเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่ารถเมย์อยู่ในสายโมเดลมาตลอดค่ะแล้วก็พอก้าวผ่านมาเป็นแบบนางงามเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก
1: ็
4: ไปเรียนแบบเพิ่มการเป็นนางงามค่ะ
1: อ่าพี่ต้นหอมดูแลดีไหมลูก
4: ดีมากๆเลยค่ะใช่พี่หอมคือทุ่มทั้งแบบทั้งกายทั้งเงินด้วย
3: ลงท
4: ุ
3: น
4: ลงทุน
3: มาก
4: ค่ะ
3: จริงจังมากนางแบบว่าตีสองเลยนางยังแบบ
2: หลอดไปงานกับเขาด้วยใช่ไหม
3: ใช่ตอนเก็บตัวนางจะแบบอันนี้ดีไหมยังไงปรึกษาเพื่อนเพื่อน
1: เหรอ
4: ปรึกษาพี่ๆแก๊งดาราค่ะพ
3: ี่
4: ดาราก็อยู่ในกลุ่มด้วย
3: ไงนางก็แบบปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่ทุกลุกที่ออกมาก็ได้พี่ๆค่ะช่วยปรับให้ค่ะ
1: ครับผม
3: นี่ไงเลยออกมาครั้งนี้คาดหวังไว้ตอนแรกอะที่เราเก็บตัวตอนแรกเราคิดไว้ไหมว่าเราจะเข้าสู่ท็อป5
4: ลึกๆค่ะแต่จริงๆในใจลึกๆของเราเองคิดว่าเข้าแต่พอเรามาเห็นแบบเพื่อนๆ
1: เพราะปีนี้เพื่อนๆเพื่อนๆแบบดูหน้าแบบดูหน้าเก่งขามทุกคนเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะเลยคิดเลยคุยกันว่าท็อป10นี้ก็แบบเก่งแล้วสำหร
1: ับ
4: ปีนี
1: ้นะฮะ
4: แต่พอเหมือนประกวดไปเรื่อยๆก
1: ็มั่นใจขึ้นเรื่อยๆ
4: มั่นใจขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ก็เลยแบบโอเคท็อป5ละท็อป5ต้องมีเราน
3: ี่มั่นใจมั่นใจ
1: ไฟในตัวเริ่มกลับมาม
2: ันก็มีท็อป5จริง
4: ๆใช่ค
1: ่
4: ะ
1: นะฮะ
2: จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าออกทุกวันนี้การจะประกวดนางงามคือออกที่เรียกว่า PDPD ใช่ไห
4: ม
2: เขาต้องดูแลตั้งแต่เรื่องโมดิฟายทุกอย่างหมดเลยเขาต้องดูแลให้หมดเลย
3: ใช่
2: ถ้าสมมติมีงานต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้มันไม่ลูก
4: แบ่งค่ะ
2: แบ่งเท่าไหร่ลูกมันหักของกี่เปอร์เซ็นต์ลูก
4: ได้เหรอคะ
1: พูดได้สิ
4: ได้ได้หรอ อง
2: พี่หองก็หักเขาด้วยเหรอ
3: พี่
1: ว
3: ่
1: าพี่ว่า50-50แน
3: ่ไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องถามรถเมย์เพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนขับรถเมย์อ่ะวันที่ประกวดแล้วก็ต้องตอบคำถามมีอาการช็อตไมค์เล็กน้อยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: หลายคนเป็นห่วงเนาะ
3: คือแบบนี่นั่งลุ้นอยู่ลูกสาวต้นหอมไงนั่งลุ้นไงว่าแบบยังไงรถเมย์รถเมย์ช็อตไมค์แล้ว
1: อาจจะมีแบล็งไปช่วงนึง
3: เกิดอะไร
1: ขึ้นวันนั้น
3: มันยังไงมันแบล็งหรอ
1: ตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นด้วยส่วนนึงค่ะเพราะว่าคนรถเมย์เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการพูดอยู่แล้วใช่เวลาเจอคนพูดอย่างเงี้ยคือพูดคุยได้ปกติแต่ว่าเวลาเจอคนเจอไฟส่องหน้าเจอกล้องมาที่เราไมค์อยู่ที่เราเริ่มแบบเอาละตื่นเต้น
1: แบบเต้นออกมา
4: เหมือนพูดไปเรื่อยๆเวลายังไม่หมดเลยคำพูดแล้วเหมือนพยายามอยากที่จะไปต่อแต่หาเหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหาที่ลงไม่ได้
3: ก็คือปิดจบไม่ได้
4: ปิดจบไม่ได้ค่ะก็เป็น
1: หลังจากการประกวดเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้ข้อตรงนี้มันหายไปหรือยังความมั่นใจเราเริ่มกลับมายัง
4: กลับมาแล้วค่ะ
1: กลับมาแล้วเนาะ
4: ใช่
1: แต่วันนี้อยู่สัมภาษณ์ก็รู้สึกโอเคนะรู้สึกฟลอร์ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลย
4: อย่างที่บอกว่าเวลาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นกันเองอะรถเมย์คือพูดโฟลแต่ว่าพอตอบคำถามปุ๊บอึ้งละแต่เราก็รู้ข้อผิดพลาดแล้วว่าถ้ากลับมาครั้งหน้าเราต้องแก้ไขตรงไหน
1: ถูกต้องท่องไว้ในใจลูกเสียงดังตังมาเสียงดังตังมาท่องไว้เลยถ้าเราพูดเรื่อยเดี๋ยวตังมันมาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะฮะนะครับน้องรถเมย์นะครับ
2: เอาละวันนี้ขอบคุณน้อง
3: เดี๋ยวให้แต่ว่าแต่ละคนทารีน่ามีอะไรอยากจะบอกแฟนๆในฐานะที่เป็น Miss Universe Thailand ปี2026นะคะ
5: ขอบคุณมากค่ะแฟนๆส่งกำลังใจให้ทารีน่านะคะและก็ทารีน่าอยากพูดว่าใครมีความฝันต้องเชื่อในตัวเองนะคะถ้าทารีน่าทำได้คุณทำได้ด้วยกันนะคะ
1: ครับผมแล้วเราจะได้ชมน้องทารีน่าประกวดรอบอีกรอบนึง
2: อีก2เดือน
1: อีก2เดือน
5: ใช่ที่ปูเตริโกนะคะ
1: ขอให้ได้รับข่าวดีนะน้องทารีน่า
2: ท่านผู้ชมฮะคือไปก้มๆเงยๆดูอยู
3: ่ทำไม
2: สำหรับคนที่มีบัตรอัศนีวัฒน์อาจจะต้องยกเลิกหมดนะฮะ
1: เพราะทำไมอ่ะ
3: เพราะอะไร
2: พื้นซุดฮะสรุปแล้วในอิมแพคพื้นซุดแล้วตอนนี้ก็เกณฑ์คนออกมาหมดแล้วนะโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนมาก
1: ขอบคุณ5ท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
2: โอเคจ้
1: าขอบคุณเลยนะครับผมนะฮะโอ้สวยงามทุกคนเลยอ่ะโซสมาเชิญครับ
3: ไปค่ะ
1: ดาด้าส่งน้องหน่อย
3: ป้าเดี๋ยวไปส่ง
1: นะฮะเรียบร้อย
3: ขอบค
2: ุ
3: ณมากค่ะ
2: โอเคอะไรที่
1: ลุ
2: งเ
1: ต็มอ่าครับอุดรอุบลนะฮะ
2: เปาเอายายเปาเจอถ่ายรูปนางงามใหญ่เลย
1: น้องเปาย
2: ายเปาสวัสดีค่ะนักร้องแกมมี่โกเขาเป็นอะไรเขาลาออกกันทั้งบริษัทเลย
3: ทำไมอ่ะเขาประกาศลาออกกันเต็มไปหมดเลย
6: จะเล่าให้ฟัง
2: แล้วหลอดออกกับเขาเปล่า
6: ออกด้วยค่ะ
2: เอาเธอก็ไม่อยู่แกมมี่โกเหรอ
6: คือไม่ได้อยู่บ้านแกมิโกแล้วค่ะ
2: ไปถึงอนักร้อง
1: สวัสดีน้องเปาก่อน
3: เรา
2: เห็น
3: ประกาศก
2: ันยังไงเ
1: กิดอะไรขึ้น
2: ยังไม่รู้ว่าจะถามว่าจะโทรไปถามเปาอยู่ว่าทำไมศิลปินแกมิโกเขาลาออกกันหมดเลยเขามีอะไรเขามีปัญหาด้วยอะไรกันหรอ
6: ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่มีการเปลี่ยนแปลงมูฟเล็กน้อย
1: อาจจะมีค่ายเล็กค่ายน้อยออกมา
6: ใช่เพราะว่าตอนนี้หนูมาอยู่บ้านไทโทนเจนค่ะ
2: ก็คือในเครือแกมมี
6: ่ในเครือ GMM Music ของเราแน่แ
1: น่ของใครที่ใครเป็นเจ้าของครับ
6: อันนี้ก็เป็นของแกรมมี่เนี่ย
1: ของแกรมมี
3: ่เขาเปลี่ยน
6: รูปแบบใหม่ใช่ค่ะแต่ว่าแกรมมี่โกยังมีเหมือนเดิมนะคะแล้วมีพี่ๆศิลปินครบเหมือนเดิมแต่ว่าไทโทนเจนเนี่ยก็แยกออกมาตอนนี้มี20ศิลปินที่เป็นเจนใหม่ด้วยกัน
2: ก็เปลี่ยนจะเอาเด็กมากขึ้นหรือแบบว่าโอเคอย่างพี่นางแล้วก็อยู่แกรมมี่โก
6: ยังอยู่แกรมมี่โกอยู
2: ่ไม้พี่ลมพลก็ยังอยู่แกรมมี่โกอยู
6: ่
2: ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมติอายุน้อยลงมาหน่อยก็จะอยู่เข้าค่ายใหม่เพื่อที่จะทำงานได้ง่ายขึ้น
1: ก็เป็นลักษณะเฉพาะเลย
6: ใช่แล้วอย่างของหนูเนี่ยก็เป็นฟิวชั่นที่มีการผสมป๊อปอะไรเงี้ยก็มาอยู่เจนนี
2: ้ก็คืออย่างพวกพี่นางพวกผีไม้พวกรุ่นเดอะถูกต้องไห
3: ม
2: ก็ยังแกมมิโกก็ยังอยู
6: ่
2: แต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นที่แบบว่าเด็กลงมาหน่อยก็จะย้ายออกมาอยู่ค่ายใหม
6: ่
2: เพราะฉะนั้นยังไม่มีใครลาออกไปไหนนะฮะ
1: ครับผม
2: ทุกคนในแกมมี่โกยังอยู่ครบหมด
1: ก็คือโตขึ้นขยายขึ้นแค่นั้นเอง
6: ถูกต้องแค่เปลี่ยนห้องนอนใหม่ของบ้าน
2: ก็คือแค่แบบขยับ
6: บริษัท
3: ให้มันบ้านหลังเดิมแค่เปลี่ยนห้อง
6: ใช่ค่ะถูก
2: ต้องนะครับก็ชุดเดิมเลยแหละ
6: ชุดเดิมพี่ทีมงานคนเดิมเลย
2: ลูกกี่ขวบแล้วเนี่ย
6: 2ขวบแล้วค
3: ่
6: ะ
3: ไวเน
1: า
3: ะ
6: วันนี้จะมาอัปเดตค่ะ
1: น้องแสนดีป่ะ
2: แล้วยังแบบออกงานรับงานร้องเพลงปกติ
6: หนูตอนนี้ต้องบอกว่า คิวแน่นมากคือตอนนี้มีซีรีส์ด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีแบบถ่ายหนังถ่ายอะไรที่จริงเริ่มรับงานตั้งแต่คลอดได้เดือนกว่าๆเลยค่ะใช่
2: คลอดได้เดือนกว่าก็รับงานแล้ว
6: รับงานเลย
1: ใช่แต่ดูไลฟ์สดน้องเปาอยู่นะ
6: ขอบคุณค่ะ
1: อยู่บ้านร้องเพลงอย่างงี
6: ้ร้องเพลงเพราะว่าต้องรีบ

0: เขาเรียกว่าลูกเป็นสิ่งมีค่า
1: ครับผม
0: ค่านมค่าแพมเพิร์ดค่าอะไรเยอะแยะมากมายต้องรีบทำงาน
2: ค่ะแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นค่าจะเยอะมาก
0: ค่าจะเยอะมาก
3: ใช่แล้วหลงไหม
0: หลงมากค่ะคือตอนนี้เขาเป็นเด็กที่อ่อนมากๆสองขวบเขาก็จะแบบว่าชอบร้องเพลงชอบอะไรชอบอ้อนแล้วติดอุ้มมากช่วงนี
3: ้ก็คือติดก็คือชอบให้พ่อแม่อุ้ม
0: ชอบให้พ่อแม่อุ้มใช่
3: แล้วเราไหวหรือว่าร้องเพลงกลางคืนก็ต้องกว่าจะเสร็จทุกอย่างบันขนาดนี้แล
0: ้
3: ว
0: แต่หนูโชคดีหนูไม่ได้แบบเลี้ยงคนเดียวค่ะก็ยังมีแบบช่วยเลี้ยงด้วยปู่ย่าด้วยมีพี่เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยมาช่วยแล้วเราก็ได้ทำงานเต็มที่ด้วยช่วงนี้ก็ออกคอนเสิร์ตด้วยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเราก็ออกไปทำงานที่เต็มที
0: ่เต็มที่ค่ะช่วงนี
3: ้ก็ตอนนี้จริงๆแล้วเปาเองเนี่ยมีทั้งละครของทางช่องวันก็มี
0: ช่องวันก็กำลัง
3: จะเปิดกล้องถูกต้องไหมคะได้ข่าวว่าเร็ว
2: น
3: ี้มีซีรีส์ด้วย
0: ซีรีส์ตอนนี้ก็ขยับไปเริ่มเล่นซีรีส์วายกับเขาด้วย
1: ต้องหลากหลายนะ
0: ฮะ
3: คืออีเวนต์งานร้องเพลงนางมีเกือบทุกคืนนั่นแหละ
1: ครับผม
3: จริงๆมันก็เลยเอาง่ายๆอายุหนูเท่าไหร่เนี่ย
0: 34แล้วค่ะปี
3: นี้ตอนที่สัมภาษณ์แกจะอายุ10เท่าไหร
0: ่ตอนนั้นน่าจะ20ต้นๆค่ะ
2: ตอนแต่เข้าวงการใหม่ๆ
3: อยู่มากี่ปีแล้ว
0: อยู่บ้านแกมมี่มา16ปีแล้วค่ะ
1: โอ้โห
4: แล้วแป๊บเดียวเองเนาะ
2: ก็พอๆกับพวกเรา
4: แป๊บ16ปีแล้วอ่ะ
0: ปีแล้วก็ลูก2ขวบแล้วตอนนี
4: ้โอ้แต่งานก็ยังแน่นอยู
0: ่
4: นะฮะ
3: อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นนักร้องอ
4: ่
3: ะก็ต้องเต้นต้องยืนต้องใช้รองเท้าส้นสูงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกต้องมั้ยมันเป็นไงบ้าง
0: ช่วงนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่หนูเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเลข3เนี่ยค่ะคือเลข3 30แล้วรู้สึกได้เลยว่าตัวเองอ่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
3: ขึ้นเลข3ขึ้นเลข3ลูก
4: ปวดเมื่อยแล้วปวด
0: มันก็เริ่มปวดเมื่อยใช่ยิ่งๆแบบหนูอ่ะอยู่กับส้นสูงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาเราร้องเพลงเราก็ต้องเต้นต้องร้องแบบเต็มที่ใช่มั้ยคะ
3: แต่วันนี้คุณได้5ขวดคือคุณได้4ขวดขนาด50กรัมเนี่ย4ขวดแล้วคุณได้15กรัมอีก1ขวดรวมเป็น5ขวดนะคะรวมทั้งหมด215กรัมจาก 1,599 บาทวันนี้เหลือเพียง890บาทส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่เบอร์
0: 125หรือว่าสั่งที่ LINE ได้นะคะshop GMM 25หรือว่าสแกน QR code ที่ข้างหน้าได้เลย
3: อีกสักครั้งวันนี้คุณรีบสั่งเพราะว่าราคานี้ปกติเราขาย900กว่าบาทถูกต้องไหมคะ
4: ใช่
3: ปวดคอบ่าไหล่
0: โทรเลยนะคะที่1252นะคะ
4: ครับผม
0: วันนี้ก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบแม่พ่อรออยู
2: ่ใช่
0: ค่ะเพราะว่าเวลาแบบว่าหนูไปเต้นตามงานอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบหลายคนเนาะเต้นหน้าเวทีอยากบอกว่าอยากให้ลองเปลี่ยนมาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยดูเพราะว่าอันนี้ทางง่ายมากๆคือพ่อกับแม่หนูชอบมากพ่อกับแม่หนูตำน้ำพริกขายค่ะตอนนี้
3: ใช่
0: ค
3: ่ะแล้วหนูเอามาออกรายการ
0: ได้ได้ค่ะเขาอะตำทุกวันแล้วเขาก็ยอกใช่ไหมตำทีหนึ่งก็ประมาณ500กระปุกตำมือนะคะค่ะแล้วเขาก็ต้องแบบว่านวดทุกวันด้วยแล้วพ่อบอกว่าตอนนี้ในห้องอะมีแต่กินแบบดั้งเดิมอะกินสมุนไพรกินอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นอันเนี้ย
4: ค
0: ือมันสบายมาก
4: ดีขึ้นตกขวดร้อยกว่าบาทเอง
3: ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณได้5ขวด4ขวดนะ4ขวดเนี่ยขนาด50กรัมยังไม่พอมีขวดเล็กให้อีก1ขวดรวมเป็น5ขวด215กรัมเนี่ยวันนี้คุณจ่ายเพียง890บาท
4: ถูกต้อง
3: ค
4: ุ
3: ณแอดไลน์เข้าไปแอดช็อป GMM25 แอดช็อป GMM25 มันเป็นการนำสมุนไพรไทยเก่า
4: ๆ
3: มาผสมกับนวัตกรรมใหม
2: ่ๆ
3: มันก็เลยกลายเป็นครีมพยาพารีเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยอย่างเงี้ยวันนี้คุณรีบจองก่อนหรือกันนะคะว
4: ัน
3: นี้5กระปุก5ขวดก็คือ5ขวดเนี่ยจาก 1,000 กว่าบาทเหลือ890บาทส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทร1252หรือแอดช็อป GMM25 นะครับ
4: ผมหรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับนะที่สำคัญคือลองพกไปร้านนวดดู
0: ปกติเวลาเข้าร้านนวดอ่ะเราจะแอบเอาไปให้หมอนวดแบบว่านวดให้
4: พี่เอานี่ลงหน่อยแล้วเขานวด
0: ใช่
3: วันนี้คุณไปซ
2: ื้อวันนี้ราคาดี
3: ที่ดอนเมืองตอนนี้ขาดตลาดมากแต่วันนี้คุณซื้อที่เนี่ยนะคะ890บาทคุณได้5ขวดส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่1252หรือแอดช็อป GMM25 นะคะแอดช็อป GMM25 หรือจะสแกน QR code ได้เลย
0: เวลาเขาใช้แล้วเขาลองดมเนี่ยมันติดใจเขาส่วนใหญ่จะซื้อไม่ใช่แค่ขวด2ขวดซื้อยกลังไปเลย
4: ทีเดียวจบเลย
0: ทีเดียวจบเลยอยากบอกว่าอยากให้ลองกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันใช้ง่ายจริงๆมันเป็นเนื้อครีมที่สำคัญเขาเป็นการพัฒนาสูตรขึ้นมาเพราะว่าจากโรงงานที่ดั้งเดิมเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับการนวดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้พัฒนาเป็นเนื้อครีมมันใช้ง่าย
4: คือพัฒนาสูตรมาเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องนะคะวันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ890บาทนะคะโทรมาที่1252นะคะหรือว่า LINE @ shop GMM 25หรือว่าสแกน QR code ได้เลย
4: ซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีนะ
0: ดีมากอย่างที่พี่มดดำบอกถวายพระก็ดี

0: ริงตรงๆท่านผู้ชมวันนี้ซื้อไปนะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ของ TMMO Shopping อย่างที่บอกคุณภาพมันคือการนำสมุนไพรมาผสมกับนวัตกรรมรุ่นใหม่
1: ถูกต้องครับ
0: คุณลองใช้กันดูนะฮะแล้วจะรู้ว่าจะติดใจวันนี้แอดไลน์เข้าไปนะครับ @shop.tmm25 หรือโทร1252
1: ครับ
0: นะฮะโอเคเป้าจ๋าว่าหลังจะเอาน้ำพริกมาให้พี่
2: ได้เลยขอบคุณค่ะ
1: แบทหน้ามาพากินน้ำพริกหน่อยนะ
2: ยินดีเดี๋ยววันนี้
0: เอามาให้ด้วย
2: โอเคฝากด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: โอเคค่ะ
1: ฮะ
0: สรายุซูชิ
1: โอ้โหกำลังดังในติ๊กต็อก
0: นี่ซูชิทาโก้
1: นี่ค่ะ
0: คนไปต่อค
3: ิวกับซูชิมาผสมกันนะหรอวิน่าสนเน
0: า
3: ะ
0: เขาบอกว่าผ่าวิกฤตมาเยอะนะฮะโดนคนดูถูกก็เยอะแต่สู้จนชนะมาได
1: ้ว้าวสักครู่เดียวครับ
4: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
10: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
12: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
13: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: Give me more

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
3: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
4: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
5: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
3: ลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้า
5: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
12: Breeze สูตรซักด่วน
13: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์

0: จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ย่อมยาวคุณผู้ชม
2: ถูกต้อง
1: และล่าสุดเขาเพิ่งเปิดตัวนี่เลยดูสิเป็นไวรัลมากมาก
2: ไม่ต้องไปเม็กซิกันก็ได้กินทาโก้
1: ซูชิทาโก
2: ้ครับ
1: ต้องบอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะไวรัลแบบนี
2: ้
1: ฟันฝ่าอุปสรรคมาหลากหลายโดนคนดูถูกมาเยอะต้อนรับปอนและหนุ่ยนะจากร้านสรายุทธซูชิทาโก้ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปอนหนุ่ยครับผมชื่อร้านสรายุทธมาจากใครเอ่ย
3: เป็นชื่อของปอนเองครับผม
2: ชื่อปอน
3: ใช่ครับผม
2: นะฮะก็เลยเป็นตั้งชื่อร้านเลย
3: ใช่เลยครับ
2: ไทยๆเลย
3: ไทยๆเลย
2: สรายุทธ
3: สรายุทธ
2: ทาโก้จำได้ง่าย
1: แต่มันก็จำง่ายดีนะสรายุทธเลย
2: ครับผมนะฮะ
1: จุดเริ่มต้นนะคะกว่าจะมาเป็นร้านซูชิทาโก้เนี่ยคือมันมาจากทำอะไรมาก่อนบ้าง
3: จะบอกว่าของปอนก็คือก่อนที่เราจะมาคบกันเนาะของปอนก็คือทำซูชิอยู่แล้ว
2: ก็คือปองหนึ่งเป็นแฟนกัน
3: ใช่ครับผมเป็นแฟนกันครับ
1: คบกันมานานหรือยัง
3: คบกันมา4ปีแล้วครับผม
2: แต่
3: ว
2: ่
3: า
4: แต่งงานกันแล้ว
3: แต่งงานกันเรียบร้อย
2: แต่งเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะ
3: ครับ
2: นะฮะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: จะขอน่ากินไหม
5: น่ากินมากมันเห็นแล้ว
1: ซูชิทาโก้
5: ต
1: ั้
5: งแต่ตอนแรกแล้วอย่างที่บอกจุดเริ่มต้นสู้มาก็เยอะ
4: ใช่ครับ
5: ทำอะไรมาก็เยอะ
4: ครับ
5: แล้วไปคิดเมนูนี้มาได้ยังไง
4: ก็คือเราเห็นผ่านโซเชียลคือพื้นฐานเราทำซูชิอยู่แล้วหนุ่ยกับปอนะขายซูชิมาจะเข้าปีที่8แล้วคร
1: ับ ไม่แต่ก่อนทำซูชิทำอะไรมาก่อน
3: ก็ทำซูชิ
4: เลย
3: คร
4: ับ ก็คือ
5: ขายที่ไหน
1: รู้จักก
3: ัน ขายครั้งแรกก็คืออยู่ที่ห้วยขวางครับเป
2: ็
3: นรถเข็นเป็นรถเข็นเล็กๆครับผม
1: อ๋อเป็นซูชิเล
3: ็
1: ก
3: ๆใช่ชิ้นละ5บาทครับ
1: อ๋อเริ่มจากขายซูชิ
2: อ๋อที่เมื่อก่อนคนไปดังๆที่ห้วยขวางแล้วร้านนี
3: ้
2: เพราะว่าข้ามสะพานไปอยู่ซ้ายมือป่ะ
3: ไม่ครับผมจะเป็
1: นร้านปกติ
5: อาชีพของเราก็คือเอาง่ายเติบโตมาจากการทำซูชินั่นแหละ
3: ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราขายซูชิเพราะก็ขายซูชิเลี้ยงตัวเองเนี่ย8ปี
1: ทำด้วยกันมาตลอด
3: ก็คือปอนเพิ่งมาเจอกัน4ปีก่อนหน้านั้นก็คือปอนก็ทำคนเดียว
5: แล้วตัวเองทำอะไรตอนนั้น
4: ตอนนั้นก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: ทำงานอะไร
4: ของผมขายไก่ทอด
5: ขายไก่ทอด
1: ร้านข้างๆกันไหมแล้วมาปิ๊งกันหรือเปล่า
4: ไม่ครับเจอกันผ่านโซเชียล
5: แต่ผมขายแถวไหน
4: อยู่จังหวัดเลยครับ
5: อ๋ออยู่เลย
1: ขายไก่ทอดมาก่อน
5: ขายไก่ทอดอยู่เลยแล้วก็ขายไก่ทอดไปเรียนหนังสือไปแต่ปรากฏมาเจอการพบกันก็คือผ่านโซเชียล
4: ใช่ครับ
5: เฟซบุ๊กนี่แหละ
3: ใช่ครับ
5: ถูกต้องไหมทักกันยังไง
1: อยากรู้ไป
2: ใครทักกันก่อน
4: ปอนทักมาก่อน
1: เราไปชอบเขาตรงไหน
3: ก็คือตอนนั้นก็คือเราก็อยู่คนเดียวเราก็โสดเนาะเราก็เลยแบบออกอีเวนต์ตามงานต่างๆก็เลยไปเจอกันอยู่ที่จังหวัดเลยปอนไปออกอีเวนต์ที่งานกาชาด
1: อ๋อที่จังหวัดเลย
3: ใช่ครับผมก็เลยแบบได้ทักแบบทักไปดื่มกันไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับผม
2: ในฐานะที่เราแวะไปเลยซะหน่อย
3: ใช่ครับผม
2: ก็เจอเขาซะหน่อยทักไปแล้วหน่วยเป็นไงตอบรับได้ไหม
4: ยังครับพี่คุยกันก่อนก็คือพื้นฐานแต่ละคนอ่ะผมก็เป็นคนชอบค้าขายปอนก็เป็นคนชอบค้าขายใช่ก็เลยพื้นฐานของเราเอ๊ะมันทำไมชอบอะไรมันเหมือนกันแล้วก็เลยคุยกันไปคุยกันมามันพูดถึงแค่ว่าเรื่องของอนาคตปอนก็พูดถึงเรื่องอนาคตเราก็เป็นคนที
2: ่
4: หวังมากในอนาคตเพราะว่าครอบครัวของเรามันจนเราอยากรวยเราอยากหลุดจากคำว่าจนสักทีอ่ะเราก็เลยแบบเลือกคู่ชีวิตก็คือคู่ชีวิตที่จะเข้ามาหาเราอ่ะก็คือไม่ต้องรวยแต่ขอให้เป็นคนที่ทำงานเก่ง
2: เพราะฉะนั้นถ้าเจอกัน
5: ต้องใช่อย่างที่บอกกว่าจะได้วันนี้คือก่อนที่เราจะมาทำอาชีพไปขายไก่ทุ่งไก่ทอดไก่ย่าง5ดาวเราก็เคยขาย
4: ใช่ครับ
5: เมื่อก่อนขายไก่ย่าง5ดาวอยู่แถวไหน
4: อยู่จังหวัดเลยครับแล้วก็ขายลูกชิ้นปิ้งรับจ้างพาร์ทไทม์ครับตอนเย็นวันละ100 150บาท
5: ก็คือที่ได้เงินไปเรียนหนังสือ
4: ถูกต้องครับ
5: แล้วก็ตัวเองก็เพื่อจนเรียนจบไปแหละ
4: ใช่ครับ
5: จนถึงเข้ามากรุงเทพ
4: ครับ
5: ใช่มั้ย
4: อันนี้ก็คือปอนเรียนไม่จบปอนจบแค่ม.3เพราะว่าทางบ้านก็คือพ่อแม่แยกทาง
3: กันแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพ
2: ครับ
3: ก็เลยได้แบบเก็บเงินแบบทยอยเก็บเงินแล้วก็มาเปิดร้านซูชิร้านเล็กๆตอนเริ่มต้นเลย
2: ตอนที่ปอมาทำงานตอนแรกทำงานเกี่ยวกับอะไร
3: ทำงานล้างจานครับ
5: อ๋อที่ไหน
3: ที่ตึกใบหยกครับ
5: อ๋อตึกใบหยก
3: ใช่ครับเป็นสจ๊วตล้างจาน
2: ทำอยู่นานไหมครับปอ
3: แล้วก็เราก็แบบพัฒนาไปเรื่อยก็เป็นเด็กเสิร์ฟก็เก็บเงินมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำโรงแรมดีเอเมอรอนครับ
5: ราชดาก็เลยมาขายของตรงนี้
3: ใช่ครับก็เลยมีเวลาบ้างก็เลยอุ้ยทำอะไรดีกว่
2: า
3: เพราะว่าเราก็อยากจะมีเงินอย่างเง
5: ี้
3: ย
5: ทำงานประจำเงินเดือนประจำอยู่ที่เอเมอรัลด์ราชดานี่แหละแต่ขนาดเดียวกันเราก็เลยมาขายซูชิที่ห้วยขวาง
3: ใช่ครับเป็นซูชิชิ้นละ5บาท
5: เลย
3: ไม่มีเลยครับ
5: วันนั้นที่ขายซูชิชิ้นละ5บาทขายได้วันละกี่ชิ้น
3: โอ้ขายครั้งแรกก็คือแบบฝนตก ขายไม่ได้เลยก็คือปอนมีเงินแค่ 30,000 บาทคือลงทุนซื้อรถเข็นทำรถเข็นเพราะว่าตรงนั้นเราก็จะประจอดขายช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับ

0: ผมหลังจากเลิกงานเราก็คิดว่าเออหมดก็หมดเลยเป็นเงินที่เราเก็บมาเพราะว่าเราทำงานแค่เงินเดือนแค่หมื่นสองเราเก็บทุกวันเราก็เลยแบบคิดว่าเออเอามาลงทุนตรงนี้ดีกว่าขายวันแรกก็คือฝนตกขายไม่ได้เลยขาดทุนวันที่2มาสู้ใหม่ขายได้ 2,500 บาทตอนนั้นดีใจมากดีใจมากๆ
1: แล้วทุนแต่ละวันเท่าไหร่บอล
0: อันไหนนะครับ
1: ทุนแต่ละวันเท่าไหร่
0: ทุนแต่ละวันก็คือครึ่งต่อครึ่งเลยครับตอนนั้นก็ถือว่าได้เยอะแล้วเหลือวันละพันกว่าบาท
1: แล้วทำไมต้อง
0: ก็โอเคแล้วครับ
2: จนในสุดเคยขายที่มากสุดเท่าไหร่ที่ขายชิ้นละ5บาทเนี่ย
0: มากสุดเคยขายได้วันละ 70,000 บาท
3: ว้าว 70,000
2: ขายที่ห้วยขวางที่เดียวอ่ะนะ
0: ใช่ครับ
2: ห้วยขวางที่เดียว
0: ไม่ครับออกงาน
1: ออกบูธ
0: ออกบูธแล้วก็การออกบูธจุดเริ่มต้นก็คือห้วยขวางอ่ะตรงสนามกีฬาเขาจะมีจัดงานนั่นงานนี่ผมก็เลยได้เข้าไปขาย
2: หลังตลาด
0: ใช่ครับ
2: ใกล้ๆสนามบาส
0: ใช่ครับ
2: เออฉันเจอเคยโดนตำรวจจับไปแล้วก็
1: ไปทำอะไรมดตรงนั้น
2: ใครผู้โกะไปหาผู้ชายแล้วผู้ชายแจ้งตำรวจไปรวบรวมตัวนั่นไงก็คือตรงที่เขาจัดบูธ
0: ใช่ครับผมเราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปขายข้างในก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบวิ่งตามงานกาชาดงานประจำปี
1: แล้วทำไมต้องเป็นซูชิครับปอนครับ
0: ผมรู้สึกว่าอยู่ห้วยขวางอ่ะซูชิมันหากินยากผมก็เลยมองว่าที่แรกจะขายลูกชิ้นโอ้ลูกชิ้นคนก็ขายเต็มเลย
1: เยอะแล้ว
0: ผมก็เลยว่าเอ้ยมาลองซูชินี่แหละทำไม่เป็นเลยดูใน YouTube
1: ดู YouTube
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้ไปเรียนด้วย
0: ไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยครับ
3: ฝึกจาก YouTube
0: ฝึกจาก YouTube
2: โอ้โหก็คือเมื่อก่อนก็ขายแค่5บาท5บาทถูกต้องม
0: ั้ยใช่ครับ
2: มันก็ขายหมดจริงๆแล้ววันนึงห้วยขวางอย่างน้อยก็บอกเมื่อก่อนขายได้หลักหมื่นได้ซ้ำไป
0: ดีมากครับผม
2: ใช่ม
0: ั้ยใช่ครับ
2: มาเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำก็หลังจากที่ไปออกน
0: ี่
2: แหละ
1: ครับ
2: จริงๆไอ้การพิสูจน์ความรักต่างคนก็ต่างทำมาหากินต่างคนก็ต่างสู้ชีวิตแต่เอาการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะเส้นทางการขายซูชิเนี่ยมันไม่ง่ายอยู่แล้วถูกต้องมั้ยครับแต่ละคนอยู่ไกลกันด้วย
0: ใช่ครับ
3: เป็นรักทางไกล
2: นี่อยู่เลยแล้วยังไงติดต่อกันตรงออนไลน์ตลอด
4: ก็คุยผ่านออนไลน์ครับก็คือคุยผ่านออนไลน์แล้วพอเราคุยเสร็จปุ๊บเอ้ยเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันเริ่มลงตัวก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันตอนนั้นตอนคบกันยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ว่าทางครอบครัวยังไม่ได้ยอมรับไม่กล้าบอกพ่อกับแม่ก็คือมาบอกอีกทีก็คือวันที่จะแต่งงานกันแล้วครับพี่
3: แล้วพ่อแม่ว่าไง
4: ก็ตอนนั้นพ่อแม่ก็ชอบ
2: ไม่จะแต่งงานกัน
4: ใช่แต่ตอนนั้นเราก็อธิบายในมุมของเราว่าเอ้ยลูก2คนรักกันนะอยากให้พ่อแม่เข้าใจปอนก็พาหนุ่ยไปเจอพ่อกับแม่หนุ่ยก็พาปอน
2: เขาก็ไม่ได้เข้าใจเราถูกต้อง
4: ใช่เขาไม่ได้เข้าใจเราแล้วในวันที่แต่งงานก็แบบพ่อแม่ก็เจอคำถามจากชาวบ้านสังคมสังคมชาวบ้านที่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เปิดรับก็คือหนุ่ยแต่งงานตั้งแต่ช่วงที่แบบยังไม่มีทะเบียนสมรสเท่าเทีย
3: ม
4: คือแต่งงานช่วงที่ยังไม่
3: ตอนนั้นก็ไม่ได้อนุญาตให้จดทะเบียนสมรส
0: 4ปีที่แล้วครับ
4: ใช่ครับ
3: 4ปีที่แล้ว
4: ใช่ใช่ครับก็คือตอนนั้นทางครอบครัวก็โดนแบบคำข้อละหาบ้างเอ้ยหนุ่ยเป็นลูกคนเดียว
1: ครับ
4: ก็โดนคำถามว่าเออเป็นลูกคนเดียวอ่ะมาเป็นแบบนี้แล้วแม่จะเอาแบบจะมีหลานให้แม่อุ้มหรอแล้วก็ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานไปมันจะมีอนาคตหร
1: อ
4: คือคำถามเนี้ยคือแรงที่สุดก็คือแม่โดนถามในวันแต่งงานเลยคือกำลังจะเข้าพิธีแล้วแม่แล้วมีชาวบ้านเวลาเข้ามางานแต่งแล้วมาถามแม่ตรงๆเลยว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันไปจะมีอนาคตหร
1: อ
4: ลูกคุณจะมีอนาคตหรอ
2: ทำไมมันจะไม่มีไง
4: ผมก็ไม่
1: ตอบไปว่าไง
3: แล้วตอบไปว่ายังไง
4: ตอนนั้นก็ถามว่าตอนนั้นไม่ได้ตอบคือแม่คือร้องไห้แล้วแม่มาบอกเราก็เลยกดดันก็คือตอนนั้นขึ้นเวทีพูดพอดีในงาน
2: เรามีงานแต่งงานด้วย
4: จัดงานแต่งใหญ่โตเลยครับแม
1: ่
4: ก็คือแบบจัดให้ขึ้นเวทีพูดเลยว่า
1: เป็นเรื่องเป็นราวล่ะ
4: ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเราบอกไปเลยว่าอนาคตของเราอ่ะเราสามารถสร้างเองได้
2: ใ
4: ช่เพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันไปเราก็ไม่ได้หมายความว่าการันตี
2: ทุกคน
4: ใช่ครับ
1: นะฮะเพราะงั้นก็คือเหมือนกับเวลาพิสูจน์ตัวเองด้วย
4: ใช่
1: แล้วตอนนี้ไปจดทะเบียนกันยัง
4: ยังครับผมยังไม่ได้จดทะเบียน
1: มีเวลาว่างไปจดกันนะ
2: แต่แน่นอนว่าวันนึงเราขายซูชิวันนึงเราขายไก่ทอด
4: ครับ
2: นี่ทาโก้
3: แต่ทาโก้
2: ทาโก้ของเขาคือในตรงแผ่นทาโก้คือใช้เป็นสาหร่ายเนี่ย
4: ใช่ครับ
2: ใช้เป็นสาหร่ายทอดกรอบแล้วเป็นทาโก้ซูชิ
3: แบบเนี้ย
2: เอาจริงนะพี่ไม่ค่อยเห็นพี่จะเห็นแต่ตามร้านถามว่าตามร้านเมนูเขามีไหมเป็นแบบเป็นสับๆทาท่าอย่างเงี้ยมันมี
1: แฮนโร
2: แฮนโรอย่างเงี้ยมี
1: ใช่ครับ
2: นะฮะ
3: แต่ซูชิทาโก้อ
2: ันนี้ขายชิ้นละเท่าไหร
4: ่อันนี้เหรอครับอันนี้129บาท
2: 129บาท
1: แต่ดูแน่นเลยนะอิ่มแน
2: ่เราไปเอาไอเดียมาจากไหน
4: ไอเดียก็เหมือนเดิมครับจากโซเชียลแล้วเราเอามาพัฒนาต่อเพื่อที่ว่าอยากพัฒนาได้ว่าอยากเสิร์ฟแบบให้คนรุ่นใหม่ได้ลองกินดูบางทีซูชิบางคนเนี่ยจะไม่กินแบบนี้ก็คือบางคนอ่ะ
0: เอาไปถึงบ้าน
4: ใช่เอาไปถึงบ้านก็ไม่กินเอ้เราอยากลองเสิร์ฟแบบว่าในรูปแบบใหม่ลองเอามาพัฒนาดูว่าจากเดิมเนี่ยเอาพัฒนามาเป็นแบบนี้ให้ถูกปากของคนไทยลองพัฒนา

0: ถ้าสมมติไปทอดใหม่ๆกรอบๆคนจะต้องกินกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพี่มาดำก็คือหน้าร้านของเราก็คือจะทอดทำชิ้นต่อชิ้นเลยคนเราจะไม่มีทำ
2: ร้อนๆเลย
1: ทำสดหน้าร้านเลยคร
0: ับ เขาจะทำสดๆให้เห็นกันเลยว่าหน้าร้านเป็นยังไง
1: ใช่
0: ฮะเรามาดูเมนูกันหน่อยดีกว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้าง
3: มีอะไรบ้างคะ
1: ใช่ครับ
3: ที่ร้าน
0: หรือเราจะเบรกก่อนลูกมอส
3: เอาไป
0: เบรกก่อนแล้วกันจะกลับมาม
2: าไล่เมนูสักครู่เดี๋ยวฮะ
4: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบคไทยมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
6: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เล่นค่ะเทวดา

0: ลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
3: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม่
6: ใช้นี
8: ่ใหม่ซันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: นมแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี
14: ่ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: อุ้ยนมแม
15: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
19: ้พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพรคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
20: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพรอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
19: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
20: กูสัญญา
21: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
22: น้องเต้าหู
20: ้เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
23: นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
20: สัน
24: ครับมึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
20: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลยกูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
21: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
25: กว่าอย่างที่บอกนะครับกระโป้งเขาน
26: ี่ไง
25: สาหร่ายทอดกับกรอบอย่างนี
27: ้ถูก
25: เป็นสาหร่ายทอดกับกรอบอย่างนี้ดูๆ
26: ไปเอาไอเดียมาจากไหนอ่ะ
25: YouTube
28: ในโลกโซเชียลเนาะ
26: โซเชียล
28: ใช่นะครับ
29: เหมือนกันคร
28: ับ เพราะฉะนั้นที่ร้านนี่มีเริ่มต้นม
26: ี
28: หน
26: ้
28: าไหนบ้าง
26: ทาโก้เนี่ย
29: ราคาเริ่มต้นของผมจะเป็นสลัดปูอัดไข่หวานอ
25: ัน
29: น
25: ี้
29: 79ครับ
25: 79บาทคืออ
26: ันนี้คือ79
29: ตัวน
26: ี้
29: คร
26: ับ
29: ตัวนี้79
28: เริ่มต้น79
29: ใช่ครับ
28: นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ
29: ใช่ครับ
28: มีหน้าอะไรบ้างครับที่ร้าน
29: ก็จะมีแซลมอนเบิร์นครับแล้วก็ปลาไหลแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นสลัดซีฟู้ดครับแล้วก็
30: กุ้งแคปปูล่า
25: สลัดซีฟู้ดนี่เท่าไหร่จ๊ะ
26: เน
25: ี่
26: ยหรอ
29: ตัวนี้จะเป็น
25: 129บาท
29: ไม่ครับอันนี้เป็น109บาทครับ
25: 109บาท
29: ใช่ครับ
28: แซลมอนเบิร์นเท่าไหร่ฮะ

0: ซลมอนเบิร์น
1: 129
2: นะครับผมเพราะฉะนั้นราคาก็ไล่สเต็ปไป
0: แล้วก็มีเมนูใหม่มาเปิดตัวที
3: ่ไหนครับ
2: นั่นคือ
4: จะเป็นเนื้อครับผม
2: นี่เนื้อวากิว
0: บ้างวากิวครับผม
2: อันนี้เท่าไหร่ครับ
0: อันนี้179บาทครับ
2: 79
3: ความพิเศษของมัน179คืออะไรบ้างคะ
0: อันไหนครับผมจะมีมันปูครับผมมีมันปูแล้วก็มีเนื้อวากิวแล้วก็จะมีไข่ปลาแซลมอนครับ
2: โอ้โห
5: เลยอ่ะ
2: แล้วถ้าเจอกับสาหร่ายกรอบๆนะเจอเนื้อวากิวมันปูเข้าไป
5: สุดยอด
2: ครับลองฟินแน่นอนใครที่สายเนื้อนะครับเนื้อวากิวมาแล้ว
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่หน้าแล้วคะสำหรับซูชิ
0: ทาโก้ตอนนี้มีทั้งหมด8หน้าครับ
2: 8หน้าด้วยกันก็เริ่มต้นตั้งแต่79บาท
0: ใช่
2: ไปจนถึง169บาทนะครับ
3: ตอนนี้ถ้าขายที่ไหนบ้าง
0: ตอนนี้เหรอครับเราอยู่ที่เซ็นทรัลนครครับที่งานออกรถออกชาติ
3: บ้านแล้วมาออกรายการแฉทำไม
2: ไม่เคยไปบูธเรื่อยๆ
5: เขาออกบูธไปเรื่อยๆทั่วประเทศ
2: เดี๋ยวเราจะไปเจอที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชวันที่เท่าไหร
0: ่วันที่
2: 25
0: 25ถึงวันที่6ครับ
2: เพราะฉะนั้นใครอยากไปลองก็ไปลองได้ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชอ
3: ย่างคำทั่วไปนี่คำมาเท่าไหร่จ๊ะ
0: 10บาทครับ
3: 10บาท
5: แล้วเมื่อไหร่จะมากรุงเทพอีกอ่ะตารางอ่ะ
4: ตอนนี้มี
0: อยู่ไปวัดไร่ขิงมั้ย
5: อ่า
0: ไ
5: ร่ขิง
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มีวัดไร่ขิง
0: ใช่ครับ
2: อ่า
0: แล้วก็จะพยายามมากรุงเทพให้ได้เยอะที่สุด
4: ปีนี้จะพยายามหาตาราง
2: โอเคเพราะฉะนั้นเข้าไปติดตามตารางร้านนี่ไปที่ไหนได้
5: เข้าไปดูในไหนได้บ้างว่าออกไปออกงานที่ไหนยังไงบ้าง
0: Facebook ครับผมแฟนเพจเลย
5: อ๋อแฟน
0: คือว่าสรายุทธ์ซูชิเลย
3: สรายุทธ์ซูชิ
2: ง่ายง่ายตรงนี
3: ้โทรศัพท์อย่างที่เราขึ้นให้อยู่นะคะ0863817043
5: จ้างออกงานได้ไหมจ้างมาเป็นแบบว่าเออให้มาเวลามีงานเลี้ยงที่บ้านอ่ะรับไหม
4: ที่กรุงเทพเหรอครับ
5: เออ
4: โอ้หนูอยู่จังหวัดเลยหนูอยู่จังหวัดเลย
2: นะฮะ
4: ติด
3: ค
4: งครับ
3: ติดคงน้ำขุ่นท่วมไหมตอนนี
4: ้ไม่ท่วมครับ
3: แต่สูง
4: ใช่ครับ
3: แต่สูงเนาะ
4: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ไปติดตามได้อยู่ที่ Facebook หรือว่าใครไปใกล้ๆเดี๋ยวรอวัดไร่ขิง25สิงหาก็เจอกันที่นครศรีธรรมราช
3: วันนี้ขอบคุณมากๆไงที่แวะ
2: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: มาขึ้นมาถ่ายรูป
2: มาม
3: าเร็วๆพี่ถือให
2: ้
3: โอเค
2: ครับผม
3: คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันพฤหัสกลับมาเจอกันอีกวันนึงฮะวันศุกร์เจอกันออนไลน
2: ์ครับ
3: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่อีกเสาร์อาทิตย์นะฮะ
5: ค่ะฮะจริงเหรอ
3: เร็วๆ
5: เร
3: ็
5: วๆเหรอเร็วๆอาทิตย์เลยเหรอ
2: ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแล้ว
5: 7วันหรอ
3: โอเคเจอกันสวัสดีนะฮะ
2: สวัสดีครับ

Ugh.

ชื่อหายเชื่อตราบใดที่ลูกยังหายใจอยู่นะเขายังมีความหวังหายเชื่อว่าตัวเห็นเธอว่าใจเย็นๆก่อนเด้อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคุณคิดอย่างไรเนี่ย

0: 老婆，
1: 我。
2: เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอาตมาขออโหสิกรรมให้โยมนะโยม

0: ูหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู
1: ่หลวงปู่ครับ
0: หลวงปู่หลวงปู่ครับ
1: หลวงปู่
0: หลวงปู่หลวงปู่เป็นไงบ้างครับ
1: หลวงปู
2: ่หลวงปู่ไม่เป็นไร
1: หลวงปู่หลวงปู่ไปโรงพยาบาลก่อนไหมครับ
2: พาหลวงปู่ไปกุฏิเถอะ
0: โธ่หลวงปู
2: ่หลวงปู่ยังไม่เป็นไรตอนนี้หรอกหลวงปู่รู้ตัวหลวงปู่ดีไปหลวงปู่ไปกุฏิเถอะ
0: ครับหลวงปู่ค่อยๆลุกนะครับ
1: หลวงปู่ระวัง
0: ระวังนะครับหลวงปู่
3: ฟื้นแล้วลูกนะ

0: ุดเขตกับคุณสารัตน์ล่ะจ๊ะ
1: เพื่อนสองคนไปหาหลวงปู่เพื่อนไปบอกให้หลวงปู่ซอยสวดมนต์สะเดาะเคาะต่ออายุให้ไหมนะลูก
2: ค่อยๆนะครับหลวงปู่

0: ค่อยๆนะครับหลวงปู
1: ่ใหญ่ครับใหญ
0: ่หลวงปู่ครับเป็นยังไงบ้างครับท่าทางดูอ่อนเพลียมากเลยนะครับ
1: สุขเขตได้ไม่ต้องเป็นห่วงข้าไม่เป็นไรหรอกทุกคนเกิดมาก็ต้องตายข้าอยู่มานานแล้วไม่ด้านก็ต้องไปทุกคนไม่มีใครหนีความตายได้หรอก
0: หลวงปู่พูดแบบนั้นทำไมล่ะครับหลวงปู่ต้องอยู่กับผมนานๆนะครับที่ผ่านมาผมได้ดูแลหลวงปู่มีหลวงปู่คอยอบรมสั่งสอนแล้วถ้าหลวงปู่ไม่อยู่แล้วผมจะอยู่กับใครล่ะครับ
1: กรรมน้อยในอดีตชักนำให้เรามาเจอกันเมื่อหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้แล้วทุกคนก็ต้องไปไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกสุดเถิดไม่มีใครหนีความตายได้หรอก
0: งั้นหลวงปู่นอนพักนะครับ
1: คุณสารัตน์ตั้งแต่วันนี้ไปคุณต้องมีสติให้มากๆนะเพราะข้อกรรมที่เราร่วมกระทำต่อเจ้าแม่นางพญางูยังไม่จบสิ้นแรงพยาบาทของเขามีแต่จะรุนแรงขึ้น
0: หลวงปู่ต้องปูนอนพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับ

0: คุณสารัตครับหลวงปู่พูดเหมือนกับว่าเจ้าแม่นางพญางูกำลังจะกลับมาอีก
1: ผมก็คิดงั้นเหมือนกัน
0: คุณสารัตผมว่าคุณรีบไปโรงพยาบาลดีกว่าครับป่านนี้ไม่รู้ยังไงจะเป็นยังไงบ้าง
1: แล้ว
0: หลวงปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการดูแลเองรีบไปเถอะครับ
1: ขอบใจมากสุเขต
0: ครับ

0: คุณจารัต
1: คุณจารัต
2: ได้ไหม
0: คุณจารัต

0: คนไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม
1: ค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันไว้แล้วคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม
0: ผมไม่เป็นไรผมปลอดภัยดี
1: แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเหรอคะ
0: คือ
1: จะได้สมหวังกับคนที่เขารักแต่เขาก็กลับถูกทำร้ายอีกเขาคงเสียใจมาก
0: แต่ผมก็ไม่อยากให้เขาทำร้ายใครอีกเพราะบาปกรรมมันจะติดตัวเขาไปไม่จบไม่สิ้นเขาควรปล่อยวางเราได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี
2: ดีแล้วเหรอครับคุณสารัตน์ถ้าเราเมตตาต่อเขาความเมตตาเนี่ยจะช่วยลดแรงพยาบาทของเจ้าแม่นางพญางูลงมาได้บ้างไม่มากก็น้อย
0: ครับผมก็พยายามเพื่อที่จะปลดปล่อยเขาจากบ่วงกรรมนี้เหมือนกันพอถึงยังไงผมก็เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายทั้งหมด
3: ก็หวังว่าคราวนี้ยายใหม่คงจะพ้นจากคำสาปของเจ้าแม่นางพญางูจริงๆสักทีนะคะ

0: Jane.
1: มรกตผู้เฒ่าผ่าคำในชาตินี้มีพลังในธรรมะปกป้องเอาไว้ข้าไม่อาจสู้ได
0: ้หนทางพวกเราตอนนี้ทำอะไรมนุษย์พวกนั้นไม่ได้แล้วโคชคินเจ้าขาเราจะช่วยเจ้าแม่ได้อย่างไรเจ้าคะ

0: ้าเรื่องเป็นอย่างที่ลูกเล่ามาพ่อไม่แน่ใจว่าอัญวดีจะหยุดอยู่แค่นี
1: ้ทำไมล่ะคะคุณไหนว่าอัญวดีตายแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: อัญวดีที่เราเห็นเป็นแค่กายหยาบของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนสภาพเป็นอะไรก็ได้ที่เราคิดไม่ถึงเข้ามาด้วยแรงพยาบาทเมื่อมีคนไปทำร้ายเขาเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาอาจจะกลับมาด้วยแรงพยาบาทที่มากขึ้นกว่าเดิม
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
3: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เล่นค่ะเทวดา

0: ลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: กินเที่ยวอลาโดนะครับ
9: ถ้า

0: มาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
1: จริงเหรอ
0: โอ้โห
1: ดีไหม
0: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดูเบอร์กันครับผม
2: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
3: น้องแจมระวัง
4: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
5: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
6: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
5: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
7: สามคุณมาได
8: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
9: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: หมดแล้ว
12: หมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไป
14: เกือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้เธอที่ยังโอบกอด
15: ฉันอยู่ใช่ไหมแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: mine.
1: มรกตผู้เฒ่าผ่าคำในชาตินี้มีพลังในธรรมะปกป้องเอาไว้ข้ามีอาจสู้ได
0: ้หนทางพวกเราตอนนี้ทำอะไรมนุษย์พวกนั้นไม่ได้แล้วโคชคินเจ้าคะเราจะช่วยเจ้าแม่ได้อย่างไรเจ้าคะ

0: าเรื่องเป็นอย่างที่ลูกเล่ามาพ่อไม่แน่ใจว่าอัญญาวดีจะหยุดอยู่แค่นี
1: ้ทำไมล่ะคะคุณไหนว่าอัญญาวดีตายแล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: อัญญาวดีที่เราเห็นเป็นแค่กายหยาบของเขาเขาอาจจะเปลี่ยนสภาพเป็นอะไรก็ได้ที่เราคิดไม่ถึงเข้ามาด้วยแรงพยาบาทเมื่อมีคนไปทำร้ายเขาเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาอาจจะกลับมาด้วยแรงพยาบาทที่มากขึ้นกว่าเดิม
2: แต่ถ้าคุณพ่อหายดีแล้วยายใหม่ไม่โดนคำสาปของอัญญาวดีเนี่ยแค่นี้ผมก็โล่งใจมากแล้วนะครับแต่หลังจากนี้เราก็คงต้องหาทางป้องกันตัวเอาไว้ด้วย
1: สารัตน์ลูกแต่แม่เชื่อนะว่าอัญญาวดีมีรักแท้ให้กับลูกของแม่ผู้หญิงอย่างแม่ทำทุกอย่างได้เพื่อความรักแม่ก็หวังว่าความรักจะทำให้หัวใจที่เต็มไปด้วยความพยาบาทของเจ้าแม่นางพญางูอ่อนโยนลงบ้าง
2: ครับแม่

0: ึกเลยว่าเราจะได้กลับมาเจอกันในชาตินี้อีก
1: ที่ผ่านมาอาตมาพยายามที่สุดแล้วที่จะแก้ไขกรรมในอดีตที่อาตมามีส่วนร่วมกระทำต่อเจ้าแม่นางพญาแต่อาตมาฝืนชะตากรรมไม่ได
0: ้พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทำผิดต่อเจ้าแม่นางพญางูมาด้วยกันทั้งสิ้น
1: กรรมที่พวกเราได้ร่วมกระทำต่อเจ้าแม่นางพญางูนั้นร้ายแรงนักอาตมาเกรงว่าชะตากรรมของพวกเราทุกคนยังไม่จบ
0: วิญญาณของเจ้าแม่นางพญางูยังคงอยู่ใช่ไหมครับ
1: ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว

0: าแฟค่ะคุณ
1: ขอบใจจ้ะ
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมไปก่อนนะครับ
3: แล้วดีเขาจะไปไหนลูก
2: ผมว่าจะไปดูงานที่บริษัทมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็กะว่าจะไปเยี่ยมยายใหม่เขาที่โรงพยาบาล
0: เดี๋ยวนี้ลูกชายของแม่นี่หายใจเข้าออกเป็นหนูยายใหม่เลยนะลูก
3: เขาเรียกว่าความรัก
2: ไอ้นี่มันเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เกิดมาคู่กันหรือเปล่านะครับ
0: เอานี
2: ่ถ้าผมจะมีความรักนะครับผมก็คงต้องหาคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่จะมีใครได้ให้ผมมีความสุขได้เหมือนคุณแม่อีกไหมอ่ะ
0: ปากหวานนะเราเนี่ยฮะ
2: ผมไปก่อนนะครับ

0: สักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะผู้ชมขาต้อนรับเข้าสู่รายการช้อปคุ้มข้างชุบไม่ยั้งปังทุกโป้มาค่ะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเรียก

0: าเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: สวัสดี
1: ครับคุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: หูเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งหนึ่งตกครั้งละ49.95 บาท
1: เหรอพ่อ49.95 บาทเท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะร
0: ี
1: วิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยมะเหมียววันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อันนี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999 บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ้ะพ่อ
1: ได้ไป3แถมทดลองใช้ฟรีอีก1และเดี๋ยวแถมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะฮะให้ไปด้วยอีก1ใบ999 บาทส่งฟรีมีแค่100เซตจ้าฉะนั้นใครดูจัดได้เลยแล้วก็เน้นนะฮะเรื่องของขวดทดลองใช้ฟรีขวดเนี้ยขวดขนาดปกติเนี่ยที่ล้างได้5เครื่องเนี่ยคุณเอาไปและใช้ให้หมดเลยถ้ามีปัญหาใดๆแอร์ไม่เย็นขึ้นกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวไม่หายโทรกลับมาเดี๋ยวเรายินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจ้า
0: ทำเองได้ง่ายๆค่ะส่งให้ฟรีด้วย
1: และเซตนี้นะจะเป็นการล้างแอร์ที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเหลือร้านแอร์แค่49.95 บาทใครเคยล้างแอร์1,800-1,600นะฮะเปลี่ยนมาเหลือแค่49 บาทคุ้มสุดๆเซตนี้ล้างได้20เครื่อง
0: แล้วครั้งนึงกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินเมื่อวานมันค้างอยู
0: ่
1: ได้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได้
0: หนูอยากลอง
1: ได้เลย
0: หนูอยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉันจ
0: ับ
1: ให้ยกฟิลเตอร์ขึ
0: ้
1: นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดมั่วซั่วนะแต่ถ้าเป็น BCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ่อ
1: เสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติและก็ย้ำนะ
0: โอ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49.95 บาทเย็นเลย
0: ฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86เซตแล้วนะ
1: ใช่
0: รีบโทรไปด้วย028179925แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออกยังไงพ่อ
1: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: หูใจมาก
1: 028179925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: เออช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดน
0: ี
1: ้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีๆกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟ

0: ันนี้โทรได้เลย02-817-9925อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนักถนอมเขานิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายๆคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละพันฮะ
0: ใช่
1: 3,000 ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็พันกว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำเนี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: โอ้ยมันหลายอย่างมันทำบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อันดับแรกทำไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
0: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอ
0: ันนี้ก็ล้างปกติเนาะปัดๆเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป
0: ็
1: นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม
0: เก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูกชอบไหม
2: เย็นมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมล่ะ
2: หอมด้วย
0: ครั้งละไม่ถึง50บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยเออขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
0: อ
1: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
0: กระเป๋าใหญ่มากนะ
1: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย02-817-9925ฮะ02-817-9925และแอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
0: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ๊ย29แล้วโทรได้เลย02-817-9925เทสให้ขนาดนี
1: ้
0: ปลอดภัยมั่นใจได้
1: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
0: ะ
1: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
0: แล้วเขาให้หัว
1: นี่มันขวดใหญ่มาก
0: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
1: ใช่
0: แล้วชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
1: ใช่
0: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: 10ปีแล้ว
1: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
0: โทรได้เลยค่ะ02-817-9925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวเคยไปเจอพ่อหนูเคยเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
1: ถูกต้อง
0: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
1: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำมันล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักคู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
0: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย02-817-9925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
1: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
0: โทรมาค่ะ02-817-9925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ

ชีวิตต้องไปต่อเด้อลูก

ังเถอะทุกคนจากนี้ไปนะขอให้ทำใจให้เข้มแข็งอย่าสุเศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปเพราะว่าหลวงปู่เพิ่นบ่อยากให้เฮาทุกคนเป็นจังซี่สิ่งที่เพิ่นหวังคือให้พวกเฮานี่เข้มแข็งอดทนแล้วก็ต่อสู้ต่อไปอย่าสู้ให้เพิ่นผิดหวังเข้าใจบ่

0: ิบัติเจ้าแม่นางพญางู
1: สมบัติของเจ้าแม่นางพญางูอย่างนั้นเหรอ
2: ใช
1: ่ผมเคยบุกเข้าไปเอาสมบัติในถ้ำมาแล้วนะแล้วก็คิดว่าขนมาหมดแล้วด้วย
2: แต่ที่ผมฝันเห็นมันมีสมบัติเยอะมากมีเป็นหีบๆเลยแล้วภาพในฝันของผมเนี่ยมันเหมือนจริงมากแล้วถ้าเราสองคนจะเข้าไปสำรวจมันจะเสียหายอะไรตรงไหน
1: คุณสิงหาที่คุณต้องการให้ผมไปด้วยเนี่ยก็เพื่อความปลอดภัยของคุณใช่ไหม
2: ไอ้นั่นมันก็ส่วนนึงแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเจอสมบัติผมก็ยินดีจะแบ่งให้หมอคง
1: อย่างนี้ก็ค่อยคุ้มเสี่ยงหน่อยแล้วคุณสิงหาคิดว่าจะไปเมื่อไหร
2: ่โธ่ก็ถ้าหมอคงพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้เลยเอาที่เร็วที่สุด
3: ไม่ได้นะคะพ่อพ่อจะเข้าไปที่ถ้ำพญางูไม่ได้นะคะ
2: ทำไมล่ะลูก
3: ลิชาไม่เห็นด้วยที่พ่อจะเข้าไปที่ถ้ำพญางูตอนนี้อัญวดีอาจจะแค่หมดไปชั่วคราวแต่ถ้าพ่อเข้าไปเขาอาจจะถือโอกาสนี้ทำร้ายพ่อก็ได
2: ้พ่อถึงอยากให้หมอคงเข้าไปช่วยด้วยไงเพื่อเจออีนางพญางูผีจะได้จัดการมันให้มันสิ้นซากตีงูมันต้องตีให้ตาย
3: แล้วพ่อจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าหมอคงจะช่วยได้อะที่ถ้ำพญางูอาจจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างมากกว่าที่เราคิดก็ได้นะคะ
2: ก็ถ้าลิชาไม่เห็นด้วยลิชาก็อยู่เฉยๆเห็นไหมนะ
3: พ่อคะ
4: โอเคลิชาหมอคงเราไปกินข้าวข้างนอกกันจะได้คุยกันต่อเชิญไปละนะ
3: โอเคพ่อคะ
4: ลิชา
2: พ่อตัดสินใจแล้วแล้วพ่อก็จะไม่เปลี่ยนใจด้วย
3: เท่าที่คุยกันน่ะลิชาว่าครั้งนี้พ่อไปจริงแน่
4: ๆลิชาพวกเราเคยทำลายชีวิตอัญญาวดีมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ500กว่าปีก่อนแล้วนี่อาสิงหายังจะตามไปรังควานเขาอีกเหรอ
3: เราจะให้ลิชาทำยังไงล่ะคะพ่อลิชาจริงจังกับเรื่องนี้มากลิชาพยายามห้ามเขาแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ฟังลิชาเลยอ่ะ
5: นี่ผมนึกว่าคุณอยากจะกำจัดเจ้าแม่นางพญางูซะอีก
3: นี่ผู้กองถึงฉันอยากจะทำแบบนั้นแต่ฉันก็ไม่คิดว่าจะต้องบุกเข้าไปที่ถ้ำพญางูหรอกนะคุณก็รู้นี่ว่าที่นั่นมีคนตายไปแล้วตั้งเท่าไหร่เอาจริงๆนะฉันเป็นห่วงพ่อฉันอ่ะ

0: จ้าแม่
1: อย่าปล่อยให้เขาเข้าไปในถ้ำพญางูจะทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายจะมีคนตายฉันไม่อยากให้อัญญาวดีทำบาปอีก
0: ท่านเป็นผู้มีบุญบารมีทำไมท่านไม่ลงมาช่วยเอง
1: ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบ่วงกรรมนั้นได้มันเป็นกฎแห่งกรรมทุกครั้งที่ฉันยื่นมือเข้าไปฉันจะต้องเป็นผู้รับกรรมนั้นแทนเพราะว่าฉันเป็นแม่เขาฉันรอมาจนถึงวันนี้เพื่อปลดปล่อยเขาฉันไม่มีพลังอำนาจที่จะแก้กรรมนั้นได้ถ้าเขายังไม่หยุดทางเดียวที่จะปลดปล่อยเขาก็คือทุกคนต้องสู้กับแรงพยาบาทในใจของเขาด้วยความรักและความเมตตาต้องไม่ทำร้ายเขาได้โปรดช่วยอัญญาวดีด้วย
0: ได้ผมจะหาทางช่วยอัญญาวดี
2: คุณสิงหาเดี๋ยวพอเราไปถึงศรีสะเกษนะคืนนี้ผมขอบริกรรมคาถาเพื่อทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปบุกถ้ำพญางูกัน
3: ได้เลยแล้วแต่หมอคง
4: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่ง CEO ใหญ่ของชูเกียรติ Real Estate ให้เกียรติมาหาผมถึงบ้านเลยแต่น่าเสียดายผมมีธุระสำคัญต้องรีบไปทำไม่มีเวลาต้อนรับนะครับพี่ชูเกียรติ
0: พี่ขอร้องนะสิงหาเลิกทำลายอัญญาวดีเถอะ
4: นี่แสดงว่านิชาลูกสาวผมคงไปคุยกันไว้สิใครจะรอให้มันมาทำร้ายก็ช่างแต่ผมไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่มันทำให้ผมตาบอดแล้วมันก็พยายามจะฆ่าผมไม่ยอม
0: แล้วคิดว่าจะหยุดเขาได้เขาถูกฆ่าแล้วยังถูกจองจำมาหลายร้อยปีเขาทนทุกข์ทรมานมามากแล้วเลิกทำร้ายเขาสักทีนึกว่าเห็นกับพี่อย่าเพิ่มความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทให้กับเขาอีกเลย
4: และพี่คิดหรือว่าถ้าพี่ปล่อยมันไว้แล้วมันจะไว้ชีวิตพี
5: ่คุณนาครับตอนนี้อัญญาวดีอาจจะหยุดแล้วนะครับคุณนาช่วยปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบไม่ได้หรอครับ
4: สารัตก็พูดได้สารัตไม่ใช่คนโดนทำร้ายไม่ใช่อย่ามาห้างกันให้ยากเลยผมตัดสินใจแล้วและผมจะเป็นคนจบเรื่องนี้เองขอตัวครับพี่สุดเดียดทุยให้คนของเราจับตาดูไอ้สองคนพ่อลูกนี้ไว้นะอย่าให้มาขวางงานเราได้
6: ครับนาย

0: ครับคุณสารัต
1: สุเขตผมจะไปถ้ำพญางู
0: ฮะ
1: ใช่ผมอยากให้คุณไปด้วย
0: ไปทำไมครับคุณสารัตแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังตอนนี้คุณรีบเก็บของเดี๋ยวผมไปรับ
0: ครับครับ
2: ไอ้คุณสารัตสิไปใส
0: ่คุณสารัตสิไปทำพญางู

0: ชรัฐ
1: ผมไปนะครับพ่อ
2: จะไปไหนฮะลูก
1: ผมจะไปช่วยอัญญาวดีครับแม่ผมจะไม่ยอมให้อาสิงหาพาหมอผีไปสะกดวิญญาณอัญญาวดีแน่ๆครับ
2: มันเสี่ยงอันตรายนะลูกสิงหาไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางงานของเขาได้หรอกลูก
1: แม่ครับเสี่ยงแค่ไหนก็ต้องยอมครับผมจะทำทุกทางเพื่อปกป้องอัญญาวดีเพื่อชดใช้สิ่งที่ผมเคยทำกับเขาถึงจะชดใช้ได้ไม่หมดแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องมาทุกข์ไปมากกว่านี
2: ้แต่ว่า
3: ดีแล้วลูกเราทำบาปทำกรรมกับเขาไว้มากมีอะไรที่พอจะช่วยเขาได้เราก็ควรจะทำวันหนึ่งเขาต้องรู้ว่าเราพยายามช่วยเขาเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นสัจธรรมโดยแท
2: ้สัญญากับแม่นะว่าลูกต้องดูแลตัวเอง
1: ได้ครับแม่ผมสัญญา

0: สารัตน์เกิดอะไรขึ้นครับทำไมกระทันหันอย่างนี้ล่ะครับ
1: สุเขตคือตอนนี้พวกอาสิงหากำลังพาคนเข้าไปสะกดวิญญาณอัญญาวดี
2: งั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นก็จะยิ่งทำให้เจ้าแม่นางพญาโกรธแค้นพยาบาทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเรื่องมันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่าเดิมก็ได้
0: ไม่สิไปได้จังไหนอายเคยบอกว่าเด้ว่าชาวบ้านบ่อยากให้แม่กลับไปหมู่บ้านดงจงอางอีก
2: บ่เป็นหยังดอกอายเฮาก็เลยไปที่ทําพญางูเลยบ่มีไผฮู้ดอกบ่หมายกลับบ้านเฮานะคะคุณสารัตน์ขอฉันไปด้วยนะคะ
1: แต่มันอันตรายนะ
2: เอาจริงๆฉันก็สงสาร

0: โอ้ว่าไงลูกลิชา
1: พ่อคะพ่ออยากเข้าไปที่ถ้ำพญางูนะคะลิชาเป็นห่วงพ
0: ่อโอ้โธ่ลิชานี่พ่อถึงศรีสะเกษแล้วใจพ่อลงเลิกความตั้งใจยังงั้นเหรอ
1: แต่ลิชากลัวว่าเจ้าแม่นางพญางูจะทำร้ายพ่อ
0: นี่ไม่ต้องห่วงพ
2: ่อชาติที่แล้ว
0: พ่อยังกำจัดมันได้เลยแล้วชาตินี้มันเอาชนะพ่อไม่ได้หรอกโอเคนะไม่คุยแล้ว
1: พ่อ

0: งคุณ
1: ฮัลโหลผู้กองคุณอยู่ไหนอ่ะ
0: ผมกำลังเดินทางไปศรีสะเกษ
1: ฮะไปศรีสะเกษเหรอ
0: ดีแล้วคุณที่โทรมาเนี่ยผมจะได้ไม่ง่วงเวลาขับรถนะ
2: นี่ผู้กองอย่าเพิ่งพูดเล่นได้ไหม
1: ฉันไม่สบายใจจริงๆนะคุณอย่าทำอะไรพ่อฉันนะ
0: คุณไม่ต้องกลัวหรอก
3: ถ้าพ่อคุณไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเนี่ย
0: ผมก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว
3: แต่ถ้าพ่อคุณบุกรุกเข้าไปในถ้ำพญางู
0: โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผมรู้ว่าใครก็ช่วยเขาไม่ได้นะ
1: ฉันไม่น่าบอกเรื่องพ่อกับพวกคุณเลยอ่ะ
0: คุณบอกก็ดีแล้ว
3: เพราะถ้าเกิดพ่อคุณเนี่ยเข้าไปในถ้ำพญางูจริงๆแล้วก็เกิดอะไรขึ้น
0: พวกเรายังจะพอช่วยเขาได้นะโดนคดีบุกรุกยังดีกว่าโดนเจ้าแม่นางพญางูฆ่าตายนะคุณ

0: เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ย
1: คุณสารัตน์ครับคุณตามเรามาแล้วครับ

0: พศักบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
4: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
8: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
7: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
9: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
7: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
10: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
7: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
11: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
7: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
12: ถึงไม่ใช่
7: ไทยพงศธร
13: รู้ไหม
7: มนแคนแก่นคูน
13: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
7: สิริพรอำไพพง
14: เป็นสิ่งของ
7: ไหมไทยใจตะวัน
14: ใจบ่มักดี
7: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: นมแม่ช่วยประหยัด
16: ซื้ออะไรมาพี
17: ่ซื้อนมมาให้ลูก
16: นมอะไรอีก
17: นมแม
18: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
15: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
19: อร่อย
16: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
5: คู่มั่น
3: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเกสองเมียเก่าเขาอยู่
4: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
6: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
10: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
7: จุดท้ายจุดท้าย
8: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
10: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
0: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
12: เพราะเราปิดผมขาว
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ว่าไงคุณ
11: ฮัลโหลผู้กองคุณอยู่ไหนอ่ะ
1: ผมกำลังเดินทางไปศรีสะเกษ
11: ฮะไปศรีสะเกษเหรอ
1: ดีแล้วคุณที่โทรมาเนี่ยผมจะได้ไม่ง่วงเวลาขับรถนะ
11: นี่ผู้กองอย่าเพิ่งพูดเล่นได้ไหมฉันไม่สบายใจจริงๆนะคุณอย่าทำอะไรพ่อใช่นะ
1: คุณไม่ต้องกลัวหรอก
13: ถ้าพ่อคุณไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเนี่ย
1: ผมก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้ว
13: แต่ถ้าพ่อคุณบุกรุกเข้าไปในถ้ำพญางู
1: โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ผมรู้ว่าใครก็ช่วยเขาไม่ได้นะ
11: ฉันไม่น่าบอกเรื่องพ่อกับพวกคุณเลยอะ
1: คุณบอกกันดีแล้ว
13: เพราะถ้าเกิดพ่อคุณเข้าไปในถ้ำพญางูจริงๆแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: พวกเรายังจะพอช่วยเขาได้นะโดนคดีบุกรุกยังดีกว่าโดนเจ้าแม่นางพญางูฆ่าตายนะคุณ

0: เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณสารัตน์ครับคุณตามเรามาแล้วครับ
1: เฮ้ยเร็วดูว่า

0: ไม่ผมไม่ไป
1: ท่านต้องไปไปกับข้า
0: ไม่
1: ต้องไป
0: ผมไม่ไป
1: ท่านต้องไปคุณสารัตน์คะ
0: เย้ไหม
1: คุณสารัตน
0: ์เย้ไหม
1: คุณสารัตน์คะสารัตน์คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
0: ผมไม่เป็นไรแล้วคุณเหลือยายไหมเป็นไรหรือเปล่า
1: ฉันไม่เป็นอะไรค่ะ
0: สุดแค้น
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้เป็นจังไรเนี่ย
0: สุดแค้นนี่นายเป็นไงบ้างเนี่ย
2: ผมไม่เป็นไรครับคุณสารัต
1: น์คุณสารัตน์เราจะทำยังไงกันดีคะ
0: ผมรีบพาสุเขตไปหาหมอดีกว่า
1: โอ้โหโทษนะขวัญเด้ออย่าเป็นอย่างนั้นไอ้

0: ร้อยแล้วนะคะเย็บแผลให้แล้วค่ะเพราะว่าอยากให้ทานยาแล้วก็นอนพักก่อนคืนนี้แผลน่าจะระบมค่ะ
1: ครับ
0: ขอตัวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ไอ้เป็นที่ไหน
1: ไอ้ไหวเศร้าแล้วพยาบาลเพิ่นทำแผลไอ้แล้วไปต่อได้คุณสารัตน์ครับไปกันเถอะครับ
2: ไอ้ไอ้สิเฝ้าไปใสพยาบาลเพิ่นบอกว่าให้ไอ้นอนพักก่อนเด้อ
3: สุดเขตนายพักก่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราเขารีบไปท่าพญางูด้วยกันแต่ว่าน ะเชื่อผมเลยครับ
2: คุณสารัตน์คะแต่พวกเรามีกันอยู่แค่นี้เราจะขัดขวางพวกเขาได้หรอคะ
3: ก่อนมาที่นี่เนี่ยผมให้วีประสานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไว้แล้วท่านพญางูเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอาจริงๆถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาไม่อนุญาตก็ไม่มีใครบุกรุกเข้าไปได
2: ้ดีเลยค่ะ
3: นายพักก่อนนะสุดเขตเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยรีบไปกัน
2: ไอ้นอนพักก่อนเด้อค่อยๆเด้อไอ้

0: สักครู่ติดตามชมอสรพิษหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัด

0: สีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
0: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันนี้ลิตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
0: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
0: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่เล
1: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
0: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
0: สีม่วงสวยมากเนาะเมื่อกี้พี่ลี่ถือสีดำเนาะสีม่วงฮะจะเป็นสีม่วงที่สวยแล้วก็เป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่มั้ยฮะคุณพี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: แล้วสีสดใสสวยงามเลยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยสีดำยังมีให้เลือกเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะสีน้ำเงินก็มีรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทไม่มีค่าส่งเนาะรวมทั้งอีกอย่างนึงผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
0: ก็บอก28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
0: ใช่
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: ๆ
1: นี่แบบนี้ถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันนี้ยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและ แต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ๊ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายร่องถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอล์คต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยนี่เสียงดังด้วยนะฮะ
1: อุ๊ยดังไปทางสตู
0: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
0: ๆ
1: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้ายส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: ดีครับนาย
1: บัตรงานที่สั่งเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับพี่ผมยิงยางรถจนเสียหลักคงมีเจ็บกันบ้างผมว่าพวกมันคงไม่กล้ามาแล้วล่ะ
1: หมอคงพร้อมไหม
2: ก็ถ้าเจอสมบัติแล้วเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ผมก็ไม่มีปัญหาคุณสิงหา
1: สบายอยู่แล้วไป
3: เรียบร้อยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปออกกำลังนะคะเดี๋ยวแผลจะอักเสบ
4: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณนะคะไปเป็นจังไหน
6: โอ้ยแผลสนิทสบายมากไกลหัวใจว่าตายง่ายดอก
5: อวดเก่งระวังสมองสิบวมเด้อ
6: เอากับเพิ่นตรวจอาการแล้วบอกว่าไอ้ปลอดภัยชิไปตีแขวพูดให้ก็ได้
5: จ้าตัวสมาหน่อยเนี่ยจะไปสู่กับไผเขาได
6: ้เอาก็สู่กับพวกที่มันมาลุกกวนจะแม่น้ำพยางูเด้คุณสาระครับไปครับผมพร้อมแล้วครับ
4: แน่ใจนะ
6: แน่ใจสิครับ

0: นี่นะที่อยู่ของอีนางพญางู
1: ใช่ที่นี่แหละถ้ำพญางู
0: สมบัติอยู่ในนี่โอ้โหช้าทำไมวะลุย

0: ไอ้นรสิงห์ไอ้หมอผีชั่วพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้ามาในถ้ำของเจ้ามา
1: ไอ้งูบริวารกระจอกพวกมึงคิดจะขัดขวางกูนั่นแ
0: หละมรกตเจ้ากลับเข้าไปอยู่ในถ้ำก่อนข้าจะจัดการกับพวกมันเอง
2: ไม่โคชคินข้าจะสู้ร่วมกับเจ้าถ้าจะตายเราก็ตายด้วยกัน
3: โอ้ยพูดอะไรเยอะวะ
4: เฮ้ย
1: ขนาดเจ้าแม่นางพญางูผีกูยังจัดการมาแล้วนับภาษาอะไรงูกระจกกระจกจับพวกมึง

0: วรกฎ
1: พอจะคิดเจ็บปวดเหลือเกินไม่มีพลังที่จะขยับร่างกายได้แล้ว
0: ข้าก็เช่นกัน

0: มรกตอาคงไปหมอผีชั่วมันทำลายพลังของเราจนหมดสิ้นพวกเราไม่มีพลังที่จะแปลงกายเป็นมนุษย์อีกต่อไปมรกต
1: โอซากิ

0: บาสโก้พวกมึงสองคนเฝ้าปากถ้ำไว
1: ้ครับพี่

0: คุณสารัตครับรถกระบะคันนั้นเหมือนคันที่ขับรถและยิงเราเมื่อคืนเลยนะครับ
1: ใช่
2: แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่ที่รถแล้วนะคะ
1: นั่นแสดงว่าพวกอาสิงหาเข้าไปแล้วเรารีบไปกันเถอะ

0: พวกอาสิงหาน่าจะเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาทิ้งลูกน้องเฝ้าหน้าถ้ำไว้สองคน
1: แล้วถ้าพวกเขาเข้าไปทำพิธีอะไรสักอย่างกับเจ้าแม่มันอาจจะเกิดเรื่องเลวร้ายไปมากกว่าเดิมก็ได้นะคะ
2: คุณสารัตน์งั้นเราต้องหาทางขัดขวางพวกเขานะครับ
0: โอเคสุดแขกงั้นคุณไปกับผมสองคนส่วนคุณยายไหมรออยู่ที่นี
1: ่แต่ว่าฉัน
2: ไหมถ่ายอยู่นี่ล่ะอายกับคุณสารัตน์เสร็จก็ต้องห่วงเด้อ
0: ยายไหมคุณรออยู่ที่นี่นะรอให้วีมาแล้วค่อยบอกไอ้วีให้ตามเข้าไป
1: ระวังตัวด้วยนะคะระวังตัวด้วยเด้อไอ
2: ้สบายมาก

0: ไงคิดว่าจะพ้นสายตากูอะฮะนี่พวกมึงเองอะกูคิดว่ากลัวจนหัวหดอยู่โรงพยาบาลซะอีกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมา
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ทหารนำเทวรูปและสมบัติทั้งหมดเข้าไปโถงด้านในของถ้ำและสั่งช่างหลวงสกัดหินติดทางเข้าโถงถ้ำซะ
1: เฮียค่ะ
0: จากนี้ไปห้ามมิให้ผู้ใดเข้ามาในถ้ำนี้อีกเป็นอันขาด
1: เฮียค่ะ
2: วันนี้สมบัติเหล่านี้ต้องเป็นของข้า
3: โอ้โหโอ้โหเหมือนอย่างที่กูฝันเลย
4: ใช่เลย
3: มันทำพิธีตรงนี้เทวรูปอยู่ตรงนั้นแล้วสมบัติก็อยู่ตรงนั้น
4: ตรงนายครับถ้าอย่างนั้นสมบัติก็ต้องอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: กูก็คิดอย่างนั้นแหละ
4: ว้าว
3: งั้นจะรออะไรแล้ว
4: ไม่ใช่จะรออะไรแล้วไปเลย
3: ไปสิไป
2: สมบัตินั่นสมบัติ
3: มามา

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
18: ์ฟันโอ
19: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
18: ฟันโอ
19: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
20: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
21: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
22: จับมือกันยามไปตอง
20: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
23: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
24: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
25: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
26: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
24: ลินไปอยู่นี่เหรอขอฟ้า
26: ลินเงียบไปเลยนะเว้ย
27: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์คืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
28: ป้าเขาจะมา
29: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
30: มีมี
29: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: วัสดีครับหัวหน้าป่าไม้พิทยาใช่ไหมครับครับผมผู้กองปฐวีที่ติดต่อไปนะครับอีกสักพักเนี่ยผมจะถึงที่กองอำนวยการแล้วยังไงผมขอกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดตามผมไปประมาณสัก 2-3 คนด้วยนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับพร้อมนะจ๊ะ
1: พร้อมครับผู้กอง

0: โอ้โหโอ้ยอีนางพญางูผีสุดท้ายก็กลายเป็นซากสมน้ำหน้าโ
1: อ้ก็เพราะมันโดนอาคมจากกิจของข้านะสิตราบใดที่มันยังโดนอาคมของข้าสะกดมันอยู่ไม่มีทางที่มันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้หรอก
0: พี
2: ่ไหนครับงูครับ
1: ตามพวกมันไป
0: โอ้โหตาม

0: ทองนะครับทองทั้งนั้นเลยครับ
1: โอ้ย
0: นั่นแหละนั่นแหละที่กูเห็นในฝันเลยนั่นแหละทองของกูทองขนให้หมดขนไปให้หมดเลยโอ้

0: จ้าจงเก็บศิลาอาคมนี้ไว้เผื่อการข้างหน้าเจ้าจะต้องใช้มัน
1: คุณสารัตครับ
2: มีลายสุเกต
1: ผมได้ยินเหมือนเสียงหลวงปู่นะครับ
2: เสียงหลวงปู่เนี่ยนะ
1: จริงๆนะครับ

0: านอาจารย์ทำอะไรด้วยขอรับ
1: นี่คือศิลาอาคมที่ข้าใช้สะกดวิญญาณอัญวดีให้อยู่ในเทวรูป
0: แต่ก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ก็ได้ใช้แก้วนาคราชสะกดนางไว้แล้วไม่ใช่หรือขอรับ
1: แก้วนาคราชสะกดวิญญาณของอัญวดีอยู่ในเทวรูปแล้วก็จริงแต่เวลาผ่านไปนางอาจจะบำเพ็ญภาวนาอยู่ในเทวรูปนั้นจะทำให้พลังของนางแข็งกล้าขึ้นนางอาจจะต้านพลังของแก้วนาคราชและออกมาจากเทวรูปได้ฉะนั้นข้าต้องใช้พลังของศิลาอาคมนี้สะกดนางไว้อีกทางแก้วนาคราชและศิลาอาคมนี้จะสะกดวิญญาณของนางให้อยู่ในเทวรูปนานถึง500ปีเจ้าจงเก็บศิลาอาคมนี้ไว้เพื่อการข้างหน้าเจ้าจะต้องใช้มัน

0: นี่มันอะไรในสุดเขต
1: แม
0: ่มีอะไรเหรอคุณสิงหาทวี
2: ปืน
3: ครับ
2: ไป
0: พวกมึงจะทำอะไรอ่ะอ้า
1: เป็นยังไงขอคงมึงคิดจริงๆเหรอว่าคนอย่างกูจะแบ่งสมบัติให้หมอผีหน้าโง่ๆอย่างมึงงั้นเหรอ
2: นายครับเอาไงดีครับนาย
1: เดี๋ยวมันก็ตายกลายเป็นซากอยู่กับอีนางพญางูผีนี
3: ่หรือว่า

0: กริดนี
1: ่กูขอ
2: เฮ้ยไปเว้ย

เมื่อไหร่ผู้กองจะมาเนี่ย

0: ไอ้สิงหามึงหักหลังกูกูจะถอนอาคมลูกวิญญาณเจ้าแม่นางพญางูจัดการกับพวกมึง
1: อ่า

0: หมอคงคุณสารัตครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
1: พวกเขาคงหักหลังกันเอง

0: สหรัฐท่าไม่ดีแล้วครับผมว่าถ้ำกำลังจะถล่มนะครับเราไปกันดีกว่าครับไปครับ
1: ไปไป

0: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
0: น้ำปลาร้า
6: แม่บุญล้ำ
7: อร่อย
8: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
10: Give me more

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: ากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
15: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
14: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
16: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
17: ก็มานามสกุลคุงบุรี
14: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
15: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
18: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชัยตระกูล
19: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
20: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
15: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
21: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
22: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
23: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: คุณสารัตไอ
1: เฮ้ยลุกลุก
2: เกิดอะไรขึ้นวะ
3: มีคนตามนายเข้าไปในถ้ำครับ
4: ใครวะ
3: ก็ไอ้พวกคนที่นายให้ผมยิงขู่ไอ้ครับ
4: โอ้โธ่สารัต
2: ถ้ำมันจะถล่มอยู่แล้วเว้ยเราไปกันเถอะไป

0: เคมั้ย
1: เออขอบคุณครับไอ้คนพวกนั้นมันหายไปแล้วนี่ครับ
0: นี่แสดงว่าพวกอาสิงหาออกไปแล้วแน่ๆ

0: คุณสารัตแย่ไหมหายไปไหนมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ใช่ไหม

0: บาๆ
1: ระวังหน่อยเออไปข้างในเบาๆดีเยี่ยมไป
2: วางอาวุธขยับ
1: ปัดถุยเฮ้อ

0: anyway.
1: ไอ้พวกคนชั่วสมควรตาย
0: พูดอะไรวะหลีกไปบอกให้หลีกไปไงถ้าไม่อยากตายอ่ะหลีกไปผมบอกให้หลีกไปไง

0: ย่าเข้ามานะเว้ยไม่งั้นอีนี่ตายถอยเลย
1: ใช่ไหม
2: ไหม
3: บอกให้ปล่อยผู้หญิง
0: เชื่อเมืองกูก็โง่ดิบอกอย่าเข้ามาไงไม่งั้นอีนี่ตาย
3: รออยู่นี่ไงเดี๋ยวกูเข้าไปเอง
1: ไอ้วีกูขอเข้าไปด้วย
3: เชื่อกู
1: ไป
3: คุณสารัตครับผมรู้จักป่าแถบนี้ดีเราหาทางอ้อมไปดักมันไหมครับ
1: ไปดิไป
0: เดินไปเร็วเร็ว
3: หยุดทำไมวะ
0: เดินไป
2: ปล่อย
0: พูดอะไรของมึงวะไป
2: ถึงเวลาตายของพวกเจ้า

0: เฮ้ยผู้กองนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
1: รอยเขี้ยวงู
0: เฮ้ยรอยงูกัดจริงด้วยอ่ะนี่มันรอยงูกัดนี่ครับกองผู้กองหรือว่ามันจะเป็นอาถรรพ์ของเจ้าแม่นางพญางูอีกแล้วครับกอง
1: อึดสมคนเลย

0: างไหนเจ้าเค
1: นรู้สารัตทางนู้นครับ
0: ไหม
2: เจ๊ไหม
0: เจ๊ไหมเจ๊ไหมไหมใจไหมใจไหม
1: ไหม
0: ใจไหม
3: คุณสารัต
1: ไหมเป็นยังไงแน
3: ่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
0: ใช่ไหมนี่คุณเป็นไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหม
1: คุณสารัตครับหรือว่าคนร้ายจะตีแหมจนสลบแล้วมาทิ้งไว้ตรงนี้ล่ะครับ
3: ไหม
0: สุเกศผมว่ารีบพายายใหม่ไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่า
1: ครับครับแล้วทางผู้กองปฐวีล่ะครับ
0: เดี๋ยวก็โทรบอกไอวีระหว่างทาง
1: นะไม่ไม่ไม่ไม่ลุก
0: อ๋อ

0: จ่าสภาพศพสองศพไม่เหมือนกับสภาพศพที่เราเจอข้างนอกนะผมว่าพวกเขาถูกยิงตาย
1: ใช่ครับพี่กรณ์มีรอยกระสุนด้วยครับ

0: ณคะนี่คุณยังไม่นอนอีกเหรอคะ
1: ผมเป็นห่วงลูกก็เลยลองเข้าสมาธิเผื่อว่าจิตผมจะสามารถสัมผัสถึงอะไรได้บ้าง
0: คุณเห็นอะไรบ้างคะลูกเป็นยังไงบ้าง
1: จิตผมไม่สามารถสัมผัสถึงลูกได้ตั้งแต่ที่ผมเจ็บป่วยด้วยอำนาจของเจ้าแม่นางพญางูร่างกายผมก็อ่อนแอลงส่งผลให้จิตผมไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเอาเข้าจริงๆนะผมยังไม่มีเซนส์ที่จะสัมผัสถึงอะไรได้ชัดเจนเลยเห็นแค่อย่างเดียว
0: อะไรเหรอคะ
1: ผมเห็นบ้านของเราถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรแค่ทำให้ผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ถูกพรางตาหรือว่าซ่อนเร้นอยู่

0: มเหตุเจ้าแม่นายัง
1: อัญญาวดี
0: ไม่เห็นเจ้าแม่นางพยังฆ่าคนพวกนั้นตายแต่ทำไมภาพพวกนั้นมันเหมือนผ่านสายตาของตัวฉันเอง
1: คุณอย่ามึงคิดอะไรมากเลยนะ
2: นั่นพี่ละไหมไหมจะคิดอีหยังหลายเด้อนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่หลวงผู้ผาบอกว่าอย่าไปย่านถ้าเฮาย่านเจ้าแม่นั่งไปย่างงูสิเขาครอบงำเฮาได้ถ้าจิตใจเฮา

0: เข้มแข็งจะแม่นั่งพยางูกับเสียอีหยังเข้าไปได้ดอก
1: ยังไงผมไม่เป็นไรแล้วนะผมปลอดภัยแล้ว

0: ฮัลโหลจ่าทรงนี่จ่าถึงกรุงเทพยังไงโอเคจ่าถ้าอย่างนั้นผมฝากจ่านะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เราเก็บได้ในที่เกิดเหตุส่งตรวจสอบเลยนะแล้วเดี๋ยวผมตามกลับกรุงเทพวันนี้แหละโอเคจ่าเจอกัน
1: อ้าวผู้กอง
0: อ้าวคุณมาได้ยังไงเนี่ย
1: ก็คุณโทรหาฉันฉันก็รีบนั่งเครื่องแล้วก็ต่อรถมานี่ไงรถนี่ห้องสาธารณะเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: เอานี่ไง
2: สาร
1: ัต
2: นิชาน
1: ิดคุณเป็นยังไงบ้างคะ
2: พวกเราทุกคนปลอดภัยดีแต่ว่าผมว่าจะพายายใหม่กับสุดเขตกลับกรุงเทพก่อน
0: ดีแล้วได้ไหมเอาไว้ถ้าคุณสะดวกเมื่อไหร่ผมคงต้องรบกวนคุณให้ปากคำนะเพราะผมต้องทำสำนวนคดี
1: ค่ะ
2: งั้นกูไปก่อนนะเจอกันในกรุงเทพฯนะลิชา

0: นี่พี่กอบไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิเอาแบบละเอียดละเอียดเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: เรื่องมันเป็นตามนี้แหละพอพ่อของคุณหนีการจับกุมลูกน้องของเขาก็เลยจับยังไงเป็นตัวประกันพวกผมก็เลยต้องตามไปส่วนในสาระกับสุดเขตพอตามไปก็เห็นว่ายายไหมนอนหมดสติอยู่ก็เลยโทรบอกผมในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ตามไปแล้วก็เห็นว่าคนร้ายสองคนนอนตายอยู่ซึ่งสภาพศพมีรอยเขี้ยวของงูใหญ่กัดบริเวณต้นคออย่างชัดเจน
0: นี่ต้องเป็นฝีมือของอัญญวดีแน่ๆอ่ะ
1: เว้นแต่หมอคงกับลูกน้องที่ถูกยิงตายในถ้ำนะ
0: นี่คุณหมายถึงอะไร
1: สารัตน์มันบอกว่าตอนที่มันแอบตามพ่อของคุณเข้าไปในถ้ำมันได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วพอตามเข้าไปข้างในมันก็เห็นว่าหมอคงกับลูกน้องนอนตายอยู่ส่วนลูกน้องของพ่อคุณที่ถูกยิงบาดเจ็บก็ให้ปากคำว่าพ่อของคุณแอบขนสมบัติออกจากในถ้ำจำนวนมากถ้าให้ผมสันนิษฐานเบื้องต้นนะผมว่าน่าจะเกิดจากการตกลงผลประโยชน์ไม่ลงตัวจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการฆ่ากันตาย
0: นี่คุณกำลังกล่าวหาพ่อฉันอยู่นะ
1: คุณผมต้องทำตามกฎหมายผมมีสิทธิ์ที่ตั้งข้อกล่าวหาและพ่อของคุณก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายด้วยนี่แต่สิ่งที่คุณควรจะกังวลมากกว่าคือถ้าเจ้าแม่นางพญางูเป็นคนฆ่าคนร้ายสองคนนั้นจริงและพ่อของคุณก็ขโมยสมบัติของเจ้าแม่นางพญางูไปผมว่าเรื่องเนี่ยน่ากลัวกว่าการติดคุกอีกนะ

0: ายังไงลูกน้องนิชา
1: พ่อคะพ่ออยู่ไหนอะคะนิชาเป็นห่วงพ่อนะคะ
0: พ่ออยู่ในเซฟเฮ้าส์ของพ่อไม่ต้องห่วง
1: แต่พ่อคะพ่อต้องมอบตัวกับตำรวจนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอะว่าพ่อจะไม่หลบหนี
2: พ่ออยากให้ตำรวจต้องออกหมายจับเลยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็น
1: เรื่องใหญ่ไปมากกว่านี
0: ้นิชาคดีของพ่อพ่อรู้ว่าพ่อต้องทำยังไง
3: แต่พ่อใหญ
0: ่ลูกก็แหละทำหน้าที่ของลูกต่อไปให้ดีนะ
2: พ่อคะแต่เรื่องที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็คือ
1: เจ้าแม่นางพญางูฆ่าลูกน้องพ่อตายอีก2ศพ
0: แม่งูผีนั่น
1: ใช่ค่ะดิชาเชื่อว่าเขาต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่ๆเพราะพ่อกับดิชาคือคนที่ทำร้ายเขาในอดีตเขาต้องกลับมาเล่นงานเราแน
0: ่ก็ให้มันมาในอดีตพ่อเคยจัดการมันได
3: ้ชาตินี้อันนี้อย่าได้หวังว่าพ่อจะยอมเอาชีวิตพ่อไปได้ง่าย
1: ๆพ่อคะ
3: นิชาไม่ต้องห่วงพ่อ
0: พ่อเนี่ยมีของดีหือนิชานั่นแหละ
3: ดูแลตัวเองด้วยแหวนที่พ่อให
0: ้สวมติดตัวไว้ตลอดเวลา
3: หือเดี๋ยวพ่อกลับไปค่อยเจอกัน
0: เท่านี้นะ
1: พ่อคะ

0: พ่อของคุณไม่ยอมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายนะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะติดตามการเมืองทั้งในและนอกสภาที่กำลังดุเดือดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมขอแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนเลยกันนะครับท่านแรกครับสมาชิกวุฒิสภานะฮะรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับสวัสดีครับอาจารย์ครับส่วนขวามือของผมนะครับกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าครับคุณชอบพนิกาวานิชครับสวัสดีครับคุณชอบครับอย่างนี้ที่ผมบอกว่าดุเดือดทั้งในและนอกสภาถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวเมื่อวานเอาอย่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเห็นความดุเดือดในสภาก่อนมีการสั่งปิดไมค์ฮะจนเกิดเสียงสบถหลุดออดออกมากลางที่ประชุมในขณะที่วุฒิสภาเองคุณผู้ชมก็ไปแผ่วฮะเกิดวิวาทะตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนเรื่องของความชอบธรรมและคดีหัวสวด้วยนะครับและมีการแต่งตั้งอัยการใช่ไหมฮะก็กลายเป็นประเด็นนี่ท่านนี้หน้าจอตรงนี้นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับคุณผู้ชมคร
2: ับ โดนปิดไมค์เหมือนกันด้วยค่ะ
1: โดนปิดไมค์
2: โดนปิดไมค์เหมือนก
1: ันอ้าวอาจารย์ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละประเด็นนะเอาปิดไมค์แรกก่อนนะคุณชอบปิดไมค์แรกคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้สภาดุเดือดกับกรณีที่มีส.ส.หลุดสบถคำว่าทุเรศจุดๆหายนะฮะคุณผู้ชมอ่ะไปชมเหตุการณ์ช่วงนี้กันครับ
3: แล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครซึ่งผมว่าตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยึดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
4: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
3: โอ้เอางี้เลยเหรอ ผู้เล่น
4: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าสุเลศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
5: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
4: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้เหรอเชิญท่านพลพง
3: ศ์โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากต่อไปท่านชนาธิปสุภสิริ
1: แม่มันอดคิดไม่ได้คุณผู้ชมครับไมค์มันปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วอยู่ดีๆทำไมเสียงออกมาอีกครั้งหนึ่งนะมีคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์มาบอกเอ๊ะแอบเปิดหรือเปล่าวางยาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจแต่มันเกิดขึ้นในสภาในระหว่างที่มีวาระพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดนะครับแล้วก็ท่านสสเป็นสสเชียงใหม่พรรคประชาชนท่านพัทรพงศ์นะฮะลีลาพัฒน์เนี่ยเป็นคนที่อภิปรายอยู่ทำไมพูดอยู่แล้วอยู่ดีๆปุ๊บหมดเวลาปั๊บปิดอ้าวเขาก็งงตกใจอะไรมาเอากันอย่างนี้เลยเราปิดเลยพูดไม่จบเลย
2: มันจะเรียกว่าสภากดปุ่มหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจคือโดนนะฮะ
2: โดนค่ะโดนแต่ว่าจะพูดว่าไอ้มาตรการในการที่ประธานสภาจะกดปุ่มเพื่อที่จะตัดไมค์เนี่ยมันต้องเกิดปรากฏการณ์ที่มีการโต้เถียงกันจนกระทั่งไปไม่รอดแล้วแล้วประธานเนี่ยให้หยุดพูดหยุดเดี๋ยวนี้คุณไม่หยุดอ่ะปิดไมค์แล้วถ้าเผื่อคุณยังไม่ยอมหยุดเขาจะเรียกรปภ.มาเชิญออกแต่อันนี้ไม่เห็นมีการถกเถียงอะไรกันเลยเขายังพูดอยู่ยังไม่จบด้วยแต่เขาพูดคำหนึ่งเรื่องสว.ก็เลยเป็นเหตุที่บอกว่าเออแล้วเขากดปิดไมค์ไปเลยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่มาตรฐานของนิติบัญญัติเลยนะคะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: อาจารย์ครับด้วยความเคารพก่อนที่ผมจะไปคุณช่อนิดเดียวฮะอาจารย์ครับท่านมลิกาท่านประธานก็บอกเฮ้ยมันเป็นมาตรฐาน ท่านพูดมันเป็นมาตรฐานนะซึ่งท่านมัลลิกาท่านเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ณตอนนั้นน่ะชี้แจงบอกแล้วนะครับว่าสำหรับวาระนี้ให้กรอบเวลาอภิปรายคนละ5นาทีคุณช่อถูกต้องไหม5นาทีความหมายคือหากสมาชิกอภิปรายเกินเวลาก็จะถูกปิดไมค์ทุกคนไม่ได้เลือกปฏิบัติคุณช่อมองครับในประเด็นนี้อันนี้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วคุณช่อคิดไง
6: 3ประเด็นนะคะ
1: ประเด็นสามประเด็นโอ้โหสามประเด็นเหรอประเด็นแรก
6: ประเด็นแรกนะคะในสภาเนี่ยทุกคนทราบดีว่าในการอภิปรายที่โดยเฉพาะถ้ากฎหมายไหนมีส.ส.สนใจเยอะมีผู้ลงชื่ออภิปรายเยอะจะมีการกำหนดเวลาร่วมกันระหว่างวิปฝ่ายค้านรัฐบาลมันก็จะมีมาว่าอันนี้ได้10นาทีอันนี้ได้7นาทีได้5นาทีแล้วแต่ว่าคนอภิปรายมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นทุกคนเขาทราบดีว่าในการอภิปรายเนี่ยมันจะต้องมีเวลากำหนดว่าคนนึงได้กี่นาทีเราไม่ต้องมาพูดกันเนาะว่าสำหรับพรบ.อากาศสะอาดเนี่ย5นาทีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะคะเพราะว่าเข้าใจได้อยู่พรบ.อากาศสะอาดอ่ะส.ส.สนใจเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะมันได้เวลาอภิปรายน้อยโดยปริยายเพราะว่าคนอภิปรายมันเยอะนะ
1: ค
6: ะประเด็นก็คือแม้ว่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาโดยตลอดว่าจะมีการกำหนดกรอบเวลาแต่ไม่ใช่จับเวลาพอ5 4 3 2 1 0ปิดไมค์ไม่เคยมีดิฉันเองก็เคยเป็นส.ส.มาก่อนนะคะไม่เคยมีถ้าเลยไปแล้วเนี่ยเลย5นาที5วินาที10วินาทีเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ถ้าเลยไปสมมุติเขาให้5เลยไปถึง6ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบเนี่ยประธานจะเริ่มขัดจังหวะแล้วบอกว่า

0: หมดเวลาแล้วนะครับอย่างนี้นะคะถ้าใช้วิธีกดปิดไมค์แบบนี้ไม่ต้องมีประธานมาริกาค่ะเอาหุ่นยนต์ AI ที่ไหนก็ได้ค่ะมานั่งทำหน้าที่ประธานจะเที่ยงทำเที่ยงตรงกว่าด้วยเพราะว่าทำหน้าที่แค่จับเวลาถึงเวลาไมค์ตัดอัตโนมัติทำได้อยู่แล้วค่ะยุคสมัยนี้ไม่ต้องใช้คนมาเป็นประธานประเด็นที่สองสำคัญที่สุดคือดิฉันจะไม่ออกรับนะการพูดว่าทุเรศชิบหายอะไรแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมจริงๆที่จะพูดในห้องประชุมสภาดิฉันก็จะไม่บอกไม่ดันทุลังไปว่าสสทำถูกปกป้องไม
1: ่
0: มันไม่เหมาะสมแต่คำถามคือสาเหตุที่ทำให้สสถึงกับต้องหลุดสบถออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เป็นสสตีคนเดียวนะคะที่ถูกปิดไมค์สสเชียงใหม่ของพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ถูกปิดไมค์3คน
1: ครับ
0: ซึ่งทำไมเป็นสสเชียงใหม่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยปัญหามันหนักที่สุดแล้วกฎหมายสวแก้มาเนี่ยโอ้โหอันนี้สามารถใช้คำว่าทุเรศชิบหายได้นะคะแก้มาทุเรศชิบหายนะคะจะมีใครปิดไมค์ดิฉันไหมเนี่ยไมค์ยังอยู่ดีใช่ไหมคะ
1: โอเคครับเอาเป็นว่าสองครั้งพอแล้ว
0: พอแล้วเนาะไม่ต้องถอนเนาะคือแล้วประธานพูดว่าอะไรคะพอสสหลุดคำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เหมาะสมจริงๆออกมาประธานพูดว่าถ้าเป็นแบบนี้คือทำท่าจะปิดประชุมสภาถูกไหมคำเมื่อกี้คือถ้าจะพูดกันแบบนี้ก็อภิปรายกันมาพอสมนี่คือทำท่าจะปิดค่ะคำถามคือกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวพันกับชีวิตคนเป็นล้านล้านคนล่าช้ามามากขนาดไหนแล้วคะพรบ.อากาศสะอาดเนี่ยมันล่าช้ามาเป็นปีๆแล้วเดี๋ยวก็จะต้องล่าช้าต่อไปอีกเพราะการแก้ที
1: ่
0: น่าเกลียดมากของสว.นะคะก็ต้องมาตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อจะแก้ต่อไปอีกไม่ให้มันทุเรศจนเกินไปคำถามคือแล้วการที่ประธานสภาไม่พอใจกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมของสส.หนึ่งคนแล้วขู่จะปิดประชุ
1: ม
0: ในกฎหมายที่กำลังค้างพิจารณาในเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทุเรศหรือไม่ทุเรศดิฉันคิดว่าคำพูดของคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องส่วนตัวเนี่ยทางพ
1: ร
0: รคจะไปจัดการตักเตือนเพราะว่าไม่เหมาะสมจริงๆแต่ขอเถอะให้ท่านประธานเดินหน้าการประชุมต่
1: อ
0: คือคนเป็นประธานสภาต้องให้ส.ส.คนหนึ่งลุกขึ้นมาเตือนสติหรอคะว่าคุณไม่พอใจคำพูดของส.ส.ซึ่งคุณไม่พอใจได้เพราะว่าคำพูดมันไม่เหมาะสมแต่ไม่พอใจแล้วปิดประชุมสภาเนี่ยมันใช่วุฒิภาวะของประธานสภาที่จะทำหรือไม
1: ่
0: ประเด็นที่สามนะคะประเด็นที่สามการตัดสินใจที่จะปิดไมค์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ธนาบอกเมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นการปิดเพื่อระงับเหตุที่นำไปสู่การพิพาทหรือทำให้บรรยากาศการประชุมมันเดินต่อไปไม่ได้เน
1: ี่
0: ยมันเข้าใจได้แต่การทำหน้าที่ของประธานสภาในสมัยประชุมนี้เนี่ยชัดเจนมากว่านี่คือท่านทำท่าเหมือนท่านเคร่งครัดเวลาดิฉันอยากจะให้ย้อนกลับไปดูการอภิปรายที่ผ่านมาใช้เวลาภาษีของประชาชนเปลืองไฟเปลืองเน็ตประชาชนสิ้นเปลืองขนาดไหนกับการเลียนายกยอปอปั้นออกรับหรือประท้วงไร้สาระเพื่อขัดจังหวะการอภิปรายเรื่องหัวสวโกงสวคุณใช้เวลาสิ้นเปลืองขนาดไหนประธานไม่เห็นเคยตัดเลยเสียบรรยากาศแค่ไหนคุณผลิตเนี่ยตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีที่สุดท้ายต้องไปตอบกระทู้กันในรายการคุณสรยุทธ์เนี่ยโอ้โหประท้วงกันเละจนฟังไม่ได
1: ้
0: ประธานเคยควบคุมการประชุมด้วยการปิดไมค์หรือเปล่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่มันต้องใช้ปิดไมค์ก็คือ
1: ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการปฏิบัติที่มันไม่เท่าเทียมกัน
0: คือมันเป็นการปฏิบัติที่เห็นชัดเจนว่าคุณกำลังปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่เขาต้องการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการอภิปรายของส.ส.หรือคุณปกป้องนายของคุณ
2: อาจารย์ปิดไมค์กันบ่อยไหมฮะตอนที่เป็นอาจารย์อยู่ในกรรมการ
3: ปิด
2: ไมค์กันหลายคน
3: เดนเป็นสวที่ถูกประธานซึ่งตอนนั้นเป็นรองเกลียงนะคะเป็นคนปิดไมค์เดนคนแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปิดใครอีกเลยนะคะเพราะว่าทัวลงค่ะทัวลงอย่างหนักเดนจะเสนอยัตติตอนนั้นจำได้ว่าเป็นยัตติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางวิชาการเพราะว่ามีการแบนหนังสือของอาจารย์พวงทองอะไรประมาณนี้และเดียนก็จะเสนอยติว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะทางทหารเนี่ยสามารถทำได้เหรอ
1: ครับ
3: นะคะเดียนยังไม่ได้เสนอเลยยังไม่ได้มีผู้รับรองเลยลองเกรียงบอกว่าไม่ให้พูดปิดไมค์แล้วเดียนก็เลยไม่ได้พูดยติเดียนก็ค้างอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากพอประชุมตรงนั้นเดนก็พยายามที่จะส่งเสียงคือเดนจะพยายามตะโกนออกไปเขาก็ไม่ให้พูดเขาบอกไม่ให้พูดนั่งลงไม่ให้พูดนั่งลงถ้าไม่ออกผมจะให้รปภ.มาเอาออกไปใช่แล้วนั่นก็คือครั้งแรกแล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้สื่อก็นำเสนอก็ปรากฏว่าทัวร์ก็มาจอดหน้าบ้านลองเกรียงเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีการปิดไมค์มา

0: จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็กลับมาใช้วิธีการปิดไมค์อีกครั้งหนึ่งก็คือปิดไมค์ตอนที่เตียนอภิปรายที่จะให้สวทั้งคณะเนี่ยชะลอการลงมติเลือกอัยการสูงสุด
1: ซึ่งตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัก 2-3 วันที่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นบรรยากาศในที่ประชุมวุฒิสภาคุณผู้ชมครับตึงเลยทีเดียวในวาระที่อาจารย์นันทนาพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับคืออย่างนี้ในวาระพิจารณาคือให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดอาจารย์นันทนาลุกขึ้นอภิปรายและถามไปที่สว.ในสภาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ประชาชนหมดศรัทธาไม่ไว้วางใจการทำหน้าที่ของสว.แค่นี้ฮะด้วยเหตุนี้เลยจึงทำให้ท่านสว.ท่านพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติลุกขึ้นตอบโต้อาจารย์นันทนาอย่างดุเดือดฟังเสียงกันหน่อยครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกกอบอัจนากิตติในฐานะกรรมธิการครับที่ท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ใช่การตรวจสอบประวัติมันเป็นเรื่องที่ท่านไปพูดถึงเรื่องการที่มีการกล่าวหาสว.อย่างนั้นอย่างนี้แม้กระทั่งตัวท่านยังโดนกล่าวหาแต่ทีนี้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบประวัติผู้ที่รับการสรรหามาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้รู้ว่าผู้จะได้ลงตำแหน่งอัยการสูงสุดเนี่ยเขามีประวัติพฤติกรรมเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับประวัติของสว.เลยและเรื่องสว.ที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นอำนาจของกกต.แต่ท่านไปติดยึดท่านตั้งใจที่จะมาล้มล้างวิธีการเลือกสว.แล้วก็มาพูดจนตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปเป็นสว.จนถึงวันนี้ท่านก็ยังพูดอยู่ท่านไม่สมควรที่เป็นครูบาอาจารย์เลยไม่เหมาะเลยโดยประการทั้งปวงครับไม่เหมาะที่จะเป็นด็อกเตอร์ด้วยซ้ำไปนี่ผมขอตำหนิท่านนะฮะท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุ50กว่าแล้วท่านทำไมมาจำเจจมปลักกับเรื่องอย่างนี้ฮะท่านไม่ให้บ้านเมืองไปเดินได้เลยครับอัยการสูงสุดท่านเป็นองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมท่านอยากได้ความยุติธรรมท่านก็เลือกคนที่เขาสรรหามาสิครับไม่ใช่ไปพูดแขวะหาไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกที่ท่านดีกว่าคนอื่นยังไงครับดีโชคของท่านดีตรงไหนฮะจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวผมไม่อยากพูดมากแล้วครับพูดมากเป็นเรื่องทะเลาะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องยาวงานมันจะไม่จบโตๆกันแล้วจะเข้าโลไม่อยู่วันอยู่แล้วไม่ต้องมาทำวิธีปากมากขอบคุณท่านนะครับ
3: ท่านกรอบครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันบานปลายจนถึงขั้นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแล้วคุณช่ออาจารย์นันทนาฮะท่านพลเอกเกรียงไกรศรีรักท่านทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะฮะก็พยายามที่จะเบรกและปิดไมค์ปิดไมค์ของใครฮะ
0: ดิฉันสิ
1: ครับขออาจารย์นันทนาครับอาจารย์นันทนาก็ยืนการนะฮะใช้สิทธิ์พูดทำให้ท่านพลเอกเกรียงไกร ก็ถือว่าท่านก็มีอารมณ์ขึ้นมากลางที่ประชุมนะครับมีอารมณ์อย่างไรไปฟังเสียงท่านนิดนึงฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันฟังครับ
0: การที่ท่านมาบอกว่าดิฉันไม่เหมาะสมจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นด็อกเตอร์ดิฉันคิดว่าให้ประชาชนเขาตัดสินค่ะไม่ใช่ท่านซึ่งประชาชนเองก็กล่าวหาแล้วก็ดูแล
3: เอาอย่างนี้ครับประชาชนดูอยู่นะครับท่านอภิปรายเลยครับไม่ต้องตอบโต้กันไปกันมาครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับท่านจะอภิปรายในประเด็นนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับจะให้อภิปรายต่อนะครับท่านฟังผมก่อนนะครับท่านฟังผมก่อนผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับท่านเข้าใจไหมครับฟังภาษาคนถูกนะครับผมจะให้ท่านอภิปรายต่อนะครับ
0: ดิฉันก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงที่เขาพูดดิฉันอย่างยาวแล้วท่านไม่ให้ดิฉันตอบเลยเหรอคะ
3: ผมยังไม่ได้ให้ไม่ตอบนะครับแต่ว่าขอให้อยู่ในประเด็นนะครับ
0: ก็ประเด็นที่เขากำลังกล่าวพาดพิงดิฉันไงคะ
3: เชิญครับ
0: ที่เขาบอกว่าดิฉันเองก็ถูกกล่าวหา
3: เชิญเลยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
3: เชิญครับ
0: ถูกต้องค่ะดิฉันก็ถูกกล่าวหาและดิฉันก็เปิดโอกาสให้คนเอาหลักฐานมาแล้วก็ให้กระบวนการนั้นเดินไปดิฉันอยากจะเตือนสติท่านทั้งหลายว่าอย่าเหิมเกรมอย่าเหลิงอำนาจอำนาจนี้ไม่ใช่ของท่านแต่เป็นการปล้นมาจากประชาชนท่านควรสำนึกและหยุดการกระทำที่ฝืนมติมหาชน
1: คุณผู้ชมครับอย่าเหิมเกรมอย่าเหลิงอำนาจนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่หายใจกันนิดนึงนะฮะอาจารย์นันทนาแม่ภาพเก่าๆมันย้อนกลับมานะครับโต้วาทีนะฮะผมว่าท่านเกรียงไกรอาจจะต้องนะฮะอาจจะต้องไปฝึกนะเพื่อที่จะมาต่อกรกับท่านสว.นันทนาหน่อยนะอย่างนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อนะยังมีประเด็นของคุณไอซ์รัชนกอยู่นะฮะมีอีกนะฮะเดี๋ยวทีมมันกำลังเตรียมอยู่นะครับอภิปรายใช่ไหมดุเดือดจริงๆครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสดสมุนไพรของไทย
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
3: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skinWear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
9: บรีสสูตรซักด่วน
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
12: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
13: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
15: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
3: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
16: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
17: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
18: บรรเทาอาการไอ
19: ขับเสมหะ
18: ทำให้ชุ่มคออ
19: ยาแก้ไอตราสีดาว
18: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
20: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
21: ทิพรส
22: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
23: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
24: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถงไปเถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณชอบพนิการนะฮะอาจารย์นันทนานะครับคุณชอบผมขอแนะนำหนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์นันทนาจบประเด็นของเขาก่อนเพราะประเด็นนี้หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะฮะตอนที่ท่านกอบเนี่ยอภิปรายพูดทั่วนะฮะจะเป็นภาพสองจอเนี่ยตัดหน้าไปที่อาจารย์นันทนาอาจารย์นันทนามองแบบไม่ขยับเลยฮะตอนด้วยความเคารพท่านฮะตอนนั้น
25: คือท่านงงอะว่าประธานเนี่ยถ้าเผื่อจะอนุญาตให้คนอื่นมาอภิปรายซ้อนกับคนที่อภิปรายอยู่จะต้องเป็นการประท้วงเท่านั้นแต่คุณกอบไม่ได้พูดว่าเขาประท้วงมาตราไหนข้อบังคับข้อไหนแล้วก็การถ้าจะประท้วงก็คือประท้วงว่าพูดไม่ตรงประเด็นอะไรหรือพูดหยาบคายไม่สุภาพเท่านั้นไงแต่นี่ลุกขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ปล่อยให้อภิปรายไปประมาณนาทีหรือ2นาทีเลยเพราะอะไรฮะพอลุกขึ้นมาด่าดิฉันไงฮะลุกขึ้นมาด่าดิฉันประธานก็เลยอนุญาตเพราะว่าก่อนหน้าที่คุณกอบจะพูดเนี่ยประธานก็ปิดไมค์ดิฉันไปรอบนึงแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันจะบอกว่าการที่

0: ่คุณกอบออกมาพูดตรงเนี้ยเพื่อปิดปากดิฉันว่าหยุดสักทีตั้งแต่วันแรกเลยพูดเรื่องเนี้ยให้ชะลอการเลือกองค์กรอิสระซึ่งอันเนี้ยเดนพูดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้2ปีกว่าก็ยังหน้าด้านลงมติกันอีกคืออันนี้เดนคิดว่าเขารู้ว่าไม่ควรลงแล้วที่เดนถามตั้งแต่แรกว่าสว.มาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ประชาชนเนี่ยหมดศรัทธาแล้วคุณยังจะเลือกกันอีกเหรอเดนต้องการพูดเพื่อให้เขาหยุดการกระทําอันนี
1: ้ก็คือหยุดการเลือก
0: หยุดการชะลอคือชะลอ
1: ไม่ไม่ใช่ชะลอเพื่อให้
0: กกต.เนี่ยวินิจฉัยแล้วก็ส่งฟ้องศาลฎีกาเมื่อศาลฎีกาเนี่ยได้ทำการวินิจฉัยแล้วเนี่ยพบว่าคนเหล่านี้บริสุทธิ์ผุดผ่อง138สว.เนี่ยบริสุทธิ์ค่อยกลับมาเลือกใหม่ได้
1: ก็ยังไม่สาย
0: ไม่สายค่ะเพราะว่าองค์กรอิสระเนี่ยเมื่อเขาอยู่จนครบ7ปีถ้ายังไม่มีใครมาแทนที่เหมือนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะท่านประธานที่เพิ่งพ้นไปเนี่ยถ้าอยู่9ปีก็คืออยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกกันเข้ามาน
1: ั่นหมายความว่าจะไม่เสียหายถ้าไม่เลือกตอนนี้ถูกต้องไหมฮะ
0: ไม่ไม่ไม่เสีย
1: ท่านปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะมีท่านใหม่มา
0: ใช่ค่ะ
1: แทน
0: ใช่ก็คือไม่มีอะไรที่จะเสียหายแต่ถ้าลงมติไปจะเสียหายมากมายยังไงคะก็คือประการที่หนึ่งถ้าเผื่อว่าลงมติไปโดยที่ผู้ลงมติเนี่ยขาดคุณสมบัติอย่างเหมือนตอนเนี้ยที่เรากำลังจะบอกว่า138คนเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าเป็นผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
1: ซึ่งเราจะไม่รู้จนกว่าวันที่14กันยาถูกต้องไหมว่ากกต.สรุปแล้วกกต.ท่านจะส่ง
0: ฟ้องศาลฎีกา
1: หรือไม่ซึ่งส่งฟ้องศาลฎีกาก็ยังไม่ได้แปลว่าจะผิดต้องให้ศาลฎีกาท่านพิจารณาจนสุดท้ายมีคำวินิจฉัยที่สุด
0: ใช่ okay. นั่นก็คือกระบวนการที่มันจะต้องเดินต่อไปแล้วก็ให้มีการวินิจฉัยกัน
1: okay.
0: แล้วก็ถ้าท่านบริสุทธิ์ท่านกลับมาโหวตแต่ตอนนี้ท่านยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วท่านก็ไปโหวตเลือกกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญแล้วที่โหวตอัยการสูงสุดเนี่ยอัยการสูงสุดคือต้นทานของกระบวนการยุติธรรมถ้าส่งฟ้องศาลเดี๋ยวอัยการสูงสุดเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนวินิจฉัยซึ่งทำให้ตรงเนี้ยคนก็สงสัยว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่ยังมีสิทธิ์ที่จะมาเลือกคนที่จะไปตัดสินคดีตัวเองหรอมันก็เหมือนกับเลือกผู้พิพากษามาตัดสินคดีของตัวเองแล้วดิฉันก็พูดมาตั้งแต่วันแรกบอกว่าให้ชะลอให้หยุดบัดนี้ไม่มีใครยอมหยุดเลยแล้วมันก็เดินมาจนถึงวันนี้ที่คนเขาไม่เชื่ออีกแล้วแต่ก็ยังพยายามที่จะลงมติอันนี้ต่อไป
1: สุดท้ายก็ลงไงฮะ
0: ลงค่ะลง
1: 151ต่อ0เสียงงดออกเสียงทั้งหมด14เสียงก็คือเห็นชอบแต่งตั้งอัยการสูงสุดคนใหม่แสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พูด
0: ไม่มีความหมายเพราะว่าเขาก็ตั้งใจมาแล้วที่จะมาลงมติกันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เดี๋ยวฉันก็เทียบกับทางสภาผู้แทนนะคะพอสสพูดอะไรนิดนึงประธานในที่ประชุมก็บอกว่าไม่ได้นะอันนี้หยาบคายแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณถิ่นได้ยินหรือเปล่าฮะ
1: ว่า
0: ประธานในที่ประชุมเนี่ยท่านเกรียงไกรเนี่ยพูดว่าอะไรฟังภาษาคนถูกไหมอันนี้สุภาพมากเลยนะสุภาพมากเลยนี่ก็คือกระบวนการที่แบบดิฉันได้เจอมาโดยตลอดทั้งปิดไมค์ด่าทอประท้วงที่จริงถ้าทั้งคลิปเต็มเนี่ยมันจะมีสว.พิสิทธิ์มาประท้วงดิฉันอีกนะฮะ
1: อ๋อท่านพิสิทธ
0: ิ์3-1อ่ะ3-1วันนั้นดิฉันเนี่ย
1: 3คนนี่ผู้ชายหมดแล้วป่ะฮะ
0: ใช่อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว1นะฮะ1คือใครฮะ
0: ดิฉันเองก็คือโดนตั้งเนี่ยพูดไปแป๊บนึงประธานบอกว่าไม่ได้พูดไม่เกี่ยวกับเรื่องดิฉันก็เลยบอกท่านประธานว่าไอ้ที่ดิฉันกำลังพูดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องที่จะลงมติเพราะว่าในการลงมติเลือกองค์กรอิสระมีผู้เลือกกับผู้ถูกเลือกดิฉันกำลังพูดถึงผู้เลือกไงฮะก็คือสว.ไงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งจริงๆแล้วมันเกี่ยวแต่เขาพยายามตัดบททุกครั้งทุกครั้งที่เดนลุกขึ้นมาเขาก็จะเตรียมคนเอาไว้แล้วประธานก็จะตัดบทแบบนี้แล้วก็มีการสกัดระหว่างที่พูดไปเนี่ยก็จะทำให้เราเสียสมาธิอันนี้คนนี้ประท้วงเดี๋ยวอะไรเนี่ยทีนี้คุณกอบเนี่ยก็เตรียมมาจากบ้านเลย เตรียมมาด่าดิฉันเลยบอกว่าเนี่ยไม่สมควรเป็นด็อกเตอร์ไม่สมควรเป็นอาจารย์คือด็อกเตอร์นี่ดิฉันเรียนมายังไงก็เป็นของดิฉันแต่ถ้าเผื่อจะเรียกดิฉันเป็นอาจารย์หรือเปล่าก็ให้ประชาชนตัดสิน
2: เพราะดิฉัน
0: ก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าอาจารย์ใช่ไหมฮะก
2: ็
0: ใช่ก็คือดิฉันก็ให้ประชาชนตัดสินแต่อย่างคุณกอบเนี่ยประชาชน

0: ประธานในที่ประชุมแต่ละครั้งอย่างกรณีนี้เนี่ยคุณเกรียงไกรเนี่ยข้างหน้าเขียนไว้ว่าประธานประธานในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนั้นจะสามารถควบคุมการประชุมได้ไม่ใช่โดยเพราะว่าข้างหน้าตั้งป้ายประธานนะคะแต่คือถ้าเป็นสสเนี่ยรู้ดีเลยว่าถ้าประธานมั่วนะจะโดนรับน้องยับเยินเลยเพราะว่าอะไรสสเนี่ยจำนวนมากเขาก็รู้ระเบียบข้อบังคับการประชุมดีถ้าประธานควบคุมบังคับไม่เป็นธรรมเนี่ยก็จะโดนสสข้างที่อยู่ข้างล่างประท้วงเละเทะหมดนะคะจนสุดท้ายบางทีประธานไม่รู้ทำไงต้องใช้วิธีปิดไมค์อ่ะเพราะว่าถ้าเปิดโอกาสให้มีการประท้วงเถียงเนี่ยเถียงสู้สสไม่ได้เพราะว่าตัวเองทำไม่ถูกนะคะแต่ของวุฒิสภาเนี่ยโอ้โหดิฉันเหลือจะเชื่อเลยคือคุณสามารถปล่อยให้มีผู้ประท้วงอย่างที่อาจารย์ธนาบอกอ่ะคุณปล่อยให้มีผู้ประท้วงแต่วินาทีแรกที่ถ้าคุณจะประท้วงใครนะคะในสภาจะสภาบนสภาล่างก็ตามเนี่ยคุณต้องพูดว่าผมดิฉันชื่อนี้ประท้วงด้วยข้อบังคับนี้คือผู้ประท้วงผู้พูดอาจารย์นันทนาผิดข้อบังคับข้อที่
1: อะไรก็ว่า
0: ไปนี่คือแพทเทิร์นของการประท้วง
1: ซึ่งเราก็เห็นอย่างนี้มาตลอดในอดีต
0: ถ้าใครดูประชุมสภาตลอดก็จะคุ้นเคยมันฟังดูน่าเบื่อเยินเยอะมากแต่มันต้องทำเพราะอะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประท้วงมั่วซั่วใช่ไหมคะคุณไม่พอใจใครคุณก็ลุกขึ้นด่าเขาอันนี้มันไม่ได้มันจะทำให้การประชุมเดินไม่ได
1: ้ถ้าสมมติไม่พูดแบบนี้มันคือการประท้วงการประท้วงที่ไม่ถูกต้องใช่ไหม
0: อย่างนี้นะถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะจะมีส.ส.อีกคนลุกขึ้นมาทวงประธานทันทีว่าท่านประธานผู้พูดคนนี้ที่ลุกขึ้นมาทวงยังไม่ได้บอกเลยว่าจะนัดนาผิดข้อบังคับข้อบังคับข้อไหนท่านประธานทำหน้าที่ผมขอประท้วงท่านประธานว่าทำหน้าที่ไม่เป็นธรรมหรือ ผมขอประท้วงผู้ประท้วงเคยได้ยินไหมขอประท้วงผู้ประท้วงเพราะผู้ประท้วงเนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านประท้วงเขาเนี่ยเขาผิ
1: ด
0: ข้อบังคับอะไรแต่ดิฉันจะตบกลับมาที่เรื่องนี้คุณเกรียงไกรทำแบบนี้ได้เพราะอะไร
1: เพราะ
0: ว่าใช้คำหอจันทนาคือเหลิงไงก็คือรู้ว่าทำได้ไม่มีใครจะลุกขึ้นประท้วงไม่มีใครจะลุกขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรยังมีหลายพรรคหลายฝ่ายแต่ในวุฒิสภาเนี่ยคือคุณมั่นใจมากก็ดูคุณเวลาคุณลงมติกันดิใช่ไหมคุณก็ลงมติกันเป็นแพ็คแบบนี้ตลอด
1: นี่ไงเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย151เสียงเนี่ย
0: แล้วสิ่งที่อาจารย์นันทนาประท้วงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิฉันได้ไปตอบคำถามมาในหลายรายการแล้วคือช่วงที่มันทุกคนกำลังเฝ้าดูการจับตาว่าตกลงจะมีการส่งฟ้องศาลฎีกาหรือไม่ในคดีโกงสวเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วเกิดมีการส่งฟ้องแล้วเกิดมีการตัดสินว่ามีความผิดจริงเนี่ยบรรดาคำการตัดสินใจการโหวตที่สวโหวตผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามีการโหวตทั้งหลักตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอัยการสูงสุดกกต.ปปช.กรณีเป็นตำแหน่งสำคัญกับบ้านกับเมืองทั้งนั้นดิฉันก็ตอบมาโดยตลอดว่าก็เนี่ยค่ะนับตั้งแต่ที่มีการทำหน้าที่ของสวชุดนี้นะคะเป็นเวลา2ปีเนี่ยมีสวอยู่กลุ่มนึงมีอยู่ไม่กี่คนหรอกค่ะท่านก็ทราบดีกลุ่มไหนนะคะที่ลุกขึ้นประท้วงตลอดที่จะมีการโหวตกันเรื่องของการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระว่ามันทำไม่ได้ท่านติดคดีโกงสวกันอยู่ท่านรอให้คดีมันจบก่อนไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันในทางกฎหมายมันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกก
1: ็
0: คือแต่ในแง่ของความสง่างามและความถูกต้องทางการเมืองอะคือสุดท้ายถ้าเกิดศาลตัดสินว่าคุณผิดจริงอ่ะแล้วคุณพ้นจากความเป็นสว.แต่อะไรคะแต่คุณเลือกคนแต่ละคนเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยคุณเลือกปปช.คุณเลือกกกต.อย่างเงี้ย
1: ถ้าอย่างนี้มันจะมีปัญหาไหมสมมตินะสมมติเขา
0: ในทางกฎหมายไม่มีคือในทางกฎหมายอาจจะเชิญผู้รู้ท่านนักวิชาการทางกฎหมายมาตอบก็ได้นะคะแต่เท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังก็คือสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกิดมันก็เป็นไปตามนั้นมันไม่มีการกลับมาถอยหลังกลับมาแต่ว่ามันก็เกิดคำถาม question mark อันใหญ่เริ่มในสังคมว่าอ้าวแปลว่าอะไรแปลว่าแต่พวกที่โกงนี่บรรลุผลแล้วนะเพราะว่าอาจารย์นันทนาเขาไปประท้วงก็รู้อยู่แล้วประท้วงเรื่องนี้จะไม่มีผลได้ไงเขาไม่ได้ต้องการโกงสวมาเพื่อให้ได้สวถูกไหมเขาต้องการโกงสวมาเพื่อให้ได้สวไปเลือกองค์กรอิสระไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญยังเรื่องรองเรื่องหลักใหญ่ใจความคือต้องการได้สวเพื่อได้คุมองค์กรอิสระไงคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นันทนาเสียเวลาเปล่าค่ะคุณจะไปขัดขวางในสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเขาได้ยังไง
1: แต่ก็ต้องทำอ่ะ
2: ก็ย
1: ิ่งอะไรที่ไม่
2: ก็ได้ทำแล้วก็จะเจอแบบนี้ไง
0: ไม่เห็นว่า ยิ่งต้องทำที่ยิ่งต้องทำเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นันทนานะเขาเนี่ยแหละยิ่งต้องทำเพราะอะไรยิ่งคดีมันอยู่อย่างนี้เนี่ยลูกผีลูกคนไม่รู้ยิ่งต้องเร่งสิคะอาจารย์นันทนาจะให้เขาชะลอได้ยังไง
1: อ๋อ
2: ใช่ค่ะใช่
0: มันก็ต้องยิ่งเร่งสิคะ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ย องค์กรอิสระ

0: ะเนี่ยนะคะคือถ้าครบทั้ง5ปีเนี่ยสว.ชุดนี้จะเลือกองค์กรอิสระประมาณ44ตำแหน่งบัตรนี้เลือกไป30ตำแหน่งแล้วแล้วก็กกต.เนี่ยกลายเป็นเสียงข้างมากไปแล้ว4จาก7ซึ่งอันนี้แหละคือเป้าหมายอย่างที่คุณชอบพูดว่าเขามาเพื่อเลือกอันนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าถึงแม้กฎหมายมันไม่ย้อนหลังไปกับผลที่เขาเลือกมาแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้กับประชาชนถ้าเขาเทคนที่มีคุณภาพเทคนที่ควรจะได้นะเดี๋ยวฉันยกตัวอย่างอาจารย์สิริพันธ์ก็แล้วกันซึ่งเดนก็หวังว่าจะได้ตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้หญิงคนแรกอะไรประมาณนี้แล้วผ่านกรรมการสรรหา9คนเอกฉันท์ด้วยคะแนนสูงสุดตั้งแต่เคยให้มาเพราะว่าอันนี้เนี่ยในส่วนของกรรมการสรรหาเขาส่งรายงานมาให้ดูแล้วสว.ก็เททิ้งแล้วเนี่ยการที่อาจารย์สิริพันธ์ไม่ได้รับเลือกจากสว.เนี่ยผลคืออะไรคะอาจารย์สมัครใหม่ไม่ได้แล้วนะคะสมัครใหม่ไม่ได้แล้ว
1: โอกาสตรงนั้นไปเลย
0: ใช่แล้วจะเยียวยาเขายังไงถ้าเผื่อรู้ว่าคนที่เลือกเขาอะไม่มีคุณสมบัติส่วนไอ้ที่เขาเลือกไปเนี่ย30ตำแหน่งเนี่ยมันก็จะถูกคนทั่วไปมองว่าเอ๊ะที่มาเนี่ยมันต่างตอบแทนหรือเปล่าน
1: ี่แหละ
0: แล้วที่อยู่จะอยู่กัน7ปี9ปีสว.ชุดนี้ไปแล้วมรดกทายาทอสูรยังอยู
1: ่ยังอยู
0: ่ใช่
1: คุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสั้นๆครู่เดียวนะครับวันนี้สภาวุ่นวายไม่แพ้กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกรณีนะที่มีการโต้ตอบกันไปมานี่ฮะให้ดูภาพบางช่วงบางตอนก่อนไหมให้ดูนิดนึงครับคุณไอซ์ออกมาประท้วงอะไรให้ฟังเสียงนิดนึงฮะ
2: ความที่ท่านเนี่ยเห็นความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะคะวันนี้ที่เราเถียงกันอยู่ก็คือว่าทุกคนในห้องนี้เนี่ยเห็นตรงกันหมดว่าปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราต้องเอามาคุยกันที่สภานี้แต่ดิฉันขอถามนะคะฝากฝั่งรัฐบาลเข้าใจว่าวันนี้ก็มีรัฐมนตรีมานั่งรอโหวตอยู่ด้วยถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงบางช่วงบางตอนผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวกลับมาฟังเต็มๆนะฮะและเรื่องราวเนี่ยคุณไอ้พูดหนักกว่านี้อีกนะฮะบอกว่าเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาปกป้องกกต.โอ้โหหนักสักครู่เดี๋ยวครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: รู้ไหมมื้อโปรดของเหมียวคืออะไรก็ต้องเหมียวเหมียวอร่อยถูกใจเหมียวทุกคำมีให้เลือกครบทั้งอาหารเปียกและอาหารเม็ดผลิตจากเนื้อสัตว์แท้เสริมด้วยโอเมก้า3วิตามินอีและพรีไบโอติกเพราะทุกมื้อของเหมียวไม่ใช่แค่อิ่มแต่ต้องอร่อยและได้คุณประโยชน์ครบเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว

0: ียซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
5: ต์แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
10: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
11: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
9: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
10: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
9: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
12: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
9: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
13: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
15: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
14: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
15: ผิวดูใสฉ่ำ
14: ต้องโดน
15: ใหม่ Citra
16: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
17: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกกลับมานะครับคุณผู้ชมถงไม่เถียงนะครับคุณชอบพนิกาอาจารย์นันทนานะครับอย่างนี้ประเด็นที่อาจารย์นันทนาลุกขึ้นเพื่อที่จะให้สวได้เห็นว่าเฮ้ยมันสง่างามกว่านะถ้าคุณสามารถที่จะเคลียร์ตัวเองถ้ากกต.มีการส่งไปที่ศาลฎีกา
19: ค่ะ
18: นะแล้วถ้าสมมติเคลียร์ได้คุณก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณก็เลือกเลยองค์กรอิสระไม่มีอะไรไม่มีใครว่าอะไรถูกต้องไหมฮะมันจะสง่างามกว่าแต่ตอนนี้ดูมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคุณชอบก็ตั้งข้อสังเกตอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ารีบเร่งที่จะนะแต่งตั้งองค์กรอิสระให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะมัน40กว่าตำแหน่งที่อาจารย์
19: 44ค่ะคือถ้ารัดคิวได้คงทำไปแล้วก่อนวันที่14กันยานี
18: ้เพราะว่าวันที่14กันยาเป็นเส้นตายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากกต.จะว่าอย่างไรกับคดีหัวสวนั่นหมายความว่าอะไรฮะส่งศาลฎีกา
19: คือมันระส่ำระสายมันมีความระส่ำระสายดิฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางระบอบสีน้ำเงินมั่นใจมากเพราะว่าเขาเองก็กุมองค์กรอิสระไปเยอะแล้วนะคะจริงๆตอนนี้ที่เหลือยังกุมไม่ได้ก็คงเหลือเพียงศาลน่ะที่ดูแล้วยังรอดพ้นจากเงื้อมืออยู่นะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยถูกน้ำเงินแทรกซึมไปหมดแล้วนะคะเขาก็มั่นใจกกต.เนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาก็มั่นใจมากว่าเขาจัดการได้แต่ยิ่งมันใกล้วันเนี่ยก็ทั้งไอรอทั้งคุณผลิตตีหนักแล้วก็คือสุดท้ายสิ่งที่มันมีอานุภาพสูงสุดมันไม่ใช่ไอล
18: อ
19: มันไม่ใช่ไอติ
18: ม
19: แต่มันคืออินฟอร์เมชันมันคือข้อมูลเมื่อประชาชนได้เห็นข้อมูลนะคนอย่างคุณทินและผู้ชมคุณทินอีกมากมายหลายแสนนับล้านคนทั่วประเทศเนี่ยคุณเห็นข้อมูลเส้นเงินคุณเห็นข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์หลอกมือถืออะไรต่างๆคุณเชื่อไหมล่ะว่าคุยกันเรื่องไก่งวงอ่ะ หรือว่าคุยกันเรื่องสวถูกไหมคะทำไมผู้สมัครสวจำนวนมากไปโผล่กระทรวงพาณิชย์คุยเรื่องไก่งวง คือในหนึ่งวันก่อนวันเลือกสวอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าสิ่ง ที่มีอนุภาพสูงสุดนะวันนี้คือข้อมูลที่ประชาชนได้รับแล้วพอข้อมูลมันออกมามันแจ่มแจ้งขนาดนี้เนี่ยมันทำให้น้ำเงินเกิดอาการรวนแล้วพอรวนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ากกต.จะติดคุกแทนจริงไหมคุมได้จริงไหมถ้ากกต.เกิดรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยไม่ไหวข้อเท็จจริงมันหนักเกินไปมันรุนแรงเกินไปประชาชนเห็นหมดแล้วมันด้านด้นเดินด้านหน้าไปต่อไม่ได้มันคงต้องไปตามเนื้อผ้าส่งสารคุณทินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องถึงศาล
18: ปั๊บหยุด
19: หนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที
18: ่
19: เพราะอยู่ปฏิบัติหน้าที่สายพานการผลิตองค์กรอิสระของคุณก็ต้องหยุดชะงัก
18: แบบคุณชอบใช้คำว่าสายการการผลิตนี่แหละฮะ
19: หยุดการผลิตต้องหยุดการผลิตแล้วประทับตาสีน้ำเงินปั๊มปั๊มปั๊มที่ปั๊มกันมา30กว่านี่ต้องหยุด
18: คืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับผมเชื่อว่าเราทำประเด็นนี้มาเราเกาะติดมาตลอดเลยนะฮะเราก็พยายามความให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกับผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะฮะเราก็ยังมีความพยายามในการที่เรียนเชิญมาอาจารย์ฝั่งที่ถูกกล่าวหาแม้แต่สว.พิสิทธิ์เองท่านก็เคยมาในรายการแล้วนะครับแต่ยังไม่มากพอผมต้องการมากกว่านี้อีกกกต.เองหรือใครเปิดพื้นที่ให้ทีมงานของผมก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานมานะ
8: คือที่เขาไม่มาเนี่ยเพราะเราตั้งจอคอมเมนต์ให้เขาดูหรือเปล่า
18: ไม่เอาผมเอาจอออกก็ได้ไม่มีไม่ยอมขอสปอนเซอร์ไม่ต้องมาสปอนเซอร์หนึ่งตอนให้เขามานั่งแล้วมาคุยกับผมก็ได้แต่คราวนี้ข้อมูลที่มันหลั่งไหลออกมาที่คุณชอบพูดนะครับผมเชื่อคุณผู้ชมเนี่ยติดตามข่าวสารก็จะสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเฮ้ยตกลงข้อมูลข่าวสารที่มันออกมาเนี่ยมันชัดเจนขนาดไหนมันแม่นยำขนาดไหนมันจริงเท็จแค่ไหนและตัดสินใจเองตรงนี้ได้ถูกต้องไหมฮะไอ้ตรงนี้แหละอาจารย์นันทนาที่ทำให้เกิดความคิดว่าเฮ้ยเขาต้องรีบเร่งที่จะปิดเกมก่อนที่เขาจะโดนปิดเกมหรือเปล่า
8: คือข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันชัดยิ่งกว่าชัดนะไอ้เส้นโทรศัพท์เนี่ยที่ว่ามีการโทรคุยกันในเวลาเที่ยงคืนแล้วก็มีโทรศัพท์ของสส.แล้วก็คุยกับผู้สมัครของสว.จังหวัดเดียวกันแล้วก็เซลไซต์อยู่ที่เมืองทองธานีอันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่ออกมาแล้วรัฐมนตรียุติธรรมก็ยืนยันว่าเนี่ยข้อมูลมันจริงเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วก็จะฟ้องคนที่เอามาเผยแพร
18: ่นั่นแหละทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมได้คิดต่อนะครับแต่ผมขอไปประเด็นนึงก่อนที่จะไปที่ประเด็นคุณไอซ์นิดนึงนะฮะอย่างนี้เมื่อวานนี้คุณตู่จตุพรนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วคุณตู่ได้พูดอยู่ประโยคนึงที่น่าสนใจมีเสียงพี่ตู่ไหมสั้นๆนะอ่ะปล่อยเสียงคุณตู่จตุพรนิดนึงฮะสั้นๆเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฟังเปิดฮะ
20: ว่านี่ครับเอกสารในทั้งชุด2636นะมือดีที่คาดไม่ถึงเนี่ยคนเข้าใจเนี่ยนะครับว่าเป็นคนในรัฐบาลเป็นผู้ใดคนสงสัยคุณทวีสอดสองบ้างสงสัยคนนี้บ้างคนนี้บ้าง
18: ครับ
20: แต่ว่าคนที่ไม่น่าสงสัยที่สุดนั่นแหละคนนั้นส่งเอกสารผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าคนที่ใครไม่คิดว่าเขาอะ
18: นะฮะ
20: นะครับเห็นหน้าปึ๊ดไม่นึกเลยนะครับเหมือนไอ้ซีซ่าถูกบลูตูธอ่ะอ
18: ๋
20: อเป็นเจ้าด้วยหรือเพราะเป็นคนที่ไม่นึกถึงที่สุด
18: อ้าวคนที่ไม่นึกถึงเลยอ่ะคนนั้นแหละเป็นคนส่งข้อมูลออกมาจากคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณเจ้าสกายคิวอาร์โค้ดหน้าจอฮะไปที่ออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับเทโลดิจิทัลยูทูบเฟซบุ๊กถมไม่เถียงเดี๋ยวไปคุยกันต่อว่าตกลงทั้งสองท่านคิดว่าคนนั้นน่ะคือใครที่ส่งข้อมูลออกมาคุณตู่จตุพรเปิดมาขนาดนี้แล้วนะครับรวมถึงคุณไอซ์ด้วยคุณไอซ์บอกนะคุณอย่าเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะปกป้องกกต.ดูเดือดครับที่สภาเจอกันในออนไลน์อาจารย์ครับขอบคุณครับ
8: คุ
18: ณชอบครับขอบคุณครับออนไลน์ถมไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับดูข่าวไปด้วยทันข่าวไปด้วยหรือว่าทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้นะครับวันนี้ข่าวเยอะนะ
4: เยอะมากๆหลายข่าวเลยนะคุณผู้ชมครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคดีมหากาพย์คดีของบอสอยู่วิทยาที
3: ่นานมากแล้วนะ
4: ตั้งแต่ปี2555
3: ใช
4: ่คือณตอนนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งคดีที่มันใกล้จะหมดอายุความหลายคนก็เลยมีการถามมาถึงว่าแล้วข้อหานี้เนี่ยมันจะได้มีการดำเนินคดีหรือเปล่า
3: คุณผู้ชมดูว่ามันเก่าขนาดไหนอะภาพอะคุณผู้ชมดูภาพอะอันนี้คือว่าไม่ใช่ภาพมันเสียนะแต่ไปเป็นภาพเก่าๆที่คุณภาพกล้องตอนนั้นได้แค่นี
4: ้ใช่อย่างที่บอกนะฮะว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นปี2555คุณผู้ชมครับในขณะที่นักข่าวก็ไปสอบถามนะฮะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเกี่ยวกับคดีนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ครับก็บอกว่าตำรวจไทยเนี่ยมีการส่งข้อมูลไปให้กับตำรวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพลออกหมายแดงเพื่อตามตัวบอสอยู่วิทยานะฮะบอสวรยุทธ์นี่แหละคุณผู้ชมครับในคดีที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรนะฮะสน.ทองหล่อเสียชีวิตอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าหลายคนพอได้ข้อมูลแบบนี้ไปตรวจสอบบนเว็บไซต์เลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมไปตรวจสอบถึงกับไม่มีชื่
3: อ, อ,
4: อยู่ในอินเตอร์โพลล่ะ
3: หายไปแล้วหรอ
4: ประเด็นนี้เนี่ยทางตำรวจเขาชี้แจงบอกว่าเปล่ามันอยู่ในระบบปิดที่จะดูได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
3: อ๋อเข้าใจคนทั่วไปดูไม่ได้
4: ใช่และตอนนี้ก็มีการที่จะประสานในการจับกุมตัวยืนยันว่ายังมีการประสานกับต่างประเทศต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่คาดว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบซ่อนอยู่ด้วยและตำรวจยังบอกด้วยนะฮะว่าสำหรับสถานะของนายวรยุทธ์ขณะนี้เนี่ยยังคงมีหมายจับครับในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งคดีนี้จะหมดอายุความก็คือวันที่3กันยายน2570ครับ
5: ขั้นตอนนะครับเมื่อได้รับการประสานงานจากประเทศที่เป็นประเทศต้นทางหรือประเทศปลายทางนะครับที่พบผู้ที่มีแต่เรดโนติสไว้นะครับก็จะแจ้งมาประเทศไทยประเทศไทยก็ต้องแจ้งยืนยันว่าหมายนี้ยังแอคทีฟอยู่ยังมีความต้องการตัวอยู่นะครับก็จะดำเนินการในกระบวนการซึ่งการที่จะไปจับกุมต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายในประเทศนั้นๆนะครับเรามีหน้าที่แค่ประสานงานแล้วก็รอรับตัว
6: มีเบาะแสไหมคะว่าตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหน
5: ในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนนะครับที่จะต้องดำเนินการ
4: เพราะว่าตอนนี้ก็คือ
3: ค
4: ือข้อหานี้ข้อหาสุดท้ายแล้วเพราะที่เหลือมันคือมันหมดอายุความไปหมดแล้ว
3: แล้วก็70ใช่ไหม
4: ใช่ปี70กันยายน
3: ประมาณปีเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็รอติดตามนะเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่นะครับส่วนอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องที่มาจากการร้องเรียนของชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเออช่วยมาดูหน่อยมันมีอาคารนึงมันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นเหม็นมากเลยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูอ้าวมันมีอาคาร data center คนไทยก็ตกใจว่าจริงๆ data center มันมีเยอะมากแล้วไออาคาร data center เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีการสำรองน้ำมัน
4: ครับ
3: อาคารเล็กๆแต่มีการสำรองน้ำมันไว้เยอะมากชาวบ้านก็ยิ่งกังวลเข้าไปใหญ่ว่าถ้ามีการสำรองนู่นนี่นั่นแล้วถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตบานปลายว่าเฮ้ยไอศูนย์ข้อมูล data center เนี่ยเรามีกฎหมายรองรับไหมแล้วถ้ามีการสำรองนู่นนี่นั่นในใจกลางเมืองแบบนี้นี่คือพระราม9มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยเอาลงไปตรวจสอบหน่อยนะวันนี้มีทั้งฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงาน ข้าไปแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดศูนย์ Data Center แถวๆพระราม9นะครับเพราะจากการไปตรวจสอบที่ชั้นใต้ดินของอาคารปรากฏว่าตกใจครับอาคารเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบ
4: ครับ
3: 6ใบมันใหญ่ขนาดไหนเอาใบหนึ่งบรรจุได้ 40,000 ลิตรแต่6อ่ะคุณผู้ชมคูณเข้าไปปรากฏว่าอาคารแห่งนี้มีน้ำมันสำรองไว้ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องมันคือมันต้องอนุญาตก่อนแต่ว่ากฎหมายเราไม่มีไปถึงไงเบื้องต้นพนักงานสอบปากคำลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนื่องจากว่าต้องประสานข้อมูลและต้องขอเอกสารจากอาคารแห่งนี้เราไม่ได้บอกว่าอาคารผิดไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าเฮ้ยการสำรองพลังงานเอาไว้ขนาดนี้มันควรจะต้องมีมาตรการในการป้องกันหรือเปล่านะครับ
7: ใช่แล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมก็ลงไปตรวจนะคะพื้นที่โดยรอบอาคารคือเบื้องต้นเนี่ยพบก๊าซไข่เน่าแล้วก็สารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายนะคะในระดับที่เครื่องเนี่ยตรวจจับได้นะแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ว่าเอ๊ะอันนี้คือเกินมาตรฐานหรือว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพขนาดไหนแล้วก็ยังไม่มีการยืนยันนะคะว่าต้นตอเนี่ยมาจากdata center จริงหรือเปล่า
3: ไม่รู้ว่ามาจากเขาจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะมาที่อื่นก็ได้นะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
7: ถูกต้องแต่เขาก็ได้เก็บตัวอย่างนะคะส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วก็คาดว่า 2-3 อาทิตย์จะทราบผลนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการ

0: ประกอบกิจการ Data Center เตรียมมีการประชุมบอร์ดนัดแรกแล้วเพื่อจะจัดระเบียบธุรกิจ Data Center ทั้งระบบแล้วก็จะอุดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายด้วย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ Data Centerมันก็คือเหมือนเป็นคลังข้อมูลในการเก็บอะเหมือนอาคารเก็บข้อมูลต่างๆ
2: ตามชื่อมันเลยอะ
1: ตามชื่อเลยแล้วถ้าสมมติคืออันนี้ไปคุยกับผู้รู้มา
2: ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าสมมติไอ้คลังข้อมูลเนี้ยมันจะต้องรันระบบตลอดเวลา
2: ครับ
1: มันจะไม่สามารถถ้าสมมติไฟดับนู่นนี่นั่นมันจะดับไม่ได้นะระบบจะล่ม
0: มันคือข้อมูลนี่คือข้อมูลอะไรที่เก็บรวบรวม
1: ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมือถือนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันเป็นแบบข้อมูลข่าวสารท
2: ุ
1: กอย่าง
2: เลยอ่ะ
1: มันจะล่มไม่ได้เขาก็เลยต้องมีการสำรองน้ำมันเอาไว้ขั้นต่ำคือต้องไม่ล่ม2วันถ้าเกิดไฟดับนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับ
2: ถูกต้องคืออย่างที่บอกคือมันต้องไปเอาไปเติมน้ำมันในเครื่องปั่นไฟเพื่อให้มันเกิดใช้งานได้ต่อ
1: ก็เลยต้องสำรองไว้เยอะอะไร
2: แต่ทีนี้มันก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายด้วยว่ามันครอบคลุมถึงมากน้อยแค่ไหนนะฮะผิดก็ว่ากันไปตามข้อมูลหลักฐานนะคุณผู้ชมสลับอารมณ์ดีกว่ามากันที่คืนนี้บอกเลยว่าไม่อยากให้พลาด
0: อ
2: ยากส
0: นุ
2: กมากตอนสุดท้ายกับซีรีส์แดงใบเล่คุณผู้ชมครับบทสรุปของชีวิตต้องผ่านหลายเรื่องมากนะฮะทั้งความรักความผูกพันความสูญเสียและการตัดสินใจที่บอกเลยว่าไม่มีทางเลือกง่ายๆเลยนะฮะบางชีวิตครับเราอาจจะจดจำเขานะฮะในฐานะตำนานแต่ก่อนจะกลายเป็นชื่อคนที่คนพูดถึงกันเนี่ยเขาก็เป็นเพียงแค่ลูกผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนรักของใครบางคนเป็นเพื่อนของใครอีกหลายๆคนและตลอด8ตอนเราจะได้เห็นเบื้องหลังของชายที่ชื่อว่าแดงใบเล่ไม่ได้มีแค่เรื่องของนักเลงอย่างเดียวนะฮะแต่คือเรื่องของคนคนหนึ่งครับที่เขาก็พยายามจะใช้ชีวิตนะฮะท่ามกลางโลกที่บีบให้เขาเนี่ยต้องเลือกครับและทุกทางเลือกก็มีบางอย่างที่ต้องแลกเพราะฉะนั้นคืนนี้ไปดูบทสรุปกันนะฮะของแดงแม่ปุ๊แล้วก็วัลภาครับว่าสุดท้ายแล้วความรักความผูกพันและเส้นทางชีวิตของพวกเขาจะพาไปถึงปลายทางแบบไหนนะฮะกับซีรีส์แดงใบเล่ตอนจบคืนนี้ทางหน้าจอช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะส่วนลูกค้า AAS ครับก็ห้ามพลาดเหมือนกันนี่คือโปรแรงนะฮะเดือนกันยายนนี้ครับพิเศษเลยสำหรับลูกค้า AAS นะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่ห้ามพลาดเหมือนกันคุณผู้ชมครับมันกลายเป็นประเด็นใหญ่คดีของแตงโมนะฮะแล้วก็ได้พยานอีกหนึ่งปากก็คือขวัญอุษามณีขวัญบอกว่าภาพนี้ทางคุณกติกเนี่ยเอาไปประกอบสำนวนแต่จริงๆมันคือภาพของขวัญอุษามณีที่ยืนอยู่หัวเรือใช่ไหมครับวันนี้ในรายการเรื่องใหญ่รายวันเชิญทั้งอาจารย์ปานเทพมาแล้วก็เชิญโปรแกรมเมอร์มาครับโปรแกรมเมอร์ท่านนี
0: ้
1: เขาบอกเขาจับสังเกตได้มันมีพิรุษมีข้อสังเกตอะไรหลายอย่างเดี๋ยวเขาจะอธิบายภาพทุกภาพให้ฟังจากคู่ครับ
3: คดีนี้เนี่ยมีข้อมูล
4: ข่าวแข่งหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
5: ดาวนี่ลักษ์
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
8: เที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
13: นมแม่ช่วยประหยัด
14: ซื้ออะไรมาพี
15: ่ซื้อนมมาให้ลูก
14: นมอะไรอีก
15: อุ้ยนมแม
16: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
17: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
18: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่อัปาเช
21: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 โรบัสต้าแท้ๆซองนี
6: ้หอมฟิน
5: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
9: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
7: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
9: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
10: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงกันเยอะ
11: เ
10: รื่องที่คุณขวัญอุษามณีออกมาเป็นพยานแล้วก็บอกว่าทางคุณกติกเองเนี่ยเมื่อวานแม่ไปแจ้งความใช่ไหม
12: ใช่คร
10: ับบอกกติกเนี่ยเอาภาพของขวัญอุษามณีไปอยู่ในสำนวนด้วยซึ่งก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมทำแบบนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีกับกติกไปวันนี้คุณผู้ชมเพื่อจะให้เคลียร์เลยว่ามันเอ๊ะมันเอาไปแล้วมันบิดเบือนยังไงมันมีภาพอะไรที่เป็นข้อพิรุธข้อสงสัยนะครับในรายการเรื่องใหญ่รายวันคุณผู้ชมครับเราเชิญทั้งอาจารย์ปานเทพมาด้วยอีกหนึ่งคนที่เราเชิญมาก็คือคุณเอกราชนามโพคินคนนี้คือเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ในทีมเดียวกับอาจารย์ปานเทพประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็เป็นคนบอกว่าอ้าวเนี่ยมันมีความผิดปกติหลายอย่างนะจากการที่เขาไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติเรื่องของวันเวลาเส้นทางเดินเรือภาพถ่ายและตำแหน่งต่างๆนะครับเขาก็เลยเอาหลักฐานมาคุณผู้ชมเราดูไปด้วยกันนะเขาบอกไปตรวจสอบ GPS จากเรือลำเกิดเหตุตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งคำให้การกับการแถลงข่าวมันไม่สอดรับกันคำถามคือมันไม่สอดรับกันยังไงคุณผู้ชมยกตัวอย่างเขาบอก1ภาพคู่กับกติกกับแตงโมขอดูภาพคู่กติกกับแตงโมตรงสะพานพระราม8หน่อยเขาก็บอกแล้วในฐานะเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นี่ภาพนี้เขาบอกเขาเป็นโปรแกรมเมอร์นะอันนี้คือในฝั่งของเขานะเขาบอกพิสูจน์ซ้ำหลายรอบแล้วพบว่ามันมีการตัดต่อก่อนที่จะนำเข้ามาอยู่ในมือถือไม่ใช่ภาพเดิมที่เป็นต้นฉบับแต่เป็นภาพที่ตัดต่อแล้วโยนกลับเข้ามาภายหลังนี่ในความเห็นของโปรแกรมเมอร์น
11: ะ
10: การทำแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าแตงโมอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อให้สอดรับกับภาพของขวัญอุษามณีที่ยืนอยู่บนหัวเรือแล้วก็ถูกนำไปใช้ในสำนวนภาพขวัญคือภาพไหนภาพขวัญก็คือภาพที่ซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นไหม
12: ครับ
10: เขาบอกเนี่ยเพื่อให้สอดสองภาพนี้มันสอดรับกันเพื่อจะให้ไปอยู่ในสำนวนแต่จริงๆเนี่ยภาพนั้นน่ะไม่ใช่แตงโมภาพที่อยู่ในวงกลมแดงคือขวัญอุษามณี
11: อ
10: ้าวภาพถ่ายเดียวของกติกบ้างเขาบอกภาพถ่ายเดี่ยวของกติกเนี่ยเขาบอกมีการแก้ไขเวลาจากขาไปให้เป็นขากลับก็คือภาพด้านล่างคุณผู้ชมภาพด้านล่างภาพขวามืออันนี้เขาบอกมีการแก้ไขเวลาจากขาไปให้เป็นขากลับแล้วก็มีการแก้ไขเวลาจากวงจรปิดใต้สะพานสังฮีจากเดิมเนี่ย GPS ระบุว่าเรือผ่านจุดนี้4:11 PM เปลี่ยนเป็น4:18 PMเพื่อให้สอดรับกับการแถลงข่าว
12: ครับ
10: เอากล้องวงจรปิดทุกมุมดูหลายๆมุมดูซ้ำหลายรอบพบว่าเขาบอกเขาไล่เลียงดูกล้องวงจรปิดดูภาพหลักฐานต่างๆมีคนบนเรือแค่5คนในช่วงก่อนเวลาที่อ้างว่าแตงโมตกเรือนะครับฉะนั้นทางโปรแกรมเมอร์เขาก็เลยบอกว่าสันนิษฐานว่าไม่มีแตงโมอยู่บนเรือตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจใช่ไหมครับถ้าไม่อยู่บนเรือแล้วจะตกเรือได้ยังไงอย่างนี้5ก็คือจุดตกเรือที่อ้างว่าแตงโมตกเรือมีการอ้างว่าเงาที่เห็นในกล้องวงจรปิดหายไปคือเวลาที่แตงโมตกเรือความจริงแล้วเป็นเงาไม่ได้หายไปทางด้านซ้ายหรือท้ายเรือแต่เป็นเงาของการหายขึ้นไปที่เรือฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าตกเรือเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้คือมันอันนี้เป็น การตรวจสอบจากฝั่งเขานะฝั่งโปรแกรมเมอร์เนี่ยที่มันมีข้อพิรุธหลายๆอย่างที่เขาไล่เลียงมาแบบนี้นะครับ
3: แต่ทีนี้เนี่ยตัวของคุณเอกราชเองยังพูดถึงกรณีที่อาจารย์ปานเทพบอกเอาไว้เมื่อวานก็คือเรื่องของข้อผิดสังเกตเรื่องของการที่แตงโมตอบแชทคุณแอนนาใน Instagram คือเขาบอกว่ามันมีข้อความที่มีการส่งกลับไปเนี่ยสักบอกว่าได้แป๊บๆนั้นน่ะพอมีการเอาข้อความนี้เนี่ยไปตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับกลับพบว่าข้อความนี้ไม่ได้ถูกส่งออกจากมือถือของแตงโม
10: แล้วส่งจากมือถือใคร
3: แล้วส่งจากที่ไหนใครเป็นคนส่งถูกต้องไหมฮะอันน
10: ี้
3: ต้องหากันต่อเขาบอกว่าจากการตรวจสอบนะมีคนใช้แอป Instagram เนี่ยเข้าไปที่แอคเคาท์ของแตงโมแสดงว่าล็อกอินในเครื่องอื่นที่ไม่ใช่
10: ก็คือเป็นคนอื่น
3: เป็นคนอื่นเลย
10: เป็นคนอื่นใช้
3: เครื่องอื่นด้วย
10: ใช้เครื่องอื่นแต่ว่ารู้รหัสเข้ามาหรอ
4: รหัสไอจี
3: แ
4: ตงโม
3: แล้วก็ไปตอบแชทของคุณแอนนาแทนแตงโมหลักฐานที่เขาบอกว่ามันสามารถยืนยันได้ก็คือข้อความนี้ถูกส่งออกจากมือถือเครื่องของแตงโมก็มีการระบุว่าแน่นอนว่าพอเราถ้าเกิดมีการส่งไปปุ๊บมันจะเขียนว่าส่งข้อความ
10: เซ็น
3: ส่งเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมแต่หลักฐานกลับชี้ว่าข้อความนี้ถูกส่งเข้ามา
10: อ๋อเหรอ
3: ถ้าเราสมมติยศตอบไปหาพี่เดียยศจะต้องขึ้นว่ายศส่งออกไปหาพี่เดียแต่พอมาตรวจสอบมือถือยศกลับกลายเป็นว่ายศเป็นคนอ่านข้อความนี้ไม่ใช่คนส่ง
4: อ้าว
3: เขาเลยบอกว่าอย่างเงี้ยมันผิดสังเกตหรือเปล่าล่ะแล้วใครคือคนตอบกันแน่แล้วใครคือคนล็อกอินInstagramของคุณแตงโมและที่สำคัญเขาบอกว่ามันมีอีกหนึ่งหลักฐานที่บ่งบอกไปถึงว่ามีคนบนเรือลบแอปนี้ทิ้งไปแล้วตอนนี้เขาบอกว่ารู้ตัวแล้วด้วยว่าใครเป็นคนล็อกอินใครเป็นคนส่งแต่แค่ณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดชื่อออกมาได้ครับ
11: ลงไปนะซึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่าเงานั้นไม่ได้หายไปในลักษณะหายไปด้านซ้ายหรือว่าตกท้ายเรือแต่เป็นเงาที่ขึ้นไปในเรือ
10: ครับ
11: นะครับซึ่งจุดนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์การตกเรือไอ้ข้อความทุกข้อความอะครับถ้าเป็นข้อความที่พิมพ์จากเครื่องของเราอะครับสเตตัสมันจะขึ้นคำว่า outgoing ก็คือพิมพ์แล้วออกไปนอกใช่ครับแต่ข้อความคำว่าได้แผลบอะครับมันขึ้นคำว่า incoming
12: แปลว่า
11: เข้ามาจากข้างนอก
10: ใส่เข้ามา
11: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบได้แล้วว่าข้อความนี้เนี่ยแตงโมไม่ได้เป็นคนตอบไม่ได้ตอบจากเครื่องของแตงโม
10: ครับ
11: ทีนี้เราก็จะต้องไปดูว่าและใครเป็นคนตอบ
10: ครับ
11: นะครับในสำนวนเนี่ยที่เราคัดลอกมาเนี่ยมีแค่คนเดียวบนเรือที่ลบแอปพลิเคชัน Instagram ออกไปเลย
3: ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ฟังแล้วก็ดูก็น่าสนใจเหมือนกัน
10: อันนี้ก็เป็นฝั่งข้อมูลของพวกอาจารย์ปันเทพ
3: ใช่แล้วนะฮะอาจารย์ปันเทพยังบอกด้วยบอกว่าไอ้หลักฐานพวกนี้เนี่ยจะมีการไปยื่นในชั้นศาลอุทธรณ์นะฮะในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแม้ว่าข้อหาจะไม่ได้เปลี่ยนไปก็ตามยังคงเป็นข้อหาเดิมก็คือประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่จะขอให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยไต่สวนความผิดปกติเหล่านี้ทั้งหมดอีกรอบนึงซึ่งเราไม่รู้เลยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำพิพากษามันอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได
10: ้ครับ
3: แต่ว่าก็จะยื่นไปก่อนเพื่อให้ศาลเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะฮะส่วนคดีที่บอกว่าดิสไอเนี่ยมีการยื่นปปช.ไปแล้วในเรื่องของเจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยคืออาจารย์บอกว่าถ้ามันพิสูจน์ได้เนี่ยว่ามันไม่ใช่ของจริงเนี่ยแล้วมันพิสูจน์ไม่ยากด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการพิจารณาเรื่องของการบิดเบือนคดีซึ่งมันอยู่ในชั้นพิจารณาของปปช.แล้วหรือไม
10: ่
3: อันนี้คือตั้งการตั้งข้อสังเกตการตั้งถามขออาจารย์ปันเทพส่วนคำถามที่ว่าแล้วทำไมเจาะจงไปที่กระติกเพียงแค่คนเดียวล่ะ
10: ครับ
3: อาจารย์ปันเทพบอกเลยบอกว่าเริ่มทีละคน
10: อ๋อเริ่มทีละคน
3: เริ่มก่อนทีละคนก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่แรกล่
4: ะ
3: แล้วใครล่ะที่บอกว่าแตงโมไปปัสสาวะอยู่ท้ายเรือคนนั้นจะถือว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม
4: ่
3: เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นอาจารย์ปานบอกแบบนี้นะฮะแล้วอาจารย์ปานเทพเองในรายการก็ยังมีการพูดถึงกรณีที่ว่าทนายเดชามีการออกมาให้ข้อมูลประมาณว่าเนี่ยเคยว่าความให้แตงโมออกมาบอกว่าหลักฐานพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพลิกคดีได
4: ้
3: คืออาจารย์เองก็เลยอยากจะถามกลับไปเหมือนกันว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยตัวของทนายเดชาเคยเห็นข้อมูลหลักฐานเหล่านี้หรือเปล่าเคยเห็นหรือไม่หลักฐานที่มอบให้แตงโมก็น้อยมากๆเมื่อเทียบกับทนายของฝั่งของอาจารย์ปานเทพที่ไปขอคัดมาเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นลังๆเลย
10: คือก่อนหน้านี้ต้องเข้าใจว่าทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายให้กับคุณแม่มาก่อน
3: ใน
10: ช่วงแรกๆแล้วคุณแม่ก็เปลี่ยนทนายหลายคนมาก
3: ก็ถอนตัวออกไปนู่นนี่เปลี่ยนกันไปกันมาซึ่งอาจารย์ปานเทพบอกว่าข้อมูลที่เขามีอ่ะไปขอมาเนี่ยมันเยอะมาก
10: ๆ
3: แต่ในขณะที่ฝั่งของทนายเดชาเองอ่ะมันดูน้อยไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้แล้วคำถามต่อมาว่าแล้วอาจารย์ที่สู้กันมา4ปี5ปีขนาดนี้เนี่ย จริงๆแล้วต้องการจะทำคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าอาจารย์บอกเลยบอกว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมีการแจ้งความจริงๆครับ

0: คำถามไม่เปลี่ยนแต่เราขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนความผิดปกติในเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเราเปลี่ยนข้อหาไม่ได้เพราะคนข้อหาดั้งเดิมที่คุณเดชาได้ร่วมโจทฟ้องไว้เนี่ย
1: เป็น
0: ข
1: ้อหา
0: ประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ผมเห็นว่ามันผิดปกติก็อาศัยช่องขอให้ศาลไต่สวนอีกครั้งหนึ่งข้อหาไม่เปลี่ยนแต่คำพิพากษาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ไปเป็นอย่างอื่นหลักฐานเด็ดเขาบอกไม่มีอะไรเด็ดของใครมันก็อยู่ที่ดุลพินิจและความชอบพอใจของแต่ละคนแต่สำหรับเราพอใจที่จะเดินหน้าตามกระบวนการและพิสูจน์ถึงที่สุดหมายความว่าถ้าภาพเท็จหลักฐานเท็จก็จะนำไปสู่การพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงขั้นตอนต่อไปก็คือการรื้อฟื้นคดี
2: เมื่อสักครู่นะคะก็มีประเด็นที่อาจารย์ปานเทพเนี่ยโต้กลับฝั่งทนายเดชาเอาไว้ด้วยนะคะทีมข่าวเราก็สอบถามนะคะจากแหล่งข่าวในสำนักงานอัยการบอกว่าคดีนี้เนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่ารูปที่ถูกนำไปใช้ในสำนวนเดิมเนี่ยถูกตัดต
1: ่
2: อก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าแตงโมเนี่ยไม่ได้อยู่บนเรือ ก็ต้องไปหาความจริงว่าอ้าวไม่ได้อยู่บนเรือ
3: แล้วอยู่ไหน
2: แล้วตัวอยู่ที่ไหนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเด็นนี้มีการรื้อคดีนี้ใหม่เนี่ยมันคือแบบอ่ะถ้าไม่ได้อ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าเขาไม่อยู่บนเรือกลายเป็นว่ามันต้องรื้อคดีใหม่หมดเลย
3: ใช่
2: มันต้องเป็นเรื่องใหม่ไปเลย
3: ข้อมูลใหม่เลย
2: ใช่แต่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนมาก่อนด้วย
1: ถูกไหมมันจะต้องมีเรื่องใหม่มีพยานใหม
2: ่ใช่แล้วส่วนกรณีเรื่องการตัดต่อภาพเนี่ยเริ่มจากว่าอ่ะแม่แตงโมเขาต้องไปแจ้งความก่อนซึ่งก็
1: ไปแจ้งความแล้วที่นนทบุรี
2: ใช่คือตำรวจเนี่ยก็ต้องสอบสวนมาถ้าเกิดว่ามีหลักฐานชัดเจนก็จะแจ้งข้อหากันใหม่นะคะอัยการเนี่ยก็จะรับมาจัดการต่อถ้าเกิดว่าหลักฐานเนี่ยเพียงพอนะคะจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปสืบพยานกันใหม่อีกขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่นะคะถึงจะไปถึงข้อหาว่าฆาตกรรมอำพรางหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่หามาได้ใหม่
1: นั่นหมายความว่า4ปีไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีอะไรใหม่เพิ่มเติมอีกเริ่มใหม่หรอ
2: เอาใหม่เลย
3: คือมันต้องมีอะไรใหม่ที่เชื่อได้ว่ามันจะเป็นความจริงด้วยถึงจะรื้อฟื้นคดีใหม
1: ่มิฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันต้องขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตำรวจ
3: ขึ้นอยู่กับหลักฐานด้วย
1: ตำรวจหลักฐานอัยการอาจจะต้องตามต่อ
3: ครับ
2: เอาใหม่จริงหรอ
3: นั่น
1: สี่ปีแล้วนะ
2: โอ้
3: ก็ต้องดูขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแหละ
2: ใช่ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวฝั่งคนบนเรือเนี่ยนะคะหลังจากที่แม่แตงโมเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดกับกระติกทีมข่าวเราเนี่ยก็พยายามติดต่อไปหาคุณกระติกนะคะสอบถามเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะแจ้งความกลับแม่ฝั่งแม่ของแตงโมนะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับสายมีเพียงความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมเรื่องของการขายผลไม้ของเขาอะนะคะก็เคลื่อนไหวในฝั่งนั้นนะคะแต่แฟนค่ะมีการโพสต์ข้อความใน Facebook เอาไว้นะคะเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมว่าขอปรบมือรัวๆให้อจปท.และทีมเก่งมากคิดคอนเทนต์ลวงสื่อไปทำข่าวจนได้อันนี้แฟนโพสต์นะคะแล้วก็ตั้งคำถามว่านอกจากได้พื้นที่สื่อแล้วทีมงานได้รับอะไรจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้อีกหรือไม
1: ่
2: มีการโพสต์ไว้แบบนี้ก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะลบโพสต์นี้ออกไปจาก Facebook
1: แต่นักข่าวก็ไวแคปไว้ทัน
2: นี่ไงถึงเอามาให้ดูแบบนี้
1: ถูกต้องรอตามแล้วกันนะคุณผู้ชมนะมหากาพย์คดีแตงโมนะครับแต่เรื่องนึงที่สามารถนะปิดจ็อบไปได้บางส่วนใช้คำว่าบางส่วนนะ
3: ครับ
1: ทุจริตท้องถิ่นคนที่บอกว่าปิดจ็อบก็คือบท.4นะครับปิดจ็อบอะไรให้อปท.เนี่ยไปเซ็นฮะ 5,000 กว่าคนที่ทุจริตเนี่ยสิ้นเดือนก็คือ31สิงหาคมเนี่ยเซ็นคนที่ทุจริตพวกนี้หลุดออกจากตำแหน่งหมดแล้วนะแต่ย้ำนะคุณอย่าไปซิกแซกนะคุณจะไปแบบเขาเรียกว่าจัดจ้างอ่ะ
3: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะคุณจะเอารายชื่อ 5,000 กว่าคนเนี่ยมาจัดจ้างใหม่ไม่ได้นะวันนี้มท.4 แถลงปิดจ็อบนะครับคุณผู้ชมคุณวรสิทธิ์เนี่ยบอกแบบนี้นะเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตในฝั่งของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เนี่ยนะยืนยันกระบวนการถอดถอนผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วตามกรอบที่เคยประกาศไว้คือ31สิงหาคมตอนแรกถ้าจำกันได้
3: ครับ
1: ท้องถิ่นไม่กล้าเซ
3: ็
1: น
3: ใช่กลัวโดนฟ้อง
1: กลัวโดนฟ้องไง
3: ถูกไหมล่ะ
1: แล้วบางคนก็อาเคียใจกันระหว่างมหาดไทยกับท้องถิ่นจำได้ไหมมีโอบลงโอบไหลกันเป็นยังไงแล้วท้องถิ่นก็บอกอ๋อผมเห็นเอกสารหลักฐานแล้ว
3: มั่นใจแล้ว
1: มั่นใจแล้วผมยอมเซ็นสุดท้ายทุกคนก็ยอมเซ็นนะครับสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือ5จริงๆอ่ะมันทุจริต 5,000 กว่าคนแต่มันบรรจุแล้วนะ 3,000 กว่าคนก็คือ 3,000 กว่าคนเนี่ยหลุดไป
3: ออกไปแล้ว
1: หลุดออกไปแล้วนะครับย้อนกลับไปให้ดู 5,000 จริงๆคือ 5,925 คนที่มันมีผลสอบผิดปกติมีการแก้ไขคะแนน

0: แล้วใน 5,925 คนเนี่ยดันบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้ว 3,868 คน
1: ก็เกินครึ่ง
0: อ่ะถอนเอาออกไปเรียบร้อยแล้วยกเลิกรายชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็จัดเรียงคะแนนจัดเรียงลำดับใหม
2: ่
0: ก็ตามข่าวก็คือบางคนเนี่ยตอนแรกรอบแรกอยู่ลำดับบวยๆท้ายๆแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง
1: บางคนสอบไม่ผ่านเลยอย่างเงี้ย
0: เข้าใจไหมอันนี้ก็สอบใหม่ก็รอเตรียมบรรจุต่อไปทีนี้การดำเนินการก็คือถอดถอนเสร็จสับปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับอันนี้คือมหาดไทย
1: ครับ
0: แต่เรื่องที่หลักๆที่เขาเป็นแบ่งงานคืออะไรปปชไง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ปปชก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมใช่ไหมล่ะเอ๊ะตอนนี้ปปชเขาได้ตรวจสอบคะแนนใบคะแนน 800,000 แผ่นหรือยังอ่ะ
1: เห็นบอกว่ามีการตรวจสอบ
0: เดี๋ยว
1: ไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าอ่ะครบหรือเปล่า
0: เครื่องเขากำลังหาเครื่องอยู
1: ่
2: แต่ที่ใช้ตรวจสอบอ่ะเหรอ
0: เครื่องที่ใช้ตรวจสอบ 800,000 น่ะเขาบอกขอเวลาประมาณ1อาทิตย์ในการหาเครื่องก่อนเราก็ไม่รู้ว่าหาเครื่องได้หรือยังนะตอนนี้มี5หน่วยงานมีปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.ร่วมกันขยายผลทั้งคดีอาญาและผู้เกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะเส้นทางทางด้านการเงินตอนนี้ก็คืออ่ะรอตรวจสอบและสอบสวนเพิ่มเติมฟังมท.4เขาหน่อยครับ
3: ปัจจุบันนี้นะครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าการถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร
0: อ่ะ 3,868 คนที่คุณบรรจุและถูกถอดถอนออกถอดรายชื่อออกเนี่ยแล้วคุณรับเงินเดือนไปแล้ว
1: ใช่
0: คุณก็จะต้องโดนเรียกเงินเดือนคืนด้วยนะครับ
1: และสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนอกจากเงินเดือน
0: แต่ทีเนี้ยมันมีข่าวว่าเขาจะมีการซิกแซกซิกแซกยังไงอ้าวแหมเมืองไทยเนี่ยนะการซิกแซกนะคุณผู้ชมนะก็คือไม่เป็นไรชื่อเนี่ยถูกถอดออกไปแล้วไม่ได้บรรจุแต่เราใช้วิธีการก็คือเป็นพวกจ้างเหมาได้ไหมล่
2: ะ
0: จ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจัดจ้างบริการแค่ไลฟ์ปีซอปปี้อะไรอย่างเงี้ยมีมหาดไทยกำชับเลยไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ส่งเรื่องไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆกำชับไปถึงท่านผู้ว่าท่านในอำเภอกำชับหมดแหละ
1: ครับ
0: คุณจะมาใช้วิธีจ้างเหมาบริการกับบุคคลที่มีรายชื
2: ่
0: อ 3,000 กว่าคนอีกไม่ได้แล้วนะ
1: จะมาเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้แล้วนะ
0: คุณง่ายๆจะมาเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้นะคุณจะมาหัวหมอแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณจะโดนเหมือนกันอันนี้คือคนที่ทุจริตแล้วคนที่สุจริตทำยังไงไม่เป็นไรมท.4บอกว่าคนสอบสุจริตแต่ได้รับผลกระทบก็คือโอ้โหจริงๆมันต้องเป็นชื่อชั้นน่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่ชื่อชั้นและจริงๆชั้นจะต้องบรรจุแล้วน
2: ะ
0: แต่มันไม่ใช่ชั้นน่ะ
1: ใช่บรรจุไม่ได้
0: ไม่เป็นไรกระทรวงมหาดไทยเตรียมออกมาตรการเยียวยาในเรื่องนี้นะอ่ะรอดูแล้วกันนะส่วนกลุ่มผู้สอบที่ยังรอการบรรจุเขาบอกเลยเดี๋ยวจะมีการจัดลำดับแล้วก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนเขาจะมีการให้คุณเนี่ยไปทำงานสอบบรรจุแล้วก็ไปบรรจุ
1: ไปบรรจุใหม
0: ่ไปบรรจุใหม่
1: หลังจากที่บัญชีรายชื่อเรียงใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: ฟังมท.4อีกรอบหนึ่งครับ
3: ซึ่งแนวทางที่เราจะจัดการกับเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีการเสนอให้กกต.พิจารณานะครับในการแก้ไขหลักเกณฑ์ให้มีการถ่ายโอนย้ายถ่ายโอนเนี่ยได้เร็วขึ้นเมื่อเราทราบตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดแล้วเราก็จะมีการเรียกของผู้ที่รอใช้บัญชีอยู่นะครับเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างในเรื่องของการบริหารบัญชีการบรรจุก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน
0: นี่เมื่อกี้อุ๊ยเราไม่รู้เราชี้โพงให้เราชี้พงให้กระลอกไหม
1: ไม่แต่เราก
2: ็สงสัย
1: เราตั้งข้อสงสัยเอาไว้ก่อน
0: เมื่อกี้ยศตั้งข้อสงสัยว่าม
1: ันจะมีความเป็นไปได้พอพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องของการซิกแซกเนี่ยว่าอาจจะมีการไปแบบไปจ้าง
0: จ้างเหมาห้ามจ้างเหมาไม่ได้
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีการไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลล่ะแล้วถ้ากลับเข้ามาสอบใหม่อย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะ
0: มันมีเลขบัตรประจำตัว13หลัก
1: ไม่แต่ประเด็นคือเลขมันเลขเดิมแน่นอนแต่ว่าชื่อนามสกุลเปลี่ยนไปแล้วตอนที่มีการสอบหรือว่ามีการสมัครสอบเข้ามาได้มีการไปตรวจสอบประวัติและประวัติเหล่านี้มันจะโชว์เป็นประวัติส่วนตัวไหมว่าคุณเคยทำอะไรมา
0: อันเนี้ยถ้าสอบมันอาจจะมีแต่ถ้าเป็นจ้างเหมาล่ะ
2: ก็ขึ้นชื่ออย่างเดียว
1: ก็แค
0: ่ก็เปลี่ยนชื่อ
1: ก็เปลี่ยน

0: นายขอแล้วอ่ะจากนายกเป็นนายขอ
1: เพราะว่าเวลาจ้างเหมาบางทีอาจจะเป็นชื่อแต่ก็อาจจะเป็นบัตรประชาชนอีกคนหรือเปล่า
2: ก็ไม่รู้ไง
0: เอางี้แล้วกันเราไม่ควรชี้โพงให้กันหรอก
2: ไม่แต่ก็
1: เราสงสัย
0: เราสงสัย
2: เราก็ต้องเป็นแนวทางให้กับทางเจ
0: ้
2: าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการป้องกัน
1: ครับ
2: ว่าคนที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สมควรที่ได้กลับเข้ามาตรงจุดนี้หรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งที่คุณเข้ามามันคือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่
1: ะ
2: ถูกต้องไหมล่ะก็ป้องกันกันไว้นะฮะอ่ะผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวดีกว่าหลังจากที่นายกเฮงก่อนหน้านี้ก็ถูกตำรวจจับไปแล้วก็มีการประกันตัวนะฮะกันออกมาเรียบร้อยเนี่ยเห็นบอกว่ามีแหล่งข่าวระดับสูงคุณผู้ชมครับของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ บอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีการสืบข้อมูลสอบสวนเข้าสู่ระยะที่3แล้วนะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานครับทั้งการไปค้นพื้นที่เป้าหมายบ้างการสอบปากคำพยานซึ่งแต่ละหน่วยงานเองก็มีการทำงานคู่ขนานกันไปนะฮะก่อนที่จะส่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้ไปยังปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะฮะหรือว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่สามารถจะระบุได้นะว่ามันมีทั้งหมดกี่คนกันแน่เนื่องจากอะไรเนื่องจากการสืบสวนต้องเริ่มจากผู้เสียหายให้ความร่วมมือก่อนออกมายืนยันก่อนแต่ณตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ได้รับความร่วมมือจากคนกลุ่มนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะฮะทำให้ปัจจุบันครับมีแต่คนที่สอบไม่ติดเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้รับเงินคืนเนี่ยที่ออกมาให้ข้อมูลส่วนคนที่สอบติดไปก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องรอข้อมูลชุดนี้ก่อนนะฮ
1: ะ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงๆเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ค่อยยอมแสดงตัวบางคนอายบางคนกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะมีความผิดหรือเปล่านะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไปขอเงินคืนจากพวกนายหน้านี่แหละเพื่อหวังเอาเงินของตัวเองกลับคืนมาเพื่อแลกกับการที่ว่าถ้าคุณเอาเงินของฉันกลับคืนไปฉันจะไม่แจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่บอกมาแบบนี
1: ้
2: ซึ่งปัญหานี้เนี่ยเจอทั้งฝั่งของตำรวจแล้วก็ปปช.ด้วยนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบไม่ใช่แค่เครือข่ายของนายกเฮงคนเดียวคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่ายังมีอีกหลายเครือข่ายและเจ้าหน้าที่บอกเลยว่ามีทุกจังหวัด
0: โอ้โหฟังแล้วเหนื่อย
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เหนื่อยนี่ไม่แต่มันก็อย่างลากลึกมานานแล้วอ่ะ
2: ก็น่าสิ
0: ถ
2: ู
0: กไหม
2: แล้วเนี่ยแต่ละเครือข่ายมีไม่ต่ำกว่า100คนอย่างเงี้ยและมีแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหกี่ร้อยกี่พันคนอ่ะใช่ไหมล่ะเงินสะพัดไปเกือบหมื่นล้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องตรวจสอบกันเยอะหน่อยนะฮะซึ่งส่วนของเครือข่ายนายกเฮงเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่ามีคนที่อยู่ในเครือข่ายที่มีการยอมจ่ายเงินแลกกับตำแหน่งเนี่ยเป็นร้อยคนแต่สอบผ่านเพียงแค่57คนส่วนที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนของการรอตำแหน่งใหม่
0: ครับ
2: ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับก็เห็นบอกว่ามีการเชิญบางคนมาสอบปากคำไปแล้วซึ่งคนที่ได้รับตำแหน่งไปแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
0: ครับ
2: เขาก็บอกเจ้าหน้าที่แบบนี้ก็เดี๋ยวต้องมีการไปสอบเพิ่มเติมนะฮะส่วนที่มีข้อมูลว่ามีพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของนายกเฮงอย่างน้อย2คนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้นะฮะทางรัฐมนตรียุติธรรมครับบอกว่าทางอธิบดี DSI เนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วยังไม่แน่ใจยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในกี่วันแต่สิ่งที่ยืนยันได้ถ้าพบความผิดหรือมีความเชื่อมโยงหลักฐานทุกอย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะไม่มีการละเว้นแน่นอนนะ
1: เพราะว่าการทุจริตสอบไม่ได้จบแค่หมดสิทธิสอบนะแต่มันก็จะลุกลามถึงความผิดทางอาญาไม่ว่าจะเป็นคนในระบบคนกลางแล้วก็ผู้สมัครที่ร่วมกระทำผิดมาดูอย่างเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาบอกถ้าใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบหรือว่าเข้าไปเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเช่นมาตรา157และมาตรา149โทษเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วก็ฐานความผิดที่พิสูจน์ได้นายหน้าจ่านายหน้าคนเดินเรื่องทุกอย่างอย่างนี
0: ้
1: ก็คือตัวกลางอ่ะ
0: ตัวกลางว่ายังไง
1: ตัวกลางที่จัดการเรื่องสินบน อันนี้คือเข้าข่ายมาตรา143และหากมีพฤติการหลอกลวงจำนวนมากด้วยก็อาจมีความผิดอื่นเพิ่มเติ
0: ม
1: ทีนี้ผู้สมัครสอบก็คือคนจ่ายเงิน
0: เป็นยังไง
1: เป็นคนให้เงิน
0: 3แสน5แสน8แสนอ่ะ
1: ถือเป็นการให้สินบนรวมถึงใช้เอกสารปลอมหรือจัดให้มีการเข้าสอบแทนเนี่ยเข้าข่ายความผิดตามมาตรา144และมาตรา267ถึง268แล้วแต่พฤติการแต่ทีนี้มีอีกประเด็นที่สำคัญก็คือหากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดเนี่ยออกมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
2: ์
1: นะคะแล้วก็เข้าเงื่อนไขตามกฎหมายอาจจะได้รับการพิจารณาเรื่องการกันไว้เป็นพยานแต่ไม่ใช่ว่าให้ข้อมูลเสร็จแล้วจะพ้นผิดโดย 100% บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ไม่ใช่ต้องพิจารณาตามข้อเท็จ

0: จริงว่าเอ้ยบทบาทแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็หลักเกณฑ์ของกฎหมายด้วยว่าใครผิดมากผิดน้อยยังไงแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกมางี้เลยว่าใครมีข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตสอบเนี่ยเก็บเอกสารเก็บหลักฐานการติดต่อธุรกรรมอะไรเอาให้หมดเก็บไว้ให้ครบนะคะแล้วก็ส่งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ
1: ปปช.ไงส่งไปเลย
2: ไม่แต่มันต้องแก้นะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสมัยพี่ที่ทำข่าวแรกๆน
1: ะ
2: มันมีข่าวลือเกิดขึ้นบอกหูซื้อขายตำแหน่งซื้อขายตำแหน่งในอำเภออย่างเงี้ย10ล้านอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นในอำเภอจังหวัดดีๆอันนี้คือเป็นข่าวลือนะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วถ้าเป็นจังหวัดดีๆจังหวัดเศรษฐก
1: ิ
2: จ
1: เอ
2: 30ล้านนะเข้าใจไหมฮะคุณผู้ชม
1: ในอำเภอเองนะ
2: โอ้เนี่ยเราต้องฝากตรวจสอบหน่อยนะแล้วก็เรื่องทุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยมันกระทบเป็นโดมิโนไปหมดเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: อีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเราส่งกำลังใจให้กับคุณแม่หน่อยคุณแม่ประกาศตามหาลูกสาวนะครับลูกสาวเนี่ยนะสงสารลูกสาวหายตัวไปแม่ร้องไห้เลยร้องสื่อลูกสาวหายตัวไปได้5วันและที่สำคัญผู้หญิงที่หายตัวไปเนี่ยมีลูกด้วยนะลูกอายุแค่10ขวบลูกบอกว่าแม่ลูกปลาอยู่ไหนพยายามตามหาแล้วทีนี้คุณผู้ชมสำนักข่าววันนิวเองตำรวจเองพยายามไปแกะรอยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะตามหาคุณลูกปลานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่เรียงกันแบบนี้เล่าให้ฟังช่วงหน้าครับ
3: เอาดีๆ
4: จริง
5: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฟ้าเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
6: ่ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอด1ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัวมีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: หมดแก้ว
12: หมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทร

02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนาน

0: 0818479925รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: Nescafe Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: สูตรใหม
6: ่ลองหน่อยนะ
7: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
8: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
12: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
14: ่ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
16: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งหัวใจคุณแม่คุณผู้ชมเราช่วยกันหน่อยนะ
17: ครับ
16: คุณแม่คนนึงมาร้องสื่อช่วยตามหาลูกสาวหน่อยลูกสาวเนี่ยขาดการติดต่อไป5วันแล้วนะครับแล้วตัวลูกสาวเองเนี่ยมีลูกด้วยนะลูกก็10ขวบการหายตัวไปของลูกสาวเนี่ยคุณแม่บอกว่ามันเป็นปริศนานะพยายามติดต่อลูกแล้วแต่ทำไมติดต่อไม่ได้เราไล่เลียงแบบนี้คุณแม่คนนี้ชื่อว่าคุณแม่จันทราอายุ50ปีนะครับคุณแม่ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคุณผู้ชมลูกสาวชื่อว่าคุณปลาอายุ33ปีหายตัวไปคุณลูกปลาเนี่ยคุณผู้ชมหน้าตาสาสวยเลยนะครับหายตัวไปตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมเลยแล้วบ้านของคุณแม่เนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวเนี่ยขาดการติดต่อไป5วันก็คือช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมขับรถออกจากบ้านบอกว่าจะไปทำธุระจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยนะครับคุณแม่ก็มีการไล่เลียงไทม์ไลน์แบบนี้คุณผู้ชมครับว่าลูกสาวเนี่ย อยู่กับลูกเนี่ยอายุ10ขวบปกติก็จะมีการคุยกันตลอดเวลาระหว่างแม่กับลูกก็จะมีการคุยมีการสื่อสารกันปรากฏว่าคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยลูกชายเป็นคนติดแม่มาก
17: ๆครับ
16: หลานนะติดแม่แล้วก็ต้องให้แม่เนี่ยไปส่งโรงเรียนทุกเช้าเลยนะครับเช้าวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ 20:49 นลูกปลาเนี่ยทักแชทไปบอกลูกว่าเดี๋ยวจะไปธุระนะจะกลับวันอาทิตย์นะครับแต่จากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยทีเนี้ยแม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมลูกติดต่อไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ละกันแม่บอกเพื่อให้มันชัวร์แม่ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับในช่วงเวลานั้นก็คือก่อนขอดูวงจรปิดนะคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มนี่ฮะวงจรปิดคืนวันที่28สิงหาคมก็คือคืนที่ลูกสาวหายตัวไปพบรถเก๋งของลูกสาวถูกเอาไปจอดไว้ที่บ้านญาติก่อน
17: ครับ
16: แล้วก็มีรถกระบะคันนี้ฮะเป็นรถกระบะสีขาวขับเข้ามาจอดแล้วจากนั้นลูกสาวเดินขึ้นรถกระบะคันนี้ออกจากบ้านไปนี่แม่บอกว่าเนี่ยคือเบาะแสสุดท้ายหายตัวไป5วันแล้วติดต่อไม่ได้เลยแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกแม่เอาจริงๆนะรถกระบะคันนี้แม่รู้ไหมว่าเป็นของใคร
17: ครับ
16: แม่บอกว่าขอแม่ดูทะเบียนรถและดูรถกระบะปรากฏว่าเจ้าของรถกระบะชื่อว่านายนัทนัทเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของลูกสาวที่ลักเลิกเลิกกับลูกมาแล้วหลายครั้งเธอก็เอางี้เอานัทมารับลูกสาวฉันนี
18: ่
16: โทรหานัทดีกว่า
17: ครับ
16: นัทเป็นไงได้เจอไหมลูกปลาน่ะลูกสาวแม่น่ะนัดได้เจอไหมปรากฏว่านัดบอกว่ายังไงรู้ไหมแม่ไม่ได้เจอกันมาเป็นแรมเดือนแล้วอ้าวแม่ก็ตกใจสิเอาก็มันมีวงจรปิดน่ะว่าแกเพิ่งจะมารับอ่ะนัดเพิ่งจะมารับไปไม่ใช่เหรอ4ทุ่มวันที่28น่ะ

0: อ้าวมันขัดแย้งกับวงจรปิดแม่ก็ยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ปรากฏว่านัดบล็อกการติดต่อของแม่ไปแล้วครับสงสัยหนึ่งและคุณผู้ชมครับแม่ก็ยิ่งทุกข์ใจเลยยอมรับเป็นห่วงลูกสาวมากๆปกติเนี่ยลูกสาวเป็นคนรักลูกชายมากเหมือนที่บอกลูกชาย10ขวบไม่เคยทิ้งไปไหนเลยแล้วนี่ทิ้งไปตั้ง5วันแล้วอ่ะเป็นตายร้ายดียังไงและที่สำคัญก็คือนัดเองอ่ะแทนที่จะบอกว่าเออผมเป็นคนมารับทำไมนัดปฏิเสธอ่ะ
1: เออแปลกแปลก
0: แปลกแปลกนะคุณผู้ชมและที่สำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวกับนัดเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกันและลงไม้ลงมือก็
1: ม
0: ีเลิกลากันไปแล้วแต่ลูกสาวอ่ะผู้หญิงอ่ะใจอ่อน
2: ครับ
0: ฝ่ายชายมาง้อขอคืนดีลูกสาวก็เลยกลับไปคบด้วยอ่ะฟังเสียงคุณแม่ครับ
3: เคยมีประวัตินานแล้วตอนนั้นก็มันก็เลิกกันไปแม่ก็สบายใจ
4: แล้วสุดท้ายก็กลับมาคบกันอีก
3: พูดมากฝ่ายผู้ชายคือลูกแม่มันจะเป็นคนที่ใจอ่อนกลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะป้า
0: เนี่ยสงสารนะ
1: สงสารมากนะคะขณะเดียวกันลูกชายของคุณลูกปลาที่หายตัวไปเนี่ยนะคะ10ขวบเนี่ยก็เอาแชทข้อความสุดท้ายที่คุยกับแม
0: ่ขอดูแชทหน่อย
1: เนี่ยก็คืออันนี้คือช่วงเย็นของวันที่28สิงหาคม
0: ก่อนที่จะหายตัวไป
1: ใช่ค่ะลูกคุณแม่เนี่ยคือคุณลูกปลาเนี่ยบอกว่าจะไปทำธุระต่างจังหวัด
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ก็กลับแล้วนะคะนี่เขาขึ้นมาแบบนี
0: ้อันนี้เป็นลูกชายคุยกับแฟนหนุ่มมันจะมีแชทอีกแชทนึง
1: อีกแชทนึงทีนี้จากนั้นไม่ว่าลูกเนี่ยลูกชายโทรหาแม่หรือว่าจะส่งข้อความอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ไม่มีการตอบกลับใดๆนี่แม่กับลูกชายคุยกัน
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่ปกติแม่ไปธุระนะกับวันอาทิตย์เอาตังค์ไว้ให้400สั่งของเซเว่นแล้วน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นนะ
1: ลูกตอบโอเคแล้วหลังจากนั้น
2: 28
1: เขาก็โทรเลย
0: ก็โทรถูกไหม
2: เนี่ยแล้วโทรยาว
0: โทร
1: เสาร์โทรอาทิตย์โทรแล้วก็จะพิมพ์ไปว่ากลับยัง
0: คิดถึงแม่เลย
1: แล้วก็โทรอีกเนี่ยโทรเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: แต่แม่รับไหมแม่คุยไหม
2: ไม่ตอบเลยไม่รับเลย
0: ไม่ตอบไม่คุยอะไรเลย
1: เนี่ยโทรไปหลายครั้งมากๆเลยแบบนี้นะคะคือแล้วส่วนนายนัทแฟนใหม่ของแม่เนี่ยเด็กชายก็ได้มีการแชทถามด้วยนะ
0: อ๋อเพราะว่าเห็นภาพวงจรปิดหลักฐานว่าอ้าวมารับแม่ไป
1: ก็คืออันนี
2: ้โทรไปหาปุ๊บไม่รับสาย
1: ใช่แล้วก็บอกพี่ไม่ว่างพี่ทำงานอยู
0: ่ครับ
1: แม่อยู่กับพี่ไหม
2: แม่
1: ไม่ได้อยู่กับพี่
0: อ้าวแล้ววงจรปิดมารับไม่ใช่พี่เหรอ
1: นี่แล้วเขาบอกพี่มาทำงานต่างประเทศ
2: นี่แล้วประเด็นข้างล่างเนี่ยแสดงว่าพี่โกหกผมแล้วผมรู้ว่าแม่อยู่กับพี
1: ่ให้แม่เปิดโทรศัพท์มาคุยกับผมหน่อย
0: ทีมงานขอดูด้านบนได้ไหมว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่ที่มีการแชทคุยกันเขาเขียนข้อมูลไหมว่าเป็นวันไหน
2: จะเป็น
0: วันอาทิตย
1: ์ทุ่มครึ่ง
2: อังคาร
0: ทุ่มครึ่งอังคารวันอังคารทุ่มครึ่ง
1: ก็ค
0: ือเลยมาแล้วอ่ะหลายวันแล้วนะ
1: แล้วเขาบอกหลังจากนั้นก็คือติดต่อไม่ได้อีกเลยนะคะทีนี้เนี่ยตำรวจสภ.ลาดย่าเบื้องต้นเขาบอกว่าพบรถกระบะดังกล่าวด้วยนะ
0: เอาพบแล้วเหรอ
1: พบครั้งสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่อ้าว
1: ใช่
0: บ้านอยู่กาญจนบุรีมารับกันที่กาญจนบุรีตอน4ทุ่มกว่า
1: ใช่
2: เจอรถอีกทีนึง
0: แต่ไปเจออีกทีก็คือเชียงใหม่เจอเมื่อไหร่นะ
1: เชียงใหม่เลยนะคะ
2: 29
0: เออ
1: เนี่ยแล้วเขาบอกเลยนะว่าตอนนี้ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่แกะรอยตามหาอยู่แต่ว่าถึงตอนนี้ก็ยังไร้วี่แวว
0: อ๋อเอาอย่างนี้ตามถ้าดูวงจรปิดนะ
2: คร
0: ับ ค่ะ28ถูกไหม28เนี่ยมารับประมาณสัก4ทุ่มแล้วก็29
2: ไปเชียง
0: บ่าย2 23
1: จ้ะ
0: พบรถเมื่อสักครู่ก็คือไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว
2: ครับ
0: อ้าว
1: ไปไกลเลยอ่ะ
0: แล้วที่คุยกับลูกบอกอยู่ต่างประเทศอ่ะนัดที่คุยกับ
2: ก็นั่นไงลูกถึงบอกว่าพี่โกหกผมแล
1: ้ว
0: อันนี้ก็คืออ่ะขอโทษนะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าถูกไหมครอบครัวเขาก็ยังติดใจอยู่นะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เบาะแสล่าสุดก็คือ29ยังอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมล่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่3แล้วว่าไม่รู้ว่ายังอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าหรือจังหวัดใกล้เคียงดูหน่อยเราขออินเสิร์ตภาพคุณวิชุดาหน่อยคุณลูกปลาเป็นยังไงอ่ะคนนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นเรามีเบาะแสนะคุณผู้ชมหรือใครรู้เบาะแสแจ้งตำรวจพื้นที่ได้หรือว่าตำรวจสภ.ลาดย่าที่กาญจนบุรีนะเบอร์โทรก็คือ034-589-244 034-589-273นะครับ
2: อ้
0: าวติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ถ้าจำเบอร์ไม่ได้ก็191ไว้ก่อนละกันโทรแจ้งตำรวจไปก่อนเลย
0: ถ้าคุณลูกปลาเองหรือว่าคุณนัดดูอยู่ข
1: ่
0: าวแหกโค้งอยู
2: ่
0: แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรืออะไรยังไงโทรไปหาตำรวจหรือว่าโทรไปหาคุณแม่ก็ได้
1: ใช่เพราะตอนนี้คุณแม่แบบน่าสงสารมากเป็นห่วงมากแล้วก็ลูกชายเขาคิดถึงแม่มาก

0: ชมนะเอาฝากกันหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับพาไปที่ภูเก็ตกันต่อเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีเด็กวัยเพียงแค่19ปีก็ไปส่งอาหารแทนคุณพ่อที่ไม่สบายแต่ว่าตอนที่กลับเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุไปแบบลักษณะไปเจอกับฝาไปเจอกับท่อระบายน้ำที่มันไม่มีฝา
3: ตกไป
2: ทำให้น้องเนี่ยตกลงไปและสุดท้ายน้องเสียชีวิตเลยคุณแม่ก็เลยร้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าเป็นเพราะความสับเพร่าของใครหรือเปล่าที่ทำให้ลูกชายของเธอนั้นต้องเสียชีวิตครับ
4: น้องคือมองไม่เห็นหลุมนั้นเพราะว่าหลุมนั้นมันไม่มีสัญลักษณ์บอก
5: ไม่มีอะไรกั้นไม
4: ่มีอะไรกั้นเลยแล้วก็มีแต่หลุมแล้วก็ไม่กั้นแล้วก็ไม่ปิดรถตีลังกาถึงสองตลบนู่นเน้นแล้วน้องใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเกรดเฉลี่ยเขาสามกว่าเกือบนั้นเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเรียน
6: กลายเป็นเด็กเรียนเป็นขยัน
4: ขยันแล้วก็ไม่เคยเกเร
2: นี่คือคุณแม่ของนายจิรพัฒน์อายุ19ปีนะฮะน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคในภูเก็ตคุณผู้ชมครับตั้งคำถามว่าลูกชายที่ทั้งขยันกตัญญูแต่กลับต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าความสะเพร่าของผู้รับเหมาเพราะว่าท่อระบายน้ำมันไม่มีฝาปิดนะฮะและที่สำคัญไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีฟงไม่มีไฟไม่มีป้ายอะไรเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสายๆของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับวันที่1กันยายนนะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพครับนี่จังหวะที่ผู้เสียชีวิตก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วมีช่วงนึงตกลงไปในท่อระบายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ต้องขออนุญาตฟรีซภาพไว้นะฮะแล้วก็พลิกคว่ำตกลงมาร่างเนี่ยกระแทกพื้นอย่างรุนแรงตอนแรกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอแจ้งว่าอวัยวะภายในเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนหนักนะฮะสุดท้ายกลายเป็นข่าวเศร้าครับเพราะว่าน้องเสียชีวิตนะฮะคุณเนี่ยคุณผู้ชมพ่อ
1: มันไม่มีอะไรเตือนเลยจริงๆอ่ะ
2: เออแล้วเอาจริงๆนะต่อให้ขับรถมามันมองไม่เห็นหรอก
1: กลางวันอ่ะยังแทบจะไม่สังเกตเลย
2: ใช่แล้วมันกลายเป็นอุบัติเหตุที่มันหนักขนาดนี้คุณผู้ชมคือคุณแม่บอกว่าครอบครัวของคุณแม่เนี่ยทำอาชีพก็คือทำอาหารส่งโรงแรมแม่ก็จะทำอาหารส่วนพ่อกับลูกชายเนี่ยจะไปส่งอาหารนะฮะวันเกิดเหตุพ่อไม่สบายลูกก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปส่งแทนก็มีการไปส่งเสร็จปุ๊บแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับแม่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าการไปส่งอาหารรอบนั้นลูกจะไม่มีวันกลับมาพบหน้ากันอีกแล้วโอ้โหฟังแล้วก็เศร้านะคุณผู้ชมและที่สำคัญลูกชายคนนี้เนี่ยเรียนดีด้วยนะเกรดเฉลี่ย3กว่านะ
0: เก่งจัง
2: ไม่เที่ยวไม่เกเรตั้งใจเรียนช่วยครอบครัวหารายได้ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่เสียใจก็คือคุณป้าครับที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่ยังเล็กๆเหมือนกันนะฮะบอกว่ารักเหมือนลูกแท้ๆเลยตอนนั้นเองเนี่ยน้องก็มาปรึกษาคุณป้าเหมือนกันว่าเอออยากจะลงทุนหารายได้เพื่อช่วยครอบครัวบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สะเทือนใจมากๆครับตอนที่เฝ้าศพอยู่หลายวันเนี่ยเธอฝันด้วยนะฮะเธอฝันเห็นว่าน้องกอดเข่าอยู่ตรงปากท่อจุดเกิดเหตุ
0: ครับ
2: ในขณะเดียวกันอีกน้องสาวก็ฝันเหมือนกัน
0: บ
2: อกว่าเห็นพี่ชายเนี่ยลักษณะคือนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ตรงฝาท่อระบายน้ำจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าลักษณะประมาณว่ามารับพี่หน่อย
0: ครับ
2: เขาก็เลยเนี่ยต้องไปนิมนต์พระนะฮะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อที่จะกลับบ้านคุณผู้ชมครับน้องสาวบอกว่าเธอกับพี่ชายสนิทกันมากๆจนแทบไม่เคยเรียกว่าพี่เลยแต่วันนี้ตั้งใจเรียกพี่ชายเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและดูแลพ่อแม่แทนพี่ชายที่จากไปครับ
7: หนูไม่เคยเรียกเขาว่าพี่พอมันสนิทกันเกินไปแล้วมันก็ไม่ค่อยแบบเคารพกันเท่าไหร่หนูก็ไม่ค่อยเคารพมันเป็นพี่แต่ว่าถามจริงๆก็รักเพื่อนเ
2: หมือนกันทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตก็ยืนยันนะฮะบอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะหลังเกิดเหตุก็เดินทางไปร่วมงานศพครับแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือส่วนตัว 10,000 บาทขณะที่ผู้รับเหมาก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวอีก 30,000 บาทนะฮ
1: ะ
2: ส่วนเรื่องของความผิดทางกฎหมายอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนซึ่งถ้าพบว่าพยานหลักฐานนะฮะว่ามีใครมีส่วนในการบกพร่องก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้คุยเรื่องของการชดใช้เยียวยากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปดูยังจุดเกิดเหตุอีกรอบนึงคุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้ที่ไปฝาท่อปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่ปิดตั้งแต่แรกอ่ะ
0: ไม่ถ้าปิดอ่ะมันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะ
1: ใช่หรือไม่ก็มีอะไรกั้นให้มันเห็นชัดหน่อย
2: อย่างน้อยเอาไม้ปักก็ได้ไหมกรวยตั้งไว้ก็ได้ไหมเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันยังท่อมันยังทำไม่เสร็จนะ
0: ใช่
2: แต่พอหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าฝาท่อมาครบหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกก่อนที่จะต้องมาแลกด้วยชีวิตของเด็กหนุ่มวัยเพียง19ปี โอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
0: ครับตัวอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ใกล้ตัวนะหลายจังหวัดตอนนี้ฝนอาจจะน้อยแต่ถ้าลงไปใต้ยะลาเนี่ยคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกฝนตกหนักมากลมแรงด้วยนะครับเขาบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดๆอยู่ล้มเลยนะครับเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
5: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
8: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
9: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: ยาแก้ไอตราเสียดาว
10: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
13: รับชุดไหนดีครับ
14: เอาชุด
15: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
16: ้ลงเลยวันนี้
17: ผิวสวยไว
18: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
19: เนสกาแฟริชอโรมา
20: สูตรใหม่
21: เพิ่มกาแฟ
22: เติมนม
23: อร่อยไปอีก
24: สูตรใหม
25: ่ร้องหน่อยนะ
26: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
27: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
26: เพราะเราปิดผมขาว
27: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
26: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
27: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
26: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
28: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
2: หมดแก้ว
3: หมดค
1: ่ะด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนThe Golden Showไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
10: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
11: ลูกใหม่ปะเนี่ย
12: เหมือนเดิม
13: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวในหนึ่งเดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: เพราะเราคู่ควร
3: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดWix Vaporub Ointment
4: กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ระยอง
5: ที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
6: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอพานั่งทำตัวแปลกๆว่ะ
7: กูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ
5: ลินไปอยู่นี่เหรอขอฟ้า
7: ลินเมียไปเลยนะเว้ย
8: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
10: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับหลายจังหวัดตอนนี้ฝนซาซาแต่ถ้าลงไปพื้นที่ภาคใต้ฝนหนักนะครับผมยกตัวอย่างที่ยะลาคุณผู้ชมครับชาวบ้านบอกโอ้โหฝนมาแบบมืดฟ้าโมดินเลยแล้วตกหนักถึงขนาดน้ำรอการระบายนะลองดูที่ยะลากันหน่อยนะครับ
11: พายุฝนโอ้โหจ้า
10: แรงมากคุณผู้ชมดูต้นไม้ฝั่งตรงข้าม
12: ลู่ลม
10: แบบถ้าจะติดกับถนนแล้วอ่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆอ่ะได้ยินเสียงลมได้ฝนแล้วมีฟ้าแลบด้วยนะครับอันนี้อันตรายจริงๆนะนี่เป็นพื้นที่ยะลาแบบฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับจุดนี้เขาบอกคือถนนผังเมือง4ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาชาวบ้านบอกจู่ๆมันเกิดฝนตกหนักลมแรงมากในเขตเทศบาลนครยะลามาแบบนี่ตั้งตัวไม่ทันเลยครับได้รับผลกระทบสิเพราะอะไรพอฝนมันตกหนักๆอย่างเงี้ยอ้าวมะต้องเนี่ยมะระวังมะต้องเข้าไปในร่มมะเดี๋ยวฝนตกหนักๆแบบเนี้ยน้ำมันรอการระบายครับ
12: ครับ
10: คือมันระบายไม่ทันลมมันก็แรงอ่ะทำให้บ้านเรือนร้านค้าต่างๆได้รับความเสียหายมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมดูจอดๆอยู่มอเตอร์ไซค์แรงลมเห็นไหมฮะล้มเป็นแถวเลยอ่ะหนักมากจริงๆหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยเจอฝนที่มันลมแรงขนาดนี้ลองดูครับโอ้โหอันนี้หนักเลยคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นะเห็นฟ้าฝนฟ้าแลบลงมาแล้วเนี่ยการระบายน้ำก็ยากนะครับถนนเส้นหูควางยะลาเขาบอกระดับน้ำสูงเกือบจะท่วมมอเตอร์ไซค์นะคุณผู้ชมนี่โอ้โหสงสารมอเตอร์ไซค์สงสารรถใหญ่รถใหญ่ก็ระดับอยู่ที่ล้อนะฮะรถ4ล้อแบบนี้ขับระมัดระวังกันด้วยนะครับทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร
12: ่
10: ขณะเดียวกันมันเกิดเหตุระทึกกลางเมืองยะลานะครับเพราะว่าอะไรมันเกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงซ่อมรถนี่ฮะอุ้ยนี่ไหม้แบบนี้เลยข้างนอกฝนตกแต่ข้างในไฟลุกนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไประงับเหตุท่ามกลางฝนที่ตกลมก็แรงสามารถสกัดไฟเอาไว้ได้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับพออพายุฝนต่างๆมาสงบลงไปดูความเสียหายของชาวบ้านไหมเป็นยังไงกันบ้างนะครับปรากฏว่าบริเวณชุมชนคุรุถังเมืองซีอันนี้สงสารหลังคามันไปแล้วก็ฝนมันก็ตกลงมาเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายไปด้วยเบื้องต้นเทศบาลนครยะลานะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจความเสียหายของชาวบ้านนะนี่ฮะหลังคาหายอันนี้หนักเลยครับหลังคาไปหมดเลยอ่ะแล้วก็พวกต้นไม้และสิ่งของต่างๆมันก็ปิวกระจัดกระจายกันไปทั่วกีดขวางการจราจรนะบ้านเรือนก็เสียหาย
13: ครับ
10: เนี่ยอยู่ระหว่างการสำรวจอยู่นะครับ
13: ในขณะเดียวกันพาไปที่ลพบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับมีเหตุระทึกกลางการแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนนะครับเพราะว่าแข่งกันอยู่จู่ๆฝนฟ้าพายุมาหลบกันสิครับไปอยู่ใต้เต็นท์กันแล้วก็ต้องจับเสาเต็นท์กันไว้อย่างที่เราเห็นไว้อะคือถ้าไม่จับเอาไว้เต็นท์ปลิวแน่นอนเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่รู้กี่สิบชีวิตที่กลัวกันไปหมดเลยนะฮะอ่ะลองดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับ
14: หนักเลยครับตอนนี
15: ้หนักเลย
14: หนักแล้วครับไปทุกวงครับตอนนี้

0: โอ้ไม่ไหวแล้วครับเด็กไม่ไหวแล้วครับอยู่กันไม่ได้แล้วครับเด็กไปแล้วครับเห็นทางหมดแล้วครับโอ้โห
1: คือน้องๆบอกว่าอยากจะแข่งนะแต่ว่าสภาพอากาศมันไม่เป็นใจเลยเนี่ยในการแข่งก็ต้องหยุดกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะเห็นบอกว่าหลังจากที่ฝนฟ้ามันสงบลงเนี่ยโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การจัดการแข่งขันพังไปหมดเลยแต่โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะและช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการเตือนภัยคุณผู้ชมครับเกิดฝนฟ้าคะนองการแข่งขันกีฬากลางแจ้งแบบนี้ควรหยุดทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงกลางสนามฟุตบอลที่นราธิวาสและเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะฮ
2: ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จังหวัดตากคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยละกันเพราะว่ามันส่งผลต่อไหลทางบนถนนสายแม่สอดตากนะคุณผู้ชมนะฮะคือกิโลเมตรที่27คุณผู้ชมคือต้องบอกว่าถนนเนี่ยมันซุดลงมาแบบนี้แล้วมันวิ่งได้แค่เพียงแค่เลนเดียวเท่านั้นตอนนี้เองเนี่ยเขาก็เลยมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนนะฮะนำป้ายนำกลัวยางมาตั้งเตือนเอาไว้เพื่อให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางฝั่งซ้ายเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกันด้วยแต่ในขณะที่ภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนะฮะไทยตอนบนครับเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากตามหน้าจอเลยนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานครับ16จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยเชียงรายน่านพะเยาอุตรดิตถ์นะฮะอีสานก็หลายจังหวัดเลยรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนระวังกันด้วยส่วนวันที่7กันยายนจะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะฮะ
3: ตอนนี้หลายประเทศนะให้ความสนใจกับเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในต่างประเทศเองก็หนักเหมือนกันนะ
2: ใช่ที่เมืองโตรอนโตของแคนาดานะคะเกิดพายุรุนแรงดูสิคะแล้วคือเขาทำอะไรอยู่ดู
1: ซ่อมอยู่หรอหรืออะไรอ่ะ
2: คือเขากำลังพนักงานเช็ดกระจกอยู
3: ่ไม่และอันนี้ก็คือไอ้ที่เขาอยู่ในเช็ดกระจก
1: ร้านไง
3: มันแกว่ง
2: เพราะแรงลมดูสิ
3: ไม่แล้วมันเหมือนจะขาดไหมหรือไม่ขาด
2: อันนี้คือน่ากลัวมากแล้วคือพนักงานอ่ะเขาพยายามจะแบบอุ้ยหาทางปีนกลับเข้าไปในตึก
1: อีกคนนึงจับมุมไว้
3: ไม่บางคนอ่ะปีนได้แล้วแต่คนปลายนี่ไปไม่ได้ทำไงอ่ะ
2: คนปลายด้านนอกเนี่ยตื่นเต้นไปหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็ยังเกาะอยู่เขาก็บางทีเขาก็ไม่ค่อยกล้าเดินเห็นไหมเนี่ยเขาไม่จะเริ่มเดิน
3: แล้วระบบเซฟตี้เขามีไหมอ่ะไอคนที่อยู่ตอนปลายอ่ะ
2: คือเนี่ยมันก็แกว่งออกไปเงี้ยพี่ว่าเซฟตี้ไหมล่ะ
1: เขาน่าจะมีสลิงรัดตัวอยู่
3: เขามีสลิงแต่ว่าไอที่แกว่งมันแกว่งเกินไปอ
2: ่
3: ะ
2: มันแกว่งน่ากลัวมากแต่ว่าสุดท้ายค่ะเขาก็ค่อยๆปีนกลับเข้าไปในสำเร็จเนี่ยเขาพยายามช่วยกันอุ้ยคือจังหวะนี้มันน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะยังไม่หยุดแกว่งเลยดูดิ
1: โอ้น่ากลัวมาก
3: ไม่แล้วขอโทษนะพอตอนแกว่งอ่ะ
2: นี่จับ
3: ตัวเพื่อนจะจับแต่ตัวเขาก็ถอยห่างเพราะมัน
1: เดี๋ยวมันกระแทกอีก
3: มันแรงล้มแล้วมันก็กระแทกกับตึกอ่ะ
2: ใช่แต่ว่าสุดท้ายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยนะคะคือพายุรุนแรงครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมลมแรงและมีลูกเห็บตกด้วยนะคะคือสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนถนนหลายสายปิดและบ้านเรือนเนี่ยประมาณ 45,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช
3: ้
2: ล่าสุดก็เลยมีการออกประกาศเตือนนะคะว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออนเทเรียแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าเที่ยวบินกว่า20เที่ยวบินเนี่ยที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติโตรอนโตเพียร์สันเนี่ยล่าช้าและถูกยกเลิก
3: นี่คือที่ตกเมื่อสักครู่คือลูกเห็บนะฮะ
2: ใช่
3: น่ากลัวมาก
2: น่ากลัวมากแต่อยากพาไปอยู่อีกที่หนึ่งด้วยที่นิวยอร์กค่ะที่สหรัฐอเมริกามีเหตุนี
3: ่
2: โอ้ฟ้าผ่า
3: ฟ้าผ่าอีกแล้วอ่ะ
2: ฟ้าผ่าผู้ชายคนนึงที่เดินกลางร่มเขาล้มลงไปกับพื้นเลยนะแต่นี่ตอนนี้เขาเดินไปปึ๊บฟ้าผ่าเสร็จปั๊บล้มลงไปเลยแต่ไม่นานเจ้าตัวลุกขึ้นมาดูคลิปเต็มๆค่ะ
4: What coming?
5: Sure. Yes. Please come. Come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
2: เนี่
1: ย
2: คือเดินกลับเข้ามาแล้วรู้ไหมว่าที่เขาโดนแล้วเขาเดินเข้ามานี่คือโบสถ์นะคะ
1: ครับ
2: แล้วเขาถามเมื่อกี้ผมขอเข้าไปข้างในได้ไหม
1: ในความรู้สึกก่อนเลยรีบเข้ามาก่อน
3: ขอดูตอนฟ้าผ่าเมื่อสักครู่ได้ไหม
2: ได้
3: เหมือนว่าผ่าลงต้นไม้ ข้าใจ
1: ไม่ได้โดนเขาโดยตรง
3: แต่โอ้แต่ถ้าอย่างนี้มันก็
2: ไม่เจ้าตัวบอกว่าอะไรรู้ไหม
3: ว่า
2: โดนเพราะความรู้สึกแรกอ่ะมันเหมือนยิบยิบชาชาแผ่ซ่าน
1: ไปแล้วทั้งตัว
2: ร่างกายใช่เขาบอกอาการเนี่ยมันเหมือนเข็มหมุดแทงไปทั้งร่างเล
1: ย
2: คือเขาแบบรู้สึกอย่างนั้นปวดระบมแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าความร้อน
3: อ
2: ่ะมันเผาอยู่ข้างในร่างกายน
3: ี่
2: ค
3: ือ
2: เขาบอกแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขาก็พยายามลุกขึ้นยืนแล้วก็ขอเข้าไปในโบสถ์เข้าไปทำไมรู้ไหม
1: หลบฝนก่อน
2: ไม่ใช่เข้าไปหลบอย่างเดียวขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้รอดมาได้
3: เป็นความเชื่อของเขาเราเข้าใจแต่ว่าอันเนี้ยเอามาเตือนไว้นะเพราะว่าเรื่องของฟ้าผ่าแบบนี้ในเมืองไทยก็เกิดเยอะนะดูไว้นะ
1: จริงจริงหลายพื้นที่เลย
3: โอ้ยฟังแล้วก็
1: น่ากลัวจริง
3: น่ากลัวมากเอาอย่างนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศให้ยิ้มกันบ้างคุณผู้ชมครับไปส่งกำลังใจให้กับนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยกันหน่อยวันนี้ไปทำเนียบเดาะดาฟาวฟาวนายกฟาวนายกฟาวขออีกทีฟาวอันนี้คืออะไรนะเบิ้ลบอลป่ะ
1: ใช่เบิ้ลป่ะไม่รู
3: ้ไม่แต่วันนี้น้องๆหลายคนเปิดใจน
2: ะ
3: ในวินาทีวันนั้นที่คุณจะต้องแข่งขันน
2: ะ
3: มันเจอกับแรงกดดันแล้วเขาฝ่ามาตรงนั้นมาได้ยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกับเสียงกับความชื่นชมหลายๆคนนะครับแต่ที่สำคัญวันนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะโปโรงงานมาเองนะครับติดตามจากปอได้เลยครับเชิญปอครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร ับ
4: ก่อนนะบริษัทนึงก่อนนะ
3: ช่วยรับให้ช่วยรับให้
4: รอแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกลับไปดูข่าวกัน
3: ครับ
4: ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคร
2: ับ
4: เดี๋ยวกลับไปดูวันเล่นกันนะครับอ่ะทุกชมครับเดี๋ยววันนี้ผมมาตรงจากโรงงานนะครับเอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนรายการขายกับคงเนาะรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าอะไรครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดีแล้วยิ่งกินอายุก็ยิ่งยืนยาวเนาะแต่เอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะอะไรครับราคาแพงอ่ะขออนุญาตกล้องจับนะครับคือขวดแบบนี้ท่านผู้ชมครับราคานะใครเคยกินเป็นประจำอ่ะรู้อยู่แล้วว่าราคาแบบนี้ขวดเป็นร้อยเนาะจะซื้อแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษบางคนรอปีใหม่ถูกไหมบางคนรอตรุษจีนหรือบางคนรอเหมือนช่วงเทศกาลวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอ่ะกลับมาที่เฟรมเดิมครับปกติรังนกขวดวันนี้ราคาเป็นร้อยเนาะกล้องจับไปที่เซตรังนกหน่อยค่ำคืนวันนี้ครับผมมาตรงจากโรงงาน2ทุ่มกว่าอีก1นาทีวันนี้3กันยายนวันนี้รายการสดเนาะปกติรังนกขวดวันนี้ราคาเป็นร้อยครับ12ขวด100อย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทคืนนี้โรงงานมาเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางครับจาก 1,200 ผมปรับราคาเหลือแค่700กับอีก20บาทนะย้ำท่านผู้ชมแบบนี้ปกติรังนกแท้ขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยครับ1โหลหรือว่า12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทเนาะคืนนี้โรงงานไปเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางครับปรับราคาเหลือแค่700กับอีก20บาทกลับมาที่เฟรมเดิมครับและถึงก็720บาทท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเนาะผมเพิ่มรังนกให้แบบนี้อันนี้คือเพิ่มให้นะฮะจากโรงงานไม่คิดมูลค่าอันนี้เพิ่มให้จากโรงงานไม่คิดมูลค่านะครับรวมรังนกทั้งหมดนะครับ6ขวดครับบวก6เป็น12บวก6เป็น18และบวก6เป็น24ปกติขวดละ100ถูกไหม24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,000 กับอีก400บาทแต่คืนนี้ยืนยันฮะใครดูข่าวแขกโค้งอยู่จ่ายจบที่720บาทเอา720ตั้งเอา24ขวดหารจะตกเฉลี่ยต่อขวดเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับเหลือเฉลี่ยต่อขวดแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์ใหญ่คือ45มลปกติขวดดึงเป็นร้อยนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เหลือขวดนึงแค่30บาท24ขวดคือ720บาทและทุกออเดอร์คืนนี้นะกติกาได้เดียวตอนนี้2ทุ่มไปอีก3นาทีใครโทรก่อน2ทุ่มไปอีก10นาทีผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินปลายทางเอาตรงๆท่านผู้ชมครับถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับคืนนี้ผมแนะนำโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำในขีดเส้นใต้กับมหาชนนิดนึงเนาะโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ทุกคนดูบนหน้าจอนะฮะทุกขวดเราดีพิถันทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดครับเราใช้เครื่องจักรมาตรฐานขนาดใหญ่เป็นมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนปกติรังนกขวด100นะฮะ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้คิดแค่700กับอีก20บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดหนึ่งครับรังนกของเราเป็นนกแท้ครับเวลากินรังนกแท้ครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายแต่สูตรนี้มีความพิเศษครับเราเพิ่มโคลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อกระต่อหัวเข่าเราเพิ่มเซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและเราใส่นานะเข้าไปเพื่ออะไรครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทคือวันนี้ขออินเสิร์ตลงนิดนึงนะปรับราคายืนยันที่720บาทและทุกออเดอร์บริการส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางเนาะคุ้มไหมท่านผู้ชม ถ้าผมว่าเดือนครบ720บาทอ่ะผมมีของแถมอีกเชื่อไหมฮะเชื่อไหมเบิกของแถมเข้ามารายการหน่อยฮะคืนนี้ท่านผู้ชมฮะผมมีของแถมเพิ่มนะอันนี้คืองบ720บาทกติกาที่เดียวนะฮะให้โทรก่อน2ทุ่มกับอีก10นาทีตอนนี้2ทุ่มกับอีก4นาทีแล้วตัวนี้คืออะไรครับขออนุญาตกล้องจับได้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือตัวแถมกว่านะไม่คิดมูลค่าแม้แต่บาทเดียวเป็นแบบนี้

0: ท่านผู้ชมครับคนเราพออายุมากขึ้นอ่ะหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาบางคนตาแห้งครับบางคนตาพร่าครับบางคนตามัวครับบางคนตามองเห็นไม่ชัดครับมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตลำบากมากถามแบบนี้เคยดูแลสายตากันหรือเปล่าฮะปกติอาบน้ำทุกวันฮะแปรงฟันทุกวันครับล้างหน้าทุกวันแล้วถามวันนี้ว่าเคยล้างตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะทุกคนไม่มีคำตอบเพราะการล้างตานั้นถ้าไม่มีปัญหาหลายคนไม่ทำเลยแต่การดูแลสายตาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับวันนี้ผมมี CL ตาโดนัทครับขอส่วนประกอบก็ได้ตัวนี้ใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดอยากให้ลองไปกินฟรีเพราะตัวนี้ผมแถมเนี่ยแพ็คลังลกนะปกติ1กล่องบรรจุ30กระสุนกันได้1เดือนเนาะ2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนเงื่อนไขเวลาส่งผมขออนุญาตแบบนี้ครับเก็บกล่องไปที่โรงงานเพราะเวลาเอากล่องไปก็เอาไปทิ้งเนาะส่งเป็น3กระปุกไปครับ3กระปุกกินได้3เดือนตัวนี้มีทั้งลูทีนครับโกจิบูรี่และบิวบูรี่เนาะดูแลและถนอมสายตาอินเสิร์ตลงทั้งหมดและกลับไปที่เฟรมเดิมครับยืนยันนะหมดหน้าจอแค่720บาทรังนก2โหล24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางครับอ่ะขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับทุกชมย้ำนะฮะปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทครับคืนนี้จ่ายแค่720บาทใครตาแห้งตาผ่าตามัวตามองเห็นไม่ชัดครับเอา CL ตะลนัดครับไปกินฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอแค่720บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02 065 888จังครับปกติรังนกขวด100ครับ2โหล24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้จ่ายจบแค่700กับอีก20บาทรังนกยิ่งกินที่แข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นและผมให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาเนาะเอาไปกินฟรีอีก3กระปุกนะครับหมดหน้าจอ720บาท02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะเอาเฉพาะรังนกครับขวดหนึ่งปกติเป็น100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเลยแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาท02-065-888ครับให้ดูส่วนประกอบของ CL ตาโดนัทนิดนึงเนาะส่วนที่ผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับใครจ้องจอจ้องมือถือบ่อยๆเนาะหรือใครที่มีโทรศัพท์มือถืออ่ะแล้วกลัวเรื่องของแสงสีฟ้าตัว CL ตาโดนัทตาโดนัทตัวนี้นะครับบอกท่านผู้ชมวันนี้เรามีรูทีนครับโกเจบอรี่และบิวบอรี่ป้องกันพวกแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีใครที่ติด iPad ครับติดจอหรือบ้านมีทีวีจอใหญ่ๆอยากให้ลองกิน CL ครับมันป้องกันและดูแลสายตาได้ดีมากให้ฟรีไป3กระปุกเนาะขออนุญาตเนี่ยเวลากล่องแบบนี้เราเก็บกล่องที่โรงงานเนาะส่งเป็น3กระปุกไปครับอยากให้ลองกินเพราะอันนี้ให้ไปเทสฟรีนะครับไม่คิดมูลค่าอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเลยครับต้องย้ำนะครับรังนกปกติขวด100นะฮะ24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทคืนนี้แค่คิดแค่720บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวเนาะเอา CL ตานัทไปกินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ยังครับรังนกขวดนึง100เนาะ2โหล24ขวดยังต่ํา2,400 บาทครับคืนนี้แค่720บาท CL ตานัทฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะเอาเฉพาะรังนกท่านผู้ชมครับขวดหนึ่งปกติเป็น100ครับ24ขวด2โหลอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทคืนนี้ได้แค่720บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นครับและใครตาแห้งตาผ้าตามัวครับเอา CL ตานัทไปกินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ครับให้ดูโรงงานเราหนึ่งรอบเอาตรงท่านผู้ชมครับถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองเนาะรังนกจะลดราคาแบบนี้ไม่ได้24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทแต่คืนนี้คิดแค่720บาทแล้วมีของแถมด้วยส่งฟรีด้วยอ่ะและคืนนี้เรามีสินค้าซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะใครใช้สินค้าซื้อแจ้งคอลเซ็นเตอร์นะครับอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นมาเลยครับทุกชมย้ำนะครับรังนกปกติขวดหนึ่งเป็นร้อยนะครับ24ขวด2โหลยังต่ำมี 2,400 บาทคืนนี้ปรับราคาเหลือ720บาท CL ตอนนั้นครับเอาไปดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ720บาท902-065-888เบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยครับ02-065-888ย้ำเบอร์อีก1รอบครับ02-065-888อ่ะรังนก24ขวดปกติ2,400 บาทวันนี้คิดแค่720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อน2ทุ่มอีก10นาทีครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับไปดูวอลเลย์บอลต่อเลยนะฮะ
1: ครับโอ้โหขอบคุณคุณปอนะ
2: ขอบคุณครับ
1: เบอร์อะไรนะเบอร์อะไรนะ
0: 02-065-888ครับ
1: นี่นะ720บาทเองคุณพ่อคุณแม่โทรได้นะคุณผู้ชม02-065-888นะครับทำงานกันเป็นทีมครับคุณผู้ชมครับพูดถึงทีมวันนี้มันมีรอยยิ้มเกิดขึ้นนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลทัพนักตบนักกีฬาสาวไทยไปพบนายกนะครับ นายกบอกขอบคุณที่ทำให้คนไทยมีความสุขครับ
3: ครับ ข ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ
1: นี่นายกเนี่ยขอบคุณนะแล้วก็เล่นฝีมือด้วยอ่ะเซตด้วยตบด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือชุดประวัติศาสตร์นะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่4แล้วก็ได้ตีตั๋วไปแข่งโอลิมปิกด้วยนะปี2028นะครับคุณผู้ชมครับนายกโอนเงินให้เลยกดโอน 14,760,000 บาทให้เป็นขวัญและกำลังใจนะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญก็คือว่าวันนี้นักกีฬาหลายคนโอ้โหวันทำเนียบแตกอ่ะ
2: จริง
1: เออทำเนียบแตกเลยคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้พรพันธ์เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหม
4: นะคะคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ายืนยันว่าแม้ไม่รู้ว่าคู่แข่งเนี่ยจะมีศักยภาพมากแค่ไหนแต่ว่าทีมไทยของเราพร้อมเต็มที่แน่นอน
1: แน่นอนพร้อมเต็มที่และพรพันธ์นักข่าวถามว่ายังไงรู้ไหมไอตอนที่มันลุ้นมากๆกดดันมากๆทำยังไงอ
4: ่
1: ะแล้วมันมีไวรัลอ่ะไวรัลชัดชัดชาชัดชัดชาพรพันธ์บอกตอนนั้นไม่รู้รู้ว่าเชียร์อย่างเดียวตอนนี้เป็นไวรัลที่บอกชัดชัดชาคือไม่อยากให้ทีมกดดันแล้วโค้ดออสว่ายังไงวันนี้ก็มีการแชร์กันเยอะคุณผู้ชมโค้ดออสฮะโค้ดออสมีภาพเป็นนี่ฮะสังเกตนี
2: ่
1: เครื่องหลักคือวินาทีนั้นมันมีแบบกดดันก็กดดัน
2: ครับ
1: เครื่องรางของขังก็คือลูกประคำไม้พุทธ
4: ะ
1: และเอามาจากในปานอธิษฐานถึงสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินและได้ทีมเวิร์กหลายๆอย่างดีมากๆคุณผู้ชมครับก็เลยทำให้ทุกๆคนแบบว่าเนี่ยมันคือเรื่องที่เป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะ
4: ใช่แล้วค่ะก็คือคืนนี้สาวไทยเขาก็จะเตรียมออกเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะญี่ปุ่นก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนเกมนะคะในวันที่16ถึง22กันยายนนี้สาวไทยของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม C นะคะ ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียแล้วก็ไชนีสไทเปหลังจากนั้นสาวไทยก็จะมีโปรแกรมไปลุยศึกชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐแล้วก็แคนาดาก่อนที่จะมีการพัฒนาทีมอีก1ปีนะในช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเวลาที่ใช้พัฒนาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปโอลิมปิกเกม2028
1: วันนี้ชอบคำพูดของนายกนะคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลท่านบอกว่าเรามีโอกาสหลายครั้งที่จะได้ไปโอลิมปิกเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งความรู้สึกแต่เราไม่เคยเสียความมั่นใจและความพยายาม
4: นี่แหละ
1: เป็นกำลังใจให้กับนักตบของเรานะคะ
4: ใช่ค่ะสำคัญที่สุด
2: ครับผมส่วนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เมื่อวานนี้เราก็รายงานไปบอกล่มรอบที่7แล้วว
1: ันนี้
2: วันนี้รอบที่8แล้วนะฮะคุณผู้ชมกับการประชุมกสทช.นั่นเองคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าวันนี้ที่มีการประชุมการสุดท้ายมันก็ล่มครับเพราะว่าประธานกสทช.นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยแจ้งว่าติดภารกิจครับเลยต้องมีการเลื่อนประชุมออกไปเป็นวันที่9กันยายนเห็นบอกว่ามีวาระสำคัญพิจารณารอการพิจารณาเยอะมากแต่หลังการประชุมล่มคุณผู้ชมครับ3กรรมการกสทช.นะฮะทั้งพลอากาศโทธนพันธ์ครับอาจารย์พิรงรองนะรวมไปถึงดร.สุภัทรเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้ทางสำนักงานจัดการประชุมกรรมการที่เหลือ6คนโดยเร็วครับโดยเสนอให้ประชุมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตอน 9:30 เลยนะ
1: ครับ
2: เพื่อให้การทำงานขององค์กรกลับมาเดินหน้าต่อครับแล้วก็3กรรมการยังยืนยันด้วยนะฮะว่าจากคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสถานะของประธานกสทช.เห็นว่ากรรมการที่เหลือสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ครับเพื่อไม่ให้บริการสาธารณะด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์แล้วก็คมนาคมเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะโรดแมปของทีวีดิจิตอล
1: สำคัญมาก
2: อันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการสื่อสารของประเทศอนาคตของชาติและผลประโยชน์มหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้หากปล่อยให้การตัดสินใจมันล่าช้าออกไปมันจะกระทบทั้งผู้ประกอบการสื่อมวลชนและก็ประชาชนด้วยครับ
5: มีเรื่องรออยู่มากมายนะที่กระทบพวกท่านๆทั้งหลายเนี่ยตรงๆก็เรื่องโรดแมปทีวีดิจิทัลนะอันนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่เรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะเป็นเรื่องทางสังคมนะฮะถ้าเราไม่มีทีวีที่เป็นหลักให้กับประเทศเนี่ยนะแล้วเราให้แพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยมายึดเรื่องของการสื่อสารสาธารณะไปทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีอธิปไตยด้านข่าวสารเหลือเลยนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากและนี่คือหน้าที่ของเรกูเลเตอร์ที่จะต้องดูแลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติตราบใดที่ปล่อยให้มันยืดยาวไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วทีวีค่อยๆตายไปเนี่ยแล้วสุดท้ายแพลตฟอร์มต่างประเทศยึดไปทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่กันยังไง
2: อ่ะแต่ว่าล่าสุดหนังสือขอให้จัดการประชุมเนี่ยยื่นถึงสำนักงานกสทช.แล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการนำไปพิจารณาแนวทางดำเนินการกันต่อไปคุณผู้ชมทำให้เวลานี้นะตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่สถานะคือเกียร์ว่างอยู
0: ่
2: ย
0: ัง
2: คือกลัวว่าจะเกิดสุญญากาศทางการทางทีวีนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนก็มีการเรียกร้องว่าเมื่อไหร่กสทช.จะเดินหน้าทำงาน

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความว่าพนัดท่านนางสาวอาริเชมีนาที่1และพนัดท่านนายวลาดิมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวม11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแผ่สำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569

0: เอาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันขยายความก้าวหน้าจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนากรบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: วันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตาสมัย100ปีวันสวรรคตและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรประวัติของกุฏิสงฆ์และทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทั้งนี้เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ได้เสด็จพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6มาวัดเขาสุกิมเพื่อทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารเครื่องตึกเครื่องไม้หลังแรกของวัดเคยใช้เป็นสถานที่รับรองและจัดประชุมพุทธสมาคมปัจจุบันเป็นที่อบรมพระสงฆ์และฝึกปฏิบัติภาวนาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคาร60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล21ปีการมรณภาพพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและผู้สร้างวัดเขาสุกิมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบทองทึบพระวิสุทธิยานเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อุปสมบทเมื่อปี2489มีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปู่บุญมาจิรปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนออกธุดงค์ในปี2504จาริกมาจังหวัดจันทบุรีปักกรดบำเพ็ญเพียรที่เขาสุกิมก่อนพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมและวัดเขาสุกิมในเวลาต่อมาด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนจนทำให้วัดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลวงปู่สมชายมรณภาพเมื่อปี2548สิริอายุ80ปีปัจจุบันมีพระครูวิบูลธรรมโมภาสเป็นเจ้าอาวาสวัดมีภิกษุและสามเณรจำพรรษา15รูปโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อบูรณะกุฏิสงฆ์และปรับปรุงห้องฉุกเฉินรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาสุกิมค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:42 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงประลามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปประลำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่กระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งประทับยืนหน้าแท่นบูชาทรงอธิษฐานและถวายพระกรยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปมณฑลพิธีบรรพชิตจีนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์ การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้

ับผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์เครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความ

เวลา 11 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา 17 นาฬิกานายเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวันนี้เวลา 9:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2562กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาปลูกไม้ผลเช่นทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพันธุ์ลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลจากนั้นไปแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงหมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ของกรมการข้าวใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ย

่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างมีห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากการเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมสร้างเสริมการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคมวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐ

ศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัคชรีจิรวุฒิและคณะศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกาสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมปาตงวัดเพียนามวัดเจงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุกขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูมิพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวันบรรดาศักดิ์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรงไกรใต้วัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัด นครปฐมวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรียนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดวชิรธรรมาวาสเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียนสรีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนายธานินทร์วงศ์บนคนและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ชมาเว้ยฉลองขอบฟ้ากันพวกเราเนิ้มเนิ้ม
3: ลินชอบเหรอ
4: กูไม่รู
3: ้แล้วมึงอ่ะชอบลินปะ
5: พี่ครูเคยบอกว่าตอนลินมึงอยู่ด้วยอะไรสวยๆกลายเป็นเรื่องเล็กไปหมดกูหมายความว่าอย่างนี้จริงๆเลย

0: từ đó. Ôi.
1: ทำไมมึงนอนใกล้กูขนาดนี
2: ้แต่มึงมีคนนอนทับกูทั้งคืนเลยนะ
3: กูไปหาน้ำก่อนดีกว่า
2: เดี๋ยว
0: อะไรด่าอะไรกูอีกอะขอไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาด่า
2: เดี๋ยวกูให้มึงผ่านแล้ว
0: ฮะ
2: กูจะยอมให้มึงเป็นรูมเมทต่อได
0: ้ฮะไอ้จริงปะเนี่ยมึงมีสติใช่ไหมเนี่ยที่พูดไปเนี่ย
2: เออ
0: ไม่ได้แหงด้วยใช่ปะ
2: เออ
0: เฮ้ยกูบอกมึงแล้วพี่ดินเนี่ยคือที่สุดของตัวโชคดีเลยนี่มึงอยู่กับกูนะมึงเลิกห่วงเรื่องซวยๆของมึงได้เลยนะครับน้องขอฟ้ากูแบบนั้นละคิดว่าจะโดนด่า
4: แล้วมึงอ่ะชอบดินปะ

0: แบกอะไรไปเยอะแยะวะ
1: กูต้องไปส่งงานอาจารย์ที่คณะดิโอ้ยงานเยอะอุ้ย
2: แล้วมึงไงชอบลินปะ
1: ขอบใจนะเว้ยเลิฟมีอะไรหรอ
0: เปล่าไอ้เรานี่ไปส่งอาจารย์ไม่ใช่หรอ
1: เออใช่ถ้ากูส่งไม่ทันนะป่าเจ๊แม่งเล่นกูตายแน่รีบไปเถอะ
0: เออ
1: ตอบสั้นแปลกๆนะเป็นไรไหมเนี่ย
0: ไม่มีอะไรไปแล้วไป
1: เออรีบไปเร็วเดินเร็วหน่อยเร็ว
0: เออ
1: ส่งงานเสร็จแล้วแม่งสบายใจว่ะขอบใจนะมึงที่ช่วยถือของมาส่งอ่ะมึงเป็นไรเปล่า
0: เปล่า
3: แหมส่งงานเสร็จอารมณ์ดีเลยนะมึงอ่ะสวัสดีขอป้า
4: เป็นรูมเมทกับเพื่อนกูเนี่ยเหนื่อยนะมึง
3: อืม
0: ไม่หรอก
1: อืมเห็นไหมวันนี้แม่งร้อนว่ะหิวน้ำอ่ะ
0: ให้กูไปซื้อให้ปะ
1: เอ้ยได้เหรอดีจังงั้นกูเอาม
0: ัทฉะลาเต้โอ๊ตมิลค์อ่ะน้อยใช่ปะ
1: อืมทำได้ด้วยขอบคุณนะ

0: จำเครื่องดื่มประจำกันได้
1: มัทฉะลาเต้โอ๊ตมิ้วหวานน้อยป่ะ
0: ตกลงพวกมึง
1: ยังไง
2: อะไรอะไรของพวกมึงเนี้ยไม่มีอะไร
0: หรอไม่จ้า
2: อะไรของพวกมึงวะโ
0: หไปแล้ว
3: แล้วก็กิจกรรมประจำเทอมนี้ของเราก็คือการที่เราต้องไปเข้าค่ายธรรมชาติที่ต่างจังหวัดซึ่งปีนี้ของเราไปที่ระยองบอกไว้ก่อนนะว่างานนี้20คะแนนห้ามขาดห้ามลาโดยที่ไม่มีเหตุผลจำเป็นเด็ดขาดเข้าใจไหมครับ
4: ได้คร
3: ับอ๋อแล้วก็ห้องพักเนี่ยรู้สึกจะพักได้ห้องละ2คนจะต้องจับคู่กันแล้วก็แจ้งชื่อมาให้อาจารย์ด่วนด้วยเข้าใจไหม
4: คร
3: ับโอเคเจอกันนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: คุณนอนกับผมวะ

0: หมายถึงที่จะไปค่ายเนี่ยมึงจะนอนห้องเดียวกูไหม
1: อ๋อกูกะจะบอกอาจารย์ว่ากูไม่ไปอ่ะกูไม่ชอบคนเยอะ
2: เฮ้ยไอ้ขอฟ้าแต่เฮ้ยมัน20คะแนนเลยนะ4เกรดเลยนะไอ้ขอฟ้า
3: เสียดายอ่ะขอฟ้าน่าจะไปพวกกูกะจะยูให้มันทำอะไรกับมึงสักหน่อย
2: ทำอะไรวะ
3: อ้าวมึงไม่รู้หรอค่ายนี้เขาเลิศมากเลยนะเว้ยกูอ่ะได้ยินมาว่าที่นั่นมันมีตำนานต้นไม้พิสูจน์รักด้วยนะเว้ย
4: เออใช่คืองี้เขาว่ากันว่าใครที่เป็นคู่แท้แล้วได้ไปจูบกันใต้ต้นไม้อ่ะก็จะได้ไปต่อนะเว้ยอย่างคู่ที่เขาไปปีก่อนๆตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังคบกันอยู่นะ
2: เดี๋ยวนะคือพวกมึงอยากให้กูกับไอ้ขอฟ้าจูบกันใต้ต้นไม้ต้นนั้นเหร
4: อ
2: โอ้โหพวกมึงนี่ไอ้พวกเลวหมักมานี่เลยพวกมึง

0: ้นไม้พิสูจน์รักแท้
1: แล้ววะ
2: ผมเคยเลิกกับแฟนไปแล้วแต่ตอนนั้นเราทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มั่นใจว่าตัดสินใจถูกไหมครับเลยลองกลับมาจูบกันใต้ต้นไม้ใหม่สุดท้ายตอนนี้เรากลับมาคบกันได้2ปีแล้วครับตอนนี้เรากลับมาคบกันได้2ปีแล้วครับ
1: เฮ้ยไม
2: ่ดูอะไรอ่ะ
3: เปล่า
4: อะไรเมื่อกี้เห็นตั้งใจอ่านเชียว
1: จริง
5: รู้ไหมตอนนี้ไม่มีคู่ไหนฮอตเท่าของน้องสองคนแล้ว
3: จริงเหรอครับสงสัยโมจิทำให้ผมสบายใจได้มั้ง

0: ไหนขอดูหน่อย
1: ไหม
0: นินไอ้เรื่องค่ายอ่ะกูเข้าใจมึงไม่ชอบที่ที่คนเยอะๆมึงมันอินโทรเวิร์ตขั้นสุดอยู่แล้วนี่คือจริงๆกูไม่ได้อยากทิ้งมึงไว้คนเดียวนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่ากูไม่ไปอ่ะคะแนนแม่งหายไป20คะแนนเลยนะเว้ยเกรดกูร่วงแน่ๆเลยมึงคงเข้าใจกูนะนี่แต่ถ้าเกิดว่ากูไม่อยู่เนี่ยมึงทำอะไรมึงก็ต้องระวังตัวนะรู้เปล่าก
2: ูเนี่ยกลัวว่าพอมึงไม่มีตัวโชคดีอยู่ข้างๆอ่ะมันจะเจ็บตัวอีก
0: เต้ยกระเป๋าใครอ่ะ
1: ก็ของกูไง
0: แล้วมึงจะไปไหนวะ
1: ก็ไปค่ายมึงไง
0: เฮ้ยจริงปะ
1: อืมแล้วมึงใหญ่กูนอนห้องเดียวมึงอยู่ปะ
0: อืมอยู่แล้วกูอยากให้มึงอยู่ในสายตากูตลอดอยู่แล้วเว้ยกูว่าวันเนี้ยขอบฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆ
3: เขาเรียกว่าการคนแอบชอบแต่ทำตัวไม่ถูกเว้ย
1: กูชอบมึงเว้ยลินกูขอจีบมึงได้ปะ

0: ันทุกโมเมนต์
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: Now, live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์
3: Oh My Fourth Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.
4: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
5: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
6: จะเป็น Office Test Day Mini Size หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
7: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
8: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
9: เลือกMegaTang
8: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องเมกะแท้งจากแคนนอน
3: Canon Delighting You Always

0: จะทำได้ดิ
1: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย

0: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Lichen Reflection Concert.
1: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี่
1: ไม่

0: ใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจซูเซ่วีจูพลัส
1: มาลูกมากูว่ามึงคิดถูกแล้วที่เปลี่ยนใจไปค่ายอ่ะเชื่อกูเถอะอยู่ห้องคนเดียวอ่ะไม่สนุกเท่านี้หรอก
2: เออ
1: เอ้ยแล้วสรุปทำไมมึงเปลี่ยนใจวะ
2: ไปค่ายก็เหมือนไปเที่ยวแหละอีกอย่างกูไม่เคยไประยองด้วย
1: โธ่กูนึกว่ามึงติดกูจนไม่อยากห่างจากกูซิมีพิรุธนะเนี่ยหลบหน้าหลบตาเฮ้ยนิดอย่าบอกนะว่าที่มึงเปลี่ยนใจจะไปค่ายอ่ะเพราะมึงอยากไปพิสูจน์รักแท้ใต้ต้นไม้ตำนานหรอเฮ้ยใครอ่ะมึงเล็งใครไว้เนี่ย
2: มึงเผลอเจอแล้ว
1: เอ้าเฮ้ยบอกหน่อยดิโอ้โห
3: ชื่ออะไรจ๊ะ
1: เขาฟ้าลินครับ
3: โอเค
2: เดี๋ยวกูเอากระเป๋าไปเก็บให้
4: ลินนี่ดื้อจริงๆนะขนาดขอฟ้าไม่อยากมายังเอามาจนได้อะเหมือนจะไม่ใช่แค่ประชดแล้วปะวะดูกินแปลกๆเหมือนกันนะไม่หรอกแต่พอลินรู้ก็เลิกอย่างนั้น
5: ด้วยขาระยองค่ะนะคะน้องๆจะ

0: ซึ่งจะมีต้นชะมวง
1: พวกมึงจะรีบไปไหนกันเนี่ย
2: ไปทำรายงานเว้ย
1: มึงเคยมาเดินแบบแบบนี้ไหมเนี่ย
3: ก็เคยอยู่นะตอนกูเด็กๆอ่ะกูเคยมาเดินกับพ่อแม
4: ่ดีจังเลยนี่ครั้งแรกของกูเลยนะเนี่ย
3: จริงเหร
4: อไอ้ขอฟ้า
3: ว่าม
4: ึงเนี่ยอย่าเดินห่างจากพี่ดินคนโชคดีมากนะครับเดี๋ยวก็เจอเรื่องซวยๆอีกหรอก
3: แต่เมื่อกี้พี่ลินเพิ่งบอกเองนะครับว่าไม่เคยเดินป่ามาก่อนอย่างนี้กูเชื่อใจมึงได้ปะเนี่ย
4: ได้ดีนี่พี่ลินคนโชคดีตามพี่มาเลยน้อง

โอ้โหเชียร์วิวโคตรดีอ่ะโอ้โหลินกูนอนเตียงนี้นะจริงเหรอโอ้ขอบคุณนะตีกูนอนดูวิวเพลินเลย

0: มึงทำอะไรอ่ะ
1: ก็จะได้นอนติดกันไงเกิดมึงฝันร้ายขึ้นมาทำไงอ่ะ
0: ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้มั้ง
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ

0: ลูกค้าเหรออืมใช่ลูกค้าบอกยอด engage สูงมากอ่ะอยากจ้างงานต่อแถมรอบเนี้ยจะทำคอนเทนต์เดี่ยวของมึงคนเดียวด้วย
1: จริงเหรออ
0: ืม
2: ไอ้ไอ้เกียรติ
3: ขอบคุณมึงมากนะถ้าไม่มีมึงอ่ะกูคงไม่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆ
4: มึงอะเก่งอยู่แล้วเวลามึงตั้งใจทำอะไรอะมึงก็ทำได้ตลอดแหละ
5: ไม่หรอกที่กูทำได้อะก็เพราะว่ามีมึงคอยซัพพอร์ต
3: ไหนมาให้รางวัลหน่อยสิ
4: อย่ามาทะลึ่งไอ้กิจ
5: อุ๊ยเดี๋ยวนี้รุนแรงนะ
0: ทำไมนี่มึงจะรับงานคุณแพ้ปะเนี่ย
3: รับสิครับ
2: อะไร
6: นินมึงเคยได้ยินตำนานต้นไม้พิสูจน์รักแท้ป่ะหัวแม่งทรงเกินไปว่ะนินกูมีอะไรจะบอกมึงว่ะ
5: มาอยู่นี่เองกูบอกมึงแล้วใช่ไหมจะไปไหนมาไหนต้องบอกกูด้วยจะไปไหนมาไหนคนเดียว

0: ลิน
1: กลัว
2: ไอ้เชี่ยเป็นเพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วปะวะมึงแม่งเราจะให้เป็นปกติต่อไปเหรอทุกคนแม่งชอบอยู่อ่ะมันทำไม่ได้หรอกเว้ยแต่กูไม่ได้ชอบมึงแบบนั้นไงกูว่ากูคงเป็นเพื่อนกับมึงต่อไปไม่ได้แล้วว่ะ
1: ค่ายนี้แม่งสุดว่ะตาวจริงนะถ้ามึงไปเผลอชอบใครอ่ะก่อนจะสารภาพอะไรไปก็ต้องเช็คหน่อยไหมวะไม่งั้นเสียเพื่อนฟรีเลยอ่ะเนาะ
0: เออ
3: เฮ้ยรุ่นพี่เรียกไปปลูกป่าแล้ววะฮัลโหล
1: โอ้โหแดดระยองนี่แม่งร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย
0: อ่ะกูเอามาเผื่อ
1: ขอบใจนะ

0: ้ยมึงมีหมกคู่แบบนี้ด้วยเหรอแอบซื้อไว้ใครใส่ปะเนี่ยฮะแม่ใครอ่ะเรามาให้กูใส่แบบนี้มันโอเคเหรอ
1: เออนะใส่ไปก็ไม่มีใครว่าหรอกหูต้นไม้แล้ว
2: ต้องขุดแบบนี้แล้วประคองตรงนี้ไว้
1: อ่ะให้มึงลองจับพวก

0: หวังว่าน้องจะรอดนะ
1: ต้องรอดดิขอให้เติบโตอย่างแข็งแรงนะอดทนไว้ล่ะน้องต้นไม
0: ้กูว่าเราตั้งชื่อให้น้องดีกว่าม
2: ึงอยากตั้งชื่อว่าอะไร
0: กูคิดไม่ออกอ่ะมึงตั้งเลย
2: ได้ที่ไหนเล่านี่เราปลูกด้วยกันนะน้องอ่ะก็เหมือนลูกเราแล้วไหนมึงอยากได้ชื่ออะไรเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอฟ้ากลับมาตั้งชื่อก่อน
3: พวกมึงกูว่าวันเนี้ยขอฟ้าแม่งทำตัวแปลกๆว่ะ
4: ยังไงวะมันก็ทำหน้ามึนของมันปกติป่ะ
3: ไม่ปกติดีถ้าเป็นปกตินะแม่งด่ากูไปแล้วแต่เนี่ยมันแบบถามคำตอบคำชอบแยกตัวห่างจากกูแล้วก็ชอบหลบตากูด้วย
5: ลินครับอาการชัดขนาดนี้มึงยังดูไม่ออกอีกเหรอ
4: คิดสิคิดสิ
3: หรือว่ามันโกรธที่กูไปกวนตีนมันเมื่อเช้าเหรอ
4: โอ๊ยโกรธบ้านมึงดิทรงเนี้ยเขาเรียกว่าอาการคนแอบชอบแต่ทำตัวไม่ถูกเว้ย
3: ฮะขอฟ้ามันหลบอยู่นี่เองมึงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: เปล่าแค่มาเดินเล่นเฉยๆอะ
3: อย่าโกหกมึงแปลกใส่กูตั้งแต่ที่ค่ายแล้วเว้ยที่มึงมาทำดีกับกูแต่ก็หลบหน้าหลบตากูแบบเนี้ยกูทำอะไรให้มึงไม่สบายใจใช่ป่ะ
6: มึงคิดมากเองแล้วไปเดี๋ยวพี่เขาจะเรียกแล
3: ้
6: ว
3: มึงไม่ปกติเว้ยขอฟ้ามันเป็นเพราะกูใช่ไหมกูทำอะไรให้มึงอึดอัดใช่ไหมขอฟ้าคือถ้ามึงเป็นอะไรมึงบอกกูมาเลยเว้ยกูพร้อมปรับนะแต่กูขอร้องมึงอย่าหนีกูแบบนี้ได้ไหมอ่ะ
6: ไม่ต้องปรับอะไรเว้ยมันไม่เกี่ยวกับมึง
3: เอ้าแล้วถ้าไม่ใช่เพราะกูแล้วมึงเป็นเชี่ยอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะขอฟ้ามันก็บอกกูมาดิ
6: กูชอบมึงเว้ยลินกูคิดว่ากูชอบมึงจริงๆกูขอจีบมึงได้ปะ

0: กูขอโทษนะเว้ย
1: ครับกูไม่เคยคิดกับมึงแบบนั้นว่ะกูขอโทษจริงๆนะ

0: ของฟ้า
1: ลินมึงอย่าไปเลยนะเว้ยลิน
2: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.

0: และทำได้ดี
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: ใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
2: ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
3: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
4: Give me more

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ได้ไหมครับ
1: Formos Omega 369

0: รอบนึงนะ
1: มีคนบอกฉันว่าเดี๋ยวลิ้นแกไม่สนใจเรียนว่าจะไปเป็นอินฟูเหรอ
2: ไม่ใช่นะครับป้าผมตั้งใจเรียนมาตลอดอะและพยายามมากด้วยอะการมาเป็นอินฟูผมก็มาช่วยเพื่อนอะและอีกอย่างมันเป็นกิจกรรมของมหาลัยด้วยนะครับ
1: ไม่ต้องมาอ้างแกแค่ชอบทำตัวไร้สาระทำตัวไม่ได้เรื่องอยู่แล้วนี
2: ่ป้าครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ป้าคิดนะครับไอกิจกรรมของมหาลัยเนี่ยมันดีมากเลยครับป้า
1: หัดเก่งให้ได้ครึ่งของพี่กับน้องจะได้ไหม
2: ครับผมจะพยายามมากกว่านี้
3: มึงโอเคใช่ป่าวะ
2: ไม่มีอะไรหรอกไปเถอะ
3: ถ้ามึงพร้อมจะหายสักคนที่รับฟังมึงอะโดยที่ไม่ตัดสินนะมึงบอกไปได้นะ

0: สุดรองของเราเอง
1: และคำท้าของน้องกิจก็คือให้บอกความในใจกับคนที่ชอบตอนนี
0: ้เอาละค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีของน้องกิจ
2: คนที่ผมชอบคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีตัวตนทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอยู่ข้างๆผมตลอดเวลาโมจิขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะตั้งแต่มีมึงอยู่ข้างๆอ่ะมึงไม่เคยบังคับให้กูต้องทำอะไรในสิ่งที่กูไม่อยากทำไม่เคยให้เป็นในสิ่งที่กูไม่อยากเป็นไม่เหมือนตอนที่กูอยู่กับคนอื่นนะไม่เหมือนตอนที่กูอยู่กับคนอื่นไม่เหมือนตอนที่กูอยู่กับคนอื่นไม่เหมือนตอนที่กูอยู่กับคนอื่น
3: น้องไอ้เชี่ยนี่แซะลินทำไมวะ
2: ลิน
4: เฮ้ย
5: มึงคิดว่ามึงพูดแบบนี้ลินจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอวะ
2: กูไม่ได้มาถึงลินกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
5: แต่มึงพูดไปแล้วไงมึงสามารถชนอีกคนนึงได้โดยไม่ต้องด้อยค่าหัวหน้าอย่างนี
4: ้ลินลินลิน
2: ขอฟ้าลินอะกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะกูจะมาขอโทษอ่ะกูไม่ได้มีเจตนาว่าลินเลยนะเว้ย
5: ลินไม่ได้อยู่นี
3: ่ลินลินลินไม่ได้อยู่นี่เหรอขอฟ้าก
5: ูนึกว่าลินอยู่กับพวกมึงอ่ะ
3: ไม่เว้ยลินไม่ได้หัวพวกกู ลินไปไหนเนี่ย
5: ตะกี้กูโทรไปลินก็เหมือนจะปิดเครื่อง
2: เออแบตหมดเมื่อกี้เหมือนลินมันบอกว่ามันแบตหมดตอนที่เราเล่นเกมอยู่เมื่อกี
5: ้โอมจินนี่มึงรออยู่ที่นี่ถ้าลินกลับมามึงรีบโทรหากูทันที
3: โอเค
2: งั้นเดี๋ยวกูหยิบไฟฉายแล้วกูไปทางใครเจอลินรีบบอกนะเว้ย
3: ได้
2: ฝากดูลินได้มั้งตั้งแต่มีมึงอยู่ข้างๆมึงไม่เคยบังคับให้กูต้องทำอะไรในสิ่งที่กูไม่อยากทำไม่เคยให้เป็นในสิ่งที่กูไม่อยากเป็นไม่เหมือนตอนที่กูอยู่กับคนอื่นนะ

0: ช่วยด้วย
1: วิ่ง
0: ช่วยด้วยลิน
2: แกมันตัวสวยอยู่ใกล้ใครก็ทั้งคนอื่นสวยไปหมด
3: มึงมันตัวสวยไงคนอื่นเขาตายเพราะมึงอ่ะรู้ตัวปะทำไมมึงไม่ตายแทนมันฮะไอ้ขอฟ้าม
2: ึงมันตัวสวยคนอย่างมึงอ่ะ

0: ใครอยู่ด้วยก็ซวยมีอันเป็นไปทุกคนมึงมันตัวการากินีไอ้ขอฟ้า
1: ช่วยด้วยลินมีอะไรเลยนะเว้ย

0: ลินลินฟื้นแล้วใช่ไหมอ่ะลิน
1: เกดคุณยังจำเรื่องตำนานต้นไม้พิสูจน์ล้างได้ไหมวะ
2: ผู้รักที่มันจูบด้วยกันใต้ต้นไม้ต้นนี
3: ้ที่กูมาค่ายนี้ก็เพราะว่ากูอยากพิสูจน์
4: ลองจูบของกูไหม
5: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวเนโกทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: Lichen Reflection Concert.
1: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย

0: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: ฟอสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: ถามดีๆนะเว้ย
2: นั่นน่ะมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
2: จะเอาก็ได
1: ้เอา
3: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
4: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
3: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
6: พรุ่งนี
5: ้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: แป๊บนึงนะ

0: อาจารย์กับรุ่นพี่ก่อนนะทุกคนจะได้หายตกใจกัน
1: เดี๋ยวขอฟ้าแล้วขอฟ้าล่ะมันรู้หรือยังว่าเราฟื้นแล้วอ่ะ
2: จริงๆแล้วเราไม่ได้เจอลีเป็นคนแรกหรอก
1: ว่าไงนะ
2: คนที่ช่วยลีนนะไม่ใช่เรา
1: ลิง

0: ยังเป็นไงบ้างอ่ะ
1: พาลินไปห้องพยาบาลทีแล้วมึงห้ามบอกลินเด็ดขาดเพราะกูเป็นคนเจอลิน
0: ฮะ
1: แล้วก็บอกลินด้วยว่ามึงมีคนช่วยลินไว้เข้าใจไหม
0: ทำไมวะ

0: มันบอกว่าถ้าทำแบบนั้นน่ะลินจะสบายใจกว่า
1: ทำไมมันต้องทำถึงขนาดนี้วะ
0: ลินลินจะไปไหนอะ
1: ไปไหนวะเนี่ย

ขอฟ้าขอฟ้ามึงไหน

0: มึงเป็นไรวะ
1: มึงดูไปดิกูแม่งโคตรทำอะไรแม่งก็พังคนอื่นเขาแม่งเดือดร้อนกันหมดอ่ะ
0: มึงอย่าคิดมากดิแม่ลิงก็กลับมาปลอดภัยแล้วนะเว้ยมึงเมามากแล้ววะ
1: พอเถอะเออกูเมาถ้ากูไม่เมาพวกแม่งก็ต้องตื่นมาเจอความจริงว่ากูแม่งไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะอย่างที่ปากูพูดเลยกูแม่งไม่ได้เรื่องสักอย่างอ่ะสู้ใครเขาแม่งก็ไม่ได้อ่ะกูแม่งโคตรห่วยอ่ะ

0: มันไม่มีค่าเลยวะโมจิกูต้องพยายามขนาดไหนวะไม่มีใครต้องการกูเลยอะไม่มีใครต้องการกูเลยอะ
1: กูนี่ไงคนนี้ต้องการมึง

0: ทำไมมึงไม่นอนพักอ่ะ
1: กูจะนอนหลับลงได้ไงอ่ะเป็นเมื่อคนที่ช่วยกูไม่ยอมกลับห้องแบบเนี้ย
0: ไอ้กิจนี่แม่งไม่รักษาคำพูดเลย
1: ที่กูปฏิเสธมึงไปมึงคิดมากใช่ไหม
0: เปล่ากูเข้าใจว่ามันเร็วเกินไปจริงๆอ่ะกูน่าจะสนใจความรู้สึกมากกว่านี้

0: จริงๆนะเว้ย
1: เลิกทำหน้ามันมาโดนทิ้งแล้ว
0: มึงรู้จักกูดีแล้วหร
2: อถึงมาขอจีบกูอ่ะ
1: ยังเลยกูเลยมาขอจีบมึงนี่ไงกูจะได้รู้จักมึงมากขึ้น

0: กูไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ที่กูรู้คือกูอยู่ใกล้กูถึงแล้วใจกูแม่งโคตรสั่นอะมึงใจสั่นอะกูบ้างปะ
1: ถ้ามึงรอชัยอยู่ใกล้ก็ต้องใจสั่นแล้ววะ
0: ไม่เอาเรื่องนั้นดิเอาความรู้สึกมึงจริงอะ
1: กูไม่รู้อะ

0: จำเรื่องตำนานต้นไม้พิสูจน์ล้างได้ไหมวะที่เขาว่ากันว่าผู้รักที่มันจูบด้วยกันใต้ต้นไม้ต้นนี้ถ้าทั้งผู้ใช่ก็จะได้ไปต่อจำได้ดิจริงๆที่กูมาค่ายนี้ก็เพราะว่ากูอยากพิสูจน์
1: ลองจูบกับกูไหมมึงอยากจูบกับกูไหมถ้าหลังจากจูบไปแล้วผ่านไป3วินาทีเราทั้งคู่รู้สึกอะไรผมไม่รู้สึกให้พูดกันมาตรงๆห้ามโกหก
0: เอาดิ

Escuchen, hablan ahí. หนึ่งสองสามรู้สึก

0: เมื่อคืนกูดันทำมึงหลงป่าแล้วคราวนี้กูจะทำให้มึงหลงกูบ้าง
1: กูขอจีบดีนะนะกูจะพยายามทำดีเพื่อเรียนที่สุดถ้าลินอึดอัดเมื่อไหร่กูจะยอมถอยเอง
2: ไม่ได
3: ้มึงเป็นอะไรตั้งแต่กลับจากระยองเมื่อคอยหลบหน้ากู
4: มึงเจออะไรอีกวะกิจถ้าเรื่องต้องเป็นแฝดปลอมเพื่อหลอกไอ้ลินอ่ะกูก็ทำให้อยู่นี่ไง
3: ขอบฟ้ากูมีความลับหนึ่งแล้วถ้ามึงได้รู้มึงอาจจะเกลียดกูไปเลยก็ได
1: ้กูสัญญาเลยกูจะกอดมึงไว้แน่นๆไม่ให้มึงหนีไปไหนเลย

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: คร
4: ับ ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆนะฮะพฤหัสที่3กันยายนกลับมาเจอกันอย่างนี้เบรกหนึ่งไม่อ่านข่าวเพราะว่าทุกคนเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องแตงโมสรุปแล้วเอาจริงนะคำถามที่อยากจะถามอาจารย์ปานเทพว่าอาจารย์ปานเทพมันสรุปไปแล้วเนี่ยสรุปไปแล้วเรื่องแตง

0: เนี่ยเขาสรุปกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นอุ
1: บ
0: ั
1: ติเหต
0: ุอุบัติเหตุถ้าเราเล่ากันง่ายๆ
1: ค
0: ือแตงโมไปฉี
1: ่
0: แล้วก็ตกเรือแล้วก็ใบพัดเรือน่ะมันพัดไปโดนเขาล่าสุดคุณธนกิจจิตอารีรัตน์ก่อนที่เข้ารายการอือแฉเนี่ยนะฮะตัวเองก็ได้อ่านข่าวทั้งวันจนจะเป็นบ้านะฮะคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดเลยฮะว่าตอนที่เขาเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงยุติธรรมอ่ะเขาบอกความลับที่เขากุมเอาไว้4ปีอาจารย์ปานเทพยังไม่เคยบอกใครเพราะอาจารย์คุณธนกฤตเนี่ยเขามีโอกาสเข้าไปร่วมชันสูตรร่างของแตงโ
1: ม
0: แล้วคุณธนกฤตจิอาริบอกอ๋อผมพูดแต่ก็ได้ความลับที่เก็บไว้4ปีผมพบร่องรอยบาดแผลที่ผิดปกติไม่เหมือนคนจมน้ำเสียชีวิต
2: นี
1: ่
0: แล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเอาตรงๆมีการรีแอคนะคะของหลายๆคน4ปี6เดือนแล้วนะคะจนคำถามที่ว่าสรุปแล้วไอ้โมไอ้คุณโมแตงโมมันโดนฆ่าตายเหร
1: อ
0: แตงโมมันโดนฆ่าตายเหรอแล้วอยู่ดีๆเอาจริงนะอาจารย์อารมณ์ของแม่เดี๋ยวโอเควันนี้อารมณ์เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเมื่อกี้ถามแม่อาจารย์ทำไมอยู่ดีๆแม่ถึงเปลี่ยนใจมาสู้อีกวะเพราะตอนแรกก็ทุกคนชดเชยเงินให้
1: แม
0: ่แล้วทุกคนแฮปแม่แฮปปี้แล้วถูกต้อง
1: ไห
0: มแม่ให้อภัยทุกคนเดี๋ยวแม่ให้อภัยแม
1: ่
0: อาจารย์ประเทศพูดมาคำนึงค่ะว่าจำตอนที่มิสแกรนเขาไปสาธิตได้ไหม
1: ตอนตกเรือ
0: ตอนตกเรือที่มิส
3: จำได้ว่ามีการแคสคนแล้วก็แบบว่าไปจำลองเหตุการณ์กลาง
1: ว่าเอารูปร่างคล้ายแตงโมน้ำนองน้ำหนัก
0: จำได้ไหมอาจารย์ประเทศบอกว่าตอนนั้นน่ะอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ต้องนับหนึ่งสองสามกระโดดใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ดีๆแม่ได้ยินเหมือนเสียงแตงโมนับหนึ่งสองสาม
1: เป็นเสียงคนที่นับหนึ่งสองสามเป็นเสียง
0: หนึ่งสองสามเป็นเสียงแตงโมแล้วปรากฏว่าไอเด็กคนนั้นน่ะมันกระโดดก่อนที่จะมีคนนับหนึ่งสองสามจริงแล้วก็ปรากฏว่าแม่
1: ซิงกับเสียงแตงโมเลยกระโดดพร้อมกับเสียงแตงโมเลย
0: อาจารย์เขาบอกว่าลองไปดูในคลิปสิทุกวันนี้คลิปก็ยังอยู
1: ่
0: ตอนที่เขานับ1 2 3แล้วอยู่ดีๆยายขวัญอุษามณี
1: เ
0: บ๊ะๆบ้าๆงงๆๆ
3: ก็ใช่ไง
1: ม
3: ัน
1: มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้
0: อาจารย์บอกอ๋อไม่ใช่ขวัญคนเดียวค่ะปรากฏว่าวันนั้นไอ้จุดตรงสะพานพระราม8
4: อ
0: ่ะมีคนไปถ่ายหน้าเรือแล้วก็กับสะพานพระราม8 5คนแล้วก็เสือกใส่ชุดเหมือนกับสีชมพูชมพูหมดเลย
1: แต่ว่าเขาไม่ได้ไปด้วยกันต่างคนต่างไป
0: ต่างคนต่างไ
1: ป
0: เพราะฉะนั้
1: น
0: วันนี้เอาตรงๆนะฮะอยากเชิญมานานแล้วครับอาจารย์ในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะฮะขอต้อนรับอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลที่ยามเฝ้าแผ่นดินสวัสดีฮะ
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: เวลาอาจารย์มาเอกลักษณ์เลยนะหนึ่งจะต้องเป็นสูตรแบบนี้
3: ใช่อ
0: าจารย์ปกติอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่แบบเกี่ยวกับทำสมุนไพร
2: แพทย์แผนไทยครับ
1: แพทย์แผน
0: พวกกันชงกันจะอะไรอย่างนี้แพทย์แผน
2: ทั้งหมดครับ
0: ทั้งหมดอยู่ที่มอรังสิตถูกต้องไหมคร
2: ับใช่ครับ
0: เห็นไหมมาตามศึกษาอาจารย์มาตลอดเป็นแฟนคลับอาจารย์เหมือนกัน
1: ครับผม
0: นะฮะอาจารย์ก็จะเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยก็คือดูแลเรื่องนั้นแล้วก็เนื่องจากตัวเองเป็นคนที่ดูรายการของคุณสนธิ
2: ใช่ครับ
0: อาจารย์เวลาคุณสนธิไลฟ์หรืออาจารย์ปาเทศก็อยู่ตรงนั้น
2: ถ้ามีเวลาก็จะอยู่ใกล้ๆกัน
0: ก็จะอยู่ใกล้ๆกัน
2: ครับ
0: อาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็เกี่ยวกับเรื่องรักชาติเรื่องแบบว่าตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่มันก็ภาพพจน์อาจารย์ก็ดูดีๆอยู่แล้วนะอยู่ดีๆอาจารย์กระโดดมายุ่งเรื่องแตงโมทำไม
2: ที่จริงผมทำงานเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับงานการเมืองก็เคยทำภาคประชาชนนะครับแต่วันดีคืนดีมีพิธีกรคนหนึ่งเนี่ย เป็นสโตรกไม่มีคนจัดผมก็เลยไปจัดแต่พอจัดเนี่ยมันก็ต้องไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องข่าวทั่วไปมันก็เลยเป็นเหตุทำให้ทนายตั้มเนี่ยเป็นเหตุเคสแรกที่ผมไปทำดีไอคอนสยามนะครับ ก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องไปทำข่าวกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ข่าวด้านสุขภาพและการเมือง
0: พอดีไอคอนอันแรกที่อาจารย์ทำ
2: ใช่
0: ดีไอคอนที่เขาโดนจับไปเนี่ยนะ
2: ใช่ครับแล้วก็ไปจนถึงในเรื่องของจากทนายตั้มก็เป็นข่าวใหญ่นะครับก็มาเรื่องคดีแตงโมมันเนื่องมาจากว่าคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยชนะคดีหมิ่นประมาทที่ตำรวจฟ้องแล้วอยู่มาเดือนนึงไม่มีใครสนใจข่าวนี้เลยแล้วก็มันถูกดับข่าวนี้ไปแล้วเพราะมัน3ปีแล้ว
0: มันจบแล้ว
2: มันจบแล้วนะครับแล้ววันดีคืนดีก็หลังจากผมทำเรื่องคดีทนายตั้มก็ปรากฏว่าคุณหมอธวัชชัยกาญจนาร
0: ี
2: ย์
0: ทนายตั้มกับมาดามอะไรที่ฝรั่งเศสมาดามอ้อยมาดามฝรั่งเศส
2: ตอนนั้นเห็นว่าผมสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นกระแสข่าวให้เกิดความน่าสนใจแล้วก็เข้าสู่การดำเนินคดีหมอธวัชชัยก็มาที่บ้านพระอาทิตย์แล้วก็มาพรีเซนต์เรื่องนี้ว่ามันยังไม่จบ
1: ม
2: ันมีเรื่องพิรุธเราก็ฟังอยู่3รอบนะครับต้องใช้เวลาเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตามเรื่องนี้มาก่อนก็มาเรียบเรียงปฏิปต่อใหม่แล้วก็เริ่มสืบค้นข้อมูลเริ่มนำเสนอทำไปทำมาจนถึงขั้นการทดสอบเรื่องมิสแกรนที่คุณนวัชเนี่ยมาช่วยเนี่ยโดดน้ำจริงเนี่ยจุดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าการหงายหลังตกน้ำ

0: ในเรือที่วิ่ง7น็อตเนี่ยไม่มีทางโดนใบพัดเรือทุกคนปลอดภัยไม่มีใครมีบาดแผลแม้แต่คนเดียว
2: อ
0: ันนี้ยืนยันได้นะครับประการที่2ก็คือมันเกิดเหตุที่มีมิสแกรนด์คนหนึ่งชื่อหนูวันกับนิวยอร์กซึ่งผมอยู่เป็นคนถ่ายทําด้วยแล้วปรากฏว่าขณะถ่ายทําเนี่ยมีเสียงนับ1 2 3ผมมาได้ยินเองแล้วก็น้องนิวยอร์กก็กระโดดน้ำโดยที่หนูวันไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวผมก็ตอบว่าใครนับเนี่ย
1: ใครนับ1 2 3
0: เพราะมันเสียเที่ยวไปหนึ่
3: ง
0: จำได้ไหม
3: จำได
0: ้แล้วปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นคุณแม่มาให้สัมภาษณ์บอกว่าเห็นดีเห็นงามกับเรื่องการที่มิสแกรนด์มาทดลองโดดน้ำแล้วก็บอกว่าเสียงนั่นคือเสียงน้องโม
1: คุณแม่เป็นคนยืนยัน
0: ยืนยันเลยครับคุณแม่ยืนยันผมก็ตกใจว่าในใจก็คิดว่าทำไมคุณแม่ถึงมาเข้าข้างเราเนาะเพราะทนายเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเลยนะในเวลาตอนนั้น
2: ซึ่งตอนนั้นคุณแม่น่าจะเอ็นเอียงไปทางภาคของบนเรือด้วยใช่ไหม
0: ใช่แต่ตอนนั้นเหมือนกับยอมความกันได้แล้ว
2: ยอมความกันแล้วคือโอเคพูดภาษาชาวบ้านนะอย่าหาว่าอย่างนั
0: ้
2: นเขาชดเชยอะไรกันหมดแล้ว
0: ตอนนี้เขาคิดกันอย่างนั้นในสังคมทั่วไป
2: เขาคิดชดเชยเงินกันหมดแล้ว
0: ถูกต้องหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็เวลาผ่านไปเราก็นำเสนอไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่คุณแม่ตัดสินใจเปลี่ยนข้างก็คือย้ายจากข้างทนายเดิมเนี่ยมาย้ายขอเลิกจ้างทนายเดิมก็คือคุณเดชานะครับหรือนายเดชาเนี่ยเพราะเห็นว่าแพ้คดีความในศาลชั้นต้นนะครับและต้องการจะได้ใช้สิทธิ์อุทธรณ์เลยขอมาพึ่งมูลนิธิยามเฝ้าประเด็นที่ผมดูแลอยู
2: ่
0: นะครับก็ตอนแรกก็ลังเลครับผมยังกังวลอยู่มากไม่รู้จะเจอดีไหมเพราะคุณแม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเราก็ได้เชิญมาที่บ้านพระอาทิตย์แล้วนั่งคุยกันอยู่3ชั่วโมงผมจากเดิมที่มีความรู้สึกว่าแม่เห็นแก่เงินนะตอนแรกก็คิดอย่างนั้นคิดว่าสังคมไทยก็คิดอย่างนั้นแต่พอฟังอยู่3ชั่วโมงผมได้ข้อคิดอยู่อย่างนึงว่าคุณแม่ไม่สบายคุณแม่ป่วย
2: อ
0: ันนี้รับรู้เลยว่าจากการสัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วถ้าใครพาไปในผิดทิศทางเขาก็จะหลง
2: ไปเรื่อยก็คือตามเขาไปเรื่อย
0: และเราเลยเกิดความรู้สึกอีกแบบนึงเลยเราต้องช่วยเขานี่เป็นจุดเปลี่ยนครับ
2: ก็คือสิ่งที่อาจารย์มาทำคือเอาละโอเคอันนี้ make sense แล้วเพราะว่าอาจารย์คุยกับแม่ปุ๊บรู้สึกเลยว่าแม่ไม่
0: สบาย
2: แม่ไม่สบาย
3: ก็เป็นเห็นเหมือนกับที่ประชาชนเข้าใจในช่วงต้นๆไงที่เหมือนกับว่าเฮ้ยแม่ทำไมเป็นอย่างนี
1: ้
3: ไ
1: ป
2: เพราะว่าตอนแรกอะทุกคนอะอาจารย์ต้องพูดตรงๆนะคิดว่าเงินจบแล้ว
0: ใช่
2: เพราะว่าเงินเคลียร์ทุกอย่างทุกคนจะต้องเอาเงินไปชดเชยแม่เดือนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่แม่แฮปปี้แล้ว
0: ใช่
2: ออฟแล้วกดจาก3ชั่วโมงวันนั้นแหละที่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ย
0: เราต้องช่วยแล้วเราต้องช่วยและพอเราต้องช่วยเสร็จก็ต้องวัดทดสอบ2อย่างก็คือคุณแม่จะใช้ทนายคนเดิมไหมถ้าใช้ทนายเดิมผมไม่ยุ่งคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ใช้ทนายแล้วและจะขอมอบหน้าให้ผมเนี่ยเข้าถึงสำนวนและการเข้าถึงสำนวนเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มต้นจากการขอเอกสารจากทนายชุดเดิมพบว่าเอกสารบางเฉียบแทบไม่เคยคัดอะไรเอกสารพยานหลักฐานอะไรมาเลย
2: เอกสารไม่มี
0: บางเลยบางมาก
1: ตอนปกติต้องหนาแหละ
0: ไม่ใช่หนานะครับเป็นลังๆ
1: เยอะมาก
0: เพราะหลังจากนั้นพอผมเข้าถึงสำนวนเราพบว่าเอกสารเป็นลังๆที่ต้องคัดออกมา
1: ครับ
0: เป็นหมื่นๆหน้าแล้วก็มีทั้งซีดีมีทั้งไฟล์มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งข้อมูลโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่เคยนำสืบในชั้นศาลเลยทั้งหมดเหล่านี้แหละพอมาค้นไปเรื่อยเราก็เจอความไม่จริงเกิดขึ้นจำนวนมากจากหลักฐานที่ยื่นเข้าไปในสู่สำนวนและทั้งภาพตัดต่อการนำเข้าข้อมูลเข้ามาแก้ไข GPS เรืออ้างเรือผิดลำไปอ้างเรือของขวัญแก้ไขโดยตำรวจในการแถลงข่าวแล้วก็แก้ไขเวลา GPS เรืออ้างว่ามีคนบนเรือ6คนพอเราไปนับจริงมีคนบนเรือแค่5คนจากกล้องวงจรปิดมันไม่ครบหรือในเวลาที่อ้างว่าตกน้ำพอไปดูแสงเงาปั๊บไม่ใช่มีคนตกน้ำเลยแม้แต่คนเดียวเราก็รู้แล้วว่ามันผิดปกตินี่หนึ่งเรื่องประเด็นที่2ที่คุณธนกฤตบอกว่าจะเอามาให้ผมนี่นะครับผมไปเจอในสำนวนพบว่าบาดแผลไม่สามารถเป็นใบพัดเรือได้เลย
2: บาดแผลเกิดจากมนุษย์ทำ
0: ไม่มีทางเกิดจากอย่างอื่นเพราะอย่างนี้ครับผมว่าคุณมดดำต้องเห็นแผลแล้วและผมคิดว่าหลายคนก็เห็นแล้ว
2: นะมดดำเห็นพูดตรง
0: ๆ
2: แอนนาให้ดูก่อน
0: โดยหลักการเลยนะครับเรือลำนี้มีใบพัดเรือที่บอกว่าระยะพิชคือหมุน1รอบนี่นะครับมันได้19นิ้วระยะทางใน19นิ้วเนี่ยมี3ใบพัดใบจักรดังนั้นจะต้องมีการฟันทั้งหมด3แผลเนี่ยให้เกิดได้19หาร3
1: หาร3
0: เหลือ 6.33 นิ้วเท่ากับช่องระหว่างบาดแผลมีเพียงแค่ประมาณ16เซนต้องยาว16
1: นี่วิทยาศาสตร์ล้วนๆ
0: วิทยาศาสตร์
1: ใช่ได้หมด
0: แต่บ้างที่เกิดขึ้นเนี่ย มันอยู่2เซน1เซน 0.8 เซน3เซนติเมตร
2: มันแสดงให้เห็นว่า
0: ไม่ใช่ใบพัดเรือครับ1นะ
2: มันก็คือจากกรีดของมนุษย์เนี่ยแหละ
0: อันนี้จากบ้างๆนะแต่ต้นขาขวาด้านในร้ายกว่าเพราะเป็นแผลลึกแล้วก็เป็นแนวตรงอันนี้จากคำพิพากษาหมอขึ้นเบิกความและคุณอัจฉริยะถูกฟ้องและศาลยกฟ้องหนึ่งในคำพิพากษาระบุว่าเพราะหมอระบุว่าถ้าเป็นใบพัดเรือจริงหากโดนต้นขาขวาด้านในไม่มีทางจะไม่มีแผลที่ต้นขาด้านซ้ายด้วยเพราะมันเป็นใบพัดเรือ
1: ไกลด้วย
0: แต่มากไปกว่านั้นก็คือข้อพับเข่าขวาดันมีแผลที่ไม่ใช่ใบพัดเรือไม่ใช่แผลฟันแต่เป็นแผลทิ่มแทง3แผลจนมีไขมันจุกปลิ้นออกมา
2: แผลทิ่มแทง
0: แล้วดึงออกมาจนไขมันปลิ้นที่บริเวณหัวเข่าข้อพับเข่าขวา1นะข้อพับเข่าซ้ายเป็นรอยปาด2แผลและที่สำคัญก็คือจะจมน้ำลึกได้ยังไงถ้าคนคนนั้นในแม่น้ำไม่มีใบไม้แต่ศีรษะเต็มไปด้วยใบไม้และที่สำคัญน้ำลึกขนาดนั้นไปมีโคลนในปากไปถึงในปอดเต็มปอดได้ยังไงลักษณะนี้ผมถามคุณหญิงพรทิพย์ซึ่งเป็นคุณหมอนะครับบอกว่าเคยทำเคสแบบนี
4: ้
0: มีการอำพรางด้วยการกดจมร่องน้ำตื้นในสวนแล้วอำพรางไปโยนน้ำ
2: ไปโยนน้ำทิ้งอาจารย์ก็เลยกับอันนี้คือถ้าสมมติเราไม่ได้บอกว่าใช่อ
0: ันนี้เป็น
2: สมมติ
1: ฐานตามหลักฐาน
0: ตามหลักฐาน
2: ถ้าฟังจากหลักฐานคือปุ๊บอ่ะไม่ใช่ละครแตงโมนะเราพูดถึงละครเรื่องนึงก
0: ็
2: คือเอาขึ้นมาฆ่าข้างบนแล้วค่อยเอาไปโยนทิ้งน้ำกำลังจะเป็นในลักษณะเช่นนั้น
0: ครับทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าศาลเลยตัดสินที่คุณอัจฉริยะถูกยกฟ้องว่าบาดแผลจะเกิดจากใบพัดเรือหลายองศาหลายชนิดหลายบาดแผลเป็นไปไม่ได้และข้อสำคัญนะครับแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ
2: ่
0: ถ้าเชื่อว่าหงายหลังปัสสาวะท้ายเรือจริงจะมีหัวเข่าช้ำทั้งสองข้างได้ยังไง
1: เออมันจะช้ำได้ยังไงเพราะหงายหลัง
0: หงายหลัง
1: เข่ามันไม่โดนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทางโดนนอกจากคานเข่าหรือหนีอะไรบางอย่างที่มีเข่านั้นกระแทกและที่สำคัญเมื่อขึ้นศาลพิสูจน์คราวนี้เกิดความแตกตำรวจบอกว่าที่บอกว่าโดนใบพัดเรือเพราะหมอแพทย์นิติเวชบอกว่าโดนใบพัดเรือ หมอนิติเวชบอกว่าไม่เคยบอกว่าโดนใบพัดเรือแค่บอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือจะโดนจริงหรือไม่เป็นเรื่องของตำรวจกับกลายเป็นว่าไม่มีใครยืนยันในถึงทุกวันนี
2: ้
0: ว่าโดนใบพัดเรือมันก็ต้องเป็นเหตุอื่นใช่ไหมครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งคือบาดแผลทำให้เราเชื่อว่าไม่ใช่โดนใบพัดเรือและต้องเป็นฆาตกรร
2: ม
0: เพราะมีบาดแผลที่หลากหลายและเสียชีวิตไม่ใช่ลักษณะของการจมน้ำลึกหงายหลังแน่นอนครับทีนี้มันจะแปลกกว่านี้อีกก็คือว่านับตั้งแต่เวลา 20:36 นาทีเราพบว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นกิจกรรมของน้องโมในการใช้โทรศัพท์คือก่อนหน้านั้น1นาทีแตงโมถ่ายภาพเครื่องยนต์ท้ายเรือในเวลา 20:35 นาทีไม่มีใครคิดว่าผู้หญิงจะถ่ายเครื่องยนต์ท้ายเรืออะไร
2: เพื่ออะไร
0: เพื่ออะไรผู้หญิงจะถ่ายก็ต้องถ่ายตัวเองถ่ายวิว
1: ถ่าย
0: ว
1: ิ
0: ว
1: ทัศน์
0: ทำไมถ่ายเครื่องยนต์ซึ่งก็แปลกแล้วนาที 20:36 นาทีปรากฏว่าเรือจอดครับ1ครั้งซึ่งเราไม่เคยรู้เลยเมื่อ4ปีที่แล้วแต่การเช็ค GPS เรือพบว่าเรือจอดจริงถามว่าทำไมถึงรู้เพราะ GPS เรือบอกว่าเรือจอด1นะครับ2สัญญาณการวัดระดับความลึกของแม่น้ำหายไปหายไปมี3อย่างครับ1สตาร์ทเครื่องซึ่งไม่เกิดขึ้นจริงไม่ได้เกิดสตาร์ทเครื่องเพราะเรือแล่นอยู่2ดับเครื่องหรือ3เกิดสัญญาณรบกวนจากเรือข้างๆแปลว่ามีเรือประชิดหลังจากนาทีนั้น
1: 20จะได้เห็นภาพจะได้เห็นภาพ
0: นี่ครับหลังจาก 20:36 นาทีเนี่ยครับเป็นภาพสุดท้ายที่แตงโมเนี่ยถูกหยุดพักเรือแถวนี้แล้วก็หยุด14วินาทีครับ
2: แถวนั้นมันคือตรงไหนครับอาจารย์
0: หน้าริเวอร์เดลครับ
2: ริเวอร์เดล
0: ริเวอร์เดล
2: และ
0: เรารู้ว่าเป็นเวลา 20:36 นาทีและตอบไลน์แชท1ครั้งกับพี่เดฟซึ่งเป็นโมเดลลิ่ง1ครั้งอันนี้เรารู้มาจากเครื่องแตงโ
1: ม
0: หลังจากนี้เป็นต้นไปจนจบเราไม่พบภาพแตงโมที่ไม่มีการตัดต่อแม้แต่ภาพเดียวไม่ว่าภาพเดียวหรือภาพคู่แม้กระทั่งการตอบแชทด้วยตัวเองสัญญาณมือถือปิดไปในท้ายที่สุดและหลังจากนี้ก็จะเป็นเรื่องอื่นที่มีคนทำให้พบความผิดปกติ7เรื่องที่เป็น
2: อาจารย์
0: เรื่องเท็จ
2: อาจารย์ก็เลยบอกว่าที่แตงโมน่าจะเล่นโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายก็คือเวลานี้
0: เวลานี
1: ้สองทุ่มสามสิบหกนาที
0: ใช่ครับ
2: หลังจากนั้นปุ๊บมีคนเอาโทรศัพท์แตงโม
0: ใช่
2: แล้วก็เข้าไปในอินสตาแกรมตอบแองโนแองนะ
0: นี่ตอบ
2: แชท
0: ตอบแชท
1: ตรงนี้
0: หนึ่งครั้งตอนแรกเรานึกว่าแตงโมมีชีวิตอยู
4: ่
0: เราเช็คแล้วเพราะเราเช็คโทรศัพท์ด้วยปรากฏว่าไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์แตงโมครับเป็นคนอื่นตอบให้ครับ
1: เป็นเครื่องคนอื่นที่ล็อกอินเข้าแอคเคาท์แตงโม
0: ใช่ครับเราเช็คแล้วเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่าแตงโมมีชีวิตอยู่เพื่อตอบแอนนาซึ่งไม่ใช่แตงโมครับ
1: อาจารย์แบบว่าตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มต้นไปนี่คือหลักฐานเท็จหมดเลย
0: ใช่ครับมันมีเท็จทั้งหมด7จุดเฉพาะภาพนะ
2: อ่ะลองฟังดู
0: อันแรกก่อนก็คือการอ้างภาพคุณขวัญอุษามณีที่ล่อนแล่นเรืออยู่ในเวลา 20:32 น.
2: อันนี้คือเรื่อง
1: ที่คือภาพขวัญ
0: นี่คือภาพขวัญ
2: อ่ะก็คือเรื่องอันนี้ขออนุญาตย้อนไปที่เราเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานที่ขวัญไปที่สถานีตำรวจอาจารย์เป็นคนโทรไปบอกขวัญเมื่อวันที่30สิงหาคม
0: บอกว่ากติกเนี่ยเอาภาพที่มีการถ่ายเรือของขวัญเนี่ยไปอ้างว่าเป็นเรือตัวเองและไปเขียนว่าตัวเองเนี่ยกติกเนี่ยอยู่หัวเรือและแตงโมอยู่ในเรือถ่ายรูปกติกให
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราตรวจสอบแล้วเป็นเรือของขวั
2: ญ
0: และขวัญอยู่ในเรือขวัญก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองถูกอ้างแบบนี
1: ้
0: เพื่อทำให้เชื่อว่าแตงโมอยู่ในเรือนี่คือเป้าหมาย
2: ก็คือสรุปแล้วไม่ใช่แตงโม
0: ไม่ใช่แตงโม
2: นั่นคือขวัญนั่นคือขวัญ
0: นะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองสี่ภาพนี้ซึ่งเป็นภาพกระติกแตงโมคู
1: ่ต้องเอานี้คู่ก
0: ันเรามีการจับผิดและสุดท้ายใช้วิทยาศาสตร
2: ์ตรวจสอบลูกก๊อฟ
0: ว่าสี่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ภาพเดียวเพราะตัดเนียนที่สุด
2: ไหนคะ
0: ตัดต่อเนียนที่สุดคือภาพนี้ภาพคู่กระติกแตงโม
1: นี่คือภาพตัดต่อมาเลยหมดเลยอาจารย
0: ์ทั้งหมดที่ตัดต่อหมดครับ
1: อาจารย์รู้ได้ไงว่าตัดต่อ
0: เพราะเราเช็คเครื่องครับมี4ภาพหายไปและ4ภาพนำเข้า
1: และจากเครื่องกระติก
0: และก็ตัดต่อคือมีการและนี่ครับถมดำเห็นไหมครับซอกคอของกระติกแตงโมซึ่งต้องเห็นสลิงข้างหลังสะพานพระราม8เนี่ยมันถูกบังด้วยการถมดำครับจริงๆคุณต้องเห็นสลิงข้างหลังแล้วครับครับเนี่ยครับ
2: ใช่ตรงนี้มันควรจะแบบมีเหมือนภาพ3มิติ
0: ต้องมั้ยครับต้องเห็นไม่มีทางมาถมดำแบบนี้การถมดำก็แปลว่ามันแก้ปัญหาข้างหลังไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้วิธีถมดำแทนและเราก็รู้เพราะภาพสีดำข้างล่างคือการถมดำเราเลยเห็นทั้งหมดเลยว่า
1: อ๋อตรงนี้คือถมดำ
0: นี่นี่นี่ครับตามดำแบบนี้แล้วเรารู้ตำแหน่งแล้วว่าถมดำตำแหน่งไหนบ้าง
2: เพราะสามารถเอาภาพไปเช็คได
0: ้
2: ว่าภาพนี้มันทำหรือเปล่า
0: ใช่ครับและเราก็รู้แล้วว่านำเข้าจากเครื่องข้างนอกครับเข้ามาเครื่องคุณกระติก
1: จากข้างนอกส่งมาให้กระติก
0: ส่งมาให้
1: เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
0: ใช่ครับต่อนะครับพอเรารู้อย่างนี้ก็เป็นจุดที่สองแล้วนะครับจุดที่3ที่สำคัญเลยนะครับก่อนจะมาถึงจุดนี
1: ้
0: อันนี้ยังครับ
1: ยังนะยังนะ
0: จุดที่3เพื่อให้เข้าใจก่อนก็คือคุณกระติกมีภาพเดี่ยว1ภาพเราเช็คโทรศัพท์มือถือของคุณกระติกพบว่าเป็นเวลา 21:57 ดันไปโป๊ะรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกรรชัยไปพูดเอาภาพนี้ออกทั้งที่คุณกระติกไม่อยากพูดถึงภาพนี
1: ้
0: เพราะเวลาที่ออกรายการโหนกระแสเป็นเวลา 22:13 เขาแก้เวลาครับในโทรศัพท
1: ์
0: ถามว่าแก้ทำไมเพราะทำให้เชื่อว่าขาไปสะพานพระราม8แตงโมก็อยู่ขากลับแตงโมถ่ายรูปให้กระติกแตงโมก็ยังอยู
1: ่
0: ทีนี้มันเกิดปัญหาครับเพราะบังเอิญว่ามีเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดขึ้นภายหลังในเวลาที่ผ่านรูปสะพานพระราม8เนี่ยลำดับถัดไปต้องเป็นสะพานสังฮีปรากฏว่าภาพสะพานสังฮีจากกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นก่อนครับคือเวลา 22:11
2: ก็คือตามแมปจริงๆมัน
1: อันนี้น่าจะภาพจริงเวลาจริง
0: จริง
1: อันนี้ภาพจริงเวลาจริง
0: เวลาจริงแต่ปรากฏว่าพอภาพนี้อยู่ข้างหลังพอออกรายการโหนกระแสไปแล้วก็ทำให้ภาพนี้ขัดแย้งกันตำรวจก็เลยแถลงข่าวเลื่อนเวลา 22:11 ให้เป็นเวลา 22:18 แทนเพื่อให้เวลาสอดรับกันกับภาพที่ถูกแก้เวลา
1: ก็คือเลื่อนจากเวลาภาพนี้มาเป็นนี
2: ้อาจารย์ฟังแล้วคือแสดงก็ต้องมีคนรู้
0: ต้องมีคนทำ
1: ต้องมีคนใน
2: กระบวนการ
0: ใช่อันสุดท้ายเลยก็คือตำรวจแถลงข่าวว่านับได้คนบนเรือ6คนเราเอากล้องวงจรปิดอันเดียวกันนะครับปรากฏว่าซีดีถูกพังหักหักทิ้งไปตรวจสอบไม่ได้แต่เราตรวจสอบได้ในคดีอื่นพบว่านับใหม่และพิพากษาให้คุณอัจฉริยะถูกยกฟ้องเพราะนับคนบนเรือได้5 คนก็ไม่มีแตงโมตกน้ำในเวลา 22:03-4 10วินาทีจึงเป็นไปไม่ได้ตำรวจแถลงข่าวที่อ้างว่าแตงโมตกน้ำในเรือนี้จึงเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงาของแตงโมที่อ้างว่าแตงโมตกเนี่ยจากเดิมซึ่งเงาเนี้ยมีบังแสงอยู่ข้างหลังแต่เวลาผ่านไปมันลอยขึ้นไปข้างบนจึงไม่ใช่คนหายไปเพราะตกน้ำแต่ลอยขึ้นไปข้างบนแปลว่าขึ้นไปในเรือนี่ก่อนใช่ไหมครับ
1: ขึ้นไปบนเรือ
0: ไม่มีใครตกน้ำ
1: ไม่มีใครตกน้ำ
0: ไม่มีแตงโมตกน้ำเพราะหายไปตั้งแต่มีคนแค่5คนบนเรือเท่านั้น
2: อ๋อเป็นคน5คนบนเรือ
0: มันจะมีมันไม่ครบ6
1: แตงโมอาจจะไม่เคยอยู่บนเรือลำนี้เลย
0: อาจจะไม่เคยอยู่เรือลำนี้เลยในเวลาตั้งแต่
2: อาจารย์กำลังจะบอกมีการเปลี่ยนเรืออย่างที่เขาเมาส์กันจริง
0: ๆผมเชื่อมีการเปลี่ยนเรือ
2: แสดงว่าที่เขาเมาส์กันว่ามันมีเรือ2ลำ2ลำ2ลำมันมีโอกาสเป็นไปได้
0: เป็นไปได้
2: ใช้คำว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะ
0: ทีนี้มันเกิดปัญหาตรงที่ว่าภาพนี้นะครับที่บอกว่ามีการอ้างคุณ

0: ขวัญเนี่ยมาเป็นภาพเรือตัวเองมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับอันนี้เป็นภาพต้นฉบับในคดีความที่เป็นเหตุว่าทำไมผมถึงรู้เพราะในสำนวนคดีนี้ผมเข้าถึงสำนวนดูทีละแผ่นนับหมื่นแผ่นพบว่าภาพนี้อยู่หมายจอ90เรารู้เลย
1: หมายจอ90
0: และปรากฏว่าเอาภาพนี้ขึ้นมาแสดงต่อศาลในชั้นตำรวจขึ้นสู่ศาลด้วยหมายจอ90ก็แปลว่าฝ่ายโจทยื่นเอกสารนี้จากชั้นสอบสวนตำรวจเป็นเอกสารแนบและคุณกระติกเขียนด้วยลายมือตัวเองเขียนด้วยลายมือนะครับผมขออนุญาตเพื่อให้อ่านง่ายข้าขอยืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นภาพถ่ายขณะที่ข้ายืนถ่ายภาพ
1: บริเวณ
0: หัวเรือคือวงแถวนี้โดยข้าได้วานให้นางสาวภัทรธิดาหรือแตงโมพัชรวีรพงษ์เป็นคนถ่ายภาพให้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ขณะล่องเรือก่อนเกิดเหตุ
1: แต่ปรากฏว่าภาพนั้นเป็นยายขวัญอุษามณี
0: ใช่ครับทีนี้
2: อย่างนี้มีความผิดไหมอาจารย
0: ์มีความผิดครับเพราะเป็นพยานเอ๊ะขออภัยเอกสารเท็จ
2: เอกสารเท็จมีความผิด
0: ทีนี้โจทย์สำคัญก็คือว่าคุณกติกหลงผิดหรือเปล่าผมไปเช็คโทรศัพท์ขณะ
1: แล้วอาจารย์รู้ได้ไงเป็นขวัญอุษามณี
0: เดี๋ยวจะตอบให้ฟังว่าเพราะอะไรอันนี้คนจะงงมากเพราะ
2: แต่อาจารย์ใช้หลักการวิทยาศาสตร์พิสูจน์
0: ทั้งหมดวิทยาศาสตร์หมดเลยข้อแรกก่อนเลยนะครับที่หัวเรือที่อ้างว่ากระติกยืนอยู่ผมเช็คโทรศัพท์ของคุณกระติกที่ถ่ายที่สะพานพระราม8ไม่มีภาพไหนที่คุณกระติกยืนขึ้นเลยแม้แต่ภาพเดียวอันนี้ข้อแรกก่อนนะดังนั้นจะบอกว่า
2: สันนิษฐานเฉย
0: อันนี้เป็นภาพที่เราตรวจสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพถัดไปนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ดูภาพนี้จำไว้นะครับวงแบบนี้ก็กลายมาเป็นภาพสีครับภาพสีตรงนี้เราก็เห็นว่าเป็นภาพเดียวกันที่คุณกติกอ้างเพราะวิธีการวงลายที่วงเป็นอันเดียวกัน
2: อันเดียวกับภาพตะกี้ใช่ไหมที่เป็นใช้เป็นหลักฐาน
0: ผมก็ถัดไปเลยว่าแล้วเป็นภาพของใครเราก็มาสืบค้นว่าเป็นภาพของคุณดาด้าซึ่งเป็นผู้หญิง
1: ไม่ใช่ดาด้าเรา
0: คุณคนนี้ชื่อดาด้านะครับเขาบอกว่าน้องชายเขาถ่ายภาพนี้แล้วเขาเป็นคนโพสต์เพราะสงสัยว่าในเวลาตอนนั้นแตงโมอยู่ที่ไหนเขาโพสต์วันที่25ยังไม่เจอน้องแตงโ
1: ม
0: เขาก็บอกว่าเอ๊ะแตงโมอยู่นี้หรือเปล่าปรากฏว่าใบที่บันทึกประจำวันที่ลงหมายจอ90เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาพชัดเจนได้ว่าคุณกติกอ้าง2ภาพนี
1: ้ก็คือเอาภาพของคนอื่น
0: ของคนอื่นเลยที่ถ่ายภายนอกเราก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วใครถ่ายแล้วใครโพสต
1: ์
0: ปัจจุบันก็สืบค้นได้แล้วว่า2คนที่ถ่ายชื่อคุณอัฟฟานแจ่มใสเป็นผู้ถ่ายภาพและรู้ด้วยว่าคนที่โพสต์คนนี้ที่ใช้ชื่อดาด้าเนี่ยชื่อจริงชื่ออาริยาแจ่มใสคนนี้เป็นพี่สาวคนนี้เป็นน้องชาย
1: เขาก็ไปล่องเรืออยู่พอดี
0: เขาล่องเรือแล้วเขาก็ถ่ายภาพนี้แล้วไม่ได้ตั้งใจถ่ายภาพเรือนี้ด้วยถ่ายสะพานพระราม8
2: อ๋อแต่ไปติดเรือนี
0: ้ทีนี้พอเรารู้ตัวก็ต้องติดต่อใช่ไหมครับขอดูโทรศัพท์ว่าเวลาอะไรกันแน่ก็ปรากฏว่าไปเช็คโทรศัพท์เขาก็ให้ดูโทรศัพท์จริงๆครับพอดูโทรศัพท์ก็ได้ภาพนี้มาจริงๆภาพเดิมทุกอย่างขอดูซูมข้างล่างก็เลยเป็นภาพถัดไปครับเราก็เลย
1: อาจารย์ละเอียดมาก
2: ละเอียดมาก
0: เราก็เลยรู้ทันทีว่าเป็นวันที่24กุมภาพันธ์2565
1: ก็คือวันที่เกิดเหตุ
0: และเป็นเวลา20นาฬิกา32นาที33วินาทีแปลว่าเรือนี้ไม่ใช่คุณกระติกและคุณแตงโมเพราะคุณเรือคุณกระติกแตงโมเพิ่งออกจากครัวตานิดยังไม่ถึงบริเวณนี
1: ้
0: เป็นเรือคนละลำแน่นอน
1: ที่ไปแวะกินข้าว
0: ใช่เพิ่งออกมา
2: เป็นคอนเฟิร์มเลยไม่ใช่
0: คอนเฟิร์มไม่ใช่แน่แ
2: ปลว่าภาพที่กระติกเอาไป
1: แป๊บนึงนะอันนี้คือเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะ
0: ครับ
1: ที่อาจารย์ที่ทำข้อมูล
0: ที่ทำข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วกัน
1: โอเค
0: ต่อมานะครับทีนี้เป็นเรือคุณกระติกจริงๆหรือเปล่าดูนะครับ
2: สุดยอดสุดยอด
0: นี่คือภาพที่ถ่ายได้และไปอ้างในสำนวนผมพบว่ามันไม่เหมือนกันอะไรที่ไม่เหมือนครับสองภาพนี
1: ้เครื่องยนต์
0: เครื่องยนต์เพราะอันนี้เป็นเรือของคุณแตงโมจริงๆรุ่นนี้กับรุ่นนี้ไม่เหมือนกันตรงที่อันนี
1: ้เป็น
0: อินบอร์ดครับเครื่องยนต์อยู่ท้าย
1: เรือ
0: ด้านล่างใต้น้ำแต่อันนี้เขาเรียกว่าเอาบอร์ดเครื่องยนต์
1: จะโชว์อยู่
0: โชว์อยู่เหนือเห็นอยู่ด้านนอกของเรือดังนั้นจึงเป็นเรือคนละลำแน่นอนคนละเวลาด้วยภาพถัดไปครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ในที่สุดเราก็รู้จักเรือลำนี้ครับที่แล่นอยู่ในคืนนั้นเวลา20นาฬิกา32นาทีเป็นเรือลำนี้ครับชื่อเรือปวริศรา02มอนเทเล275สปอร์ตยาร์ชเป็นเครื่องยนต
2: ์
0: อยู่ในตัวเรือครับเรารู้จักเจ้าของแล้วด้วยและ
1: เจอเจ้าของแล้วด้วย
0: เจ้าของมีตัวตนด้วยส่วนอันนี้เครื่องยนต์อยู่นอกเรือเราก็เลยให้ทีมงานสอบถามเจ้าของเรือระบุว่าวันนั้นคุณขวัญอยู่ในเรือครับ
2: ก็เลยเป็นที่มาไปถึงขวัญ
0: ใช่
1: ก็เลยเป็นขวัญไป
0: แต่เราก็ไม่แน่ใจครับก็เลย

0: ทำวิธีตรวจสอบย้อนหลังในสตอรี่บอร์ดของคุณขวัญ
1: อ๋อยายขวัญลง
0: เพราะว่าคุณขวัญลงเมื่อเวลาตอนปีนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วคุณขวัญลงจริงๆในภาพตัวเองเราก็เลยเริ่มเชื่อครับ
1: ว่าเป็นขวัญอุษามณี
0: แต่ยังไม่แน่ใจสุดท้ายคือต้องโทรถาม
2: ค่ะ
0: เนื่องจากผมไม่ได้อยู่วงการบันเทิงกว่าจะหาเบอร์แทบแย่เหมือนกัน
3: ครับ
0: โทรคุยได้ก็คุยประโยคแรกเลยขวัญผมอาจารย์ปานเทพนะเขาตกใจบอกคืนนั้นขวัญไปที่สะพานพระราม8หรือเปล่าหนูไปค่ะแต่หนูไม่เกี่ยวกับกระติกไม่เกี่ยวกับ
2: เข้าใจเข้าใจ
0: เข้าใจเพราะเรารู้เวลาแต่เขาต้องตกใจอยู่แล้วผมบอกรีบบอกว่าผมเข้าใจว่าขวัญไม่เกี่ยวแต่ขวัญรู้ไหมว่ามีคนไปแอบอ้างเรือขวัญมาเป็นเรือกระติกบอกเอาเหร
3: อ
0: เขาก็เลยรีบให้ความร่วมมือครับภาพต่อไป
1: โอ
0: ้โหพอเราได้มาสิ่งที่เรารู้มาก็คือว่าเนื่องจากคุณขวัญไม่เคยรู้ว่าตัวเองถูกแอบอ้างเราก็เลยนับว่าคนบนเรือของคุณขวัญมีกี่คนพบว่ามีคน6คนเหมือนกับเรืออีกลำหนึ่งพอด
2: ีอะไรมันจะเป๊ะ
3: มันจะเป๊ะขนาดนั้นแล้ววันเดียวกันด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วชุดก็สีเดียวก
0: ัน แล้วดันชุดสีเดียวกันและยังถ่ายรูปหัวเรือเหมือนกัน
2: จริง
0: อะไรมันจะจังหวะโบ๊ะบ๊ะได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับดูภาพต่อไปครับทีนี้เพื่อเป็นการ
1: จัดรายการสนุกมากเลยอ่ะ
2: จริง
0: เพื่อ
2: ขนาดคนเยอะหลักฐานเยอะเข้าใจตามได้เนี่ยชาวบ้านหนูว่าเข้าใจกันสุดๆไปเลย
1: อาจารย์แบบจัดรายการสนุกมาก
0: เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มเวลาผมไม่ให้พลาดว่าขณะที่ 20.32 อยู่หน้าสะพานพระราม8ลำดับถัดไปต้องเป็นวัดอรุณเราเช็คเวลาแล้ว24กุมภาพันธ์2565
1: 3:11 น
0: ตรงแน่นอนครับและตอนนี้ลึกไปกว่านี้โชคดีมากเราไปเช็คกล้องวงจรปิดพบเรือของขวัญแล้วยืนยันแน่นอนว่าเป็นเรือของขวัญ 100% ถัดมาครับ
1: ก็เลยกลายเป็นที่มาของการไปเรียกยายขวัญอุษามณีมา
0: ถูกต้องครับและผมก็ถามบอกว่าขวัญช่วยบอกผมหน่อยว่าทำไมผู้หญิงเขาต้องโพสต์ภาพท่าแบบนี้กันคุณขวัญบอกว่าไม่ค่ะหนูไม่ยอมเพราะของหนูเลื้อยมากกว่า
2: ใช่
0: ผมก็เลยมานั่งดูว่าจริงๆแล้วไอ้การเลื้อยมากกว่าของดาราเขาเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยเข้าใจได้ว่าเรื่องนี้คุณขวัญถูกแอบอ้างแล้วและจำเป็นต้องแสดงตนเพราะเราไม่มีทางจะรู้เลยนะครับว่ามีการแอบอ้างในสำนวนถ้าผมไม่เข้าถึงและถ้าคุณแม่ไม่เปลี่ยนใจและถ้าขวัญไม่ใช่คนกล้าหาญก็คงไม่กล้ามาเป็นพยานมาบรรจบพร้อมกันจนถึงวันที่เรามีวันนี้ว่าเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยืนยันการนำเอกสารเท็จเข้าสู่สำนวนแน่นอน
3: ทีนี้คดีมันจะเปลี่ยนไหมครับหลังจากที่ตัดสินเสร็จไปหมดแล้วว่าตอนนี้มันเหมือนเสร็จไปหมดแล้วเหมือนคดีมันจบไปแล้วอาจารย์
0: เหมือนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับข้อแรกก่อนเลยเนี่ย
1: คือขวัญที่คดีใหม่
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนี้แบ่งเป็นสามหมวดนะหมวดคดีหลักเนี่ยก็คือคดีคุณกติกปอตอนนี้สารภาพไปแล้วศาลลงโทษรอลงอาญาตามขั้นตอนเพราะโจทก์และจำเลยเห็นพ้องว่าเป็นข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโจทย์เห็นพ้องแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยนะแล้วก็จำเลยก็รีบสารภาพรีบรับไปจะได้รอลงอาญาแต่คดีนี้เนื่องจากมีคนสารภาพ2คนที่เหลือไม่สารภาพก็แบ่งมาเป็นคดีที่2ที่เป็นคุณแซนคุณกระติกนี่แหละที่เหลืออยู
1: ่
0: ปรากฏว่าคุณเดชาก็เป็นทนายศาลยกฟ้องบอกว่าประมาทร่วมไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนขับโอเคนะครับแล้วจำเลยแล้วโจทย์เนี่ยคุณกระติกคุณแตงโมเนี่ยสมัครใจเดินไปท้ายเรือเองก็เป็นข้อมูลที่สมยอมกันในมิติว่าจะเป็นการประมาททำให้ถึงแก่ความตายไปปัสสาวะท้ายเรือซึ่งผมไม่เห็นด้วยว่าไม่ใช่เหตุการณ์นี้พอคุณแม่มาผมบอกว่าต้องรื้อใหม่แต่ทำยังไงล่ะก็คดีมันตั้งต้นในข้อหาที่ไม่ถูกต้องแล้วอ่ะเราจะทำอะไรได้ต่อไปอุทธรณ์เราก็เปลี่ยนข้อหาไม่ได
1: ้
0: ทำได้อย่างเดียวคือขอศาลท่านช่วยไต่สวนหน่อยว่าถ้าผมมีพยานหลักฐานว่ามันเท็จทั้งหมดอ่ะศาลจะไต่สวนและพิพากษาก็ได้ว่าไม่ใช่ประมาทถึงแก่ความตายแต่อาจจะเปลี่ยนว่าอาจจะเป็นสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ประมาททำให้ถึงแก่ความตาย
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งหมดวันนี้ที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอาจริงนะณตอนนี้มันคืออุบัติเหตุ
0: ณตอนนี้
1: มันอุบัติเหต
0: ุถูกต้อง
1: ตอนนี้มันคือ 100% คือศาลตัดสินว่ามันคืออุบัติเหตุเราต้องเคารพการตัดส
0: ินแน่นอนครับแต่ยังไม่จบนะเพราะอยู่ระหว่างอุทธรณ
1: ์อ๋อยังอุทธรณ์ได
0: ้และอุทธรณ์ไปแล้ว
1: อาจารย์กำลังบอกมันจะต้องไปเป็นฆาตกรรม
0: ตอนนี้ก็คืออย่างนี้ครับยังไม่ด่วนสรุปถึงแม้เราจะคิดอย่างนั้นแต่ขั้นตอนยังไม่เป็นอย่างนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยเราจะต้องนับ1ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีความนี้จริงหรือไม่ก่อนนับ1ให้ได้แค่นี้ก่อนเพราะเราไม่ใช่เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานว่าใครคือฆาตกรแต่เราต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันเท็จจริงไหมที่อ้างว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกเรือแล้วโดนใบพัดเรือถ้าเราพิสูจน์ว่าบิดเบือนคดีความไม่ใช่โดยความพลั้งเผลอแต่เป็นการจัดตั้งขบวนการพยานหลักฐานเท็จทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นที่มีการอำพรางหรือที่เรียกว่า ฆาตกรรมอำพรางถ้าเราทำได้สำเร็จว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนคดีความจริงขั้นตอนต่อไปก็ต้องรื้อฟื้นคดีหาความจริงในสิ่งที่ปรากฏให้มากขึ้นแปลว่าเรายังไม่หมดหวังนะครับณตอนนี้เนี่ยนอกจากคดีเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเราฟ้องดีเอสไอไปแล้วดีเอสไอฟ้องปปชไปแล้วไปแล้วหนึ่งนะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐการไปแจ้งความกับคุณกระติกคือนับหนึ่งในส่วนของส่วนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐว่ามีการนำเอกสารหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนนับหนึ่งเท่านั้นครับหลังจากนี้ก็จะเป็นโดมิโนลามกันมาอีกเยอะคุณกติกมีทางเลือกไม่กี่ทางครับ หนึ่งสารภาพผิดว่าตัวเองทำผิดเอง สองสารภาพว่ามีคนอื่นทำให้แล้วตัวเองรับข้อมูลมา สามก็คือยืนยันว่าถูกต่อไป หรือสี่หนีไปที่อื่น
1: อาจารย์ก็เลยบอกมาขอพูดภาษาชาวบ้านคือหนึ่งบอกไว้เลยว่ายอมรับไปซะว่าตัวเองเป็นคนทำอย่าไม่ใช่ตัวเองไม่อาจไม่ทำยอมรับไปซะว่ารู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
0: ว่าเป็นอะไร
1: ยังครับอย่างที่สองปฏิเสธมัน
0: เออปฏิเสธมัน
1: ปฏิเสธยังไงก็หัวชนฝาไป
0: หัวชนฝาไปครับแล้วก็อันที่สามก็คือบอกว่าเป็นคนอื่นเป็นคนทำให้แล้วใครทำให
1: ้ก็คือต้องไปอยู่ที่เราจะพูดถึงว่าคนที่ทำคือใคร
0: คุณกติกมีทางเลือกไม่กี่ทางแล้วครับแล้วผมก็นับหนึ่งที่คุณกติกคนเดียวเพราะผมรู้ว่าคุณกติกจะต้องคิดว่าจะพูดความจริงหรือจะให้ความลับนั้นอยู่กับตัวอย่าลืมนะครับกระติกมีไว้เก็บอุณหภูมิกระติกไม่ได้มีไว้เก็บความลับ
3: ครับอาจารย์ครับอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคนที่จะผิดคนแรกกระติกมีสิทธิ์ที่จะโดนดำเนินคดีถ้าเกิดเขายอมรับหรืออะไรก็ตามข้อที่สองคือเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจต่างๆที่สำนวนผิด
0: อันนี้เดินอยู่และถ้าเราเอาเอกสารที่ไปทำทีละขั้นกับคุณกระติกหรือคนอื่นๆตามมาก็ตามนะครับพิสูจน์ว่ามันเท็จเข้าสู่อุทธรณ์แล้วครับที่มันยังไม่จบตอนนี้และเข้าสู่ปปช.ครับเพิ่มเติมเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าน้ำหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยว่าอะไรมันเกิดขึ้นและอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จจริงไหมคร
3: ับ แต่อย่างนี้อาจารย์มันก็ยังไม่ไปถึงต้นตอจริงๆว่าใครเป็นคน
0: ถูกครับจนกว่าทุกคนยอมรับแล้วว่าบิดเบือนคดีความจริง
1: หมายถึงคนบนเรือ
0: ไม่ใช่คดีความนับหนึ่งแล้วว่ามีการบิดเบือนคดีความจริงถ้าจริงเมื่อไหร่เราก็จะถามว่าตำรวจหรือ DSI ซึ่งมีหน้าที่ไม่ใช่ประชาชนนะครับสืบสวนสอบสวนหาความจริงว่าใครคือฆาตกรเขาจะอยู่เฉยหรอครับ
1: ฆาตกรยังอยู่เมืองไทยไหมฮะ
0: ถ้าถามคำถามนี
1: ้ก็มาติดตามเป็น
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้เอาอย่างนี
2: ้ใช
0: ่คือผมเชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องกรรมว่าต่อให้ศาลจะพิพากษาเอาไม่ถึงเนี่ยแต่สังคมจะต้องลงทันนี่หนึ่งนะแต่ผมเนี่ยจะไม่มีทางพูดเด็ดขาดว่าเป็นใครเพราะตราบ
1: อาจารย์รู้ไหม
0: ต่อให้เรารู้ก็รู้เหมือนคุณมดดำน
3: ี่
0: แหละ
3: มดดำก็รู้นะครับมดดำก็รู้อาจารย์ก็รู
0: ้เอางี้ไม่รู้เอางี้มดดำก็รู้นะก็รู้คุณปองก็
3: ร
0: ู
3: ้
0: จริงๆท่านผู้ชมก็รู้แต่ว่าเราไม่มีพยานหลักฐานครับดังนั้นเราจะต้องไม่เอ่ยปากไปพูดอะไรอย่างนั้นเพราะเท่ากับเราพูดไปโดยการด้วยความรู้สึกของเราและสันนิษฐานของเราแต่ถามว่าผมรวบรวมพยานหลักฐานไหมรวบรวมครับในขณะนี้ก็รวบรวมอยู่แต่ว่ามันจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อทุกคนยอมรับพร้อมกันว่าบิดเบือนคดีความถ้าทุกคนยอมรับผมจะมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวนเยอะที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองไม่งั้นเขาก็เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็จะไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่ารื้อฟื้นคดีอย่าถามนะว่ารื้อฟื้นคดีเมื่อไหร่ทุกวันนี้ก็เรียกว่ารื้อคดีครับ
1: ว่า
3: คืออย่างนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าใครเป็นคนทำจริงอ่ะเราจะไม่กล้าพูดต่อไปเลยจริงไหมจ๊ะ
0: ไม่จริงครับผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ไม่ถึงคนไหนก็ไม่ถึงคนนั้นแต่ถ้าถึงใหญ่แค่ไหนก็ต้องเอามาลงโทษครับผมพูดอย่างนี้
3: ใหญ่แค่ไหนก็ต้องลงโทษ
0: ต้องมาลงโทษ
3: ไม่ว่าจะเป็นใครก็
0: เพราะอะไรครับเพราะถ้าน้องโมโดนแบบนี้แล้วทุกคนบอกเพิกเฉยหรือยอมจำนน
2: ค่ะ
0: แล้วทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรเราเอาตัวเองปลอดภัยแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับลูกของเราอะครับน้องของเราพี่สาวของเราญาติของเราและถึงเวลานั้นทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่ายอมจำนนสังคมจะอยู่ยังไงครับเราต้องนับหนึ่งในคดีนี้ว่าอย่ายอมจำนนในสิ่งที่อยุติธรรมครับสังคมถึงจะน่าอยู่ขึ้น
3: ครับ
1: อาจารย์สรุปเล่านิทานเล่นๆกันดีกว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมีดาราคนหนึ่งไปล่องเรือไปล่องเรือทำไมไม่รู้ในที่สุดแล้วดาราคนนี้โดนเอาขึ้นไปฆ่าบนบก
0: ครับ
1: อันนี้คือเล่ากันแบบสรุปง่ายๆดาราคนนี้ไปฆ่าบนบกแต่คนที่รู้เรื่องเราพยายามแก้ไขข้อมูลทุกอย่างถูกต้องไหมฮะในระหว่างอยู่บนเรือในระยะเวลาตั้งแต่2ทุ่มกว่าๆจนถึง4ทุ่มกว่า
0: ๆซึ่งก็ถูกจับได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ในที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็มาโป๊ะๆๆๆๆๆ1โป๊ะ2โป๊ะ3โป๊ะ4โป๊ะ5อาจารย์บอกมันเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่ในที่สุดวันนี้
0: อันนี้คือนิทานนะ
1: นิทานอันนี้คือนิทานปรากฏว่าคนๆนั้นก่อนตายเนี่ย มันมีร่องรอยบาดแผลมันจะเป็นที่เข่าเหมือนกับว่าไอ้ที่มันเป็นเข่าเนี่ยก็คือเหมือนคาน
3: คลาน
1: เหมือนนึกออกไหมคนเราเวลาคานอยู่กับดินกับทรายอ่ะมันก็จะถลอกนึกออกไหม
3: ช้ำจะถลอก
1: ถูกต้องไหมแล้วก็หลายจุดเนี่ยเหมือนโดน
3: ของมีคมทิ่มแทง
1: อันนี้คือนิทาน
0: ครับ
1: อันนี้คือนิทานอาจารย์อะไรบอกว่าอย่างนั้น
0: ครับนิทานเป็นอย่างนั้นครับ
1: แล้วในที่สุดข้างบนนั้นดาราคนนั้นถูกฆ่าบนบกแล้วก็ถึงเอามาทิ้งในน้ำ
0: ต้องพูดอย่างนี้ครับบาดแผลเนี่ยเกิดขึ้นบนบกแต่การที่เสียชีวิตนั้น
1: เราไม่รู
0: ้ถูกกดร่องน้ำตื้นจมโคลนจนเอาโคลนเข้าไปในปากปอดหลังจากนั้นก็โยนทิ้งน้ำลึกในภายหลังเพื่ออำพรางว่าตกน้ำเสียชีวิต
3: เสียชีวิตก่อนที่จะตกน้ำ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับโดนกด
3: โดนกดจน
2: เพราะว่าผม
3: ด้วย
0: เพราะว่าอย่างนี้ครับผมแต่ไม่ด้วยใบไม้ด้านหลังมีใบไม้แปะแนบหลังมันจะจมน้ำลึกได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้โดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปแล้วไม่ใช่ผมพูดคนเดียววันนี้เนี่ยหมอหลายคนที่เป็นแพทย์นิติเวชเนี่ยก็ไปให้การกับในชั้นศาลก็มีหรือว่าหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ให้ความเห็นแม้กระทั่งคุณหมอพรทิพย์ก็ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์มากซึ่งเราก็เห็นพร้อมกันนะครับว่ามันมีพิรุธและมีเงื่อนงำเพราะศาลท่านพิพากษาแบบนั้นว่าคดีนี้เนี่ยในคดียกฟ้องคุณอัจฉริยะนะครับที่ตำรวจฟ้องเนี่ยบอกเลยว่าคดีนี้มีพิรุธและมีเงื่อนงำครับ
3: อาจารย์ครับถ้าวันหนึ่งอาจารย์สืบไปเรื่อยแล้วมันไปชนต่อเขาจริงๆ
1: อาจารย์จะกล้า
3: ไปชนต่อเขาจริงๆมันไปต่อไม่ได้เลยจริง
0: ๆไม่มีทางไปต่อไม่ได้ต้องไปต่อครับผมไม่คิดว่ามีทางไหนทางตันจนกว่าเราสู้หมดยกในทุกวิถีทางแล้วเราก็ถือว่าเราทำหน้าที่แล้วแต่ผมเชื่อว่าสังคมถึงวันนั้นจะรู้ว่าใครทำครับ
3: อาจารย์คิดว่าเราจะสามารถทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมได้ไหมครับอ
0: ย่างน้อยวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วทำให้เขาเสียเกียรติในระหว่างที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พูดไม่ได้เขาอาจจะมาบอกคุณน็อตก็ได้ในวันหนึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างที่คุณน็อตทราบอยู่พวกเราในขณะที่ทำงานเราก็รู้สึกว่าเราได้พลังงานที่คุณแตงโมเนี่ยมาให้กำลังใจหลายจังหวะเวลาเราก็รู้สึกว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาคุณแม่ก็กลัวมากกว่าที่ผมยื่นให้ดีเอสไอนึกว่าผมจะยุติแล้วผมบอกไม่หรอกครับผมจะทำอย่างเต็มที่จนหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องโมครับ
1: แต่วันนี้จริงรีแอคของคนที่อยู่บนเรือล่าสุดคนบนเรือเองเนี่ยอย่างแซนคือแซนปกติจริงนางเป็นคนที่ชิลนางชอบเลี้ยงสัตว์นางชอบทำนู่นนี่นางก็บอกว่าเรือวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวนะคะผ่านโซเชียลมีเดียโดยภาพคลิปที่เขาขอดูคลิปด้วยค่ะเขาก็เลี้ยงนกเลี้ยงไก่เนี่ยแหละพร้อมระบุแคปชั่นว่าไปดูไปฟังอะไรกันมาอย่าลืมคิดวิเคราะห์กันด้วยนะคะเชื่อคนง่ายระวังเป็นเหยื่อคอลเซ็นเตอร์นะเป็นห่วงในขณะที่ในคลิปวิดีโอเนี่ยแซนได้พูดเพิ่มเติมชาวเน็ตลูกหนูลูกไปดูละครสังกัดบ้านพระอาทิตย์มาแล้วไม่อินเหรอลูกมาแซะชาวบ้านก็คือคนไปแซะเขาเยอะนะก็คือจะมาแซะชาวบ้านนะคะฉันก็อยู่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงไก่ไม่แซะกันนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเอาไปฟังเสียงแซนสักนิดนึงฮะ
4: ชาวเน็ตลูกหนูลูกไปดูละครสังกัดบ้านพระอาทิตย์มาแล้วไม่อินจนมาแซะชาวบ้านนะคะฉันก็อยู่บ้านเลี้ยงนกเลี้ยงไก่เนาะไม่แซะกันนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านเลยจ้า
1: เขาบอกทั้งหมดมันคือการละครที่บ้านพระอาทิตย์สร้างขึ้นมา
0: คือข้อแรกก่อนเลยนะครับมันไม่ใช่การละครเพราะเรื่องนี้ผมได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากคุณแม่แตงโมแปลว่าผมกำลังทำหน้าที่ผู้แทนคุณแม่ไม่ใช่คนทำคอนเทนต์นี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเหตุการณ์เมื่อวานผมไม่เคยลวงสื่อไปผมแถลงข่าวชัดเจนว่าคุณแม่จะทำอะไรและน้องขวัญจะทำอะไรและอธิบายด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อที่สามเมื่อวานหรือสองวันที่แล้วเกิดเหตุชัดเจนว่าไม่ใช่การทำคอนเทนต์แต่ไปแจ้งความจริง
1: ไปแจ้งความจริง
0: และพยานจริงเรื่องนี้ไม่ใช่การละครครับมันคือชีวิตจริงผมว่าคุณแซนไปเตรียมตัวเองดีๆดีกว่าครับหลังจากนี
1: ้แต่พวกเขาจบกันไปหมดแล้วนี่ถูก
0: ไม่จบแล้วครับเพราะว่าคดีคุณกติกยังนับหนึ่งได้เลยครับเป็นคดีใหม่อาจจะรื้อคดีหลักต้องใช้เวลาแต่คดีใหม่มีได้เป็น10คดีครับ
1: แต่กติกเขาก็บอกแม่ระวังเรื่องแกล้งความเท็จ
0: โอ้ไม่กลัวหรอกครับเพราะผมก็อธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งแล้วครับมันเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับวิทย์ไอความเห็นเนี่ยโต้กันได้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ต่อให้ใครรู้ก็ไม่เปลี่ยนอะไรครับมันเป็นจุดเดิมมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับเท็จก็คือเท็จอย่างแน่นอนครับ
3: คนถามว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรเขานะทำไมอาจารย์ต้องแบบโอ้โหทำทุกอย่างเพื่อจะหาความจริงให้ได้กับเรื่องคดีแตงโม
0: คุณน็อตและทุกท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับนี่ขนาดดาราไม่ใช่ตาสีตาสาลูกตาสีตาสาขนาดดารามีชื่อเสียงยังทำได้ขนาดนี้ แล้วประชาชนที่ทั่วไปเขาจะอยู่ยังไงถ้าแม้แต่น้องแตงโมยังถูกบิดเบือนคดีความถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีใครพดุงไว้หรือช่วยกันผลักดันให้เกิดความยุติธรรมไม่ได้

0: ชีวิตเราก็ไม่มีใครปลอดภัยครับ
1: ถ้าเกิดคดีนี้เกิดชนะขึ้นมาจริงอาจารย์สามารถหาคนผิดได้ไหมมันจะเปลี่ยนอะไร
2: สังคม
0: อย่างน้อยนะอย่างน้อยเราต้องเชื่อสิ่งหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ต้องไม่จำนนต่อความอยุติธรร
2: ม
0: ผมว่านี่คือกฎข้อแรกก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่เรื่องธุระไม่ใช่พวกเรากลัวความเสี่ยงเราไม่อยากไปยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องของเราถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าทุกคนมีคนต้อง70กว่าล้านคนกลายเป็นคนยอมจำนนกันหมดทั้งประเทศแต่ทุกคนรวมพลังกันแม้อาจจะไม่เยอะแม้กระทั่งคุณน็อตคุณมดดำแล้วก็คุณปิงปองและท่านผู้ชมเนี่ยยังติดตามเรื่องนี้อยู่ยังช่วยกันดูหลายเรื่องเนี่ยเราได้มาจากโซเชียลมีเดียเขาบอกเรานะครับ เราก็ไปแสวงหาความจริงดูอย่างInstagram เนี่ยมีคนไปแคปแล้วจำได้แล้วมาบอกเราว่าน้องขวัญอยู่ที่นี
1: ่
0: ถ้าเขาไม่บอกเราเราจะรู้เหรอครับเรือมาเป็นเยอะแยะ
1: ทุกอย่างคนช่วยนักสืบโซเชียลช่วยกัน
0: แต่มันเยอะมากถ้าไม่มีใครมาประมวลผลและทำให้สู่กระบวนการที่ถูกต้องเราก็ต้องจัดมันให้
2: อาจารย์บอกว่ารู้ไหมมันแปลกวันที่แตงโมตายอ่ะวันที่แตงโมตายคนใส่เสื้อสีคล้ายๆกันไปถ่ายรูปหัวเรือตรงจุดเดียวกันมีถึง 5-6 คน
0: ครับใช่มีจำนวนคนพอๆกัน
1: แปลกมากนะ
0: มันจังหวะมันอะไรจะเหลือเชื่อขนาด
3: ค่ะ
0: ครับ
3: สี่ชั่วโมงพีช
2: นะอาจารย์ฮะจนถึงวันนี
0: ้ครับ
2: จนถึงวันนี้อาจารย์ก็ทุกอย่างก็ดูเป็นวิทยาศาสตร์หมด
0: ครับ
2: อาจารย์เชื่อเป็นฆาตกรรมไหม
0: ผมเชื่อเป็นฆาตกรรมครับฆาตกรรมอำพราง
2: แล้วคนที่ฆาตกรรมหนูขอถามแบบโง่ๆเลยนะอีโมมันก็เป็นแค่ดาราคนหนึ่งจะฆ่ามันเพื่ออะไร
0: อันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญนะครับคนเราจะฆ่ากันได้ก็ต้องมีสาเหตุแห่งการกระทำนะถ้าไม่รู้แก่โทสะด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งถึงต้องทำขนาดนี้ก็ต้องเมายาหรือไม่ก็แตงโมเก็บความลับอันสำคัญที่ต้องถูกจัดการเพราะอะไรสักอย่างหนึ่ง
2: อาจารย์กำลังปิดปากคนตายพูดไม่ได้
0: สาเหตุเราไม่มีทางรู้แต่ว่ามันต้องมีแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจที่ทำอย่างนั้นคนเราไม่ฆ่ากันง่ายๆด้วย
1: จริง
0: การเสียหายขนาดนี
1: ้
0: ถึงขาเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลเยอะขนาดนี้พูดง่ายก็คือเป็นการฆาตกรรมที่โหดร้ายทารุณในมุมมองของผมนะครับที่ต้องแสวงหาความจริงและพิสูจน์ความจริง
2: เพราะอะไรมันก็มีคลิปหลายๆคลิปที่มันอันนี้เราพูดในความเป็นกลางบางทีเนี่ยมันเป็นคลิปหลายๆคลิปแตงโมก็มีความสุขยังร้องเพลงอยู่เลย
0: ใช
2: ่หรือแม้กระทั่งอยู่ดีแตงโมอยู่บนเรือก็ดูมีความสุขมีการดิ้งดั้งรั้งกัน
0: ใช
2: ่อาจารย์บอกมันเป็นไปได้เมาเป็นไปได
0: ้เราไม่คิดว่าคือเราพิสูจน์แล้วว่าแตงโมดื่มไวน์กี่ครั้งกี่แก้วกี่ซีซีครับเราเช็คหมด
2: อ๋ออาจารย์เช็คแล้ว
1: มีข้อมูลอยู่
0: เช็คว่ากี่ครั้งเทียบกับคนบนเรือทั้งหมดแล้วไปปัสสาวะกี่ครั้งเราคำนวณซีซีด้วยที่จะเหลือในกระเพาะปัสสาวะได้ในระหว่างการดื่มไวน์เป็นไปไม่ได้ครับที
1: ่แตงโมจะเมา
0: แล้วก็ไปเมาจนถึงขั้นต้องรีบไปปัสสาวะท้ายเรือยิ่ง14วินาทีก่อนอ้างว่าตกน้ำสิ่งที่ผ่านไปคือชิดขอบท่าเรือพิบูลเป็นไปไม่ได้ที่จะไปปัสสาวะท้ายเรือต้องขึ้นท่าเรือไปปัสสาวะครับ
1: เพราะตรงนั้นก็โรงแรมมันก็เยอะแยะเน
0: าะใช่เยอะแยะครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ขอบคุณ
1: อาจารย์ให้อาจารย์นะครับผม
2: อย่างแรกอาจารย์มาเลยวันนี้ขอบคุณมากๆดีใจที่ได้เจออาจารย์
0: เช่นกันครับเช่นกันเลยครับเราเห็นผ่านจอกันทุกครั้งนะครับขอบคุณมาก
2: อาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะ
3: อาจารย
2: ์ขอส่งอาจารย์ก่อนสักนิดนึงนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาถ่ายรูปด้วยกันนะคร
2: ับช่วงนี้ใครติดละครตัวเองเนี่ย
1: แนวตั้ง
2: แนวตั้งบอกเลยว่าวันดีช็อตวันดีช็อตของเรานะฮะจากแอปวันดีคือดูเพลินหยุดไม่ได้จริงๆเพราะแอปวันดีขนซีรีส์ของคนไทยนะ
1: ครับผม
2: ของขนซีรีส์ของคนไทยเนี่ย3เรื่องสุดแซ่บเสิร์ฟและก็จัดเต็มบนช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลมาให้ดูกันแบบจุกๆกว่า160
3: เรื่องมาก
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยมีทั้งภาคไทยซับไทยดูแบบยาวๆเลยนะฮะเอาง่ายๆเผลอกดดูต่อทั้งคืนได้เลยแหละ
1: ไม่ดับไม่ได้นอนนะมีทั้งของไทยและของจีนนะครับมาเริ่มที่วันดีช็อตนะครับซีรีส์ที่ผลิตโดยคนไทยนะครับแซ่บถึงใจแบบจัดเต็มแล้วก็ดูได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะบนแอปวันดีเท่านั้นนะครับเงาแค้นทวงคืนอันนี้เป็นเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บครับอีกเรื่องครับกระเพราเทพเชฟเทวดานะครับซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดมันแล้วก็เรื่องพานโรงที่รักนะครับเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินแบบเผลอกดตอนต่อไปโดยไม่รู้ตัวครับทั้งหมดนี้นะครับดูได้เฉพาะบนแอปวันดีพร้อมกับซีรีส์ช็อตให้เลือกอีกเพียบนะครับดูง่ายตอนสั้นจบไวแต่รับรองว่าดูตอนเดียวไม่มี
2: อยู่จริงจ้ะ
3: เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับลูกค้านะคะ AIS ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะนี่คือโปรแรงที่สุดสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้เลยค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจ1 D Premium จากราคา149บาทเหลือเท่าไหร่รู้ไหมจ๊ะใช่จ้ะ99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะ

0: พิ่งมาเมคโอเวอร์ตอน67แม่อูมเหรอคะ
1: 71ครึ่งค่ะ
2: 71ครึ่งแม่อูม
3: แม่7แล้วหรอ
0: 71จริงๆเมื่อก่อนนี่ถือว่าเป็นดาวเซ็กซี่ทุกอย่างเลย
3: ใช่
0: ก็จริงๆก็เคยเล่นละครกับพ่อน็อตด้วยใช่ไหมคะ
2: แน่นอนอยู่แล้วนะ
0: เล่นหนังเล่นละครกับพ่อน็อต
3: หนูจำภาพได้นะว่ามันจะมีแบบแม่น้ำลำธารอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าหมอกมุ้งก็เดินไปแล้วปุ๊บแล้วก็บอกโอ๊ยสายเดียวโตแบบชุดแบบว่าวาดวิวในยุคนั้นไม่มีใครเขาทำ
0: เราขออนุญาตย้อนกลับไปในยุค80แล้ววันนี้แน่นอนฮะดารายุค80กลับมาเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับผมสักครู่ครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
6: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
8: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานดัชชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
10: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
11: หมดแก้วหมดค่ะ
10: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
16: ผิวดูใสฉ่ำ
17: ต้องโดน
18: ใหม่ซิตรา
19: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
0: Is that good?

0: ีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: ย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
4: ้หอมฟิน
3: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์

0: ้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดรั่วถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: นมแม่ช่วยประหยัด
4: ซื้ออะไรมาพี
5: ่ซื้อนมมาให้ลูก
4: นมอะไรอีก
5: นมแม
0: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: มีนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูลไล

0: สนับสนุนโดยแลคโตสอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: แฟนคลับแฉถ้าเกินอามากกว่าอายุระดับต้องรู้จักแขกรับเชิญเราสองคน
2: ต้องรู้จักแน่นอนครับผม
1: เพราะแน่นอนก็คือเล่นละครกับพ่อน็อตเล่นหนังกับพ่อน็อต
3: มาใช่เลย
1: ใช่ไหมฮะเป็นดารายุค80ทุกวันนี้เขาก็ยังมีงานอยู่ในวงการบันเทิงนะฮะแล้วก็ให้ของขวัญตัวเองด้วยการเม
2: ค
1: โอเวอร
2: ์
1: ขอต้อนคู่ทั้งสองท่านนะคะขอต้อนรับคุณอูมวิยดาแล้วก็พี่ก้อยวาสนาสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ทุกวันนี้แม่อูมแม่ก็ยังเล่นละครอยู
3: ่ใช่ค่ะ
1: เล่นมากี่ปีแล้วคะละครหนังเนี่ย
3: ของแม่นี่เล่นมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะคะนานมากเนี่ยกับน็อตก็เล่นด้วย
2: เ
1: คยเล่นกับน็อตด้วย
3: เล่นกับพี่ตุ่มด้วย
2: ครบทั้งครอบครัว
3: พี่ตุ่มพี่แต้มค่ะ
5: เหมือนละครที
3: ่เล่นเป็นภรรยาพี่แต้ม
5: เหมือนละครที่หนูโตมาแม่ก็คืออยู่มาตลอดทั้งช่วงเลยอ่ะไม่เคยเห็นแม่หายไปไหนเลย
1: ตอนยักเรียกวันนี้พี่เพราะทำหน้ามันต้องเรียกพ
2: ี่ต้องเรียกพี่แล้วหน้าใกล้แล้วนะ
1: พี่อูมจริงๆแล้ว
6: เป็นทวด
1: เป็นทวดทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู
6: ่เล่นอยู่ค่ะเพิ่งจะโอ้ยเล่นหนังผีได้ต้องร้อยกว่าล้านเห็นไหม
1: ทางบ้านทางบ้าน
6: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังมีงานในวงการบันเทิงอยู
6: ่มีอยู
1: ่เวลาไม่มีแล้วมันเหงาไหม
6: เหงาสิคะเหงามากเลยอ่ะแล้วก็ต้องไปอยู่ป่าอยู่เขาไงไปสงบสติอารมณ์
1: ทุกวันนี้อยู่ไหน
6: อยู่จังหวัดเลยไงคะ
2: อ๋อเหรอถ้าส่วนใหญ่จะอยู่เลยเพราะมีงานแต่เข้ากรุงเทพอะครับ
6: ใช่ค่ะ
2: แต่แม่ก็รวมตัวกันบ่อยนี่เห็นบ
6: อ
2: กต
6: ั
2: ้งกองตั้งแก๊ง
3: นี่ทำงานด้วยกันไลฟ์สดด้วยกัน
6: เพื่อนรัก
3: ยุ
6: ค80นะเพื่อนรักยุค80มีอยู่40กว่าคน
1: ก็คือที่เป็นดาราด้วยกันนะ
6: ใช่ค่ะ
1: ก็คือรวมดารายุค80ด้วยกันมีอยู่40คน
6: ใช่ค่ะเอกทั้งนั้นเลย
1: ก็ยังเจอกันอยู่ทุกวันนี้
3: เจอกันอยู่ค่ะ3เดือนครั้งค
2: ่
3: ะ
2: กิจกรรมที่เจอกันทำอะไรรวมกันแล้วทำอะไรครับ
3: ร้องเพลง
2: ปาร์ตี้ร้องเพลง
6: คุยเฮฮาเลอะเทอะไปตามเรื่อง
3: ไม่เลอะเทอะ
5: เล่นไพ่ด้วย
6: ไม่เล่น
2: ไม่เล่น
3: ร
2: ้
3: องเพลง
6: ร
3: ้
6: องเพลง
3: ค่ะร
6: ้
3: องเพลงแล้วก็คุยกันอะไรเงี้ย
5: นับเลขมีคำนวณ
1: อย่างที่บอกเองออฟพี่อุ้มตัวใหญ่ตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เลย
6: ใช่ค่ะไปลูกชายอยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปชาร์จแบตด้วยว่าตัวเองอ่ะอายุมากแล้วอายุ70กว่าแล้วใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะแก่ลงไปทุกวันเนี่ยแล้วเราจะมีชีวิตแบบเข้าป่าอยู่ในป่าแล้วจะแก่หงำเหงือกตะบันหมากกินหรือเปล่าเนี่ยเราก็คิดอยู
1: ่ตอนนั้นจริงๆตอนที่พี่อุ้มดังๆสุดๆการมีแฟนมีสามีไม่ได้ใช่ไหม
6: ไม่ได้เลยค่ะ
1: มีลูกพี่อุ้มไปกดแรกๆขนาดท้องนี่ต้องไปเมืองนอก
6: ใช่แอบไปเมืองนอกเลยไม่หลอกนักข่าวว่าอยู่เมืองนอกแต่จริงๆอ่ะ
1: อยู่เมืองไทย
6: อยู่เมืองไทย
2: โอ้แล้วเก็บเนื้อเก็บตัวเลย
6: เก็บตัวเลยค่ะใช
1: ่โอ้ตอนนั้นท้องก็ไม่ได้
6: อ
1: ๋
6: อไม่ได
1: ้มีแฟนก็ไม่ได้
6: ไม่ได้มีแฟนมีลูกไม่ได้เลยค่ะพี่อุ้มเนี่ยเป็นแบบนางเอกคนแรกเลยอ่ะที่แบบโดนนักข่าวไปจับประเด็นว่าเอ้ยคลอดลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ย7วัน7คืนเนี่ยเป็นประเด็นว่านางเอกคลอดลูกอ่ะ
2: เป็นเรื่องใหญ่โตในสมัยนั้นเลยยุคนั้นเร
6: ื่อง
2: ใหญ่เลย
1: ย้อนกลับไปตั้งแต่เล่นหนังแต่ปี2ยังไม่เกิดกันเลยอ่ะ
6: 7น่ะ
1: พ่อกับแม่ได้ยังไม่ได้เสียกันเลยอ่ะค่ะตั้งแต่2
6: จริงเหรอหนู
1: ปีอะไรนะคะ
6: 2517
1: ยังไม่เกิดกัน
6: อ้าวหนูยังไม่เกิดอ
2: ีกไม่เกิดเหมือนกัน
5: ชาติที่แล้วหนูยังไม่ตายเลยค่ะในตอนนั้น
6: จริงอ่อนกับลูกชายแม่เหรอ
1: ลูกชายแม่เท่าไหร
6: ่52
1: อ๋อพวกหนูยังไม่ถึง
6: อ๋อหนูเพิ่ง30กว่า
1: 40กว่าแล้วค่ะ47แล้วค่ะอย่างที่บอกอ๋อแม่ก็อยู่วงการนี้มานานแต่ก็คือทำงานมากับท่านมุ้ยนี่แหละ
6: จ้ะทำมาด้วยกันทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะ
1: ฮะอย่างที่บอกหลังจากนั้นปุ๊บแม่ก็ไปใช้ชีวิตทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ที่เลยบ้าง
6: ก็ปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูก
1: ชีวิตกลับมาแบ็คทูเดอะเบสิกเลยอยู่ที่อำเภออะไร
6: อำเภอเมืองนี่แหละค่ะ
2: อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกชายอ
6: ยู่กับลูกชายใช่
2: ลูกชายก็ทำงานที่นู่น
6: ใช่ใช่ใช่
2: นานๆก็เข้ากรุงเทพสักทีนึง
6: ใช่ค่ะนานๆเข้ากรุงเทพสักทีแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออแปลกดีเนาะคือชีวิตในกรุงเทพนี่ก็สับสนวุ่นวายไปหมดเลย
1: ไม่เหมือนที่เราอยู
6: ่ไม่เหมือนที่เราอยู่ค่ะ
1: อยู่ใกล้แม่น้ำโขงเนาะ
6: ใช่ใช่อยู่ติดเลยค่ะ
1: อยู่ติดกับแม่น้ำโขงชีวิตก็ดีเนาะ
6: ค่ะ
1: แน่นอนพี่ก้อยก้องเรียกพี่ก้อยอีกนั่นแหละ
3: พี่ก้อยพี่ก้อยน้องมดดำ
6: พี่ก้อย
1: นะพี่ก้อยจริงพี่ก้อยเล่นหนังมาจริงๆเนี่ย20 30เรื่อง
6: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมฮะ
6: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่แบบว่าทุกวันนี้ละครโทรทัศน์ก็
6: ละคร80 90เรื่อง
1: โอ้โห
5: หนูจำได้นะหนังอ่ะครูบ้านนอกแต่ว่าหน้าตานี่คือแบบน่ารัก
2: มาก
5: ใช่หน้าเป็นคนในเมืองมาก
2: มาจากการประกวดนางงามถ้าย้อนกลับไป
3: ตอนเรียนอยู่ม.2 5นะคะก็คือม.5นะเนาะม.5ม.6นี่แหละก็ ก็ประกวดผมค่ะเป็นคนผมหนาแล้วประกวดที่ใช
6: ่บางคนผมหนาจริง
3: ๆมีเชื้อเปอร์เซียนค่ะมีเป็นบรรพบุรุษเป็นเปอร์เซียค่ะก็เลยเหมือนกับแขกขาวไงแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะดกผิดปกติกับคนอื่นผมเยอะมากตอนเด็กหัวฟูเหมือนไม้กวาดพอตัดแล้วมันเหมือนไม้กวาดแต่พอโตแล้วผมมันยาวแล้วมันสวย
1: ก
3: ็ได้นางงาม
2: สุดก็มาสวย
3: ใช่นี่หน้าแขกจะเป็นแขกเห็นไหมเด็กเปอร์เซียค่ะเป็นเด็ก
1: พี่ก็มีลูกกี่คนเนี่ย
3: มี2คนค่ะ
1: หรอ
3: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ลูกไม
3: ่ลูกโตแล้วค่ะมดดำเท่าหนูนั่นแหละลูกสาว
1: 40กว่าลูกสาว
3: ใช่ลูกสาวค่ะ
2: ผมดกผมดำมากๆ
3: ผมดกมากเลย
2: ภาพยนตร์เน
3: าะใช่ค่ะก็เป็นนางงามผมยาวเสร็จแล้วก็อีกปีนึงมาเรียนที่รามก็ได้เป็นนางเอกคู่นอกถูกเลือกมาแบบงงๆแบบงงๆมากเลย
1: ก็จากนั้นมีเรื่องราวตอนนั้นง่ายๆว่าตอนนั้นลูก
3: ใช่
1: ต้องไปอยู่ญี่ปุ่น
3: ใช่แล้วก็
1: ตอนนั้นจำได้ไหม
3: เอาไป
1: พ่อเขามาเอาลูกไปญ
3: ี่
1: ปุ่น
3: พ่อเขามาเอาไปญี่ปุ่นค่ะลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นค่ะน้องไก่มุกอ่ะ
1: แล้วก็คือก็ไม่ได้เจอลูก
3: ไม่ได้เจอลูกก็กลับมาเมืองไทยก็ถ่ายละครกับน้องน็อตนี่แหละค่ะถ่ายกันหลายเรื่องค่ะ
1: ช่วงนั้นก็คือถ่ายกับน็อตหลายเรื่อง
3: หลายเรื่องค่ะ
2: กัน
3: ค่ะตอนนั้นเขาก็หน้าตาอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นคนหล่อนี้ตลอดเลย
1: สตาร์ทไปหล่อมากค่ะเดี๋ยวนี้มันปล่อยตัวค่ะเมื่อก่อนมันหล่อ
2: แม่ยังมองมันเดินอยู่เลย
5: เป็นแดนนี่ยังไงเป็นทรงแดนนี่
1: เมื่อก่อนมันโอ้เมื่อก่อนมันหล่อมากน็อตหล่อจริง
3: ๆใช่
1: ค่ะทุกวันนี้มันปล่อยตัวค่ะอยากวันนี้จะให้หมอเอามันไปทำหน้าหน่อยครับ
2: จะที่หมอทักแล้วทำหน่อยไหมครับต้องทำเยอะเลย
1: เอามันไปทำจะให้กลับมาหล่ออีกครั้งได้ไหมหมอนะแน่นอนวันนี้ไหนๆก็ไหนๆความสุข
3: ค่ะ
1: เอาจริง
3: ๆค่ะ
1: เคยคิดบ้างไหมว่าวันนี้เราส่องกระจกแล้วมันจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง
3: โอ้โหไม่เคยคิดเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องมดดำดูสิรูปเก่าอะมันน่ากลัวมากหน้าตา
1: หน้าตาตามวัยอะ
3: ใช่ค่ะลูกเพราะว่า67แล้วใช่ไหม
2: คร
3: ับ ทีนี้เนี่ยพอคุณหมอทำให้เนี่ยแม่รู้สึกแบบมัน
1: ตื่
3: นเนี่ยลูกดูหน้า
2: แม่สิ
1: ม
2: ัน
1: ก็ไปตามวัยอ่ะ
3: ใช่แล้วก็เรา67เข้าไปแล้วมันจะไปเหลืออะไรลูกแต่คุณหมอเนี่ยสามารถเนรมิตหน้าแม่เนี่ยภายใน8ชั่วโมงค่ะ
1: 8ชั่วโมง
3: 8ชั่วโมงเนี่ยหน้าออกมาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือท้าพิสูจน์ได้เลยว่าพี่อูมก็เหมือนกันก่อนหน้าเนี่ยหน้าเศร้ามากเลยป้าอูมอ
1: ่
3: ะ
1: ขอดูแม่แบบภาพแม่
2: ว่า
1: แ
2: ม่อูมมันตกหมดนะแม่เนอะ
3: ใช่ค่ะลูกพี่อูมเป็นอย่างนี้
5: แม่อูมชัดมาก
2: แม่เหมือนจะหายไปอยู่เลยมาตั้งนาน
6: เลยอยู่เลยเป็นอย่างนี
1: ้มันคือมันไม่
2: แม่แกล้งแอคเปล่าแอคให้เศร้าเปล่า
6: ไม่ใช่เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าแม่ดูกระจกแล้วแม่บอกนี่แกเป็นใครเนี่ยแกเป็นใคร
2: เออเราก็ไม่มีความสุขนะเราเห็นเราเคยสวย
1: แต่ก็คือพวกเราต่างคนต่างเคยเป็นนางเอกเคยเป็นแบบว่า
2: เราจำภาพสวยของเราได้นะ
6: ใช่ใช่แล้วมาเจอหน้าอย่างนี
1: ้แต่เราก็เข้าใจสังขารชีวิตถูกต้องไหมวันหนึ่งทุกคนมนุษย์เราทุกคนมันเป็นหมดแหละถูกต้องปะล่ะวันหนึ่งมันผ่านแต่ไม่อยากจะเชื่อถ้าสมมติเอารูป before after กลับมาเนี่ยเอาจริงนะเฮ้ยถ้าวันนี้เราเก็บเงินเก็บทองกันได้ไม่ต้องไปถึงเกาหลีไม่ต้องไปถึงจีนหรอกประเทศไทยขอต้อนรับคุณหมอบิวนะฮะนายแพทย์พัชรพลอิงพงษ์พันธ์
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: แพทย์พัชรพล
2: เอาจริงตอนแรกผมเห็นคุณหมอยังไม่ได้คุยกันนะผมนึกว่าคุณหมอเกาหลี
1: หมออยากนั่งที่ไหนอยากนั่งใกล้มดดำหรืออยากนั่งใกล้อีน็อตโอเคอ่ะโอเคค่ะโอเคหมอนั่งนี้นะโอเค
3: นั่งเลยให้หมอนั่งนี่เลย
1: เชิญนั่งกับหมออายุเท่าไหร
7: ่36ครับ

0: 35
1: ยังน้อยอยู่เลย
2: รุ่นกันเลย
3: หมอ2คนนี้ของแม่อุ้มนี่ใช้เวลาทำไปกี่ชั่วโมง
4: ประมาณ 6-8 ชั่วโมงประมาณสัก7ชั่วโมงครับ
3: 7ชั่วโมงของแม่ก้อย8ชั่วโมง
4: พอๆกัน
3: 8ชั่วโมงแต่ความดีคือของเขาอย่างดีคือไงรู้ไหมไม่คิดถามเขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งนึงเราไปทำเกาหลีจะต้องทนกับสภาพนู่นนี่นี่เองแต่เนี้ยคือสามารถพักตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้เลย
1: อยู่โรงพยาบาลเลย
3: โรงพยาบาลวิมุตเลยค่ะ
1: เหมือน
3: ก็คืออยู่
1: โรงแรมเลยโรงพยาบาลโรงแรมเลย
3: ที่ผ่าตัดก็คือใช้ของที่โรงพยาบาลเลยถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ที่ผ่าตัดเขาก็ใช้ที่โรงพยาบาลวิมุตตรงสะพานควายเลยเข้าใจป่ะทุกอย่างคือคุณมีคุณหมอดูแลแบบว่ายิบดิบตอนแรกเลยเอาจริงๆนะฮะการเปลี่ยนก็ที่โรงแรมวิมุตเนี่ย
5: ใช่
3: ร
5: ักช
3: ูก็คือง่ายๆนี่ห้องพักเป็นอย่างนี้เลยคุณจะอยู่จนกว่าจะดีขึ้นก็ได้
4: ใช่
3: ถูกต้องไหมครับก็เหมือนกับนอนโรงพยาบาลไป
5: ค
3: ุณจะอยู่เท่าไหร่ก็อันนี้คือจะมีพยาบาลดูแล24ชั่วโมงให้คุณอยู่แล้ว24ชั่วโมงเราไปทำเมืองนอกเมืองนาไปทำเกาหลีไม่มีคนดูแล
1: ไม่มีผ่านแล้วรีบออกไปไปดูแลตัวเองเสร็จแล้วออกไป
3: วันนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่นะตัวเองถ้าสมมติตัวเองมีย่ามีอะไรอย่างคิดว่าจะพาย่าไปทำหน้าเนื้ออะไรเงี้ยมันคือความสุขของคนเป็นแม
5: ่
3: เวลาที่เราส่องกระจกแล้วบอกเฮ้ยทุกอย่างมันดีขึ้นรู้สึกยังไงบ้าง
5: โอ้โหรู้สึกดีมากๆรู้สึกเหมือนกับมันชีวิตมันตื่นเช้ามาเนี่ยมันคิดแต่เรื่องมีความสุขเพราะหน้าเรามันมีความสุขแต่ก่อนหน้าปากแม่เนี่ยตกมากเลยนะคะน้องมดดำเสร็จแล้วพอเราดูโอ้โหจะทำยังไงจะทาปากยังไงให้ปากมันดูดีดูคุณหมอทำให้สิตื่นเช้ามาก็ยิ้มละปากอ่ะ
6: ใช่มั่นใจความมั่นใจกลับคืน
3: แต่แม่อุ้มนี่คือตกใจคือตาไม่ทุกคนแม่วันหนึ่งพวกหนูก็ต้องคือตามันจะต้องตกไปเรื่อยๆ
1: คิ้ว
3: ตกมันก็คือ
6: เอาตาตก
3: ทุกอย่างอ่ะใช่ไหมหมอมันจะต้องค่อยๆย่นลงย่นลง
4: ใช่
3: เนื้อออกไหมจากเมื่อก่อนมันจะตึงๆกันอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆย่นลงย่นลงย่นลงย่นลงไปแบบว่าหน้าเราจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงถูกต้องไหมใช่ไหมล่ะ
6: แม่เนี่ยก่อนหน้าจะมาเจอคุณหมอเนี่ยแม่ไปเล่นหนังผีหนังไปแต่งหน้าเป็นศพมั่งเป็นหมอผีมั่งเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเวลาที่มันแต่งเนี่ยมันก็โอเคแต่เวลาลอกออกอ่ะแพ้
1: กาวต่างๆ
6: กันแล้วใช่แล้วหน้าก็เลยย่นเศร้าหมอ
5: พากันย่นไปใหญ่เลย
6: ย่นกันใหญ่เลยค่ะก็เลย
1: ลืมแกะเอฟเฟกต์หรือเปล่า
6: ตายแกะไม่หมดไง
1: แกะไม่หมดเนาะ
6: ใช่กลับบ้านตกใจ
3: ทุกวันคนไปรอเจอหมอพี่อยู่นะเขาบอกว่าวันนึงหลายสิบ
1: ต่อคิวเลยเหรอ
3: แล้วส่วนใหญ่เป็นคนเจนเบบี้บูมเมอร์เจน X Gen Y
5: เลย
4: มีทุกเจนเลยครับเพราะว่าหมอทำตั้งแต่ดึงหน้านะครับยกคิ้ว2กล้องหรือว่าเสริมจมูกโอเพ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทุกเจน
3: คือหมอเขาจะเก่งแต่หมอจะเก่งเกี่ยวกับถ้าที่ตัวเองจะไปอ่านมานะหมอจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องเมคโอเวอร
4: ์
3: คือหมอต้องการที่จะเมคโอเวอร์แล้วอยู่ในบัดเจ็ตที่คุมควบคุมได้
4: ใช่คร
3: ับ ใช่
2: หมายถึงว่าหนูแบบว่าหนูอยากแบบว่ายกเครื่องใหม่แต่คุณหมอดูให้หน่อยได้ไหมคะหนูมีประมาณแสนนึงอย่างเงี้ย
4: ขอดูนิดนึงนะฮะ
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วพอแล้วค่ะไม่รู้เลยต้องทำอะไรบ้างคะ
4: ก็คิดว่าน่าจะยกคิ้ว2กล้องสักนิดนึง
2: ยกคิ้ว2กล้อง
4: ใช่ใช่เพราะตอนนี้คิ้วเริ่มตกแล้วก็มีพวกร่องขมวดคิ้ว
3: อย่างมดดำตาเริ่มตกทำไงบ้าง
4: ก็คล้ายๆกัน
3: ของมดดำทำอะไรบ้าง
4: ปรับคิ้วปรับตานะครับแต่จริงๆกรอบหน้ายังชัดอยู
3: ่ยังชัดอยู่นะคร
4: ับเริ่มมีถุงใต้ตาแล้ว
3: ต้องทำยังไงถุงใต้ตาต้องทำไง
4: ถุงใต้ตาหมอก็จะทำตัดถุงใต้ตาเย็บกระชับอินตาแล้วก็จะเลี้ยงไขมัน
3: ทำงานได้ไหมต้องหยุดงานกี่วัน
4: ก็จริงพักอาทิตย์นึงถึง2อาทิตย
3: ์ตาเป็นบ้า
4: ก็ไม่นาน
1: ไม่ได
3: ้ทำไม่ได้
2: ไม่เคยหยุดเลย
1: ไม่ได้
2: เต็มที่แค่สุดสัปดาห์
1: เป็นโควิดมันยังทำงานจากที่บ้านมาเลยหมอคิดดู
4: หมอก็จะเป็นเรื่องเฟเชียลดีไซน์แล้วก็ใบหน้าโดยตรง
3: ถ้าสมมติเวลาโอเคหยุด2อาทิตย์เนี่ยมันจะกลับมาเด็กอีกประมาณกี่ปีเพราะอย่างแม่นี่เขาเด็กลงมาประมาณสัก20ปี30ปีเลยนะ
5: ได้ไหม
4: ก็ขึ้นอยู่ว่าอายุตั้งต้นเท่าไหร
3: ่48แล้วตอนนี้
4: ถ้า48ก็ส่วนใหญ่ก็สัก10ปีก็โอเค
1: วิ่ง38
4: แต่ถ้า70ก็จะลดได้ค่อนข้างเยอะ
3: ถ้าสมมติยิ่งแก่เยอะ
4: มันจะลดได้
3: ถ้าสมมติอายุคุณยิ่งเยอะมันจะลดอายุมันจะลดลด
4: ใช่ใช่
3: ขออนุญาต2ท่านดีกว่าสองท่านนี่คุณหมอทำอะไรให้เขา
1: โปรแกรมอะไรบ้างคุณหมอ
4: ก็เดี๋ยวไล่ฟังนะครับตั้งแต่ดึงหน้าชั้นลึกนะครับเป็นเทคนิค V Face Lift ของเราจะเห็นว่าเราดึงหน้าแล้วเป็นรูปตัว V เลยนะครับ
2: ใช่
4: ซึ่งของเราก็จะดึงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นดึงคอชั้นลึกจะเห็นว่าคอตึงแล้วหงไปเลย
5: คอตึงไม่ลูก
4: ก็เป็นเทคนิคเรียกว่าฟิตเน็กลิฟของเราก็คือ
5: หลายปีแรกแม่ยังเหี่ยวอยู่เลย
1: ตึงจริงอ่ะ
6: เหลียง
3: ย
6: า
3: คอด้วย
1: จริ งอ
3: ่
1: ะ
5: คอด้วยสำคัญมากคอไม่ตึงมากเลยเนี่ย
1: คุณหมอใส่ใจมากแม้กระทั่งทำคอให้ด้วยจะได้เห็นกลมไปหมดนะคุณหมอ
5: ใช่ค่ะสุดยอด
3: แล้วของแม่อุ้มนี่เห็นชัดคือตั้งแต่หน้าอกเลยด้วยซ้ำไป
5: ใช่
3: ดูสิตั้งแต่หน้าอกเลยอ่ะน็อตตั้งแต่ตรงนี้
4: จะโกยขึ้นไปหมดเลย
3: หมอจะโกยขึ้นไปอย่างนี้เอาหมอพูดราคาไม่ได้ต้องถามจริงอ่ะอย่างเงี้ยเมคโอเวอร์อย่างเงี้ยต้องมีเงินเท่าไหร่ เขียนมาให้ฉันเดี๋ยวฉันพูดให้ต้องมีเงินเท่าไหร่อ่ะถามจริงๆที่แบบมีเงินแล้วทำได
1: ้ระหว่างเขียนยังไม่หมดทำอะไรคุณหมอ
5: คอ
1: มี
5: หน้าชั้นลึก
1: คอชั้นลึก
4: มียกคิ้ว2กล้อง
1: ยกคิ้ว2กล้องคือใช้วิธี2กล้องไปทำ
4: กล้องยกคิ้วแล้วก็
1: ถุง
4: ใต้ตา
1: ถุงใต้ตา
5: ใต้ตา
1: แม่ไม่มีถุงใต้ตา
3: ไม่มีกันเลยน็อตแล้วยังเยอะกว่าอีก
1: ถุงใต้ตาทำไงคุณหมอวิธีการ
4: ส่วนใหญ่เราก็จะตัดหนังส่วนเกินแล้วก็เย็บกระชับเอ็นตาให้ตึงขึ้นไปแล้วก็จัดเรียงไขมันถมร่องตรงนี้ต่าง
1: ๆโอ้โหเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่เห็นรอยด้วยนะรอยมันเก็บไว้ตรงไหน
4: ถ้าใต้ตาก็จะซ่อนอยู่ตรงลายขนตาตรงนี
1: ้ก็จะไม่เห็นเลย
4: ใช่แผลค่อนข้างจะหายดีมากครับ
3: แล้วที่สำคัญคืออะไรไหมบัดเจ็ตอ่ะมันถ้าสมมติเราไปทำเกาหลีเป็นล้าน
5: ๆ
3: อันนี้คือนอนโรงพยาบาลอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่เกิน 7-8 แสน
1: เขียนให้ยัง
3: เขียนมาแล้วก็เขียนส่งมาใช่ไหมแล้วเมื่อกี้นี้ยกคือองค์อันนี้คือทำทั้งหน้าตั้งแต่คอตั้งแต่หน้าแล้วมันจะอยู่ได้กี่ปีหมอ
4: โอ้ก็จริงก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก10ปีขึ้นไป
1: 10ปีเอาคุ้มนี
3: ่ก็ปีละ7
1: คุ้มสิแม่
3: เพราะเราไปทำเอาเทล่าครั้งนึงก็ 6-7 หมื่นแล้วถูกต้องมั้ยล่ะแต่อันนี้คุณทำทั้งหน้า
1: ทำที
3: ทำทั้งหน้าคือมันอยู่ได้10กว่าปี10ปีอยู่แล้ว
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เห็นหมอจะดึงค่อนข้างตึงเท่าที่เห็นจะรู้ว่าจะดึงตึงเต็มที่เพราะว่าให้อยู่ได้ยาวๆ
1: เจ็บไหมแม่ถามจริงๆถามจากใจเลยเจ็บไหม8ชั่วโมงที่ทำ
6: ไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะเพราะว่ามีลมยาสลบแล้วใช่ไหมคะแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบเราก็จะชาๆ
5: มันก็ตึงมันตึงค่ะมันตึง
1: มัน
5: ตึงใช่มันรู้สึกตึง
6: ตึงแล้วเรา
5: แต่บอกตรงว่าไม่เจ็บนะพี่อุ้มนะ
3: กี่รอบเนี่ยทำทั้งหมดกี่รอบ
4: รอบเดียวแต
3: ่รอบเดียวเสร็จ
4: แต่ว่ามียังพูดไม่หมดนะจริง
3: ๆเอาที่อันหมออธิบาย
4: ไม่อุ้มนี่มีทำจมูกด้วย
5: ทำจมูกด้วย
4: พร้อมกัน
3: ด้วย
4: ใช่ก็คือมีทำเป็นโอเพ่นปรับโครงสร้างด้วยกระดองซี่โครงตัวเอง
1: โอ้โหใช้ซี่โครงด้วยเลย
6: ใช่ค่ะ
1: โ
6: ครงตัวเองแผลเป็นนิดเดียวแผล
5: ก็จะเจ็บซี่โครงนิดนึงโอเคแต่ว่ามันก็หาย
4: ร่องแก้มด้วยก็ใช้ซี่โครงมาเสริมร่องแก้มให้ตื้นขึ้นด้วย
2: สดชื่นมากอ่ะรู้เลยว่ามันเหมือนกับ
3: เพราะหมอเก่งเรื่องซี่โครงหมอเขามีชื่อเสียงเรื่องซี่โครง
1: เ
3: ขามีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะหมออันนี้คือทั้งหมด 7-8 แสนคือเอาจะได้ตาใหม่จมูกใหม่ปากใหม่คอใหม่หน้าอกใหม่หมดเลยเนี่ยนะ
4: ครับก็ทั้งหมดทั้งหน้าตรงนี้นะครับ
5: แต่คุณหมอ
4: ไม่เริ่มหน้าอกนะไปถึงว่าทั้งหน้า
1: แต่ว่าดึง
5: ปากไม่ได้ปากคุณแม่ไม่ได้ทำนะแต่คุณหมอมีวิธีที่จะทำให้ปากของคุณแม่เนี่ยจุ้งออกไปอย่างเงี้ยอุ้ยก่อนหน้านี่ปากมันคว่ำเป็นเงี้ยคว่ำมากเลยเพื่อนจะบอกว่าปากแกจะคว่ำไปถึงไหนเนี่ย
4: นี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งก็คือเทคนิคจือปากไร้แผล
1: จือปากไร้แผล
4: ก็คือจะเห็นว่าปากสวยขึ้นปากจือเลยแต่ไม่มีแผลตรงใต้จมูกตรงนี
5: ้
4: นะครับจะทำให้ดูปากสวยแล้วก็ดูเด็กลงด้วยคือช่องว่างระหว่างตรงเนี้
6: ยตรงเนี้ย
4: คือปกติพอเริ่มมีอายุมันก็จะปากหลุดม้วนลงนะเราจือปากขึ้นมาคืนก็จะดูปากอีกขึ้น
2: เพราะจำได้เลยว่าระดับย่ายายอย่างเงี้ยความเป็นย่ายายอ่ะเขาจะเหมือนปากเคี้ยวมากอ่ะเขาจะอย่างเงี้ยปากมันจะบานงมลง
3: แล้วแม่อุ้มก็พูดถูกแม่อุ้มที่ผ่านมาเล่นแต่หนังผีจริงๆเนาะ
6: ใช่เล่นหนัง
3: มันก็แอบหน่อยเหมือนกันเนาะว่าทำไมเราต้องของเราต้องต่อไปนี่หนังผีจ้างลำบากแล้วล่ะ
6: ไม่เอฟเฟกต์แต่งได
5: ้เดี๋ยวเอาหมด
6: ไม่เดี๋ยวย่นอีกนะต้องมาหาคุณหมออ
3: ยากอีน็อตอีน็อตเมื่อก่อนคือเป็นผู้ชายที่หล่อมากโอ้ฉันเห็นตามปรับตามเด็กฉันต้องไปมองมันทุกวันอ่ะมันจะกลับมายังไงให้หล่อ
4: จริงๆของพี่น็อตแค่ปรับตรงยกคิ้ว2กล้องขึ้นไปผมว่าก็ปรับได้เยอะเพราะของหน้าของพี่น็อตเองนี่ยังค่อนข้าง
3: มันยังตึงอยู่
4: ใช่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คิ้วจะตกก่อนคิ้วเป็นสิ่งที่มันจะตามไปมาก่อน
3: มันจะ50กัน
2: เหมือนหลายๆหรือเหมือนหลายๆเคสอะจะเริ่มต้นด้วยการยกคิ้ว2กล้องเนาะ
4: ใช่
2: ยกคิ้ว2กล้องบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยยังไงสมมติว่าแบบว่าอยากให้มันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอ
6: ก็ดู
4: ก็คือมันก็จะดึงคิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็พอคิ้วกับตามีช่องว่างมากขึ้นจะดูเด็กลง
3: ก็คือตามันจะแบ๊วขึ้นถูกต้องมั้ย
4: ใช่แล้วก็ชั้นตาก็จะกลับมาสดใส
3: ประมาณถ้าสมมติไปดึงอย่างเดียวอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่ดึงกล้อง
1: 2
3: กล้อง
1: เท่าไหร
3: ่กี่บาท
1: กี่บาท
3: อย่างเดียวกี่บาท
1: กี่หลักกี่หลักกี่หลัก
3: หมอห้ามพูดกับหมอพูดเดี๋ยวโดนยึดแบบ
1: แล้วถ้าทำแค่นี้พักฟื้นนานไหมหมอ
4: เออประมาณสัก1-2อาทิตย์
1: โอ้ย1-2 อาทิตย์
2: ชิมกมสั้นจัง
3: หกหมื่นเก้า
2: ราคาล้อน
3: สบายที่ดึงตากับตา
1: เนี่ยยกคิ้วสองกล้องนี่หมอ
3: แค่69,000ราคานี้จริงๆใช่ไหม
2: นี่คุณหมอพยกคิ้ว
5: โปรโมชั่น
1: เฉพาะโปรโมชั่นที่นี่วันน
5: ี้โปรโมชั่นวันนี
6: ้เฉพาะวันนี้อ่ะ
2: 10ท่าน
1: นี่ไง10ท่านฟิกไทยเหรอฟิกทายเทคนิคฟิกทาย
3: 69,000 69,000 หน้าเป็นทำอยู่ที่ได้นอนโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
1: เออทั้ง2อาทิตย์เลยหมอยกคิ้ว2กล้อง
4: จริงๆอาทิตย์หนึ่งก็พอแล้ว
3: แต่ถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ได้ใช่ไหม
1: นอนโรงพยาบาลได้เลย7วัน
3: ไม่ใช่ค่ะเยอะไปค่ะโรงพยาบาล7วันเกินแล้วค่ะ69,000
2: เพราะว่า
3: พี่มุดคืนนึงก็หมื่นกว่าบาทแล้ว
5: โรงแรมโรงพยาบาลก็อยู่กับโรงแรม
4: ใช่ใช่อาจจะกลับบ้านได้เลยหรืออยากพักฟื้น1คืนก็ได้
2: จ้า
4: เพราะยกคิ้วเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ใหญ่มาก
3: สำหรับใครอ่ะท่านผู้ชมฮะที่อยากจะทำศัลยกรรมที่ดร.บิวพลาสติกเซอร์เจอรี่ซึ่งเขามาทำด้วยตัวทุกเคสหมอจะดูแลเองนะคะ
4: ใช่
3: ทุกเคสจะดูแลเองแล้วก็เอาง่ายๆคุณได้ใช้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลวิมุตติโรงพยาบาลวิมุตติที่เพิ่งเปิดใหม่เลยตัวเองขับรถผ่านทุกวันแล้วก็ถ้าสมมติคุณต้องการจะพักฟื้นก็สามารถมีพยาบาลดูแลหมอดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตติเลย
1: เหมือนโรงแรมเลย
3: เหมือนโรงแรมเลย
5: โรงแรม
3: วันนี้ดร.บิวพลาสติกเซอร์เจอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นดึงหน้ายกคิ้วจมูกโอเพ่นเนี่ยเป็นเขาเก่งมากอยู่แล้ว
5: ใช่
3: ที่สำคัญตัดถุงใต้ตา
1: ดึงคออ
3: ะไรก็ตามทั้งหมดนี้นะคะวันนี้เฉพาะจากรายการแฉนะอ่ะโปรแกรมดึงหน้าชั้นลึกก่อน V-Facelift มันดึงยังไงถึงยังไงหมออธิบายให้มาทำฟังหน่อย
4: ก็เป็นโปรแกรมดึงหน้าชั้นลึกนะครับใต้ชั้นสมาร์ทหรือว่าปัจจุบันเรียกว่า Deep Pain Facelift นะครับแต่ของเราจะเป็นเทคนิค V-Facelift เพราะว่าน่าจะเป็นแบบ V-Shape
3: เราทำยังไง
4: ถ้าสังเกตก็คือเป็นทิศทางการดึงเราจอกแบบเฉพาะบุคคลแต่ละคนนะครับ
3: เขาจะบอกบุคคล
1: แล้วแต่บุคคลนี่แต่ว่าทำพวก V ปั๊บหน้า V ทันที
4: ใช่ก็จะกะใบหน้าให้ออกมาเป็นแนว V
3: แม่อุ้มหัน
1: แล้วก็ดูธรรมชาติ
3: มันจะ V ขึ้นไปอย่างนี้
4: ใช่
3: ไปอย่างนี้เลยไหม
2: มีทิศทางการจับให้เล่นๆก่อนไหมครับว่าวิธีการมันจะเป็นยังไงถ้าทำเสร็จแล้วแบบใช้มือเล่นๆก่อนเงี้ยแบบอย่าง
4: นี้หรอใช่ก็โกยขึ้นไปอย่างนี้เลย
2: ก็โกยหน้าเราทำให้หน้าเราอย่างนี้หร
4: อ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติไปดึงหน้าชั้นลึก V Face Lift ตัวเนี้ย ปกติเนี่ยเราไปทำอัลเทร่าน่ะก็ 5-60,000 อยู่แล้วแต่วันนี้กูไปทำอะไรหมอเจ็บมั้ยเอาหมอถ้าไม่เจ็บ
4: ดึงหน้าไม่ค่อยเจ็บเจ็บน้อยเพราะว่ามันเป็นหัตถการที่มันจะ
3: แล้วมันจะต้องหยุดงานกี่วัน
4: จริงๆก็ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะครับ
3: ต้องหยุดงาน 1-2 อาท
5: ิ
3: ตย์
5: ยังไงก็ต้องหยุดไม่ต้องหยุดแม่ยังไม่
4: แต่ว่าขั้นต่ำไปว่า1อาทิตย
3: ์ต้องหยุดจะอ่านหมอก็ต้องพูดจริงต้องหยุดจริงๆ1อาทิตย์ถ้าปกติคุณไม่ได้มาจากรายการแฉนะ 149,900 บาทก็คือ 150,000 นั่นแหละวันนี้คุณฟังดีๆนะคะเราซื้อของขวัญให้แม่ได
2: ้จ้ะ
3: ก็คือดึงหน้าชั้นลึกหน้าเราจะก็จะเป็น
1: หน้าวีเลย
3: มากขึ้น
1: หน้าวีเลย
2: นะครับยกอย่างนี้เล่นๆด
3: ูแล้วแถมดึงคอให้ด้วย
1: โอ้แถมคอด้วยเหรอ
5: แถมคอให้ด้วย
1: แถมไปเลย
3: ปกติดึงคออย่างเดียวเท่าไหร่ลูกดึงคออย่างเดียวเท่าไหร่
1: 99,900
2: ชีวง
3: ดึงคออย่างเดียวเท่าไหร่
1: 99,900
5: ค่ะ
3: นะฮะ
5: แถมฟรีไปเลย
3: 19,900
1: 100,000อ่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณดึงหน้าชั้นลึก V Face Lift เนี่ย 150,000 บาทเราแถมดึงคออีก 99,000 ให้คุณด้วย
5: ใช่ค่ะ
3: เฉพาะรายการแฉเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกฟังดีคือดึงหน้าด้วยแล้วก็ดึงก็ใช่ไง2อย่างถูกต้องมั้ย
1: ก็มาได้ดึงคอไปด้วย
5: ได้ดึงคอ
1: หน้าและคอโอเค
3: ทั้งหน้าและคอเนี่ย
1: เดี๋ยวหมอแถมนมให้ด้วยนิดนึงตรงน
3: ี้ 9,900 บาทคุณฟังดีนะครับคุณจะได้เฟส V Face Lift ไปด้วยแล้วก็ดึงคอด้านข้างด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กูจ่าย1ราคาบอกแล้วก็149,900 บาทคุณได้ทั้งหน้าและ
1: คอ
3: แต่วันนี้ถ้าสมมติคุณจะเอาแบบหมอเค้าเก่งเกี่ยวกับเทคนิคโอเพ่นคือเสริมจมูก
1: อันนี้ราคาดีมากเลยนะ
3: อันนี้คือยังไงเทคนิคโอเพ่นมันคือยังไงครับหมอ
4: ก็เป็นการปรับโครงสร้างจมูกนะครับโดยการเปิดแผลที่จมูกขึ้นไปแล้วก็ปรับโครงสร้างโดยการใช้กระดูกอ่อนซี่โครงตัวเองมาทำเป็นโครงสร้างมันก็จะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีซิลิโคนถึงปลายมันก็จะป้องกันเรื่องของการทะลุต่างๆได้นะครับ
3: เพราะซิลิโคนระยะยาวมันจะรู้
4: มันจะทำให้ปลายบางแล้วก็เสี่ยงต่อการทะลุติดเชื้อด้วย
2: คุณหมอคะแต่ว่าหนูอะงงตลอดเลยวันนี้เขาบอกว่าใช้กระดูกซี่โครงกระสับกระส่ายพ่อแม่เขาจะรู้สึกว่าหมอจะต้องแบบว่าซ้อตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยเอาแผลจากตรงนี้เอาซี่โครงตรงนี้มาเจาะตรงนี้อันนี้เข้าใจถูกไหมคะ
4: ถูกครับแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าแผลเราจะค่อนข้างเล็กประมาณสัก2-3เซนนะครับแล้วของเราก็ไม่ได้ตัดกล้ามเนื้อออกเราเป็นการแหวกกล้ามเนื้อเข้าไปเอาม
2: ันจะไม่ค่อยเจ็บเดินเอียงไหมคะ
4: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจ็บแล้วครับ
3: ไม่เจ็บ
1: ตัดซี่โครงไม่ค่อยเจ็บแล้ว
4: ใช่ใช่มันมีเทคนิค
3: อีไปเนี่ยไปทำมา
4: ต้องถามเราถามแม่ก็ได้แม่
2: ไม่ไหว
1: ไม่เจ็บเลย
3: อีไปเนี่ยอีไปอีมาโนที่ทำซี่โครงหมด
1: ใช้ซี่โครง
3: นะลูกไหนยืนให้เขาดูสวยๆลูกนะอันนี้นี่จมูกเป็นอย่างนี
1: ้หู
2: ซี่โครงจมูกสวยมาก
3: สองคนนี่เห็นไหมที่จมูกอันนี้คือใช้ซี่โครงอ่ะ
1: ยาย
3: ม
1: าโนจะดูทีวีแล้วไปถ่ายรูปแม่ด
2: ูโอ้ลูกอเมริกาตายมาก
3: นั่นแหละอันนี้คือมันไปทำจมูกเมื่อก่อนมาใหม่ๆหน้าแบบว่าของฟองเจอนะคร
1: ับ ตอนที่ทำจากซี่โครง
3: ท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะวันนี้เฉพาะในรายการแฉนะครับ
1: ผ่าน
3: มโนจากเสริมจมูกเทคนิคโอเพ่นแล้วก็จะได้รับการออกแบบทรงจมูกร่วมกับหมอด้วยโปรแกรม 3D ก่อนผ่าตัดทุกเคสนะฮะอันนี้คืออะไรลูก
2: อันนี้ราคาอะไร
1: อันนี้ทำจมูกเหรอ
2: ฮะ
5: โอเพ่นจมูก
2: โอเพ่นจมูกราคานี้เหรอไอ้บ้า
5: 159,990
3: ปกติราคาเต็มเหรอ
5: ไม่มี90
1: ไม่ราคานี
2: ้ไม่ราคาตัวนี
5: ้ราคานี้แหละค่ะ
1: 200,000กว่าแต่ถ้าในแฉ159,900
3: โอเคนะก็คือว่าก็คือเป็นเสริมจมูกคือยิ่งบอกว่าถ้าอายุ60 70จะเห็นผลจะได้ชัดมากขึ้น ยังมีอีกนะคะฟิกท้ายนะคะก็คือยก
1: คิวสอง
3: ที่หมอจะทำไปทำเนี่ยก็คือ69,900

0: 900บาทคือราคาทั้งหมดเนี่ยเรารู้คุณสนใจติดต่อเข้าไปนะคะ @bpsplasticsurgery@bpsplasticsurgery หรือสแกน QR code ยังทันอยู่ใช่ไหมคะเอาง่ายๆพุ่งงงกับราคาจังเลยนะโอเคนะครับก็คือเอางี
1: ้
0: คุณไปสอบถามมันก่อนดีกว่าใครของขวัญกับตัวเองแต่รับรองว่าหมอคนนี้เคยเปลี่ยนชีวิตคนมาเยอะแล้วค่ะเขาเคยมาเยี่ยมรายการเราด้วยดูนะฮะจริงๆเนี่ยอันนี้คือเป็นธุรกิจของคุณหมอส่วนตัวอันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวแล้วถูกต้องไหมครับจริงๆแล้ววันนี้คุณสามารถแอดไลน์เข้าไปนะคะ @bpsplasticsurgery เดี๋ยวอาจจะเจอมาดำเร็วๆนี้เนาะ
2: ไม่ได้ไม่ได้ดีครับ
1: ดีมาก
0: ให้เวลา1อาทิตย์สมมติอยู่ได้เต็มที่1อาทิตย์ทำไมให้ได้บ้าง
3: เดี๋ยวยกคิ้วแล้วก็ตัดถุงใต้ตานะครับ
2: ใต้ตาเอาหน่อย
3: ส่วนดึงหน้าถ้าจริงๆถ้าอยากให้เป๊ะเลยแบบตึงกระชับสุดๆก็สามารถดึงหน้าได้เลย
0: เอาเจ็บทีเดียวเลยเหรอ
3: ใช่ครับดึงหน้าดึงคอได้เลย
0: แต่หยุดได้อาทิตย์นึงอ่ะ
3: ได้ครับเพียงพอ
4: เธอก็มาแบบว่าพันผ้าก๊อซมาเลยดีแบบ
2: เฮ้ยแต่เธอต้องทำคอว่ะพอเธอผอมแล้วคอเธอเหี่ยว
0: จริงเหรอ
2: เออพอเธอผอมแล้วคอเธอเหี่ยวจริง
3: ใช่พอน้ำหนักลดปุ๊บผิวที่เคยเต่งมันจะเหี่ยวคล้อยลงมามากขึ้นนะครับจริงๆถ้าใครลดน้ำหนักเยอะก็แนะนำว่าสามารถดึงได้
0: ดึงออกมาไปดึงได้ทีเดียวเลย
3: ใช่ครับมันจะมีผิวส่วนเกินค่อนข้างพอสมควร
4: คุณหมอขาอันนี้เป็นฟิลเหมือนกับว่าถ้าเราแบบว่ามีเจตจำนงมาเลยว่าโอ้ฉันรู้เลยนะว่าถ้าหน้าฉันเปลี่ยนไปโดยการเสริมจมูกมันจะเลิศมากแต่ถ้าคุณหมอมาเจอเคสแล้วบอกว่าอุ้ยคุณหน้าคุณไม่ได้มีปัญหาที่จมูกเลยคุณหมอสามารถที่จะแนะนำได้ไหมแบบมาแบบลอยๆเลยได้ไหม
3: ก็ส่วนใหญ่หมอจะมีการทำ facial design นะครับออกแบบใบหน้าเคสต่อเคสแล้วก็มีการใช้โปรแกรม 3D ร่วมด้วยในการปรึกษาก็จะบอกเลยว่าจุดนี้ต้องแก้ยังไง
1: ใช่คุณหมอให้ดู
2: คือเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะ
4: เห็นเลย
0: แต่อย่างที่บอกหมอเขาพูดเอาจริงนะยิ่งอายุเยอะมันจะยิ่งเห็นผลการเปลี่ยนแปลงมันจะลดได้20-30ปีหมอพูดไม่ได้มาดำพูดให้คืออย่าง40กว่ามันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสมมติคุณ60 50 60 70แล้วคุณลองแอดเข้าไปความสุขของทั้งสองท่านแม่ก้อยก่อนดีกว่าความสุขวันนี้มันคืออะไร
1: ความสุขวันนี้ก็คือว่าตอนนี้อายุ67ปีแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่อีกเท่าไหร่ก็คงไม่เยอะนะคะแต่ความสุขวันนี้คือตื่นเช้ามาส่องกระจกแล้วก็มันดูดีอะค่ะดูดีแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะมีความสุขและใช้ชีวิตต่ออย่างที่ให้สมกับหน้าของตัวเองอะค่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆค
0: ่ะ
2: ตื่นมาเห็นหน้าตัวเองก็มีความสุขแค่ที่เขา
1: ใช่ไ
2: หม
1: ค
2: ะทำทุกอย่างมันก็จะแบบดีไปหมดแล้ว
1: ดีไปหมดใช่
0: แล้วอุ้ม
5: น
0: ะคะ
5: อุ้มก็มีความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนเนี่ยคนก็จะ expect เราว่าเราเป็นคนร่าเริงหัวเราะง่ายยิ้มง่ายแต่ถ้าเผื่อหน้าเก่าเนี่ยมันไม่ใช่เลยอะค่ะมันยิ้มแล้วก็เหมือนคนร้องไห้แต่ตอนนี้เราไปไหนแล้วคนก็หัวเราะ
2: ได้
5: ง
2: ่ายก็รู้ได้มีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงเนาะ
5: คนรอบข้างก็มีความสุข
1: คนสวยไง
5: เห็นหน้าไปกับเราแล้วก็มีความสุขใจไปกับเราแล้วแม่ก็มีความมั่นใจในเวอร์ชั่นใหม่ของแม่เนี่ยว่าแม่
2: แต่อันนี้เหมือนแม่กลับมาสาวเหมือนเดิมตอนที่แม่เป็นสาวเลยอ
5: ัน
2: นั้นน่ะคนเหมือนคนจำไม่ได้นะ
0: นี่ทำมากี่เดือนแล้ว
5: ได้
0: ทำมากันกี่เดือนแล้ว
5: ของแม่3เดือน
0: เพิ่ง3เดือน
1: ของแม่ก้อย2เดือนค่ะ
0: สามเดือนค่ะ
2: เข้าที่
0: มันจะเข้าที่ตอนหลัง3เดือนเน
2: า
0: ะ
3: ครับก็จริงเข้าที่ประมาณ36เดือนนะครับแต่ว่าก็จะ
0: มันกว่าจะเข้าที่จริงๆคือ36เดือน
3: แล้วก็จะตึงกระชับแต่ว่าจริงๆเข้าที่ค่อนข้างเร็วจริงๆสักเดือนกว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป๊ะแล้วไม่เห็นร่องรอยแล้วว่า
1: แบบ10วันแม่ยังเดินทางไปเชียงรายคุณหมอบอกไปทั่วเลยนะเนี่ยไป
0: คนก็วันนี้แอดมาก็
1: ไม่ใช่หรอกติดธุระค่ะลูก
0: บางทีเราให้ของขวัญกับคนที่เรารักด้วยกันเฮ้ยฟื้นคืนชีพเขาหรือให้ของขวัญกับตัวเองด้วยการที่แบบส่องกระจกแล้วมีความสุขอ่ะคุณแอดไลน์เข้าไปนะแอดbpsplasticsurgery@bpsplasticsurgery ไปดูว่าโปรโมชั่นเขามีอะไรกันบ้างเพราะมันเยอะเหลือเกินนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดไม่ทันแล้วเนาะมีเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างไหมคะไม่มีเอา @bpsplasticsurgery แล้วกันหมอขอบคุณวันหลังมีเคสอะไรเด็ดๆมาให้ดูอีกนะ
3: ได้ครับ
0: ขอบคุณแม่โอมขอบคุณแม่ก้อยนะคะ
1: ขอบคุณลูกๆมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะลูก
0: รายการเรา5ทุ่ม10นาทีแล้วฮะเราอยู่2เด็กนะฮะไปกันก่อนนะครับเมื่อกี้ดูแตงโมสนุกไหมฮะแม่
5: สนุกมาก
1: สนุกค่ะ
0: โอเคขอบคุณหมอ
3: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่ช่วงหน้าเส้นตำเอาดี
2: ส้มตำเอาดี
0: นะส้มตำเอาดี
2: เมื่อก่อนขายหลังรถสปอร์ตเอาดีไง
0: อ
2: ๋
0: อ
2: จนเป็นไป
0: เมื่อก่อนขายหลังรถสปอร์ตเอาดีจนตอนนี้เป็นร้านอาหารอีสานเจ้าดังนะฮะเมื่อก่อนเป็นไวรัลก็คือเอารถออดี้เนี่ยมาเปิดร้านขายส้มตำเพราะว่าวิกฤตทำให้ต้องทุกวันนี้มีกี่สาขา
6: ตอนนี้เหลือ9สาขาครับ
0: กี่จังหวัด
2: สาขาม
6: ีอยู่ 4-5 จังหวัดครับ
0: 4-5 จังหวัดจากวันนั้นเปิดขายท้ายรถออดี้เนี่ยนะ
6: ใช่ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เลยแบบว่ามีอยู่เหลือ9สาขา
6: 9สาขา
0: เคยมากสุดกี่สาขา
6: 19

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภาษาแป้งชายมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
1: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: ค่ะเทวดา
6: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
4: อย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
5: Let the sound
7: Be your original
5: 300 milliliters Let the soundLike the soy original. Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อยคุ้มค่า It's real.
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอม Fresh แม้ใน15นาทีใหม่
9: Breeze สูตรซักด่วน
10: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
11: ์เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
12: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
13: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
14: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
13: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
13: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
15: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
18: ้สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
19: ร้านนี้เองเป็นร้านแม้จะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองแต่ทุกวันนี้ยังต้องทำงานประจำนะ
20: ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
19: เขาบอกเลยว่าการมีหัวโขนไม่จำเป็นว่าเราต้องทำตำแหน่งสูงๆหรอกแต่เมื่อเกิดวิกฤตเราก็มาขายส้มตำได้เหมือนกันวันนี้ต้อนรับคุณออสจากส้มตำเอาดีค่ะ
20: สวัสดีครับคุณออสครับ
19: เอาดีก็คือเมื่อก่อนแม่ทำไม่เคยเอาข่าวมาอ่าน
20: ใช่เราอ่านข่าวเขาไง
21: มาเคยมาออกมาเมื่อ3ปีที่แล้วครับผมที่นี่
20: เคยมาแฉแล้วด้วย
21: มาแฉแล้วด้วย
20: ตอนโควิดเราอ่านข่าวเขาไงที่เป็นไวรัล
22: คุณไม่มีหัวโขนหรอกแต่คุณมีหัวปรีค่ะ

0: แล้วมันโด่งขึ้นมาอะไรขนาดนี้คะคุณพ่อ
1: ตอนนี้อยู่ก็มีร้านที่อยู่ในฟู้ดคอร์ทก็มี
2: ทุกที่ตอนนี้9สาขานี้เป็น7สาขาที่เป็นฟู้ดคอร์ทในกรุงเทพแล้วก็ชลบุรีสมุทรปราการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อุดรด้วย
1: แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็น GM อยู่โรงแรม
2: ต้องเรียนว่าเพิ่งพ้นตำแหน่ง GM ที่โรงแรมที่ห้วยขวางนะครับวันที่1ที่ผ่านมาแล้วก็ขอเขาทำคอนซัลท์แทนเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะมาทำธุรกิจ
3: ของเรา
2: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าอย่างนั้นมันจะได้ GM มันต้องดูแลตลอดเวลาโรงแรมอ่ะ
2: ใช่ครับ
4: ก็แสดงว่าระหว่างที่คุณทำงานประจำอยู่ด้วยคุณก็ทำธุรกิจของคุณไปด้วยได้เหรอแบ่ง2หน้าที่ได้ไงเนี่ย
2: มีอีกอันนึงที่หนักกว่าก็คือเรียนด้วยครับ
4: ฮะ
2: เรียนเพิ่งจบป.เอกมา
1: โอ้โห
2: ครับก็เอาส้มตำเนี่ยเป็นค่าเทอมครับ
4: คุณเอาเวลาไหนไปทำธุรกิจทั้งทำธุรกิจทั้งทำงานประจำทั้งเรียนหนังสือ
1: เอกอะไรครับปริญญาเอกอะไร
2: ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับสาขาคณะศึกษาศาสตร์ครับ
1: ก็คือบริหารคนเลยแหละ
2: ใช่ครับดูแลคนใช่ครับใช่ก็เนี่ยจากน้ำพักน้ำแรงจากคุณลูกค้าจากพี่ๆสื่อจากพี่ๆบล็อกเกอร์ทำให้มีค่าเทอมจบได้ครับ
1: ทำงานโรงแรมชีวิตของเขาเนี่ยนะทำงานโรงแรมมา25ปี
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหม
2: ครับ
1: ตำแหน่งงานล่าสุดของเดือนที่แล้วเนี่ยก
2: ็
1: คือ GM นี่แหละ
2: ครับ
1: ระหว่างทำงานก่อเรียนไปด้วยจนขนาดนี้ก็เก็บเงินอ่ะถูกต้องไหมก็เรียนไปเก็บเงินไป
2: ครับ
1: จนโควิด19
2: ครับ
1: มันสอนอะไรเราเยอะได้มากเลย
2: อุ้ยจริงๆก็เยอะมากเลยครับก็คือเรื่องที่หนึ่งเลยคือต้องให้รู้สติรู้ตัวอย่าใช้มือเติบเมื่อมันมีเราไม่รู้อันพรุ่งนี้มันคืออะไร
1: เราไม่รู้
2: ถูกต้องตอนนั้นคือแบบ
4: มันพลิกทันทีเลยอ่ะ
2: ใช่ครับเงินตอนนั้นก็เป็น GM อยู่ครับ GM อยู่พัทยาอยู่ 3-4 โรงแรมที่ดูแลแต่พอมันหยุด
1: 3-4 โรงแรม
2: ใช่ครับ
4: เธอเป็นคนเก่งนะ
2: ก็ตอนนั้นนี่ครับก่อนนั้น
4: ตอนพีคกันเนอะ
2: ใช่ครับตอนพีคแล้วพอมันพีคสุดแล้วมันก็หลุดเลยพอหลุดเลยก็แบบเอาวะสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่อยู่ใน DNA เราคนอีสานก็เอาแม่มาก็คุยกับแม่นู่น
1: แม่มาด้วยวันนี้สวัสดี
3: แม่ว่ายจ้านี่แหละเบื้องหลังสุดน้ำปลาหรออ
1: ันนี้เบื้องหลังจริงๆ
2: ใช่ครับก็เอามาแล้วก็มาพลิกก็จริงๆอย่าใช้คำว่าพลิกเลยก็ใช้คำว่าสู้ครับช่วงแรกๆก็ลุ่มๆดอนๆก็มันจำเป็นต้องลดก็ไปจำนำได้บัตรเครดิตกดเต็
1: ม
2: กู้เงินดอกเพราะว่าม
1: ันก็หมุน
2: อะใช่ครับมันใช้เงินสดซื้อของสดซื้อของตลาดแบรนด์เราใหม่ๆเขาไม่รู้จักเรา มันจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดซื้อของทุกวันของตลาดนะครับพี่น็อตครับที่ร้านนะครับใช่ไหมครับ
4: ต้องเครดิตไม่ได้
2: เครดิตไม่ได้
1: ม
2: ัน
1: ต้องซื้อของสดใช่ไหม
2: ใช่ครับต้องมีเงินหมุนแล้วก็ต้องยืมมากู้ยืมเพื่อจะให้มันอยู่ได
4: ้
2: ตอนช่วงเข้าฟู้ดคอร์ทใหม่ๆครับเหนื่อยมากรถ2คันก็ต้องเอาเข้าไฟแนนซ์
4: แต่ว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องโควิดนะคุณยอมที่จะแบบเสียสละตัวเองคือไม่รับเงินเดือนเพื่อเอาเงินเดือนตัวเองให้กับน้องๆคนอื่นได้
2: ณ ตอนนั้นใช่ครับเพราะว่าคุยกับทางผู้บริหารเจ้าของครับบอกว่าผมขอมันเป็นระยะใช่ไหมระยะเฟส1เฟส2เฟส3อ่ะเฟส1เฟส2เนี่ยพอเฟส2แล้วบอกว่านายครับผมขอให้ทีมผมอยู่ก่อนผมขอออกก่อนได้ไหม
4: ทำไมถึงตัดสินใจที่จะเสียสละให้คนอื่นอยู
2: ่จริงๆเราก็ไม่ได้เสียสละนะครับแต่น้องเราอ่ะเราเงินเดือน10บาทอ่ะน้องเรา4บาท5บาทนะฮะเรา10บาทเดือนนึงเราทำเค้า2เดือน
1: อ
2: ่ะเราออกมาเดือนนึง2เดือนน้องทั้งทำมา4เดือนนะฮะมันก็พอเราเค้าเรียกอะไรอ่ะพอเราเห็นเค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะว่ามันก็เป็นไปตามเลเวลครับถ้าเกิดเป็นหัวหน้าคนนะฮะทีมมันต้องอยู่ได้เพราะวันนึงอ่ะเราหลุดจากที่นี่เราไปอยู่ที่อื่นเด็กก็ตามเราเพราะว่านี่คือพี่เรานะ
4: เขาช่
2: ว
4: ยเราดูแลเรานะอย่างงี้เนาะ
2: มันยืด
1: หยุ่นเราก็จะโยนอยู่ในวงอาชีพอย่างเงี้ยแหละ
3: นับถือหัวใจนับถือหัวใจ
2: โรงแรมอ่ะครับมันแคบมากในประเทศไทยครับลองพูดชื่อนี้สิเป็นเครดิตแบบนี้นามสกุลนี้จะอยู่ที่นี่เรารู้จักกันหมดนายแก่แล้วเขาก็จะอ๋อออสมันอยู่อย่างงี้นะเคยนะรีเฟอร์ปั๊บรับไหมรับ
4: ทันทีเลย
2: อ๋อออสเหรอทำได้
1: เหมือนมีประสบการณ์มาแล้ว
2: ใช่ครับผม
1: เราเคยมีประสบการณ์แล้วก็มี experience ดีๆมาแล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับ
4: เราทำงานดีด้วยแหละเนาะ
2: เราไม่ทำให้เสีย
4: แต่วันนั้นคุณออกมาคุณก็ต้องหาอาชีพคุณต้องเลี้ยงตัวเองอะถูกไหม
2: ไม่ต้องเลี้ยงหนูเองเลยเลี้ยงครอบครัว
4: เลี้ยงครอบครัวกัน
2: ก่อนนั้นก็เลี้ยงครอบครัว
1: ทำยังไงตอนนั้น
2: ขอเงินที่บ้านมาด้วยตอนแรกหัวโขดเอาจริงๆเลยครับเปิดคาเฟ่
1: เราต้องคาเฟ่ก่อน
2: 3-4 แสน
4: ภาพลักษณ์ฉันต้องมี
2: ไม่เก๋เลยแหละเพราะว่าเราทำคุกกี้ค็อกเทลได
3: ้
2: เสิร์ฟได้อาหารได้บริการได้เดคอเรทได้ผู้ชมทำได้สวยมาก
3: ของโรงแรมนี่เราทำได้หมด
2: ได้หมด
4: ทุกอย่างแล้ว
2: ปรากฏว่าคาเฟ่ครับมันมาแล้วก็ไปสายป่านไม่ยาวพอมันก็อยู่ได้ไม่รอดเรามีแค่นิดเดียวเองอ่ะก้อนแรกอ่ะมันก็หลุดพอหลุดเสร็จก็กลับมาหาแม่เอาไงนี่แม่ที่อุดรที่เราเคยทำงานแล้วซื้อไว้ก็เอาไปขายเสร็จแล้วก็มาตั้งต้น
1: เปิดส้มตำ
2: สิ่งที่ง่ายสุด
1: คาเฟ่เปิดส้มตำ
2: สิ่งที่ง่ายสุดเพราะเรารู้สึกว่าแล้วว่ามันไม่ต้องไปเรียนรู้เยอะ
4: เราเกิดมากับมันอ่ะ
2: มันเกิดมาเกิดมา
3: แต่ในอุดรนะมันก็มีร้านส้มตำปังๆอยู่รอบเราซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะ
2: ครับรสแม่รสมือแม่อร่อยสุดสำหรับเราอะไรที่

0: ป็นคาแรคเตอร์มีคนมาถามหมูทอดเนี่ยทอดยังไงอร่อยบอกตรงๆที่ไม่โกหกเลยที่บ้านกินยังไง
1: ก็ทอด
2: ก็ทอดอย่างนั้น
3: คือแม่หมักๆอะไรเขาใส่ซอสอะไรก็โยนๆทอดๆไปออกมาเป็นแบบนี้แล้วกินแต่เด็กอย่างนี้หรอพ่อ
0: ครับ
2: แต่ด้วยความที่ไปหมดกับคาเฟ่ไปแล้วไม่มีเงินจะไปเช่าร้านแล้วเลยใช้รถตัวเองตอนนี้รถตัวเองไหม
0: รถตัวเองครับ
2: รถตัวเองเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
2: แล้วคุณไม่ห่วงรถเหรอคุณเอาส้มตำเหม็นๆปลาไปรถคุณเหม็นน่ะ
0: พี่น้องตอนนั้นอ่ะคิดอย่างเดียวว่ารถอ่ะเลอะก็ล้างแต่ถ้าเกิดไม่มีให้ล้างเนี่ยมันจะแย่กว่า
1: เออจริง
2: ก็จริงเนอะรถก็ต้องผ่อนอะไรก็ต้อง
0: ใช่ครับ
1: รถมีมันก็ล้าง
0: ครับ
1: เราก็เข้าเต็มที่ก็เสียร้อยสองร้อยบาทล้างรถ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามุดมันไม่มีเงินให้ล้างเนี่ยมันไม่มีรถให้ล้างเนี่ยน่ากลัวกว่า
0: น่ากลัวครับพี่มุดครับ
2: แล้วมันเป็นรถสปอร์ตมันจะขายส้มตำรถสปอร์ตได้ยังไงเนี่ยนั่งก็ยังไม่พอเลย
0: พี่ผมเอาไปตลาดนะตลาดที่ตลาดใหม่ชลบุรีเขาก็มองกันเขาก็บอกขนกันแอดเลยอ่ะก็บอกไม่ได้อยากขนแต่ฉันมีแค่คันเดียว
2: ฉันมีรถคันเดียว
1: ผสมบัตรฉันก็เหลือแค่นี้
0: ใช่ครับ
2: คันนี้คันเดียว
0: มันก็เลยต้องใช้คันนี
2: ้ต้องใช้คันนี้ขาย
0: ครับมันก็เลยเป็นที่มาของสมญานามที่ลูกค้าเรียกกันว่าเป็นส้มตำเปิดท้ายออดี
2: ้แล้วตอนที่เป็นออดี้ขายดีไหม
0: ดีครับทุกวันนี้ก็ยังไปพอไปเนี่ยก็ยังเปิดท้ายอยู่เหมือนเดิม
2: ทุกวันนี้ก็ยังออดี้ไปขายอยู
0: ่ครับก็มีให้น้องกลับมาร่วมแจมด้วยก็เพิ่มอีก1สายก็เป็นอีก1คัน
2: ออกอีเวนต์อย่างเดียว
0: ออกอีเวนต
2: ์ต่อที่ออกอีเวนต์อย่างเดียว
0: ออกอีเวนต์แล้วก็เป็นในฟู้ดคอร์ทในกรุงเทพสมุทรปราการชลบุรีอุดรอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ทำร้านอาหารเนี่ยจริงๆนะมันปราบเสี่ยมกันนะมันไม่ได้ง่ายนะมันยาก
0: ผมจะบอกว่าผมว่าคนอุดรผมมั่นใจปลาร้าผมดีมากๆแต่ว่าผมไปอยู่อุดร
1: มันมีดีกว่าเรา
3: ใช่
1: มันมีดีกว่าเรา
0: จะใช้คำว่ามันดีอย่าพูดว่าดีเขาดีกว่าเราเยอะเขาดีกว่าเราเยอะ
3: แล้วขุดตรงไหนมาให้เรารู้สึกว่าต้องมาร้านสันสิทธิ์สันแตกต่างสุดยอดด้วยรสชาติอะนะ
0: พี่ครับเราไม่ต้องขนาดนั้นเราแค่ย้ายที่
2: อ๋อเราเออวิธีคิดง่ายเว้ย
0: พี
1: ่เราก็รู้ว่าเขาดีกว่าเราก็อย่าไปแข่งกับเขา
2: เรา
1: ก็อย่าไป
2: ร
1: ู
0: ้มันมีบ่อเล็กบ่อน้อยบ่อนู้นบ่อนี้ปลาเราก็หาปลาที่มันเหมาะกับเรา
2: เออ
0: กับบ่อเราแค่นั้น
2: แล้วคุณย้ายไปไหนจากอุดรไปไหน
0: จากอุดรครับผมก็มาแตกสาขาอยู่ในกรุงเทพนะคร
2: ับ กรุงเทพปริมณฑล
0: ใช่ครับที่ไปอยู่ในห้างในฟู้ดคอร์ทมีนู่นนี่นั่นหลายๆฟู้ดคอร์ทในห้างใหญ่ๆในกรุงเทพนะครับก็เปิดได้บางที่ก็ไม่ successเราก็เป็นประสบการณ์เอ้ยถ้าเกิดคิดจะเปิดอันนี้ดีมากเลยครับพี่
4: ทำกล้วย
0: ทำกล้วยอันนี้คือแบบ
2: เดี๋ยวคุยก่อน
0: มันโอเคมากตรงที่แบบเราเปิดแล้วมันไม่ดีอ่ะพี่มันบางทีอ่ะบางที่เขาเปิดจันทร์ถึงศุกร
2: ์
0: บางห้างบางตึกเรารู้สึกมันไม่โอเคกับเราพอเราไปลองแล้วมันไม่ใช่เราก็ไปเปิดแบบโฮวีคเลยอะไรเงี้ย1-7วันเลยอ่ะมันก็จะอยู่ได้แต่บางที่พอไปเปิดแล้วแบบรสชาติเรามันมี 2-3 ร้านแล้วก็เหมือนเดิมเราก็จะไปแข่งกับเขา
1: เราก็จะไปแข่งกับเขา
0: ใช่ครับใช่
2: ไปหาที่ที่เหมาะกับเรา
0: ใช่ครับไปออกอีเวนต์มาถามพี่ครับส้มตำมีกี่ร้านร้านเดียวโอ้ยงั้นผมลงเลยพี
2: ่
0: ถ้าเกิดมี 2-3 ร้านก็เราทำกับข้าวไม่เก่งแต่เราคิดว่าบางคนก็อาจจะชอบรสชาติเรา
1: จริง
0: ครับเราก็เลยแบบขายได
2: ้รสชาติมันเป็นแล้วแต่บุคคล
0: แล้วแต่บุคคล
1: ใช่มันแล้วแต่ร้านส้มตำ
2: อร่อยไม่เท่ากัน
1: ร้านส้มตำเนี่ย10ร้านแล้วแต่เราไปกับ10คนน่ะมันก็บอกว่าสุดยอดของร้านส้มตำของเองอยู่ไหนไม่รู้มันไม่เหมือนก
3: ัน แต่ว่าถ้าเอาโดยภาพที่ผ่านตานะสมมติว่าเวลาเรากินส้มตำอ่ะเราจะดูจังหวะที่เขาอ่ะหายปลาลงปลาเป็นยังไงถ้าเราชะโงกหน้าไปแล้วเจอน้ำปลาคลักขนาดนี้นะมัน
2: อร่อยแน
3: ่ดูแบบ OG ออริจินอลอ่ะ
2: คลักมั้ย
3: คลัก
2: คลักมั้ยเนี่ยคลักเลย
0: อันนี้ก็คลักอันนี้แบบแม่ต้มครับ
2: อันนี้แม่ต้มเหรอ
0: แม่ออสกับแม่แฟนต้มแบบต้มที่ปทุมกันเลยครับเป็นสูตรที่บ้าน
3: อร่อยมาก
1: เคยเปิดสูงสุด19สาขา
2: 19สาขาด้วยกัน
0: 19สาขาครับคุณพี่มด19สาขาจริงๆเปิดแบบเปิดตรงนี้แล้วมันมีพี่ๆเขาน่ารักจากห้างแต่ละห้างอ่ะคุณออสซุปตําออดี้นะจริงๆวันนี้ก็มี
2: ม
0: าคุณแก้มจากอีก1ห้าง
3: จ้า
0: พี่ออสคะได้ข่าวมาอยู่พัทยาใช่มั้ยตอนนี้ใช่ครับหนูมีพื้นที
1: ่จะเอามั้ย
0: เอามั้ยพี่แก้มครับวันนี้ผมไปหาพี่มดดําแฉวันจันทร์นะคะบ่าย 2:00 น.มาดูพื้นที่กันเนี่ยครับมันก็พี่ๆเขาก็น่ารัก
1: เพราะฉะนั้นแต่ตอนเปิด19 1งานประจำเราก็ยังทำอยู่
0: ทำครับ
1: มันก็ไม่ไหว
0: ไม่ไหวครับพี
1: ่มันก็ต้องยอดปิดด้วย
0: ครับ
1: ด้วยเศรษฐกิจหรือด้วยเนาะ
0: ด้วยครับผ
1: ม
0: จากที่ขายได้ยอดเท่านี้10บาทวันนี้อาจจะเหลือแบบ5บาท6บาท
1: เดี๋ยวนี้มันลดลงไปขนาดนั้นเลยหรอ
0: เป็นบางสาขาครับพี่มดครับแต่บางที่ก็ยังขายได้อยู่ยังเป็นคีย์แอคเคาท์ของเราอยู่ยังได้อยู่ครับ
2: มันก็แล้วแต่ที่นะ
1: อย่างทุกวันนี้เขาบอกว่าเชื่อมั้ยบางวันน่ะขายน้ำปลาได้มากกว่าส้มตำอีก
0: ของออสอ่ะขายน้ำปลาเพราะจริงๆของมีลูกค้าซื้อไปครับไปอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียแล้วก
3: ็
0: ล่าสุดที่เคยขายไปเกาหลี250ขวด
2: โอ้โหคนไทยนู่นเน
3: า
2: ะ
3: เพราะมันคลักไงสมมติว่าถ้าเราซื้ออันนี้ไปใช่ไหมพ่อจ๋าเราต้องไปปรุงอะไรเพิ่มไหมหรือว่าเราต้องไปทำในสไตล์ไหนถึงจะได้แบบใกล้เคียงกับ
0: ของออสอ่ะเติมเพชรพริกมะนาว
2: จบแล้ว
0: ครับ
2: พริกมะนาวจบเลย
1: ก็อยู่ในนี้เลยหรอ
0: พริกมะนาวเปรี้ยวนิดนึงก็ได้ครับผมเพราะอันนี้สูตรเรามันค่อนข้างจะโอเคแล้วสูตรเราโอเคแล้ว
2: เข้มนัวแล้ว
0: เข้มนัวแล้วครับ
2: เริ่มเผ็ดเปรี้ยวนิดนึง
3: รสชาติเขาจะมีความ
1: คล่องปากอร่อยมาก
2: มากเดี๋ยวนะตกปัจจุบันทุกวันนี้9สาขาส่วนใหญ่ก็อยู่ในฟู้ดคอร์ทหมด
0: ฟู้ดคอร์ทครับผม
2: ทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะแบบ1มันประหยัด
2: มันประหยัดมันไม่ลงทุนน้อย
0: ใช่ครับ
2: มันลงทุนน้อยแล้วมันมีกลุ่มลูกค้าชัดเจน
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมแล้วเราก็ออกอีเวนต์
0: ใช่ครับ
2: อีเวนต์ก็ออกอยู่ตลอดเวลา
0: ออกครับออกจริงๆว่าจริงๆวันนี้ก็เพิ่งกลับมาน้องกับน้องเขยก็เพิ่งกลับมาจากพัทยาเพราะว่ามีงานอีเวนต์เป็นแคทเทอริงออกงานที่โรงแรม
2: ก็คือเอารถออรี่ไปจอดเวลาออกอีเวนต์คือเอารถออรี่ไปจอดเลยถูกไหม
0: บางที่ก็เอาอีเวนต์ไปจอดเอารถไปจอดครับบางอีเวนต์ก็ใช้โต๊ะที่มันเป็นที่ปิดในห้องประชุมอ่ะอย่างวันนี้เข้าห้องประชุมก็ไม่ได้เอารถไปจอด
3: หนูถอดรหัสได้แล้วแม่คือยังไงรู้ป่ะเขาอะทำงานในฟิลของโรงแร
0: ม
3: เขาทำงานกับหนึ่งเขาทำงานกับหน้าตาอาหารที่มันจะเห็นเลยรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรทำงานกับคนอีกมนุษยสัมพันธ์ต่อกับลูกค้าอีกเป็นยังไงต้องเทรนลูกน้องยังไงว่าเจอคน มันคือระบบของการที่เขาแบบเป็นเขามาเป็นตรงนี้ไง
0: ก็วันนี้จากวันนี้ไปวันแรกก็ลูกค้าคอนเฟิร์มอีกงานหนึ่งวันที่24ต่อเลย
1: นี่ไง
3: ร
1: อคนพูดถึงน้ำปลาร้านางเยอะมากรู้ไห
2: ม
1: จริงๆเขาบอกน้ำปลาร้าที่เนี่ยแซ่บนัวเลยล่ะ
3: คลัก
1: แล้วก็เมนูตำกล้วย
2: ตำกล้วยคือไหน
3: อร่อยมาก
1: เป็นยังไงบ้างเนี่ย
2: แต่คือตำกล้วย
3: เมื่อกี้เนี้ยตำกล้วยหากินยากมาก
0: กล้วยเนี่ย
3: รสชาติของตำกล้วยมันจะมีความแบบว่าฉุนขึ้นมาในจมูกแล้วมันจะมันๆของความเป็นกล้วยอันเนี้ย
2: กล้วยอะไรมันคือกล้วยนี่หรอ
0: กล้วยตานีครับผมพี่น้องครับ
2: กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนี่หรอ
0: ใช่ครับกล้วยตานีต้องใช้กล้วยตานีเพราะว่าม
1: ัน ปลายต้นกันยังไง
2: ปลายหวีเหี่ยว
1: คืออะไรวะ
2: อยู่ปลายหวีมา
3: หิวห
2: ิ
3: วมาน
2: ี่หรอใช่ไงแล้วมันยังไงมันเป็นเอกแล้วมันคืออาหารที่อุดรเหรอ
0: ไม่ครับมันก็เป็นอาหารตำกล้วยแบบอีสานเรานี่แหละครับแต่คือมันหากินยาก
2: ไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
0: ร้านส้มตำส่วนมากก็จะแบบง่ายๆแบบตำพื้นทั่วไปแต่ถ้าเกิดอันนี้มันหนึ่งวัตถุดิบมันหาง่ายก็จริงแต่ตำยาก
2: ทำไมมันตำยากทำไมต้อง
1: ตำอะไรเนี่ย
0: ตำกล้วย
2: ตำ
3: กล้วย
2: เนี่ยลองกินดูสิ
3: มันจะมีความมัน
2: ทั้งเปลือกมันเหรอ
0: ใช่ครับสับทั้งเปลือกเลยฮะ
3: อันนี้ปลาร้าเพียวๆไหมคะหรือมีอย่างอื่นด้วยสูตรพิเศษ
2: มันเป็นยังไง
3: หนูจำได้ว่ามันจะมีอีกอันนึงนะ
2: ที่
3: จะ
2: ช่
3: ว
2: ย
3: ให้หนัวเนาะ
2: ขอดูสิ
0: มันเป็นเฮิร์บนิดๆนะครับผ
3: มอะไรมันก็รู้ที่มันจะต้องมาตัดให้มันปลาให้มันฉุนขึ้นมาอันนี้อะไรคะ
0: เอานาครับ
3: มันไม่ใช่ส้มตำด้วยมันจะแบบจะตำมะม่วงก็ไม่ใช่
0: เขาบอก
3: ใช่ป่ะมันจะขึ้นจมูกวาซาบิ
1: มันจะเป็นเฮิร์บเหมือนวาซาบิอ่ะ
3: กระชายอ่ะหวา
1: ไอ้น็อตไอ้บ้า
3: แต่ว่าคนที่ตำกล้วยเป็นน่ะเขาชอบกินน่ะเขาจะรู
2: ้รสมันจัดมาก
3: แล้วก็ไม่ได้มีปลาร้าอย่างเดียวด้วยอาจจะมีกระปุ๋ยหรือเปล่าไม่รู้ล่ะอันนี้
2: แต่จุดทำวาซาบิจริงเนาะ
1: มันเหมือนวาซาบิ
2: มันเหมือนวาซาบิเนาะ
1: มันเหมือนวาซาบิเลย
0: แต่ต้องเรียนว่าไม่มีวาซาบิเลยนะครับ
3: แต่มันฉุนชักขึ้นมานะพ่อ
0: ครับ
3: อย่างหน่อวะ
1: มันรสมันใส่ปลากัน
0: อันนี้แอนโชวีไทยครับผมปลาร้าปลาร้าจากอุดรเลยครับอันนี้ทำเอง
3: เขาติดแกรมด้วยนะเขาเอาปลาร้าตัวเล็กๆมาขึ้นวางสวยแล้วบอกว่าแองเชอรี่
1: แต่แบบนั้นโอเครอบอย่างนี้อร่อยนะ
2: โอ้ย
1: เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เนาะเดี๋ยวกลับมากันต่อค่ะ
2: มันขึ้นจมูกจริงนะ
0: ใช่ครับเขาบอก
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสสนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glowประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม่
13: ใช้นี
14: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
15: กลับมาแล้ว
16: ล้างเก่งมาก
14: สันไลเลมอนสูตรใหม
17: ่ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
17: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวและโชว์สุดพิเศษที่แฟนเดอะโกลเด้นโชว์ไม่ควรพลาดการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนยืนยันจากเสียงตอบรับบัตรขายหมดอย่างรวดเร็วในทุกรอบการแสดงเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่4กันยายน2569
20: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
21: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
22: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
23: ไม่ทันแล้วค่ะ
21: ต้องกินตั้งแต่เกิด
20: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
24: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
25: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
26: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
27: ผิวดูใสฉ่ำ
28: ต้องโดน
29: ใหม่ซิตราน
30: อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
31: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
32: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
31: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีน่ะยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
32: บอกอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
31: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
33: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
34: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกปี2028ที่สหรัฐอเมริกาก่อนมอบเงินอัดฉีดรวมกว่า14,700,000 บาทพร้อมกล่าวขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงและความสุขให้คนไทย

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: กลับบ้านให้มดดำด้วยนะ
2: มดดำเอานี้ดีกว่าไหมอ
1: ะไรฮะก้อนในกล่องเอาฉันมาจากบ้านไงโอเค
2: อ
1: ัน
2: นี้ให้มดดำ
1: นะฮะแน่นอนเมนูยอดฮิตของที่นี่ตำเส้นเล็กตำเส้นเล็กหมูกรอบพิเศษยังไงคะ
3: อ๋อของออสเส้นเล็กมันจริงๆอ่ะของออสปลาล้ำที่คาแรคเตอร์มันอยู่ที่ปลาล้ำครับพี่มดดำครับปลาล้ำมันจะจุยซี่มากแล้วมันดูดน้ำดีมากครับตำเส้นเล็กหมูกรอบเอ้ยตำถั่วหมูกรอบอย่างเงี้ยครับมันจะดีมากๆ
1: อ
3: ันนี้คือมันดูดน้ำครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือตำถั่ว
3: ตำถั่วหมูกรอบ
1: ตำถั่วหมูกรอบ
3: ซิกเนเจอร์ที่อื่นอาจจะแบบตัวเอาหมูกรอบโรยครับแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เข้าเนื้อทีเข้าไปตำเลยครับคลุกเลย
1: เพราะฉะนั้นข้ามไปเลยหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าขนมจีนยำสามชั้นขนมจีนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดี
3: อันนี้ก็ดีเลิศเหมือนกันครับอยู่น่าจะมุมนี้หนุ่มด้านหน้า
1: อยู่ด้านเลย
3: ครับผม
1: นะคะอย่างที่บอกวันนี้จัดงานเลี้ยงบริษัทด้วย
3: ครับแล้วด้วยครับ
1: แล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆงานประชุมสัมมนา
3: ครับ
1: ส้มตำเอาดีมีบริการเอาไซด์แคทเทอริ่งด้วย
3: มีครับ
1: สามารถติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงคะ
3: ติดต่อได้ที่เพจส้มตำเอาดีเลยครับผมที่ตรงตัวครับหรือไม่ก็ที่เบอร์โทรที่ร้านเลยครับขึ้นที่หน้าจอได้เลยครับ
1: อร่อย
3: ครับก็รับจริงๆรับทั่วประเทศจริงๆครับก็ไปได้หมดครับเพราะเรามี4ล้อ

0: ยามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุก

0: วัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งที่ขอแบกความฝันและความหวังของครอบครัวมาสู้
2: ถ้าเกิดว่าได้เงิน 100,000 บาทผมจะเอาส่วนหนึ่งไปเป็นทุนเรียนต่อครับแล้วก็เอาไปใช้หนี้ให้ย่าครับ
1: กับเกมคำถามที่ยากแบบปราบเซียน
3: น้องม่อนมีหน้าที่ตอบพี่แชมป์ว่าแต่ละป้ายนั้นหมายถึงอะไร
2: โอ้ตายแล้วว
1: ันนี้กับการมาสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวน้องจะคว้าค่าเทอม 100,000 เพื่อสารฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับมาแล้วแม่บ้านกับทั้งกับข้าไปด้วยดูทีวีในห้องครัวนะครับเรื่องราวของเด็กเก่งนะครับที่จะมาชิงค่าเทอมกับเรานะครับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาท
3: แน่นอนครับนอกเหนือจากพี่ธงและพี่แชมป์แล้ว
4: ครับ
3: กรรมการของเราวันนี้ทั้ง3ท่านนะครับพร้อมแล้ว
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2พิธีกรและนักแสดงผู้มากความสามารถคุณมิกบรมวุฒิฮิรัญยัตทิติและท่านสุดท้ายประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวานิช
4: สวัสดีครับอาจารย์แปงครับ
5: สว
4: ั
5: สดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีอาจารย์แปงครับยึดที่ถามที่แสงมันได้มั้ย
3: ได้เลยฮะ
4: สกิดใจตรง SME เนี่ยนะครับมันคือผู้ประกอบค้ารายย่อยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
7: ใช่ครับ
4: ตอนนี้เป็นไงบ้างครับสถานการณ์การค้าในบ้านเราเศรษฐกิจบ้านเรา
7: เศรษฐกิจตอนนี้นี่ก็การผ่อนคลายมาตรการก็ดีขึ้นมาแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยหลายรายเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยได้รับผลกระทบอย่างหนัก
4: เดี๋ยวโควิดหายก็คงจะดีขึ้นตามลำดับนะ
7: ใช่ครับเราก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นครับ
4: เป็นเช่นนั้นเนาะแล้วมันเป็นกันทั้งโลกนะช่วงนี
7: ้ครับ
4: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
3: ครับ
4: เอาละครับวันนี
3: ้ครับ
4: เด็กเก่งของเรามาจากไหนครับคุณแชมป์ครับ
3: เด็กเก่งของเราวันนี้ครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
5: ใกล้ใกล้ใกล้
3: ชื่อว่าน้องม่อนนะฮะแล้วน้องก็มีความฝันอยากจะเป็นคุณครูสอนวิชาศิลปะนะฮะ
4: มันคือศิลปะ
3: ครับอาจารย์เฉลิมชัยเลย
4: เฉลิมชัยมีอะไรมีเก่งจริงด้านนี้ด้วยเหรอ
3: คือน้องจะเชี่ยวชาญเรื่องของวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาบวกกับวาดรูปเก่งด้วย
4: แต่ว่าความฝันคืออยากเป็นอาจารย์สอนศิลปะ
3: ถูกต้องครับ
4: อ้าวเดี๋ยวเราไปดูภาพชีวิตของเขานะครับน้องปฏิพัฒน์ศรีสดนะครับหรือว่าน้องม่อนอายุ18ปีจากจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญครับ
3: ครับ
8: สวัสดีครับผมชื่อนายปฏิพัฒน์ศรีสดชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับโรงเรียนบ้านทานแจ่มใสวิทยา3ชื่อเล่นชื่อม่อนครับวิชาที่ชอบวิชาสังคมครับความฝันอยากเป็นครูครับที่อยากเป็นครูเพราะว่าจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีครับแล้วก็จะได้ดูแลพ่อแม่ได้ครับถ้าเกิดว่าได้เงิน 100,000 บาทผมจะเอาส่วนหนึ่งไปเป็นทุนเรียนต่อครับแล้วก็เอาไปใช้หนี้ให้ย่าครับอาศัยอยู่กับย่าครับแล้วก็มีลูกของอาอีกหนึ่งคนครับคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันครับตั้งแต่ผม8ขวบครับก็คือตอนนี้ผมอยู่กับย่าครับแล้วก็พ่อทำงานเลี้ยงส่งเงินให้แล้วก็ผมติดต่อแม่ไม่ได้เลยตั้งแต่8ขวบครับก็คือตั้งแต่เข้าแยกทางกันก็ผมเขาก็ขาดการติดต่อไปเลยครับคือตอนนั้นเป็นงานศพของปู่ครับแล้วก็มันคืนสุดท้ายก่อนที่จะเผาอะครับก็คือบ้านผมก็จะนอนที่วัดพอทำพระสวดเสร็จอะไรเงี้ยครับแม่ก็พาผมไปนอนแล้วพอเช้ามาก็ผมก็ไม่เห็นแม่แล้วครับนานมากแล้วครับคือเหมือนแบบผมพยายามติดต่อพยายามโทรหาอะไรครับว่าแบบวันหยุดเขาจะกลับมาไหมอะไรครับก็คือติดต่อไม่ได้เลยครับก็พอสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้แล้วว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วครับ
9: การเรียนก็ขยันดีนะไม่เคยขาดเลยอ่ะ
0: ตั้งแต่เรียนประถมมาเนี่ยไม่เคยขาดเลย
8: ครับก็คือโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนประถมครับก็คือเด็กมันจะไม่เยอะมากครับแล้วก็เวลากิจกรรมวันแม่เขาก็จะให้แม่ของเด็กทุกคนมานั่งเรียงกันแล้วก็ให้รับดอกไม้จากลูกของตัวเองครับก็คือทุกคนในโรงเรียนครับแบบพาแม่มาทุกคนเลยแต่ว่าผมให้ย่าไปเป็นแม่ตั้งแต่ที่แม่จากไปครับ
0: มันไม่ถามอะไรนะก็ถามว่ามันก็รู้ว่าแม่ไม่อยู่แล้วมันเด็กอะแม่มันใช้เงินเก่งแบบมันทำงานสองคนเนี่ยนี่มันแค่ไปยืมคนโน้นยืมคนนี้ทีนี้เงินเดือนออกเงินเดือนไม่พอให้เขาสิไม่มีมันก็ไม่มีเงินให้นี่ก็เกิดทะเลาะกันไม่เกิดไม่ยังไงกันมันก็แยกทางกันไปเฉย
8: ๆตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าคิดถึงแม่ครับอยากเจอแม่บ้างแต่พอโตมาก็รู้ได้ว่าย่าก็เหมือนเป็นแม่คนหนึ่งครับก็คือไม่รู้สึกขาดอะไรครับเขาก็ดูแลดีตลอดเหมือนแม่คนหนึ่งเลยครับก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าแม่เห็นคลิปวิดีโอนี้หรือว่าได้ดูรายการนี้นะครับก็ผมอยากให้แม่ติดต่อผมกลับมาบ้างครับเพราะว่าผมคิดถึงแม่มากเลยครับแล้วก็อยากเจอแม่มากคือมันนานแล้วครับที่ไม่ได้เจอแม่เลยครับก็ผมรักแม่นะครับผมยังอยากเจอแม่มากแล้วก็ไม่ได้โกรธแล้วก็เข้าใจทุกอย่างที่แม่ทำไปเพราะว่าแม่มีให้ผลแล้วก็อยากกอดแม่อีกสักครั้งครับ
4: เชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องม่อนครับน้องม่อนครับแนะนำตัวสักครั้งครับลูกเชิญครับ
8: สวัสดีครับชื่อนายปฏิพัฒน์เสถียรชื่อเล่นชื่อม่อนครับอยู่โรงเรียนบรรหารจำใส่วิทยา3ครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
4: หลังสวดงานศพเสร็จปุ๊บนอนปุ๊บเช้ามาแม่ไปแล้วเหลืออยู่คนเดียวกี่ปีแล้วลูกเหตุการณ์นั้น
8: 10แล้วครับตั้งแต่ผม8ขวบครับ
4: ตั้งแต่8ขวบตัวนี้18แล้ว
8: ใช่ครับ
4: โอ้โหจำแม่นเลย
8: ครับอยากเจอแม่บ้างครับแบบคิดถึงมาผมไม่เคยได้เจอเลยครับ
4: อยากเจอแม่อยากกอดแม่เนาะ
8: ครับ
4: อยากกอดอยากกอดนะครับวันนี้คุณครูมาด้วยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุณครูน้องม่อนสอนวิชาอะไรครับคุณครูครับ
5: สอนวิชาศิลปะครับ
4: คุณครูชื่ออะไรครับ
5: ชื่อพีชาวิทยางามครับ
6: น้องม่อนฉายแววเรื่องของศิลปะมาตั้งแต่ช่วงไหนครับ
5: อ๋อพอดีได้เจอเขาตั้งแต่ม.2ครับ
6: ครับ
5: เราก็เลยดึงเขามาเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะศิลปะของโรงเรียนเลยครับ
6: โอ้แสดงว่าการันตีด้วยรางวัลเยอะแยะมากมาย
5: ใช่ครับ
4: อาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับภาพชีวิตของน้องม่อนครับ
9: ดูแล้วก็ต้องนับถือหัวใจของน้องม่อนจริงๆนะผมว่าเขาเป็นคนที่มีหัวใจยิ่งใหญ่มากนะเขาไม่ได้มีความโกรธหรือความไม่พอใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจนะครับในสิ่งที่คุณแม่ได้ทำขึ้นกับตัวน้องเขาเลยเขายังมีความรักความกตัญญูอยู่สายโลหิตเนี่ยมันไม่เคยจางหายไปเลยแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากแนะนำน้องม่อนไว้นะก็คือผมคิดว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับน้องม่อนอีกท่านนึงที่ควรจะต้องให้ความรักให้ความดูแลท่านไปจนตลอดก็คือคุณย่าของน้องม่อนนะครับฝากดูแลท่านด้วยให้เหมือนที่ท่านช่วยดูแลน้องม่อนมาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันนะครับ
10: ผมรู้สึกว่าต่อให้คนที่รวยค้ำฟ้าก็เก่งสู้น้องม่อนไม่ได้นั่นคือเราเกิดมาบนกองเงินกองทองที่มีทุกอย่างสนับสนุนแต่อันเนี้ยคือน้องอยากเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่น้องอยากเป็นคืออยากเป็นครู
4: อยากเป็นครู
10: ดังนั้นมันบ่งบอกถึงจิตใจของน้องว่าสิ่งที่น้องอยากทำคือส่งต่อสิ่งดีๆให้เด็กรุ่นหลัง
4: ครับ
10: พี่เชื่อว่าด้วยความดีของตัวน้องม่อนเองน้องม่อนสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับ
4: ขอบคุณครับพี่แสงเห็นภาพชีวิตแล้วเป็นไงบ้างครับ
7: เห็นภาพชีวิตแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ทึ่งชื่นชม mindset นะครับของน้องมากว่าน้องม่อนมี mindset มีวิธีคิดนะครับที่มีเหตุผลแล้วก็มีความเข้าใจ ทำให้สังคมและทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความรักความอบอุ่นนะครับ พี่เองก็ฝันอยากจะเห็นน้องม่อนนะครับเป็นครูศิลปะที่ยิ่งใหญ
4: ่
7: ในอนาคตนะครับเป็นศิลปินนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องม่อนนะครับทำความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับให้ประสบความสำเร็จ
4: อ้าวสู้ลูกสู้เอาละครับน้องม่อนจากสุพรรณท่านผู้ชมครับเอาใจช่วย 100,000 บาทหนึ่งอย่างนี้ป่ะใช้ได้ป่ะเดี๋ยวกลับมาจะช่วยครับน้องม่อนจากสุพรรณบุรีครับเก่งจริงจริงค่ะเธอ
3: เกมแรกนี้นะครับเกี่ยวข้องกับป้ายบอกทางข้างถนนครับ
7: โอ้ผมไปมาเกือบทั่วประเทศนะฮะบางป้ายผมยังไม่เคยเจอ
11: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
12: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
13: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
11: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
13: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบได้ไง
11: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
14: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
15: Give me more.

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้อะ
1: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
2: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
3: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
5: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
6: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรี
4: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
6: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
7: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
8: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
6: เราอะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
9: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
11: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องม่อนที่ในวันนี้หอบเอาความรู้ความฝันและความหวังมาสู้เพื่อสานฝันในการเรียนต่อ
12: ถ้าเกิดว่าได้เงิน 100,000 บาทผมจะเอาส่วนหนึ่งไปเป็นทุนเรียนต่อครับแล้วก็เอาไปใช้หนี้ให้ยาครับ
11: น้องม่อนจะคว้าทุนการศึกษาและสารฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่มาเชียร์เขาไปพร้อมกัน
13: กลับเข้าสู่เกมจริงจริงค่าเทอมครับอยู่กับน้องม่อนนะครับความฝันอยากจะเป็นคุณครูนะครับวิชาที่จะมาเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราก็คือวิชา
14: สังคมศึกษาแล้วก็ภาษาไทยครับ
13: เกมแรกครับเป็นยังไงครับคุณแชมป์ครับ
14: เกมแรกนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับน้องม่อนบอกชื่นชอบในการวาดรูปถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องราวของรูปสัญลักษณ์ป้ายบอกทางข้างถนนครับแต่ว่าน้องม่อนน่าจะยังไม่ได้ขับรถถูกไหมครับ
15: ครับ
14: มาดูกันหน่อยว่าเขาจะมีความรู้เรื่องนี้ไหม
15: โ
11: อ้เกมที่หนึ่งป้ายปริศนาเกมที่ว่าด้วยเรื่องของสัญลักษณ์ทางจราจรสัญลักษณ์ทางจราจรคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจรการจอดหรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนำทางจราจรให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยเกมในวันนี้เราจะมีป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนที่เป็นโจทย์ทั้งหมด15ป้าย

0: น้องจะต้องตอบให้ถูกว่าป้ายที่เห็นมีความหมายว่าอย่างไรและต้องตอบให้ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นหากทำได้รับกระเทิงไปเลย 30,000 บาท
1: น้องม่อนมีหน้าที่ตอบพี่แชมป์ว่าแต่ละป้ายนั้นหมายถึงอะไรต้องถูกทุกข้อถูกทุกป้ายเท่านั้นนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเข้าใจกติกาแล้วถ้าน้องม่อนพร้อมแล้วเราจะดูไปพร้อมๆกันทีละป้ายนะครับตอบป้ายแรกเสร็จพี่แชมป์เฉลยเลยถ้าพร้อมแล้วโจทย์เกมแรกมาเลยครับ
3: ใจเย็นนะลูกนะดูดีๆนะลูก
4: อันนี้ห้ามใช้ช่องจราจรซ้ายครับ
1: ถูกต้องครับป้ายต่อไปครับ
4: เป็นป้ายที่สองเป็นป้ายผิวทางขรุขระครับ
1: ถูกต้องครับ
2: ข
1: รุขระเหรอป้ายต่อไปครับ
4: อันนี้เป็นป้ายระวังคนข้ามถนนครับ
1: ถูกต้องครับป้ายที่สี่ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายสะพานแคบครับระวังสะพานแคบ
1: ระวังสะพานแคบด้านหน้าถูกต้องครับป้ายที่ห้านะครับ
4: อันนี้เป็นป้ายทางลื่นครับระวังทางลื่น
1: ถูกต้องครับป้ายต่อไปป้ายที่หกครับ
4: อันนี้เป็นป้ายระวังเครื่องบินบินต่ำครับ
1: ระวังเครื่องบินบินต่ำนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับป้ายต่อไปป้ายที่7ครับ
4: อันนี้เป็นระวังหินลวนครับหินลวนครับลวนหินลวนครับใช่ครับป้ายระวังทางลวนครับ
1: ถูกต้องครับป้ายที่8ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายทางแคบทั้ง2ด้านครับ
1: ถูกต้องครับป้ายที่9ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทางครับ
1: ถูกต้องครับป้ายที่10ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายสะพานเปิดได้ครับ
1: ถูกต้องครับป้ายต่อไปป้ายที่11ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายทางเป็นแอ่งครับ
1: ทางเป็นแอ่งถูกต้องครับป้ายต่อไปครับ
4: อันนี้เป็นป้ายระวังสัตว์ครับ
1: ถูกต้องครับป้ายที่13ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายสิ้นสุดทางคู่ครับ
1: ถูกต้องครับป้ายที่14ครับ
4: อันนี้เป็นป้ายทางแคบลงครับ
1: ป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะแคบลงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับและป้ายสุดท้ายป้ายที่15ครับน้องบอลครับ
5: โอ้โ
4: หป้ายนี้ป้ายเตือนระวังหินร่วงครับ
1: ป้ายเตือนระวังหินร่วงนะฮะมั่นใจไหมครับ
4: นิดนึงครับ
1: นิดนึง
5: นิดนึง
1: มั่นใจไหม
4: มั่นใจ 50% ครับ
1: 50% เหรอ 50% ถ้าอย่างนั้นมาลุ้นคำตอบพร้อมๆกันนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะครับเพราะ14ข้อที่ผ่านมาถูกหมดข้อนี้ก็ต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้ 30,000 บาทในเกมแรกนี้ไปนะครับถ้าผิดไม่ได้เลยนะครับข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเกิดอะไรขึ้นครับม่อนครับทำไมป้ายสุดท้ายมีความลังเลเกิดขึ้น
4: ผมกลัวพูดผิดครับว่ามันเป็นหินหรือว่าเป็นดิน
1: อ๋อ
6: หินกับดิน
5: อ๋อหินกับดินหินกับดิน
1: ลังเลว่า

0: มันจะหินหรือมันจะดินกันแน
1: ่ครับ
0: เอาสุดท้ายตอบถูกหมดทุกข้อนะครับในเกมที่1นี้รับไปก่อนเลยครับ 30,000 บาทครับ
2: เครื่องหมายอย่างนี้อาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
3: โอ้สุดยอดเลยครับผมไปมาเกือบทั่วประเทศนะฮะแต่ว่าบางป้ายผมยังไม่เคยเจอ
2: ไอ้สะพานเปิด
3: สะพานเปิดนี่ก็ไม่เคยเจอ
2: เห็นทีแรกผมจะตอบว่าสะพานข้ามแม่น้ำ
3: ใช่ครับ
2: เพื่อจะมันมีสะพานเปิดได้
3: ใช่ฮะสะพานเปิดไม่เจอก็ถือว่าความรู้ในเรื่องของป้ายจราจรเนี่ยสุดยอดเลยครับ
2: ใช้ได้เลย
3: ใช้ได้เลยครับ
4: ผมว่าน้องม่อนเก่งมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราขับรถกันมาเยอะเราจะรู้ความหมายว่าจะระวังเจออะไรแต่คำพูดที่ถูกต้องของแต่ละป้ายเราไม่มีวันรู้เลย
2: เฉพาะคำนะ
4: แล้วรุ่นพวกเรานี่ได้ใบขับขี่ตลอดชีพกันหมดแล้วไง ไม่ได้ต้องมานั่งสอบทุก 5-6 ปีดังนั้นมันไม่ค่อยได้ย้อนกลับไปใช่ไหมครับแต่ว่าเก่งมากและยิ่งเก่งมากกว่าเพราะว่าน้องยังไม่ได้ขับรถ
2: เคยขับไหม
1: ไม่เคยครับ
4: ถ้าเกิดเป็นการขับที่ทุกวันมันอาจจะคุ้นตาอย่างพวกเราพอเดาได
0: ้ครับ
4: แต่น้องนี่ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะขับรถแล้วก็ไม่ได้ขับรถแล้วทำไมน้องถึงรู้หมดเก่งมากครับ
2: เกมแรกรับไปเท่าไหร่ครับ
0: 30,000 บาทครับ
2: เดี๋ยวกลับมาเกมที่2คุณแชมป
0: ์ครับผม
2: ยากไหม
0: ผมว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของน้องม่อน
2: เกมที่2เท่าไหร่ครับ
0: เกมที่2อีก 30,000 บาทครับ
2: โอ้เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเธ
0: อน้องม่อนต้องหา10คำที่เขียนผิดแล้วก็แก้ให้ถูกต้องถูกทุกคำเท่านั้นครับถึงจะได้เงินในเกมนี้ไป 30,000 บาท
5: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
6: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
5: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
6: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
5: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
6: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
5: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
9: ยากยากนะยากนะ
8: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
9: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยได้อีก
8: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
9: พี่บอกก็เลย
10: ไปหมดเลย
9: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
8: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
10: ไปเลย
11: ดาราล็อกกันเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
12: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
13: ตีตาย
12: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
14: จริงเหรอ
12: โอ้โห
14: ดีไหม
12: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเบอร์กันครับผม
15: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
16: น้องปู
17: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
18: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
17: ซัน
19: ครับ
10: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
19: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
4: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
7: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
14: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
8: จุดท้ายจุดท้าย
6: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
14: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นาทีทางช่อง GMM 25ครับ
7: มาลุ้นกันต่อกับการต่อสู้เพื่อสานฝันหาเงินค่าเทอมของน้องม่อนซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 30,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากมันจะมาแบบทวีคูณน้องม่อนจะคว้าค่าเทอมไปได้เพิ่มหรือไม่ไปดูกันเลยครับ
2: กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับตอนนี้ยังอยู่กับน้องม่อนนะครับเกมแรกผ่านไปแล้วเครื่องหมายจราจรเกมที่2น้องแชมป์เป็นไงครับ
0: เดี๋ยววันนี้ครับเก
1: กมที่2ของเราจะว่าด้วยเรื่องของภาษาไทย
7: เกมที่2ทับศัพท์ปราบเซียนเกมนี้วิชาภาษาไทยว่าในเรื่องของคำทับศัพท์คำทับศัพท์คือคำจากภาษาต่างประเทศที่ถูกถอดอักษรและเสียงเพื่อบัญญัติศัพท์มาใช้ในรูปแบบของภาษาไทยโดยมีการออกเสียงอย่างตรงตัวเช่นคำว่าการ์ตูนซึ่งเป็นคำในภาษาอังกฤษก็จะถูกถอดแบบอักษรเพื่อใช้ในการเขียนและการอ่านออกเสียงในภาษาไทยนั่นเองโดยเกมนี้เราจะมีโจทย์คำทับศัพท์ที่คุ้นเคยทั้งหมด20คำน้องม่อนจะต้องหาคำที่สะกดผิดและแก้ไขให้ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นมีทั้งหมด10คำหากทำได้รับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
1: ย้ำกติกากันอีก1ครั้งนะครับมีคำขึ้นให้ทั้งหมด20คำน้องม่อนต้องหา10คำที่เขียนผิด
2: ครับ
1: แล้วก็แก้ให้ถูกต้องถูกทุกคำเท่านั้นนะครับถึงจะได้เงินในเกมนี้ไป 30,000 บาท
2: ครับ
1: ถ้าน้องม่อนพร้อมแล้วโจทย์เกมที่2มาเลยครับ
2: โอ้โหตายแล้ว
4: อะไรเนี่ย
2: แล้ว
1: เป็นคำที่เราคุ้นมากๆแล้วก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน
2: ครับ
1: คือตอนอ่านมันอ่านถูกกันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เขียนน่ะ
2: ภาษาพูดภาษาม
1: ันถูกกี่คำครับน้องม่อน
4: ผมสนใจคำว่าบุกกิ่งเนี่ยครับคือเมืองในเมืองจีนหรือเปล่าฮะ
1: บุกกิ่ง
4: เอ๊ะอันนี้ภาษาไทยหรือภาษาจีนฮะเนี่ย
1: มันน่าจะบุกกิ่งอะไรอย่างงี้นะฮะอาจารย์ใช่ไหม
2: บุกกิ่ง
1: น่ะเออมีทั้งหมด20คำใจเย็นๆค่อยๆเล่นไปทีละคำนะครับเลือกคำที่ผิดและแก้ให้ถูก10คำ10ข
2: ้อให้ได้ลึกๆให้ได้ลึก
1: ๆเอาคำแรกก่อนครับน้องม่อนเลือกคำไหนครับ
2: เอาที่มั่นใจ
4: เอาเลือกเอาใช้ก่อน
13: แพ็กเกจครับ
1: แพ็กเกจ
2: คำนี้ได้ยินบ่อยมากในการขายสินค้านะ
4: อันนี้เหมือนเป็นคำทับศัพท์หมดเลยนะ
2: รวมโรงแรมแล้วแพ็กเกจเท่านี้รวมอาหารเช้าเท่านี้ใช่หรือเปล่าคำนี้นะ
1: ถ้าได้คำตอบแล้วสู่คำที่ถูกต้องเลยครับ
13: นี่ครับคือมันต้องสะกดด้วยกอไก่ครับคือคนปกติชอบเขียนเป็นคอควายครับแต่ว่าที่จริงแล้วต้องสะกดเป็นกอไก่ครับแล้วก็คำว่าเกตจะสะกดเป็นจักรานถูกแล้วครับ
1: ตอบมาแล้วนะฮะคำแรกเลือกคำว่าแพ็กเกจนะครับ
2: แล้วก็ถูกแล้วนะ
1: ลุ้นไปพร้อมกันนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกทุกคำนะครับถึงจะได้ 30,000 บาทในเกมนี้และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: คำที่ถูกต้องเป็นกอไก่
4: กอไก
2: ่ใครก็เขียนกอควายทั้งนั้นเลย
4: แสดงว่าที่เห็นนี่เขียนผิดทั้งนั้นเลยนะ
2: ผิดหมดเลยแพ็กเกจกอไก
1: ่เลือกคำต่อไปครับคำที่2ที่เขียนผิดเลือกคำไหนดีครับ
13: คำที่2โควต้าครับ
1: โควต้า
4: อ้าวก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ถูก
4: เออก็ถูกแล้วนี่ผิดตรงไหนเนี่ยโควต้า
1: คำตอบคือ
13: ฮะ
1: ถ้าให้ถูกต้องสะกดยังไงครับ
13: คำว่าต้าไม่ต้องมีวรรณยุกต์ครับเพราะว่ามันไม่ใช่คำไทยครับ
1: ไม่ต้องมีวรรณยุกต์ตรงคำว่าต้า
13: ครับ
1: และคำตอบที่น้องม่อนตอบมาเป็นคำตอบที่และคำตอบที่น้องม่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: สองคำ
1: ผ่านไปนะครับ
2: ครับ
1: คำที่3ที่ผิดเลือกคำไหนดีครับน้องม่อนครับคำไหนครับ
13: ห้องแลบครับ
1: ที่ถูกต้องเขียนสะกดด้วยอะไรครับ
13: สะกดด้วยบ่อใบไม้ครับทำไมภาษาอังกฤษมันไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นปอปลาคือสะกดเป็นบ่อใบไม้ไปเลยครับ
4: ไม่เห็นเขาเขียนอย่างนี้กันเยอะนะ
1: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ าจารย์ปกติเวลาเราเข้าห้องแลบเราก็มักจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษไปเลยเนาะ
16: ใช
1: ่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทย
16: LAB เนาะLAB Laboratory นะ
1: 3คำ

0: ่านไปครับน้องบอลครับเลือกคำที่ผิดคำไหนดีครับคำที่4
1: คำที่4ซีรีส์ครับ
0: ซีรีส์
1: สงสัยจริงๆซีรีส์เนี่ย
2: โอ้โหตอนนี้ติดกันงอมแงมเลยนะ
1: รอเรือหรือรอลิงอาจารย์หรือจะไม่มียอยักษ์กันล่ะ
2: รอลิงนี่ไม่น่าใช่พี
1: ่ซีรีส์อาจารย
2: ์
1: อาจารย์ยังไงอ่ะถ้าให้ถูกต้องเป็นซอเสืออักรันครับ
0: มีแม่เอกไหม
1: ไม่ต้องมีครับ
0: ไม่ต้องมีแม่เอกด้วยนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: มันเป็นอังกฤษนะครับแล้วตัวสะกดมันเป็นคำสุดท้ายมันเป็นตัว S ภาษาไทยก็เขียนมันอิงจากภาษาอังกฤษมาด้วยครับ
0: เทียบอักษรกันยังไงล่ะฮะอาจารย์
2: เท
0: ีย
2: บอักษรเอาพยัญชนะไปเทียบกับอักษรภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้พยัญชนะเราไปเทียบกับตัว
3: เพราะว่าคำว่าซีรีส์เนี่ยมันแปลว่ามีหลายอันมัน IES
0: ครับ
1: เห็นไหม
3: เออเฉียบทำให้คนอื่นมีความรู้คิดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะสิ่งที่น้องอธิบายมา
0: โอ้4คำ4ข้อผ่านไปแล้วแต่เราต้องการทั้งหมด10คำนะครับเลือกต่อในคำที่5คำไหนเขียนผิดครับน้องม่อน
1: เนื้อสไลด์ครับ
0: เนื้อสไลด
2: ์
1: เนื้อสไลด์
2: มากเลยเนี่ย
0: คำที่ถูกต้องสะกดคื
2: ออ
3: ุ้ย
1: คำที่ถูกต้องเป็นซอโซ่กาลัน
0: มั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจคร
4: ับ พอพี่แชมป์ถามว่ามั่นใจปุ๊บมันวู้ทันทีเลยพี่แชมป์นะ
3: มั่นใจไปเลยลูกเชื่อพี
1: ่มั่นใจ
4: ยืนยันกับพี่แชมป์ครับ
1: มั่นใจครับ
0: มั่นใจนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ต้องถูกเท่านั้นนะม่อนครึ่งทางแล้วนะและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับลุ้นกันต่อในคำที่6เลือกคำที่ผิดแล้วแก้ให้ถูกครับม่อนครับ
1: กราฟิกครับ
0: กราฟิกที่ถูกต้องเขียนยังไงครับ
1: ฮะ
3: เฮ้ย
1: ถามเอาอย่างนี้เหรอมันไม่ต้องมีฟอร์ฟันเพิ่มมาครับเป็นกราฟิกเลย
0: ครับมีฟอร์ฟันตัวเดียว
1: นะครับ
0: กราฟิกที่เขียนมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเกิดอะไรขึ้นครับดูเหมือนลังเลไม่มั่นใจ
1: กลัวว่ามันจะไม่ใช่ลอนเรียครับ
5: เห็นสะกดเป็นโกไก่บ้างคอควายบ้าง
2: แต่เมื่อบางทีมีคอควายก็ม
5: ีใช่ครับคอควายแต่ว่าไม่เคยเห็นที่น้องม่อนเขียนเนี่ยที่ถูกต้อง
0: เหลืออีก4คำต้องหาให้เจอคำไหนเขียนผิดครับ
1: ก๊อปปี้ครับ
0: ก๊อปปี้ที่ถูกต้องเขียนยังไงครับ
1: นี่ครับสะกดด้วยบ่อใบไม้ครับไม่ใช่ปอปลาแล้วก็เป็นไม้ตีครับ
0: ผิด2จุดใช่ไหมครับตามโจทย์ที่ให้มาก๊อปปี้ที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ตอบที่ถูกต้องครับ
4: 7คำแล้ว
0: 7คำผ่านไปครับ
4: 3คำอีก3คำว่า
0: คำที่8คำไหนเขียนผิดครับ
1: application ครับ
0: application
1: นี่ครับ
0: มีจุดที่ผิดกี่จุดครับคำนี
1: ้มีจุดที่ผิดตรงตัวสะกดคำว่าแอปครับเป็นปอปลาไม่ใช่พอพานครับแล้วก็ในภาษาอังกฤษไม่ต้องมีวรรณยุกต์ครับก็คือแค่เป็นชั้นไปเลยครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันจะออกเสียงเป็น application
4: มันก็จะออกประมาณนี้หน่อย
0: และคำตอบที่น้องมันตอบมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: hey! มาแล้ว
0: อีก2คำเท่านั้นครับน้องม่อนครับหาคำที่เขียนผิดให้เจอนะครับคำที่9เลือกคำไหนดีครับ
1: ลิงครับ
0: ลิงและที่ถูกต้องสะกดด้วย
1: สะกดถูกครับ

0: ว่าวรรณยุกต้องเป็นก๊อกไก่ครับภาษาอังกฤษมันเป็น LINK แล้วพอมันเป็น LINK คนชอบคิดว่าตัว K ต้องกลายเป็นขอควายกะลันแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นก๊อกไก่กะลันครับพอมันลงท้ายด้วย K ปุ๊บคนชอบคิดว่ามันเป็นขอควายกะลันแต่ว่ามันเป็นก๊อกไก่กะลัน
1: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ต้องถูกหมดเท่านั้นนะครับถึงจะได้ไป 30,000 บาทในเกมนี้ที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: คำสุดท้าย
1: คำเดียวเท่านั้นนะครับต้องถูกเท่านั้นถึงจะได้ 30,000 บาทนะครับคำที่เขียนผิดคือคำว่าคือคำว่า
0: อัปเดตครับ
1: อัปเดตอัปเดต
2: อัปเดต
3: ครับตรงไหน
2: ที่เห็นก็คำแบบนี้นะ
1: ที่ถูกต้องเขียนยังไงครับ
0: ต้องคำว่าอัปต้องเป็นปอปลาครับ
2: เป็นปอปลาเลยเหร
0: อแล้วก็คำว่าเดตเป็นปลาเต่า
1: โอ้ยืนยันคำตอบไหมครับ
0: ยืนยันยืนยันครับ
1: ลังเลเลย
2: เสียงไม่มั่นใจ
1: เสียงทางนี้ดังมากเฮ้ยยังไงชัดชัดฮะยืนยันในคำตอบไหมครับ
0: ยืนยันครับยืนยันครับ
1: ตอบมาแล้วนะครับอัปเดตที่น้องม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่และคำตอบข้อนี้นะครับสำคัญมากมากต้องถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้อีก 30,000 บาทถ้าผิดที่เล่นมา9คำถือว่าไม่มีประโยชน์เลยนะฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โ
3: อ้ทำลายความเชื่อคนทั้งประเทศเลยนะฮะ
2: เชื่อไหมก่อนที่จะเฉลยอันนั้นน่ะดูคุ้นมากอันนี้ไม่คุ้นเลย
1: ไปทางนั้นไปแล้วทางป้ายบอกไอ้หนูเขียนผิดนะ
2: เฮ้ยเขาเถียงทั่วประเทศเลย
1: ต้องเขียนแบบนั้นนะอัปเดตนะเราคุ้นกับที่โจทย์เขียนมา
2: ใช่ครับ
3: ใช
1: ่โอ้โห10คำถูกทุกข้อนะครับเกมนี้รับไปอีก 30,000 บาทครับ
2: ตอนนี้เกมแรกเกม2มีเงินสะสมอยู่แล้ว 60,000 บาทโอ้โหย่าจะว่าไงเนี่ยย่าจะว่าไงเนี่ยย่าที่สุพรรณเนี่ยฮะ
0: ไม่รู้
2: เกมที่สองผ่านไปเรียบร้อยนะครับอาจารย์เป็นไงบ้าง
3: เกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ทำลายความเชื่อของคนไทยทั้งประเทศไปหลายคำเลยนะฮะเราเห็นคุ้นตาคุ้นชินกับคำต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็เข้าใจอะไรผิดๆมาตลอดเลย
2: แล้วเด็กสมัยใหม่ใช้ภาษาไทยน้อยลงด้วยนะเดี๋ยวนี้ทับเป็นภาษาอังกฤษไปเลยทับภาษาอังกฤษไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับนะ
4: ตาสว่างภาษาไทยกับครูม่อนเลยฮะ
3: เป็นชื่อรายการใหม
4: ่เป็นครูของผมได้เลยครับครับเพราะว่าเรียนตามตรงครับว่ามันทำให้เราใช้ภาษาไทยที่เป็นทับศัพท์ในภาษาอังกฤษเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ได้ให้ความรู้กับประชาชนผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสุดยอดเลยครับครูม่อน
2: เรียกครูม่อนแล้วมา 60,000 แล้วหรืออีกแค่ 40,000 เท่านั้นเองนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับท่านผู้ชมครับมาเอาใจช่วยน้องม่อนจากสุพรรณครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
1: เราจะมีภาพเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานนะฮะสิ่งที่อยู่ในภาพคืออะไรและสร้างขึ้นในยุคสมัยอาณาจักรใดของประเทศไทยครับ
5: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
6: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
7: คู่มั่น
8: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเกสองเมียเก่าเขาอยู
9: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
10: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
12: เคบอก
13: จับมือกันยามไปตอน
11: ที่เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว

0: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: น้องแจมระวัง
2: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
3: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
3: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
5: สามคุณมาได
6: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
5: คุณสาม
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: กลับเข้าสู่การต่อสู้ของน้องม่อนเด็กเก่งที่มาสารฝันค่าเทอมและหาเงินแบ่งเบาภาระครอบครัวกับการฝ่าด่านสุดหินซึ่งในตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 60,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับด่านปราบเซียนสุดโหดมาดูกันว่าน้องม่อนจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันนะบัดนี
9: ้กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับยังอยู่กับน้องม่อนนะครับผมเกมนี้วิชา
10: สังคมศึกษาครับ
8: เกมที่3เจาะเวลาหาอดีตประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีหลักฐานกล่าวถึงอาณาจักรโบราณซึ่งมีความยิ่งใหญ่หลายแห่งสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของอารยธรรมในแต่ละยุคนั่นก็คือโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบซึ่งในแต่ละยุคก็มีความงดงามและทรงคุณค่าที่แตกต่างกันไปเกมในวันนี้เราจะมีภาพที่เป็นสถานที่และวัตถุสำคัญทางประวัติศาสตร์น้องจะต้องตอบให้ถูกต้องว่าสิ่งที่อยู่ในภาพคืออะไรและสร้างขึ้นในยุคสมัยอาณาจักรใดในประเทศไทยน้องม่อนจะต้องตอบให้ถูกต้องทั้งหมดเท่านั้นหากทำได้รับกระเทือนไปเลย 40,000 บาท
10: เข้าใจกติกานะครับ2คำถามซ่อนอยู่ในนั้น
9: ครับ
10: ถ้าพร้อมแล้วภาพแรกมาเลยครับภาพนี้คืออะไรและสร้างขึ้นในยุคสมัยอาณาจักรใดในประเทศไทยครับ
9: ภาพนี้คือหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงครับอยู่ในอยุธยาครับ
10: หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงในช่วงยุคอยุธยาถูกไหมครับและคำตอบที่น้องม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
9: ศิลปะอยุธยานะครับมีอิทธิพลมาจากทั่วประเทศไทยครับก็คือจะเน้นเรื่องการสร้างพระพุทธรูปครับหลวงพ่อโตนะครับจะมีความคล้ายกับพระพุทธรูปในสมัยทั่วประเทศไทยแต่จะมีความแตกต่างกันที่พระพักครับพระพักจะเหลี่ยมแล้วก็พระเกศมาลาที่อยู่บนสุดครับเป็นเหมือนเปลวเพลิงใบหน้าจะไม่ยิ้มครับปากจะแบะๆเกือบเป็นเส้นตรงครับท่านั่งของท่านจะอยู่ในท่าปางมาลาวิชัยครับท่าปางมาลาวิชัยคือการนั่งขัดสมาธิครับแล้วก็มือซ้ายอยู่บนตักครับมือขวาอยู่ที่เข่าแล้วก็นิ้วมือชี้ไปที่ธรณีครับแล้วก็หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงครับเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่ว่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยอยุธยาครับ
10: เอาถ้าน้องม่อนพร้อมแล้วขอภาพที่2มาเลยครับ
11: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คุณมากเลย
10: นี่ก
9: ็พระปางวัดอรุณครับเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ครับ
10: อยู่ที่ไหนครับ
9: กรุงเทพครับ
10: กรุงเทพ
9: ค่ะค่ะไม่มีมั่นใจกรุงเทพครับ
11: มั่นใจสิเอออย่าไม่มั่นใจสิ
9: ฟังทนกับกรุงเทพมันอันเดียวกันไหมอาจารย์อันเดียวกันอันเดียวกันนะ
11: ฟังทนยังเป็นจังหวัดกรุงเทพ
9: เออก็อยู่แล้วเทพนะเขาก็เลยงงไงจังหวัดไหนอ่ะ
10: และคำตอบที่ม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่และคำตอบที่ม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
9: อันนี้เป็นศิลปะยุคปัจจุบันของประเทศไทยครับก็คือรัตนโกสินทร์
10: ครับ
9: แต่ว่าพระปางวัดอรุณนะครับเดิมทีเป็นของสมัยอยุธยาครับเป็นวัดเล็กๆชื่อวัดมะกอกครับแต่ว่าเสื่อมสภาพแล้วก็ หักพังลงครับก็วัดนี้จะได้รับการบูรณะอยู่เสมอครับสมัยรัชกาลที่1ได้บูรณะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวัดแจ้งครับแต่ว่าพอสิ้นรัชกาลที่1เป็นรัชกาลที่2รัชกาลที่2เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณครับก็เลยให้เป็นศิลปะของรัตนโกสินทร์ครับแล้วก็พระปางวัดอรุณจะมีความคล้ายกับเขาพระสุเมนแล้วก็มีการตกแต่งด้วยถ้วยชามเบญจรงค์ครับแล้วก็เปลือกหอยกระเบื้องเคลือบให้มีลายเป็นดอกไม้สวยงามครับแล้วก็มีสัตว์ในวรรณคดียักษ์ประดับตกแต่งอยู่โดยรอบครับ
1: แล้ววัดอรุณเคยไปไหม
9: ไม่เคยครับ
1: ชอบชอบเขามาก
10: เดี๋ยวเดี๋ยวแข่งจบไปเที่ยวเลยนะวัดอรุณเนี่ย
11: ไปเที่ยวเลย
10: เอออยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วไกด์ไม่ต้องหาด้วยนะครูเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าม่อนเนี่ยแหละเป็นไกด
11: ์ ได้เลยครับ
10: อืมเอาเหลืออีก2ภาพเท่านั้น
9: ครับ
10: ถ้าพร้อมแล้วภาพที่3มาเลยครับโอ้โหอันนี้เห็น
11: นะเนี่ยคุ้นๆนะ
9: อันนี้เป็นพระปาง3ยอดครับ เป็นศิลปะลพบุรีครับ
10: และคำตอบที่ม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่และคำตอบที่ม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
9: ต้องอย่างนี
11: ้อธิบาย
9: ก็ศิลปะลพบุรีนะครับอันนี้เป็นพระปางสามยอดครับศิลปะลพบุรีมีจุดส่วนกลางอยู่ที่ทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือครับหรือว่าภาคอีสานในปัจจุบันครับโดยศิลปะลพบุรีครับจะได้รับอิทธิพลมาจากขอมหรือว่าเขมรครับก็คือเขาจะใช้อิฐหินทรายในการสร้างครับแล้วก็จะเป็นอิฐแดงคือลักษณะการสร้างก็จะมีความคล้ายกับขอมเขมรหรือว่ากัมพูชา
10: เคยไปไหมเคยไปไหม
9: ไม่เคย
10: เหมือนเดิมไม่เคยเหมือนเดิมตอบได้ฉะฉานมากๆลุ้นกันต่อในข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆนะม่อนนะถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงินเท่าไหร่
9: แสนนะครับ
11: แสน
10: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
1: อุ้ย
11: โอ้
1: เอาแล้วสำคัญเลยสำคัญเลยองค์นี้
10: ปิดหูแล้วปิดหูแล้ว
9: ตอบครับ
10: เชิญครับ
9: อันนี้เป็นพระพุทธชินราชครับอยู่ในศิลปะสมัยสุโขทัยครับ
10: มั่นใจไหมครับในคำตอบ
9: มั่นใจครับ
10: มั่นใจนะครับข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับต้องถูกเท่านั้นนะม่อนนะ
1: มั่นใจแสดงว่าเคยไปแล้วจริง
10: เหรอและคำตอบที่น้องม่อนตอบมานะครับเป็นคำตอบที่และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับถ้าตอบถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับแต่ถ้าผิดเกมนี้เท่ากับ0เหลือ 60,000 บาทและคำตอบที่น้องม่อนตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วอธิบายไหมอธิบายไหม
9: อธิบายก็ได้ครับ
1: มันต้องอธิบายไม่เก็ตก็ได้ยังไงพระพุทธชินราชยังไง
9: ครับพระพุทธชินราชก็ศิลปะสมัยสุโขทัยก็จะเน้นในเรื่องการสร้างพระพุทธรูปครับ
10: ครับ
9: โดยหลักๆพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยนะครับจะมีพระเกศมาลาเป็นเปลวเพลิงครับแล้วก็เส้นผมเป็นขดหอยเส้นเล็กๆครับแล้วก็มีใบหน้าที่กลมค่อนข้างเป็นรูปไข่ครับแล้วก็ยิ้มพองามแล้วก็คิ้วโค้งรับกับ จมูกครับตัวจะเป็นจะมีความโป่งโค้งสวยงามครับจะนั่งในท่าปางมาลาวิชัยมือซ้ายอยู่ที่ตักแล้วก็มือขวาอยู่ที่เข่านิ้วมือชี้ไปที่ธรณีครับเอาละครับเรียบร้อยแหมเก่งจริงจริงแค่เทอมนะครับน้องม่อนทำสำเร็จนะครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปนะครับมูลค่า 100,000 บาทโอ้โหมีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงไหมครับอาจารย์ครับสำหรับน้องม่อนครับ
11: คือเขาเป็นเด็กที่มีความเป็นธรรมชาติมากเลย
9: ครับ
11: แล้วผมว่าในเรื่องของความเป็นธรรมชาติกับศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะเขาน่าจะใช้ความรักในธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติของตัวเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายในชีวิตของตัวเองได้นะแล้วผมคิดว่าสิ่งที่น้องพูดถึงแล้วก็ระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาคือคุณแม่ของน้องอย่างไรก็ตามอาจารย์คิดว่าคุณแม่ก็อยู่กับน้องเสมอนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเท่านั้นเองแต่ว่าอยู่ในใจน้องม่อนแน่นอนแล้วก็ยังมีคุณแม่ใหญ่อีกคนนึงก็คือคุณย่าของน้องม่อนก็อยู่กับน้องม่อนดูแลน้องม่อนแล้วก็ผมคิดว่าเขาคงเฝ้ารอดูความสำเร็จของน้องม่อนอย่างแน่นอนครับ
12: ไอ้ความไม่กล้ากับความเกรงใจทั้งๆที่ตัวเองมีข้อมูลอยู่แล้วมันเป็นเสน่ห์ของเขานะที่มันตอบเหมือนแบบตื่นเต้นครับแต่จริงๆคือเขารู้ข้อมูลเขาแน่นทุกอย่างแต่แค่ไอ้ความถ่อมตัวของน้องมันทำให้น้องดูน่ารักมากเป้าหมายที่น้องม่อนเห็นว่าตัวเองอยากจะเป็นครูมันเป็นเป้าที่ชัดเจนมากและขอให้น้องม่อนประสบความสำเร็จตรงนี้พี่เชื่อว่าคุณย่าดูเทปนี้คุณย่าจะต้องภูมิใจมาก
13: ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับของประเทศเรานะครับทั้งในเรื่องของความคิดบวกนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับรู้จักการใฝ่รู้นะครับมีทัศนคติที่ดีหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้มีครูดีๆที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อพี่ยังอยู่ทันก็จะได้ดูครูม่อนครูม่อนที่จะเป็นครูศิลปะนะฮะชื่อดังของประเทศไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ครูม่อนครับ
9: นะครับผมเอาบอกอะไรย่าหน่อยย่าดูอยู่ตอนนี้ที่บ้านย่ามีหมูกระทะตั้งแล้วสองเตาคือทำได้แล้วครับจะได้มีเงินทุนในการเรียนต่อแล้วก็ไปใช้ในครอบครัวด้วยครับ
12: และกับคุณครูคนนี้แหละครับอยากบอกอะไรกับคุณครู
9: อยากบอกครูพีชวินว่าขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะอยู่ดึกแค่ไหนที่หนึ่งที่สองก็ยังช่วยติวช่วยหาข้อมูลขอบคุณครับ
12: นี่ไงเป็นอีกอย่างนึงที่ผมว่า
9: ครับ
12: ม่อนมีตัวอย่างที่น่ารักถึงได้อยากจะส่งต่อความอบอุ่นความโอบอ้อมอารีการให้โอกาสกับม่อนไปให้กับคนอื่นต่อขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับอาจารย
9: ์ครับ
14: ขอบคุณครับ
9: วันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้กับน้องม่อนนะครับ
15: ใช่ครับรวมไปถึงขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดเป็นเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมแบบนี้มอบโอกาสดีๆให้กับเด็กเก่งเหมือนกับน้องม่อนในวันนี้นะครับและที่สำคัญขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก Twenty Second นะครับ
9: วันนี้ชื่นใจอิ่มใจลาท่านผู้ชมไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขครับ
12: เก่งจริงชิงค่าเทอม
16: เก่งจริงชิงค่าเทอมอาทิตย์หน้าพบกับเด็กเก่งจากนครพนมกับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัว
17: ยายของหนูนะคะเป็นโรคไตค่ะแล้วหนูก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นพยาบาลค่ะเพื่อที่จะได้มาดูแลรักษายายที่ป่วยเป็นโรคไตค่ะ
16: กับความยากที่ต้อง

0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: นี่เห็นไหมเป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ยลาบคั่วอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเค้าเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึง 1,000
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: กติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ

0: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
2: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
3: ใช่
2: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
3: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
2: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างงี้เลยเธอ
3: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
2: ใช่
3: วันนี้3หลักก็พอ
2: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
3: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
2: ้
3: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมียวได้นะคะอย่างมะเหมียวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
2: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
3: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
2: อ
3: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
2: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
3: เยอะมาก
2: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
3: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
2: ว้าวว
3: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
2: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
3: ราคาดีมากเลยอ่ะ
2: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
3: ม
2: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
3: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
2: ปิวไปแล้ว
3: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
2: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
3: เอาจริงๆ
2: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
3: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
2: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
3: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
2: 5สีเลยเหรอ
3: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็ลดน
2: ะ
3: สีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
2: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะ แนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่อง

0: กล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่ไม่ไม่ไม
0: ่กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะพี่หมอแม่ส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ย
0: ใช้ขวดนี้เลย
1: เช้าเช้ารีบ
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
3: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
4: สวัสดีค่ะณจัน
5: สวัสดีจ้าม
4: ีอะไรให้หนูช่วยไหมคะ
5: พอดีน้องสาวนายจันน่ะเขาอยากได้เครื่องกรองน้ำจะเอาแบบไหนยังไงก็ไม่บอกด้วยนะจะให้มาดูเองก็คงลำบากอ่ะเพราะเขาอยู่ต่างจังหวัด
4: งั้นหนูแนะนำว่าให้พี่เขาไปดูที่สาขาใกล้บ้านไหมคะเพราะว่าเรามีสาขาครอบคลุมหลายจังหวัดเลยค่ะพี่จะสอบถามข้อมูลที่เบอร์ call center ก็ได้ค่ะ
5: ดีจังงั้นขอเบอร์ด้วย
4: เบอร์ call center ใช่ไหมคะนี่ค่ะ
5: และน้าก็ขอเบอร์หนูด้วยได้ไหมจ๊ะ
6: 39ครึ่งค่ะ
5: เบอร์อะไรทำไมมีครึ่งด้วยอ่ะ
6: ก็เบอร์รองเท้าใช่ไหมคุณจะแกเธอไม่ได้เลยนะแกมานี่เลยมานี่เลยมานี่ก็ได้เลย
5: ไม่ได
6: ้ไ
5: ม่
6: ได้แกได้แกวิ่งไปดูตามมหาจารย์เลยเชิญน้องเอิร์ธเลย
5: จะไม่อะไรพ่อทำไมเล่า
7: ไม่เป็นไร
4: ตัวยังเลยนะคะคุณเอิร์ธช่วงนี้มีแต่เรื่องอะค่ะ
5: มีเรื่องอะไรอีกนะ
7: ก็
4: เรื่องคุณแพลวไง
6: เอ้าไหนบอกว่าปรับความเข้าใจกันแล้วไง
7: ก็ใช่ครับนะแต่ว่ามัน
4: แต่ยายเขาไม่โอเคจากที่เคยเอ็นดูคุณเอิร์ธอยู่ดีๆนะพอรู้ว่าเขาโกหกเพื่อเข้าหาหลานสาวนะโอ้เกลียดเข้าไส้เลยจ้า
6: เอ้าหรอโถโถน้องเอิร์ธของนะแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อจะเนี่ย
7: ผมก็ว่าจะ
4: ทำอะไรได้นอกจากทำหน้าหูเป็นตุ่นลิงแบบเนี้ยเอ้าคุณเอิร์ธจะรีบไปไหนคะไม่เล่าให้นายจันนันไลฟังก่อนนะ
7: จะเล่าทำไมก็พี่เล่าหมดแล้วเนี่ยไปเลยกลับบ้าน
6: นี่ก็จบเรื่องแล้วนะ
7: เดี๋ยวผมขอตัวนะครับต้องรีบไปรับมาเชิญนะครับ
6: จ้าจ้าจ้า
7: ครับเชิญกันครับไปต้องโทรแล้ว
6: เอิร์ธนะทำไมอ่ะยายกดอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยพ่ออุ้ยสาปรับความเข้าใจกันแล้วพ่ออะไรเนี่ยฉันคุยกับแกนะแกไม่ได้ยินเลยแก
5: ดูเครื่องกรองน้ำ
6: หัวไว้แม่หัวไว้แม่หัว
8: พี่เอิร์ธมารับช้าจังแต่ก็ดีได้กินไอติมอีกถ้วยหนึ่ง
6: แ
8: พ้พี่เองไม่ใช่ผีไม่ต้องกลัวนะเชอร์เชอร์ไม่ได้กลัวค่ะเชอร์เสียดายไอติมพี่ขอโทษเอางี้พี่ให้ช็อกโกแลตชดเชยแล้วกันช็อกโกแลตกับไอติมมันไม่เหมือนกันนี่คะมันแทนกันไม่ได
6: ้2อัน3อันงั้นถ้าพี่ให้ทั้งถุงล่ะ
8: โอเคค่ะขายกันพี่ท็อฟฟี่น่ารักจังมีขนมมาให้เชยตลอดเลยเราเอามาจากไหนอะคะอย่าบอกนะว่าขโมยมา
9: ไม่ใช่พอดีแม่พี่อ่ะให้เงินไว้ใช้เยอะพี่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เลยซื้อขนมมาให้เชยค่ะ
8: น่าอิจฉาจังโชยได้เงินค่าขนมแค่นิดเดียวเองเชยจะขอพี่เอิร์ธเพิ่มพี่วินก็บอกว่าอย่าให้แค่นี้ก็อ้วนเป็นถังแก๊สอยู่แล้ว
9: แล้วนี่พี่ยังไม่มารับอีกเหรอ
8: ใช่ค่ะ
9: แวะไปเล่นที่บ้านพี่ก่อนไหมคอนโดของพี่อยู่ข้างโรงเรียนเองวันนี้พี่อยู่คนเดียวว
8: ันอื่นมีคนอยู่ด้วย
9: ก็อยู่คนเดียวเหมือนกันเล่นอะไรน่ะเชอร
8: ์ก็ตบมุกไงคะไว้ว่างๆอ่ะไปเล่นบ้านเชอร์สิเดี๋ยวเชอร์ให้พี่ซันสอนให้แต่เวลาไปบ้านเชอร์อย่าลืมซื้อขนมมาฝากเชอร์เยอะๆด้วยนะคะ
7: มาแล้วค่ะโอ้โหลูกเชอร์ทำไมแอบซื้อช็อกโกแลตมาเยอะแยะขนาดนี้คะลูกฮะ
8: ไม่ได้ซื้อค่ะพี่ท็อฟฟี่เขาเอามาฝาก
7: ขอบคุณหรือยังคะ
8: ขอบคุณแล้วค่ะ
7: ตกลงกันก่อนพี่เอิร์ธให้กินแค่วันละชิ้นโอเค
8: เจ้าทำไมอะคะพี่เขาให้โชว์ไม่ได้ให้พี่เอิร์ธซะหน่อยจักเอียงเปล่า
7: ไม่ต้องมาจักเอียงเลยป่ะรีบกลับบ้านได้แล้วป่ะไปทั้งหมดคะเนี่ยไปนะคะ
10: ค
7: ่
10: ะ
7: สวัสดีค่ะ
10: มีพี่แบบนี้ดีจังเลยเนาะ
11: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับอยู่ดีร้านพี่กระแตเนี่ยก็จะเซ็งซะแล้ว
10: เซ็งค่ะ
6: เซ็งนี่เขาเขียนอยู่ในเลขแปดไม่ใช่ไม้โทเนี่ย
10: ไม้ตะตะวา
6: เขาเรียกว่าไม้ไต่คูไม้แท้นน่ะนี่ผิดจริงเนี่ย
10: โอ้ยอยู่หัวงานหน้ามากไปไงภาษาไทยเลยไม่แข็งแรง
6: ใช่ใช่ใช่
11: แถวจริงก็ใจหายนะครับอยู่ดีพี่กระแตก็จะย้ายไปอยู่กาน่าครับ
10: โอ้จูนหัวของบ่าวเป็นคนอ่อนไหวอะเนาะ
6: นี่ถ้าพี่มีแฟนแล้วย้ายไปอยู่กับแฟนน้องซันจะเสียใจไหม
11: มาก
6: เสียใจมาก
11: พี่เนี่ยเพ้อเจ้อมากเฮ้ยเดี๋ยวพี่นะกว่าจะมีใครมาจีบปานนั้นพี่ก็แก่งอมจนเดินไม่ได้แล้ว
6: นี่ว่าเนี่ยไม่รู้ใครมาเซ้งต่อเนาะว้ายเสียดายกระแตจริงๆเลยนะเนี่ย
11: ใช่ครับนาไลอยู่กันมามันก็ผูกพันนะครับ
6: เปล่ากลัวคนใหม่ไม่ให้เซ็นเหมือนกระแตนะจ๊ะโอ้ย
10: นะนอกจากจะขอข้าวบ้านกินยังพัฒนามาเซ็นข้าวร้านเขาอีกเหรอเนี่ย
6: พ
12: ี
6: ่สัน
12: น้องแม่ใครครับเนี่ย
13: ดีใจจังเลยค่ะนี่เจอพี่สันตัวเป็นๆแล้วอะ

0: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซตวันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: กินเที่ยวอาราดัวนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
2: ตีตาย
1: รูปภาพที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
2: เอาจริงเหรอ
1: โอ้โห
2: ดีไหม
1: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดัวกันครับผม
2: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
3: ขอต้อนรับอาร์มูฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
4: โอ้ยากนะยากนะ
3: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
4: จากหัวลงท้องท้องลงขาเต่าเลยดอยติดดอยติดขึ้นมาไป
3: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
4: พี่บอกก็เลย
5: ไปหมดเลย
4: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
3: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GFM 25ครับ
5: ไปเลย
6: ดาราล็อกกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
7: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
8: วันนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
9: ซัน
10: ครับ
11: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
9: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
12: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
13: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
14: น้องแจมระวัง
15: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
16: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
17: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
16: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
18: สามคุณมาได
16: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
18: คุณสาม
13: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: อนพี่ก่อนไหมน้องเป็นใครครับเนี่ยเรารู้จักกันด้วยหรอ
1: พี่ซันไม่รู้จักเยลลี่หรอกค่ะแต่เยลลี่รู้จักพี่ซัน
2: แล้วเดี๋ยวน้องแล้วน้องไปรู้จักพี่เขาได้ยังไงจ๊ะ
1: เยลลี่เคยดูพี่ซันเล่นโฆษณานะคะตอนเล่นโฆษณาผ้าอนามัยว่าน่ารักแล้วนะคะพอเล่นโฆษณาเป็นพระหุ้ยยิ่งหล่อสุดๆไปเลยค่ะ
3: โยมน้องชมแบบนี้อาตมาก็ปลื้มใจ
0: นิดนึงคนชอบกับบทไงก็เลยต้องอิน
1: พี่ซันคะพี่ซันมีกลุ่มแฟนคลับหรือยังคะ
4: โอ้ยอย่าว่าแต่แฟนคลับเลยค่ะแท็กซี่ขับผ่านยังไม่สนใจจะรับเลย
0: นี่น้องพี่ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกครับไม่มีกลุ่มแฟนคลับอะไรหรอก
1: หล่อแล้วยังถ่อมตัวอีกอ้าวแล้วเยลลี่จะตั้งกลุ่มแฟนคลับให้นะคะเพราะว่าเรื่องติ่งเนี่ยเยลลี่มีประสบการณ์เยอะมากค่ะจะติ่งเกาหลีติ่งญี่ปุ่นติ่งเมกา
5: เป็นทุกติ่งขนาดนี้ถามจริงเคยเป็นไส้ติ่งไหมจ๊ะ
1: เคยเป็นค่ะจะดูแผลไหมอ๋อเล่นค่ะแต่ตอนนี้เยลลี่จะไม่เป็นติ่งใครแล้วนะคะนอกจากพี่ซันคนเดียวยกให้เธอไปทิ้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั
2: ้
1: น
2: น้องชายดังใหญ่แล้วนะเราเนี่ยมีแฟนคลับด้วยเนี่ย
0: หุยนอะไรครับผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่การจะตั้งกลุ่มแฟนคลับมันก็เวอร์ไปหน่อยครับ
1: งั้นเยลลี่ขอตั้งกรุ๊ปไลน์แฟนคลับเลยนะคะ
0: พี่ว่าอย่าตั้งกรุ๊ปไลน์เลยเยลลี่มันได้ไม่กี่คนเองอะตั้งแฟนเพจเลยดีกว่ามันได้เป็นแสน
4: แหมนี่ผมไม่อยากได้

0: เดียวกัน
1: อยู่ในครัวเสียงระเบิดดังตุ้มตามตุ้มตามค่ะนึกว่าอยู่ในสนามรบจริงอ่ะโอ้โหน้องซันโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ของน้องซันเนี่ยระบบเสียงดีมากเลยนะคะเนี่ย
2: ไม่ใช่แค่เสียงดีนะพี่ระบบระบายความร้อนก็แจ่มเล่นตั้งนานเครื่องยังเย็นเจี๊ยบ
3: แต่ถ้าแกยังใจเย็นไม่ยอมไปทำงานแบบนี้ตกงานไม่มีปัญญาผ่อนโน้ตบุ๊กแน่กี่โมงกี่ยามแล้ว
2: เฮ้ยสายแล้วไปก่อนนะพี่
3: ข้าวเลยข้าวเลย
1: ลูกชิ้นโดนมากเลย
2: ไปแท็กซี่ไม่น่าทันแล้วไปมอไซค์ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถไงเนี่ยเกือบชน
4: เจมมี่เองค่ะ
2: เจมมี
4: ่ตามตารางวันนี้พี่ซันมีออกทัวร์ใช่ไหมคะ
2: อุ้ยดูตารางพี่ด้วย
4: ขึ้นมาเลยค่ะพี่ซันนี่ค่ะ
2: เอาก็เอาพี่กำลังสายอยู่พอดีมีแฟนขับนี่มันดีจริง
4: ๆไปดีนะคะ
3: หนูคนนั้นใคร
1: แฟนขับน้องซันค่ะ
2: เล
1: ยแต่มาแบบนี้ไม่น่าเรียกแฟนขับน่าเรียกแฟนขี่มากกว่า
3: เนี่ยอะไรเล่นขี่ซากเลยอารุเชอร
5: ์พี่เอิร์ธทำผลไม้ไม่ให้กินนะคะอยู่ในครัวกินได้เลยแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องรีบไปประชุมก่อน
6: อ้าวพี่เอิร์ธไม่อยู่บ้านแล้วใครจะสอนการบ้านเชอร์ล่ะคะภาษาอังกฤษมีแต่คำศัพท์ยากๆเท่านั้นเลย
1: พี่พอลล่าสอนให้ก็ได้ค่ะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวไม่เชื่อลองดู
6: โอเคค่ะเริ่มเลยนะคะกล่องภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
7: บอก
6: กล่องสองใบ
7: บอกบอก
6: กล่องหลายใบ
7: บอกบอกบอก
6: และคำถามต่อไปนะคะชามภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
7: ชามก็เบล
6: ชามสองใบ
7: เบลเบล
6: หลายใบกับชามใบใหญ
7: ่บอกบอกบอก
3: ด
7: ี
3: ว้ายไม่น่าอยู่ฟังเลยคนนี้รีบอยู่ไม่ต้องมาแปะมือน้องเลย
6: แต่การบ้านเชอก็ต้องรีบส่งจริงๆนะคะพี่เอจะไม่อยู่สอนการบ้านเชอหรอคะ
1: อยู่สอนน้องก่อนไม่ได้หรอคะน้องซันก็ไม่อยู่อ่ะส่วนคุณวินก็ไปถ่ายงานต่างจังหวัด
3: แต่งั้นเอาอย่างนี้เอาแท็บเล็ตพี่ไว้นะคะถ้าเกิดอยากรู้คำศัพท์คำไหนเนี่ยเซิร์ชดูได้เลยโอเคแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ต้องรีบไปประชุมก่อนนะคะอ่ะไป
6: ก็ได้ค่ะ
3: ค
6: ่
3: ะ
6: มา
3: เชิญครับพี่สมศรีโอเคผมกำลังไปนะครับพี่โอเคครับเจอกันครับ

0: ายังคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเล่นมุกกับพี่ก่อนก็ได้บล็อกบิ๊ก
1: คนห่วยดิ
2: เดี๋ยวหน้ามุ้ยเลย
0: มา
3: สำหรับตอนนี้นะครับผมนะฮะทุกท่านเนี่ยก็อยู่ในบริเวณวัดของหลวงปู่แหว่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะจริงๆหลวงปู่แหว่งนะครับท่านเป็นคนค่อนข้างเคร่งครัดเรื่องการวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมนะฮะในบริเวณวัดของท่านเนี่ยก็เลยมีลานกว้างให้ได้เดินจงกรมกันด้วยนะครับผมนะฮะส่วนด้านหลังผมนะครับผมนะฮะไม่ใช่หลวงปู่แหว่งครับแต่เป็นพระพุทธรูปประจำวัดครับแต่วัดสักการะได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เดินจงกรมสัก30นาทีก่อนจะพาไปสักการะหลวงปู่แหว่งด้านในกันต่อนะครับส่วนท่านใดเนี่ยไม่สะดวกเดินจงกรมนะครับก็สามารถเดินจงสามเหลี่ยมจงสี่เหลี่ยมได้หมดเลยนะครับ
4: ที่เราซื้อทัวร์มาเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆเลยนะเห็นน้องสันทำงานแล้วแหมมีความสุขจริงๆเลยโอ้ยอดจะชื่นใจแทนพี่น้ำไม่ได้เลยล่ะ
5: ไม่ใช่ชื่นใจที่ได้ส่วนลดนะ
3: อุ้ยพี่ธรรมดาไม่ทันอะไรครับกดใช้เสียงหน่อยนะเดี๋ยวเราควรทำหน่อย
6: โอเคโอเคเนาะขอโทษด้วย
3: อ่ะยังไงเดี๋ยวทุกท่านเริ่มเดินจงกรมกันได้เลยนะครับผมนะใช่ครับ
6: ใช่ค่ะ
5: เจ็ดครับ
3: ทูพี่ทูธรรมะนะต้องวนใจเสียงกันอยู่เขากำลังเดินจงกรมกัน
7: โอเคค่ะเยลลี่ขอโทษนะคะที่ทำให้พี่ซันเดือดร้อนอ่ะ
3: ไม่เป็นไรจ้ะ
7: เยลลี่เห็นพี่ซันทำงานเหนื่อยเยลลี่ก็เลยซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งปลาร้ามาฝากค่ะ
5: ขวาย่างหนอหมูย่างหน
4: ออะไรดิแกท่องอะไรของแกเนี่ย
5: อุ้ยแม่ก็หมูน่ากินจะตายเน้นมาก
4: สติหน่อยสติ
5: เออสติ
4: ไ
3: ปเดินต่อเลยครับ
7: กินหน่อยนะคะพี่ซีไม่สั่ง
3: พี่อยากกินนะ
7: กิน
3: เยลลี่แต่พี่ยังกินตอนนี้ไม่ได้จริงพี่ทำงานอยู่เดี๋ยวไว้พี่กินนะ
7: งั้นเยลลี่จะไปยืนให้กำลังใจพี่ซันอยู่ตรงนู้น
3: โอเค
7: นะคะ
3: ถามไว้ก่อนนะเอ้าไม่เจอแล้วเหรอครับ
5: เอฟซีน้องซันคนนี้ดูไม่เวิร์กเลยอ่ะ
4: ใช่ตามติดแจเลยนะ
5: ไม่ใช่ซื้อหมูมาไม่เผื่อพวกเราเลยอ่ะแต่ที่ตามติดมาน่ะน้ำมันมากไปแล้วนะดูสินู่นน่ะ
3: ว่าน้องเขายังเด็กอยู่ครับเลยไม่ค่อยรู้กาลเทศะแต่ยังดีที่เวลาเตือนแล้วเขาฟังนะครับผมว่าผมคอนโทรลได
5: ้
3: คร
5: ับ แล้วเดินต่อไปแม
7: ่ซ
5: ันสู้หน
4: อไม่ใช่พุทธหนอ
3: โอ้ยสงสัยหมูปิ้งปลาร้าทำพิษ

0: เนื้อไม่ไหลทิชชู่หมดอีกเอาไงวะเนี่ยน้ำไม่ไหลทิชชู่ก็หมดเดี๋ยวว่าต้องเสียสละเก่งในตัวโปรดใจเป็นไรพอดีห้องนี้ทิชชู่หมดนะครับเฮ้ยขอบคุณนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ยินลี่เหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยยินลี่เข้ามาได้ไงนี่มันห้องน้ำชายนี่ยินลี
1: ่ยินลี่เห็นพี่ซันหายไปนานนะคะเพื่อขาดเหลืออะไรพี่ซันเอายาแก้ท้องเสียไหมคะ
0: ไม่เอาจ้ะแต่ตอนนี้เอาตัวยินลี่ออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปรอข้างนอกนะคะ
0: ค่ะนี่ไม่ตลกเลยนะพี่แอบตามเข้าห้องน้ำผู้ชายเนี่ยยังน้อยนะรู้ไหมขากลับเขาทำอะไร
1: ทำอะไร
0: ขี่มอเตอร์ไซค์นำหน้าขบวนทัวร์โบกธงไปด้วยนึกว่าผมเป็นสสหาเสียงน่ะ
2: โอ้ยเย็นเลยได้ใจจริงเลยอ่ะเอ้าเมื่อไหร่ตอนแรกบอกดีใจที่มีแฟนคลับไงคะ
0: หูยแต่แบบนี้มันก็มากไปอะพี่เสียทั้งงานเสียทั้งสุขภาพจิต
2: เสียสุขภาพจิตตรงไหนน้องจันดีออกมีแฟนคลับคอยให้กำลังใจแบบตามติดน้องจันสู้สู้น้องจันสู้ตายแฟนคลับรู้ไปไม่จะตายก่อนสู
0: ้ใจเย็นใจเย็นแซวอยู่นั่นน่ะ
2: โอ้โหเอาน้องจันงั้นก็บอกเขาไปตรงๆสิคะว่าแบบรำคาญที่เขามาตามติดขนาดเนี้ย
0: โอ้ยไม่เอาอะพี่กลัวทำร้ายจิตใจคนที่มาชอบผมอะ
2: ก็ไม่เอา
0: ว้าอดทนก็อดทนเขาอุตส่าห์ทำเพื่อเราขนาดนี
2: ้
0: ทนเว้ย
3: ยันลี่โทรมาพี่แซมหน่อยยันลี่โทรมาพี่แซมแ
0: ล้วไม่ถึงขั้นเอามือถือผมไปเปลี่ยนลิงโทนอ่ะคอยที่ทนมาไหวแล้วเด้อเดี๋ยวทำกันบ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่ลงมา
2: โอ้ยมีอะไรเรื่องให้ขำน้องเธอเป็นไรคะทำไมน่าเครียดขนาดนั้นอ่ะการบ้านยังไม่เสร็จหรอ
4: การบ้านภาษาอังกฤษอ่ะเสร็จแล้วค่ะ
2: แล้วทำไมยังต้องเครียดอะคะหรือเครียดวิชาเลขภาษาไทยเอ้าต้องเครียดวิชาอะไรคะเนี่ย
4: เครียดเกมค่ะโชว์เล่นไม่ผ่านสักทีเนี่ย
2: ให้เราก็อุตส่าห์เป็นห่วง
4: ก็โชว์ไม่รู้จะทำอะไรนี่คะพี่ๆก็ยุ่งกันทุกคนเลยอ่ะ
2: โอ้โถโอ้น้องเชอร์ค่ะอดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวพอผ่าน 2-3 วันนี้ไป
4: พี่ๆเขาก็จะว่าง
2: เขาก็จะยุ่งเหมือนเดิมนะคะน้องเชอร์จะชินตัวเองล้อเล่นนะคะเดี๋ยวเขาก็ว่างเนาะเดี๋ยวพี่ต้องกลับแล้วนะบายเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ
4: ค่ะ

0: ียงอีหยัง
1: เชอไงเชอเคยชวนพี่มาเที่ยวที่บ้านแล้วก็คืนนี้พี่จะมานอนกับเชอด้วย

0: ม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
1: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
2: คู่มั่น
3: ที่ว่าคุณชาญและลิลยังคิดถึงเคสองเมียเก่าเขาอยู่
4: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
7: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
8: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
7: กูสัญญา
9: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
10: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
11: หนูไปด้วยสิ
12: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
13: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
14: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
15: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
16: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
17: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละ
18: ตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
19: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
9: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
20: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
21: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
22: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
21: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานามสกุลคุงบุรีเข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ

0: เพราะว่าเราชอบรู้อ่ะ
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
2: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
3: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
4: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
6: อยู่คนเดียวก็ฝันฝันวัน
7: นานะให้พี่นอนกับเชื่อด้วยนะพี่นอนค้างคืนเดียวเองพี่มีขนมมาให้เยอะแยะเลย
8: โอ้โหเยอะจังเชิญให้นอนก็ได้ค่ะแต่เชิญไม่ได้เห็นแกะขนมนะคะ
7: งั้นพี่นอนเฉยๆขนมไม่ต้องเอาเน
8: า
7: ะ
8: เอาค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญไปบอกพี่ซันก่อนนะคะว่าพี่ทัฟฟี่มานอนค้างด้วย
7: เฮ้ยเชิญๆบอกไม่ได้นะ
8: ทำไมล่ะคะ
7: ก็พี่อ่ะไม่ได้บอกที่บ้านไว้แล้วถ้าพี่ของเชิญรู้อ่ะเขาไม่พี่นอนที่นี่แน่ๆ
8: แต่ถ้าพี่ๆรู้ที่หลังพี่ๆต้องว่าเชิญแน่ๆเลยค่ะ
7: เอาหน้าไม่เป็นไรหรอกนะแค่คืนเดียวเองเขาไม่ว่าอะไรหรอกพี่มีค่าขนมมาให้ด้วยนะ
8: โอเคค่ะงั้นเรารีบขึ้นไปนอนกันไหมคะเดี๋ยวพี่ๆมาเห็น
7: เดี๋ยวเชอร์พี่ยากนาม
8: ยากน้ำ
7: หมายถึงพี่หิวน้ำน่ะ
8: อ๋อชักสิว่าอยากเฮ็ดหยังเบาเออหมายถึงจะพูดให้ยากทำไมคะ
7: อ๋อง
8: ั้นไปกับเธอค่ะ
7: นี่ว่างี้ถึงหน้าพี่นั้นจะขี่มาไกลก็ไกลที่เป็นลูกครึ่งน่ะครึ่งนักอดครึ่งผูกเก็ตเรารีบขึ้นไปนอนกันดีกว่าเชิญจะตีสิบแล้ว
8: ตีทำไมอะคะ
7: ตีสิบหมายถึงสี่ทุ่มน่ะ
8: มีคนมาค่ะพี่ทอฟฟี่หลบเร็วเอาขนม
9: น้องเชอร์ทำไมยังไม่นอนคะลูกดึกดื่นแล้วนะ
8: คือเชอร์ย่างงามค่ะเชอร์หมายถึงเชอร์หิวน้ำอะค
9: ่
8: ะ
9: อ๋อเรามากินน้ำ
8: น้ำ
9: เอาแก้วมาทำไมสองใบคะเนี่ยลูก
8: เปล่าเชอร์เอามาเล่นดนตรีค่ะ
9: เล่นดนตรีโอ้โห
8: เก็บเอาไว้ก่อน
9: วินสอนนองแต่ละแนวบ่เป็นตาซี่แตกเลยเอาแก้วมาเล่นแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันจะแตกเข้าใจไหมคะ
8: ค่ะ
9: กินน้ำยัง
8: กินแล้วค่ะ
9: อิ่มแล้วใช่ไหม
8: ค่ะ
9: งั้นเก็บเลยลำไผ่เห็ดเงินล้นยุ่นหนีวะ
8: ฮะเงินพี
9: ่เงินพี่ไหนคะลูก
8: เชื่อหมายถึงเงินนี่ค่ะ
9: หมายถึงเงินน้องเธอเหรอคะ
8: ใช่ค่ะเงินเธอ
9: เดี๋ยวก่อนแล้วเอาเงินมาจากไหนตั้งพันหนึ่ง
8: คือเชอเล่นขายของกับเนยค่ะแล้วเนยก็เอามาซื้อของอะค่ะเชอลืมคืนเนย
9: เดี๋ยวก่อนน้องเธอเอาเงินจริงมาเล่นแบบนี้ไม่ดีนะคะลูกเข้าใจไหมคะ
8: ค่ะ
9: เอาอย่างงี้งั้นเดี๋ยวพี่เอิร์ธเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้เจอเนยค่อยคืนแม่เนยโอเค
8: โอเคค่ะ
9: โอเครีบนอนได้แล้วดึกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็อาบน้ำก่อน
8: ค่ะสวยแล้วเนยแล้วขอโทษพี่ทอฟฟี่พี่เอาเงินพี่ทอฟฟี่ไปแล้วอะทำไงดี
7: ไม่เป็นไรพี่ยังมีอีกเยอะ
8: น่าอิจฉาจัง
7: เรารีบ ีบขึ้นไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นอีก
8: ค่ะไปกัน
9: บักหอยมันเอาตุ๊กตามัสคอตมาฝากไว้แล้วนะเว้ยตอนแรกว่าเข้าซีนตัวนิดเดียวนิดเดียวบ้านมึงตีเกือบซ้ำโซฟาโอ้บักไงรีบกลับมาเคลียร์เลยท่อนี่ละเกือบซ้ำเพื่อนน้องเชอร์ตื่นแล้วเหรอคะ
8: ค่ะ
9: เมื่อคืนนี้ตอนที่พี่เอิร์ทนั่งทำงานอยู่เหมือนได้ยินเสียงหนูร้องเพลงปะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวรู้ไหมใช่ไหม
8: ค่ะคือเชอร์ไปสอนร้องเพลงอะค่ะเชอร์ก็เลยซ้อมไว้ค่ะ
9: แต่เหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีเสียงคนร้องกับหนูด้วยนะ
8: ไม่มีพี่เอิร์ทได้ยินน่าจะเป็นเสียงเอ็กโคค่ะจะเลิกคุยทั้ง
9: มันเหมือนมีคนร้องกับหนูจริง
8: ๆไม่มีพี่ออนน่าจะทำงานจนสมองเบลอไปแล้วมึงคะ
9: ก็น่าจะจริงนะขอโทษนะคะช่วงนี้พี่เอิร์ททำงานยุ่งจริงๆถ้าเกิดหนูจะทำการบ้านก็เปิดแท็บเล็ตพี่เอิร์ทหาข้อมูลก่อนโอเค
8: ค่ะ
9: จ้ะครับพี่สมศรีครับโอเคครับพี่

0: ในครัวมีอะไรกินบ้างอ่ะพี่อยู่เร็ว
1: ก็พี่ท็อฟฟี่กำลังจะกลับแล้วทำไมไม่ไปหากินข้างนอกล่ะคะ
2: พี่เปลี่ยนใจแล้วพี่ว่าจะอยู่เล่นกับเชยอีกคืนนึง
0: ฮะไปหาอะไรกินในครัวดีกว่าง
3: ั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ผมตามให้เต็มที่เลยได้
1: แย่แล้วพี่อ้นกำลังจะเข้ามาในบ้านแล้วอ่ะทำไงดี
3: น้องเชอร์ขาเมื่อกี้เหมือนพี่เอิร์ธได้ยินเสียงหนูคุยกับใครป่ะคะลูก
1: ไม่มี
3: ทำไมชุดเอวินมัน
4: นะว่าบอกกับเขาตรงๆไปเลยดีแล้วล่ะน้องเยลลี่จะได้เลิกวุ่นวายกับน้องซันสักทีเนาะ
5: ผมก็คงไม่ไล่ให้เยลลี่เลิกเป็นแฟนคลับของเราครับผมก็แค่อาจจะบอกเขาว่าต้องลดความคลั่งไคล้ในตัวผมให้มันน้อยลงหน่อยอะอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะเขาไลน์มาหาผมทั้งคืนเลยจนผมไม่ได้นอนเลยต้องปิดเครื่องหนีครับ
4: โอ้ลุกหนักเนาะ
1: พี่ซันพี่ซันเรียกเยลลี่มามีอะไรเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าจะอัปเดตตารางงานใหม่
5: ไม่ใช่เยลลี่พี่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับเยลลี่หน่อยอ่ะ
1: งั้นให้เยลลี่พูดก่อนนะคะ
5: คือ
1: เยลลี่คิดว่าชุดที่พี่ซันใส่อยู่ตอนนี้ค่ะมันดูธรรมดาเบสิกมากเลยค่ะเยลลี่ก็เลยซื้อชุดใหม่มาให้รับรองว่าต้องใส่แล้วหล่อเหมือนบังทันแน่นอนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ
6: เดี๋ยวนี้แขกเขาแต่งตัวกันแบบนี้เหรอคะ
1: บังทันวง BTS ของเกาหลีค่ะนี่ค่ะถ้าพี่ซันใส่ต้องหล่อมากแน่เลยค่ะ
6: ขนฟูฟ่องยุบยับเลยนี่เกาหลีหรือนอนผีเสื้อคะเนี่ย
5: เยลลี่คือพี่ไม่อยากใส่ตัวเนี้ย
1: ไม่ได้ค่ะยังไงพี่ซันก็ต้องใส่ค่ะแล้วก็ต้องใส่ตอนนี้ด้วยค่ะมาค่ะเยลลี่ใส่ให้ค่ะใส่เลยค่ะพี่ซันทำหน้าแบบอยากใส่มากเลยอ่ะเยลลี่ไม่ได้ซื้อมาแค่ภายนอกนะคะยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะ
7: บิ๊กเซอร์ไพรส์ที่น้องซันขนฟู
1: นี่ค
6: ่ะเดี๋ยวถ้าน้องซันใส่สีนี้นะคะไม่ได้แก่ตายหรอกค่ะควายขวิดตาย
5: เยลลี่พี่ขอบคุณเยลลี่มากนะที่ทำให้พี่เยอะแยะมากขนาดนี้แต่มันมากเกินไปอะเยลลี่พี่รับไม่ไหวหรอกพี่ว่าเยลลี่เลิกเป็นแฟนคลับพี่เหรอนะไปเป็นแฟนคลับคนอื่นดีกว่า
3: ทำไมชุดมันดูดูเปื้อนๆแบบ

0: เนี่ย
1: โดยเฮ็ดยังเพื่อนไม่หล่นห้วย
0: อ้าวมองอะไรมองอะไรอยากใส่เหรอคะห้ามใส่เด็ดขาดเข้าใจไหมคะเนี่ยชุดของไอวินมันเดี๋ยวมันดาว
2: โอเคค่ะไม่ใส่ค่ะ
0: มีอะไรคะ
2: เปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะ
0: ห้ามใส่เข้าใจไหมมีอะไรกันแน่คะลูก
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีอะไรก็ดีแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ก็ทำงานก่อนนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ห้ามดื้อห้ามสนห้ามไปยุ่งกับของของมันเด็ดขาดเดี๋ยวมันด่าเขาใช่ไ
2: หมพี่ท็อฟฟี่เปิดหน้ากากนะคันเนาะ
0: ผู้เชี่ยวขาพี่ชาร์ดแบบคันเด็ดคะลูกเกลือแบบหมดนะคะ
2: น้องฟี่ทำอะไรคะ
3: ก็ทำหน้าเวฟกะโลกเลย
0: ไม่ต้องแล้วเธอที่รุ่นพี่ที่โรงเรียนหนูใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ

0: ามีดีด้วย
1: นั่นไงมึงจะเอายังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างเดี๋ยวมึงจะเอา
0: เอาดิวะเกิดก่อนก็โดนตีได้เหมือนกันด้วย
1: จะเอาก็แล้ว
2: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
3: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณต้องมาแจ้งผมก็ได
2: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
4: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
5: คืนนี
4: ้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: 14:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
2: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
3: กูท้ามึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองบ้างดิ
4: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
2: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอีกแล้วไม่ใช่เหรอ
4: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบหรือไง
2: เรามีใจนะเราได้รู้จักกัน
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
7: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
8: จุดท้ายจุดท้าย
6: พร้อมนายอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
9: พี่ซันกล้าพูดแบบนี้กับเยลลี่ได้ยังไงคะพี่ซันรู้ไหมถ้าเยลลี่ไม่เป็นแฟนคลับพี่ซันอ่ะพี่ซันจะเดือดร้อนแค่ไหน
10: แค่ไหนอะน้อง
9: ไม่รู้ค่ะเยลลี่ก็ยังไม่ได้คิดแต่ที่แน่ๆพี่ซันจะสูญเสียแฟนคลับที่มีอยู่ทั้งหมดไป
11: นอกจากน้องแล้วยังมีคนอื่นอีกเหรอ
9: ตอนนี้ก็ประมาณ3คนค่ะคนที่4เขากำลังตัดสินใจอยู่ค่ะเขาเป็นเพื่อนหนูเองเขาไม่เคยดูโฆษณาของพี่ซันค่ะ
11: เขาไม่ชอบดูทีวี
9: เขาตาบอดค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปนี้เยลลี่สัญญาว่าเยลลี่จะทำให้พี่ซันเนี่ยมีแฟนคลับอีกเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยค่ะ
12: เยลลี่พี่ขอบคุณเยลลี่มากนะที่หวังดีกับพี่ขนาดเนี้ยแต่ต่อให้พี่จะมีแฟนคลับเยอะขึ้นแค่ไหนอะแล้วพี่ต้องเสียความเป็นส่วนตัวแบบ

0: หมดเลย
1: หนูจะมานอนค้างที่บ้านกับเชิญเนี่ยพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่หนูนี้ที่บ้านมาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องเข้าใจไหมคะป่านเนี้ยที่บ้านไม่เป็นห่วงหนูแย่แล้วเหรอ
2: เขาไม่เป็นห่วงหนูหรอกค่ะ
3: พี่สั่งจะทิ้งแฟนคลับคนแรกและคนเดียวได้ลงเหรอคะ
4: โอ้โหดูจากสีหน้าไม่น่าถามนะคะทิ้งแน่ๆแค่จะลงถังหรือลงถุง
2: เพียลี่มาได้พรื้อนี
3: ่ฉันเลยต้องตามเธอเธอมาอยู่นี่ได้พรื้อนท่านไม่รู้แล้วไม่ว่ามาอยู่นี
1: ่เดี๋ยวนะครับนี่น้องสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอครับ
2: ค่ะ

0: ันต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะคะที่มาก่อเรื่อง
1: ไม่เป็นไรเลยครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับแค่ถ้าเกิดคราวหน้าจะมาเนี่ยก็บอกกันก่อนแค่นั้นเองครับ
2: ส่วนเราอะเยลลี่ก็เลิกเป็นแฟนคลับพี่ไปก่อนนะไปเรียนให้จบก่อน
0: นี่ค่ะเงินเล็กๆน้อยๆคิดซะว่าแทนคำขอโทษค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเรารับไว้ไม่ได้หรอกครับพวกเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นนะครับ
3: ถ้ามีมารยาทกันเนี่ยเดี๋ยวพอล่าแล้วไปแทนก็ได้ครับดูเป็นหมาเลย
0: ปะกลับบ้านบ้านตัวเองก็มีอยู่อ่ะไม่แอบอยู่บ้านคนอื่นเขาอยู่ได้ไม่อายเขาเหรอลูก
4: จะอายทำไมอ่ะก็บ้านเราไม่น่าอยู
0: ่พูดอะไรอ่ะทอฟฟี่บ้านเราก็มีครบทุกอย่างอ่ะเราอยากได้อะไรอ่ะแม่ก็หาให้หมดอ่ะ
4: แล้วแม่เคยหาเวลามาอยู่กับหนูบ้างไหม
0: ก็แม่ต้องทำงาน
5: แม่ก็พูดอย่างนี้ตลอดถ้าพี่ๆเขาไม่โทรไปแม่จะรู้ไหมว่าน้องไม่อยู่บ้าน
0: เราก็เป็นพี่อ่ะทำไมไม่หัดดูแลน้องบ้าง
5: ทำไมหนูต้องดูแลน้องทีแม่ยังไม่เคยดูแลอะไรหนูเลย
0: เอ้าจะไปไหนล่ะไปรถกาแฟเก็บบ้าน

0: าไปตั้งใจเรียนก่อนเลย
1: ตอนแรกเธอก็อิจฉาพี่ท็อฟฟี่นะคะ

0: พอเจอแม่น้องเขาแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจน้องเขาเลยนะว่าทำไมน้องเขาถึงเป็นแบบนี้
1: เข้าใจยังไงคะ
0: น้องเขาคงเหงาอะพี่เหลือแม่อยู่คนเดียวแม่ก็ไม่มีเวลาให้เลยเลี้ยงลูกตัวเองด้วยเงินแบบเนี้ยน้องเขาก็เลยเที่ยวไปเป็นแฟนคลับคนนู้นคนนี้คอยซื้อนั่นซื้อนี่เปย์เขาเพราะเขาก็แค่อยากรู้สึกเป็นคนสำคัญของใครสักคนนะ
1: มันก็จริงอะค่ะแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละบ้านไหนที่เลี้ยงลูกด้วยเงินด้วยวัตถุลูกก็จะมีปัญหาขาดความอบอุ่นไงดีนะคะบ้านพี่ไม่มีปัญหานี
0: ้ที่บ้านเอาใจใส
1: ่ที่บ้านไม่มีเงิน
0: คือเฉียบมากเลยเสียดายไม่มีใครอยู่บ้านเชิญ
1: ค่ะอุ้ยนี่แต่จะไปบ้าบ้านคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะคะบ้านเรายังเลี้ยงน้องด้วยแท็บเล็ตอยู่เลยอ่ะ
2: ไม่ต้องมาแซวผมเลยพี่ก็ผมยุ่งจริง
0: ๆที่ออฟฟิศพี่อ่ะไม่มีใครทำแทนพี่เลยไง
2: มันก็มีแต่ฉันไม่ไว้ใจไงเข้าใจไหมอยากทำเอง
1: โอ้ดีนะคะไม่ไว้ใจให้คนอื่นทำงานแทนแต่ไว้ใจให้แท็บเล็ตเลี้ยงน้อง

0: ครับพี่สมศรีครับคืองานนี้ผมรบกวนให้พี่พงษ์ดูแลไปก่อนได้ไหมครับผมติดธุระสำคัญนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับน้องเชอ
1: ค่ะ
0: ทำการบ้านถึงไหนแล้วมาดูสิ
2: เชอหาคำตอบใน Google ไม่เจอค่ะ
0: จะดูทำไมคะใน Google มานี่วางไว้เลยพี่อยู่กันตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวพวกพี่สอนเองนะคะ
3: พี่ระดับอัจฉริยะอยู่แล้วมา
0: ดูสิน
3: ี่พี่เอิร์ทพี่ไม่สะดวกใจไปดูแลยายเขาผมว่าพี่ก็บอกไปตรงๆเลย
0: ฉันก็กลัวว่าเขาบอกว่าฉันตั้งแง่รังเกียจเขาไง
4: คุณเอิร์ทยายเขาเกลียดเขาขนาดไหนจากเพื่อนสาวหลานผู้น่ารักกลายเป็นไอ้หอกหางจอมดวงโลกอะ
5: ฉันไม่ให้คุณวิจิตรเป็นโอกาส
6: แกก็ชวนยายแพมไปกินข้าวที่บ้านไง
7: กลิ่นข้าวหอมไปถึงหน้าบ้านเลยนะโอ้โหทำกับข้าวได้น่ากินมากอย่างนี้จะสมแล้วที่จะเป็นหลานเขยของยายเนาะ
0: คุณยายพูดจริงเหรอครับ
7: จริงกับผีอะไรล่ะทำเป็นสาวเข้ามาหาหลานฉันขาดนี้ยังไงฉันก็ไม่ให้แฟนคบกับแก

0: ะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีจิตอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวนี้นะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่

0: แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเนี่ยความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเลยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มๆเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: จ
1: ีซันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันมา
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ด ทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: แต่นี่คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้หยิบกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซาบิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบิน่าที่เป็นท่านนี่

0: ใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างหนึ่งที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างหนึ่งคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
1: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
0: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
1: ่
0: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
1: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากมากคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: จะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ
0: ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้มีชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักต
1: ั
0: วแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป็นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม่
0: เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ือชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เอาเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีเลยหรอ
1: น
0: ี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6

0: ันนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
1: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บเจ็บรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดง
0: ๆ
1: แล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามา
0: ไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML

0: และน้องคนนี้เป็น XL
1: 2XL
0: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู่รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
1: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
0: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
1: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
0: ่โอ้โ
1: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
0: 12ชั้นก็เอาอยู่อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
1: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
0: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆเราก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อซ้ำกันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่ร
1: ี
0: บโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งมดสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
1: ี
0: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: แล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติด
1: เอา
0: ท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: แปลแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่าง

0: ขนาดนี้เลย
1: เห็นไหม
0: หรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยอาจจะไปติดทั้งวัดได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายๆจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: ไ
0: ปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: แหมคุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสีย

0: หรือว่ามีปัญหาเด
1: ี๋
0: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
1: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนท
1: ุ
0: กซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนค
1: ุ
0: ณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก
1: ็
0: จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม
0: ่
1: แต
0: ่
1: ห
0: ั
1: วก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอย
1: ู่
0: จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม
1: ่
0: ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉ
1: ี
0: ดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม
0: ่
1: ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที ่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะคร
1: ับ
0: ฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
1: ุ
0: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยม
1: ี
0: การรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี
1: ้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งล
1: วด
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เนาะอันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้
1: ค
0: ุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติด
0: ตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: งขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญ

0: การทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไหนป้าถามหน่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นหมอ
0: เป็นหมอทำไมอ่ะ
1: ได้รักษาพ่อกับแม่แล้วก็ได้รวยด้วย
0: เอาที่พ่อสบายแล้วนี่
1: จริง

ิ้นหน่อยเหนื่อยแล้วเราอ่ะแก้มแดงหมดแล้วเล่นอีก

0: ันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
2: ซ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกเราก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็

0: แบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
1: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่น

0: เราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆไงไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
1: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
0: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
1: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ือ 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้า

0: ี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะ
0: ถูกข
2: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
2: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
0: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
2: นี่ไงตากแดดจำเลย
0: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
2: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถไม่แต่ว
2: ่
0: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
2: เ
0: พราะว
2: ่
0: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
2: ะ
0: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เป
0: ็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
2: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: เหมือนทาครีมบำรุง
2: แบบเหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
2: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
2: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกนาเขาเป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผมเอง
2: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
2: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: นี่
1: ประกาศ
0: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่100กว่าบาทนี่คือของคลิปนักที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูงขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
1: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
2: ท
0: าตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
2: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึก
2: เป็นไง
1: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
0: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสกัด
2: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบบวบและว่านหางจระเข้ช
1: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
2: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทน

0: ครีม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูอ่ะตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
2: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: สบายใจแล้ว
0: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8ชิ้น
2: 8ชิ้นนี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
0: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
0: ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ190
1: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ปลาดาว
0: ประดาวแล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
0: จบเลยสองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
1: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
1: ย่า
2: ให
1: ้ไม่เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั้
1: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
2: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ำนำชีวิต
1: ญาติโยมหลายท่านบอกว่าคำว่าบุญเป็นอย่างไรบุญนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรบุญนั้นเราสัมผัสได้

เราสัมผัสได้จากใจบุญนั้นถ้าเรากระทำลงแล้วมีความสุขมีความอิ่มเอมใจจิตใจฟูหน้าตาอิ่มเอิบนั่นเรียกว่าบุญเพราะว่าทำแล้วไม่ไปเดือดร้อนใครไม่ไปเดือดร้อนตัวเองไม่ไปเดือดร้อนญาติพี่น้องไม่ไปเดือดร้อนสังคมนี่ถือว่าเป็นบุญในเบื้องต้นส่วนบาปนั้นเมื่อกระทำแล้วหดหู่ใจหดหู่ใจท้อใจและที่สำคัญทำแล้วต้องหลบหลบซ่อนๆนั้นแน่นอนคิดได้เลยว่าเป็นบาปเพราะว่าเมื่อกระทำแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนและที่สำคัญทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้สังคมเดือดร้อนทุกอย่างนั้นที่รวมกันนั้นเรียกว่าเป็นบาปเมื่อกระทำแล้วทำไมต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเพราะว่าตัวเองนั้นกระทำผิดกฎหมายอย่างเช่นในสังคมปัจจุบันเราที่จะเห็นได้ชัดจากพวกที่ค้ายาเสพติดหรือสร้างเขาเรียกอะไรเขาเรียกแข่งรถจักรยานยนต์ตามท้องถนนในยามวิกาลนี่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมถามว่าชีวิตมีความสุขไหมก็ไม่มีเพราะว่าก็ต้องคอยกลัวเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองที่เขาคอยกวดขันจับกุมไปไหนมาไหนก็ต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อนนี่เป็นตัวอย่างของคำว่า

ั้นวันนี้ตัวอาตมาอยากจะพูดถึงบุญแบบสองแบบก็คือบุญแบบแรกก็บุญชนิดแรกก็คือบุญระยะไกลบุญระยะไกลนั้นก็คือบุญในอดีตชาติบุญในอดีตชาติที่สั่งสมมาในอดีตจนถึงวันที่เราคลอดออกจากท้องถามว่าเป็นบุญระยะไกลทำไมถึงเป็นบุญระยะไกลก็คือเป็นบุญที่ส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าหากเรามองโดยรวมแล้วในโลกมนุษย์นั้นมีแมลงเป็นพันๆชนิดมีสัตว์เสือสิงกระทิงแรดข้างบ่างชะนียังไม่รวมถึงเสือดำก็มีอีกเป็นร้อยเป็นพันชนิดและมนุษย์เองก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่อยู่อาศัยในสังคมโลกพอเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วเรามีบุญอีกชั้นหนึ่งก็คือได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เกิดมาฟังพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงพระดำรัสไว้นี่เป็นบุญที่สั่งสมมาทำให้เกิดมาในประเทศที่เหมาะสมในถิ่นที่เหมาะสมหากเรามองดูเปรียบเทียบแล้วบางชีวิตเกิดมานั้นต้องคอยอดอยากเหมือนประเทศทางแอฟริกาไม่มีความสุขอากาศก็ร้อนปฏิบัติธรรมก็ลำบากแต่ในเมืองไทยนั้นอากาศก็เหมาะสมนอกจากเป็นบางพื้นที่ที่ร้อนเหลือเกินซึ่งในปัจจุบันนั้นอากาศได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เคย

เย็นเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเกิดมาแล้วไปทำลายธรรมชาติไม่รู้จักรักธรรมชาติก็เป็นปัญหากลับมาถึงเราเกิดมานั้นในถิ่นที่เหมาะสมบุญระยะไกลนั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราเป็นเมล็ดพันธุ์ผลไม้ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเมื่อเราลงปลูกในดินนั้นและรดน้ำจนเจริญเติบโตงอกงามให้ผลผลออกมาก็ยังรสชาติดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยได้สั่งสมบุญมาก็เปรียบเสมือนกับผลไม้ที่ไม่ได้คัดสรรพอปลูกลงดินแล้วก็ไม่ได้รับความใส่ใจรดน้ำต้นไม้ก็ลำต้นแค่แกนผลออกมาก็ทำให้ไม่อร่อยไม่หอมหวานไม่มีความเป็นที่นิยมชมชอบ

ถามว่าเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วมีบุญเก่าเราจะอาศัยแต่บุญเก่าในการประกอบในการดำรงชีวิตในการสร้างฐานะในการใช้ชีวิตประจำวันทีเดียวเหรอถ้าเราบุญหมดล่ะเพราะว่าเราสั่งสมบุญอย่างเดียวนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเช่นเราโดนรถปาดหน้าถ้าเราไม่ฝึกสติก็เกิดคำพลุสวาทขึ้นมาเกิดการทะเลาะ

ขออัญเชิญคุณของหลวงพ่อพระพุทธชินนาถศาสดาซึ่งเป็นประธานณพระอุโบสถของวัดโปรดเกศเชษฐารามส่งผลให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวรรณะเจริญด้วยสุขะและพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกๆประการถ้าคิดสิ่งใดที่ประกอบในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกๆประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: บุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างโรคีปลอดโภยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดี
1: ธรรมนำชีวิต

0: ินเที่ยวอาราโดเวอร์นะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลยอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: โอ้โห
1: ดีไหม
0: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเวอร์กันครับผม
2: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
3: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
4: โอ้ยยากนะยากนะ
3: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
4: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยดอยอีกดอยอีกขึ้นมา
3: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
4: พี่บอกเขาเลย
5: ไปหมดเลย
4: ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
3: ติดตามได้ในดาราล็อกกันเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
5: ไปเลย
6: ดาราล็อกกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
7: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
8: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
9: จับมือกันยามไปตอน
7: ที่เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
10: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
11: ทีนี้ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
12: สัน
13: ครับ
14: มึงกับพ่อเราจะรู้ยังวะ
13: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
12: กูแย่งมึงกับแฟนได้ยัง
7: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: น้องแจมระวัง
16: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
17: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
18: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
17: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
15: สามคุณมาได
19: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
15: คุณสาม
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
11: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
3: คู่มั่น
5: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเคซอกเมียเก่าเขาอยู
12: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
3: โอ๊ย
7: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้อะ
15: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
16: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
15: กูสัญญา
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
13: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
13: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
13: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
13: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: ธรรมนำชีวิต
2: อาตมาก็จะได้บรรยายธรรมให้ญาติโยมได้มีความเข้าใจในหัวข้อธรรมที่อาตมาจะได้พูดถึงก็คือคนดีในพระพุทธศาสนาคนดีในพุทธศาสนานั้นก็หมายถึงบุคคลทั่วไปนะที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีไม่ได้หมายถึงว่าบุคคลที่จะทำอะไรก็ตามถ้าหากว่าเรารักษาศีลรักษาศีล5เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำความดีเป็นคนดีได้ยังไม่พอพุทธศาสนายังพูดถึงความกตัญญูกตเวทีซึ่ง ความกตัญญูกตเวทีนั้นก็คือธรรมะของคนดีคนใดก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยในสังคมไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะรักพ่อแม่แล้วก็ดูแลพ่อแม่และคนดีก็คือคนที่รู้จักบุญคุณของบุพการีชนก็คือคนที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามที่เขามีพระคุณต่อเราถ้าก็เราอยากจะเป็นคนดีเราก็ต้องมีความตอบแทนก็คือกตเวทีคือการตอบแทนสำหรับการที่เราจะตอบแทนคุณนั้นก็มีได้หลายโอกาสในแต่ละโอกาสที่เราจะทำความดีก็มีได้หลายโอกาสเหมือนกันนะเช่นเราไปทำความสิ่งต่างๆทำความดีในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้พ่อแม่เราภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจครูบาอาจารย์ภูมิใจหรือใครก็ตามที่เขามีความรู้สึกที่ดีต่อเรานะความกตัญญูหรือความกตเวทีคือการตอบแทนคุณนั้นก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหากว่าญาติโยมที่รับชมหรือว่าใครก็ตามในโอกาสต่างๆเราสามารถเป็นคนดีได้เราสามารถทำความดีต่อผู้ที่มีพระคุณต่อ

ในพุทธศาสนานั้นให้ความสำคัญของคนดีให้ความสำคัญของคนดีเพราะคนดีนั้นนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่สิ่งที่ดีงามพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามถ้าหากว่าเรากระทำแต่สิ่งที่ดีโดยการไม่ว่าจะเป็นการไปดูแลท่านช่วยเหลืองานท่านประกอบกิจการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจการอะไรต่างๆที่เขามีหรือว่าเขาทำและเราก็สนใจในการประกอบกิจการนั้นๆก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ตอบแทนคุณแม้กระทั่งเรารักษาวงตระกูลนะวงตระกูลของเรานั้นก็ที่มีสืบเนื่องมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆในทางที่ดีนะจะไม่รู้สึกว่ามันมีความอ่อนล้าอ่อนแรงที่จะทำเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าพ่อแม่หรือบรรพบุรุษได้กระทำแต่สิ่งที่ดีงามมาแล้วเราซึ่งเป็นลูกก็ต้องดำเนินรอยตามนะการดำเนินรอยตามคนแม้กระทั่งพ่อแม่หรือบรรพบุรุษใครก็ตามครูบาอาจารย์ก็เท่ากับว่าเรานั้นได้สร้างสมแต่สิ่งที่ดีงามได้ด้วยเพราะนั้นคนดีในพุทธศาสนานั้นนะไม่ได้เพียงแต่รักษาศีล5เท่านั้นแต่ความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีที่เราท่านทั้งหลายนั้นก็ควรที่จะตระหนักและก็ควรที่จะดำเนินรอยตามนะโดยเฉพาะดำเนินรอยตามคุณบิดามารดาคุณครูประชาอาจารย์หรือใครก็ตามที่เขาให้แต่สิ่งที่ดีงามแต่กับเรานั้นคนที่จะเป็นคนดีได้ต้องรู้จักนะรู้จักที่จะช่วยเหลือรู้จักที่จะอุปการะดูแลนะบุคคลที่เราควรอุปการะก่อนนั่นก็คือบุพการีชนนะเพราะนั้นบุพการีชนนั้นจึงมีความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นเราอยู่ในประเทศไทยเหมือนกันนะบุพการีชนเช่นพระมหากษัตริย์นะหรือว่าใครที่มีพระคุณต่อเรานะโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็มีพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุพการีเช่นเดียวกันนะพระพุทธเจ้านั้นได้ให้คำสอนให้สิ่งต่างๆที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนดีได้นะเพราะนั้นคนดีในพุทธศาสนานั้นจึงถ้าหากว่าเรามองดูแล้วในปัจจุบันนี้ถามว่ามีคนดีไหมก็มีนะมีคนดีแต่คนดีต่างๆนั้นจะต้องยึดหลักนะยึดหลักอย่างถูกต้องโดยเฉพาะยึดหลักในการดำเนินตามนะผู้ที่มีพระคุณต่างๆให้เขาเนี่ยนะที่เขาเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็เจริญรอยตามนะสิ่งที่ไม่ดีงามนะสิ่งที่ไม่ดีงามที่เขากระทำมาหรืออะไรตามที่มีเคยที่เคยกระทำมาแต่เรามองเห็นแล้วว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีงามเราก็ไม่ควรจะไปเจริญรอยตามเราก็จะเดินรอยตามในสิ่งที่ดีงามการจะเดินรอยตามในสิ่งที่ดีงามจึงจะทำให้เรานั้นเป็นคนดีได้นะไม่มีใครหรือว่าสังคมในโลกเราเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะประกอบกันอยู่ด้วยกันแต่ล้วนแล้วแต่สิ่งที่ถ้าเราจะเป็นคนดีนั้นเราก็ต้องพยายามดูนะพยายามดูพยายามเข้าใจนะถึงบุพการีชนที่เขาได้กระทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งต่างๆนะประเทศไทยเราจะตั้งอยู่ได้ก็โดยพระมหากษัตริย์

เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนได้ก็เพราะพ่อแม่เราจะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาเราเรียนได้ก็เพราะครูบาอาจารย์เพราะนั้นคนต่างๆที่เขามีอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นคนดีนะในศาสนาพุทธเรานะก็พูดถึงเรื่องต่างๆมากมายในชาดกก็มีอย่างเช่นเรื่องของสุวรรณสามนะสุวรรณสามที่เป็นคนคนหนึ่งหรือว่าดูแลพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยก็ตาบอดสุวรรณสามก็ดูแลพ่อแม่นะดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็อายุมากนะอายุมากแล้วนะขนาดสุวรรณสามนั้นโดนลูกศรอาบยาพิษนะยิงนะจนกระทั่งนะตายก็เกือบจะตายก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่ที่ตาบอดนะเนื่องจากว่าพ่อแม่นั้นไปถูกพิษของงูเข้านะก็เลยตาบอดสุวรรณสามได้ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีนะนั่นก็หมายความว่าคนดีนั้นนะต้องรู้จักบุคคลต่างๆนะที่เราควรจะดำเนินรอยตามการดำเนินรอยตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีงามเราก็ควรจะปฏิบัติและก็น้อมเอาสิ่งที่ดีงามนั้นเข้ามาใส่ตัวเองจึงจะทำให้เรานั้นเป็นที่รักเป็นที่ภาคภูมิใจของคนต่างๆได้แม้แต่คนที่ยิงสวนอาสามถึงขนาดจะเสียชีวิตนั้นก็ยังรู้สึกถึงความกตัญญูกตเวทีที่สุวรรณสามนั้นมีให้กับพ่อแม่ของสุวรรณสามเองแล้วก็ยังรับปากสุวรรณสามว่าจะดูแลพ่อแม่ถ้าหากว่าสุวรรณสามได้ตายจากโลกนี้ไปแต่ผลของความดีนั้นทำให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำความดีเทวดาฟ้าดินก็รับรู้และเข้าใจจึงทำให้สุวรรณสามนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำความดีนั้นมีมากมายแต่เราอย่าไปรอโอกาสบางคนนั้นรอโอกาสจะทำความดีรอโอกาสจะไปหาพ่อแม่รอโอกาสที่จะดูแลคนนั้นดูแลคนนี้แต่บางทีโอกาสก็อาจจะหมดไปถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ทำแล้วนะโอกาสต่างๆที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีเสมอตลอดเวลานะเพราะนั้นเวลาที่เราทำอะไรก็ตามถ้าหากว่าบางคนนั้นอาจจะรอโอกาสจนกระทั่ง

นะมารดาบิดาเสียชีวิตไปนะโอกาสก็อาจจะไม่มีสำหรับเราแล้วเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ถึงวันนั้นอย่าจะรอให้ถึงวันนั้นที่เราไปเคาะโลงศพแล้วก็บอกให้พ่อแม่มารับประทานข้าวรับประทานอะไรต่างๆนะซึ่งวันนั้นก็จะไม่มีอีกแล้วนะถ้าวันนี้เราเป็นลูกนะมีอะไรเราก็บอกพ่อแม่นะเราก็ดูแลท่านใกล้ชิดท่านนะบางคนนะไปทำงานทำการอะไรต่างๆก็สามารถนะกลับไปหาท่านนะสามารถกลับไปหาท่านพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่จะทอดทิ้งลูกนะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนจะทอดทิ้งลูกกลับไปดูแลท่านกลับไปเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้ให้ศีลให้พรได้ให้สิ่งที่ดีงามกับเรานะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่นะไม่ว่าใครก็ตามนะที่อยากจะเป็นคนดี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็คือมีหลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่ประจำวัดขุนจันทร์จงมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองรักษาบรรดาญาติโยมขอให้ญาติโยมนั้นมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคมีลาภมีชัยมงคลคือมีจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละปฏิพานท่านสารสมบัติเป็นคนดีของสังคมมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่มีพระคุณต่อเราและมีสิ่งที่ดีงามประสบความสำเร็จจงทุกประการเทอญ

0: คนดีในพระพุทธศาสนาไม่ได้เพียงแค่รักษาศีล5เท่านั้นความกตัญญูกตเวทีก็เป็นเครื่องหมายสำคัญของคนดี
1: ธรรมนำชีวิต
2: Give me more.

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ถามดีๆนะเว้ย
2: นั่นน่ะมึงจะยังไงใครรุ่นพี่รุ่นน้องให้มันรู้บ้างมึงจะเอา
1: เอาดิวะเกิดก่อนมันก็โดนตีได้เหมือนกันเว้ย
2: จะเอาก็ได้
1: เอา
3: ทีมบาสผมเข้ารอบชิงแล้วนะครับ
4: นี่แค่เข้ารอบชิงเนี่ยคุณก็มาแจ้งผมได
3: ้ถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
6: คืนนี้
5: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: วันเสาร์นี้ร่วมดำลึกเพลงดังสายันสัญญา

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เด็กส์คลับการ์ตูนร่วมขนส่งความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกกำลังถูกกลืนกินด้วยฝันร้ายมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องแอมออนอิทเทนชินมาสไรเดอร์เซต

0: วันอาทิตย์ตามติดชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 น.เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: มึงสนิทกันจนถึงขั้นชวนออกมาเที่ยวเลยอ่ะ
2: กูทายมึงอยู่มึงหาโอกาสคุยหมอปันด้วยตัวเองมั้งดิ
3: มึงโอเคเหรอที่กูจะสนิทกับไอ้ดีนะ
1: ยังไงสุดท้ายมึงก็ไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
3: บอกว่าอยากจีบไม่ใช่เหรอมาให้จีบเลยไง
1: เรามีใจนะเราได้รู้จักกันนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
5: เมื่อเวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
6: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
7: จุดท้ายจุดท้าย
5: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
6: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
8: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
9: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
8: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อ
10: ่
8: ะ
10: เตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานำสกุลคูบุริน
8: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
9: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะ
11: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
9: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้วเราจะดีเราสองคนจะไปดีไหม
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
12: ทำนำชีวิต
13: ณโอกาสวันนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีเพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยและต่อไปนี้ก็จะได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นส่วนธรรมสวนาใหม่อันเป็นการแสดงถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมดาบุคคลที่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นมาในโลกโดยที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีปรากฏในโลกทุกชีวิตต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดทั้งนั้นถือได้ว่าท่านทั้งสองมีพระคุณต่อบุตรธิดายากที่จะหาอะไรเปรียบปานได้ด้วยว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามาเมื่อให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูและรักษาเราให้เจริญเติบโตสั่งสอนบอกศิลปะวิทยาต่างๆแก่เราพ่อแม่มีความรักใคร่เอ็นดูเฝ้าทนุถนอมเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์ช่วยกันฟูมฟักรักษาจนคลอดออกมาเป็นเด็กทารกแล้วยังบำรุงเลี้ยงจนเติบใหญ่แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องมารดาบิดาไว้ในฐานะสี่สถานคือ 1. พ่อแม่เป็นพรหมของลูกเพราะท่านมีคุณเหมือนพระพรหม4อย่างคือเมตตามีความรักใคร่ลูกกรุณามีความสงสารลูกมุทิตามีความยินดีเมื่อลูกได้ดีอุเบกขามีจิตใจเป็นกลางวางเฉยได้เมื่อลูกได้ดีมีสุขสบายดีแล้ว 2.พ่อแม่เป็นครูอาจารย์ของลูกท่านมีหน้าที่พร่ำสอนลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตแม้เป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ก็ยังคอยแนะนำตามสอนอยู่เสมอ 3. พ่อแม่เป็นเทวดาของลูกคือท่านมีหน้าที่ในการเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครองรักษารวมถึงบำรุงเลี้ยงให้มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นไป 4. พ่อแม่เป็นพระของลูกเพราะท่านมีจิตใจที่ประเสริฐสูงสุดมีความรักและปรารถนาดีต่อลูกเสมออันหนึ่งพ่อแม่ชื่อว่าเป็นทักขิไณยบุคคลคือพระอรหันต์ตามธรรมดาพระอรหันต์ท่านมีจิตใจสงบเยือกเย็นไม่ถือโทษโกรธเคืองใครทั้งนั้นแม้ใครจะทำผิดกับท่านท่านก็ไม่โกรธพ่อแม่ก็เหมือนกันเมื่อลูกทำผิดมาแล้วท่านก็ยกโทษให้อภัยแก่ลูกอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะความรักในลูกเป็นประการสำคัญดังนั้นพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่บุตรอย่างใหญ่หลวงยากที่จะหา

ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกว่าที่พ่อแม่ของทุกคนจะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้นั้นท่านมีความลำบากมากที่สุดท่านลำบากเพื่อใครท่านทั้งหลายลองนึกคิดตรึกตรองดูให้ดีเราผู้เป็นลูกมีชีวิตอยู่รอดมาได้ก็เพราะอาศัยเรือน3น้ำ4คือเรือนได้แก่ที่อยู่อาศัยน้ำได้แก่สิ่งที่เราได้ดื่มกินนั่นเองเรือน3ได้แก่1เรือนคันทุกคนต้องอาศัยคันแม่เกิดมา2เรือนตักทุกคนต้องอาศัยเรือนตักพ่อแม่นอน3บ้านเรือนทุกคนต้องอาศัยบ้านที่พ่อแม่ปลูกไว้ให้อยู่อาศัยนอกจากเรือนทั้ง3แล้วยังต้องอาศัยน้ำ4คือ 1. น้ำนมคนเรากินน้ำนมแม่เติบโตมาก็ด้วยน้ำนมแม่น้ำนมแม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดน้ำนมของแม่มีคุณมากเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้มีคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าจะเอาแผ่นดินทั้งหมดมาเป็นปากกาเอาท้องฟ้าทั้งหมดมาเป็นแผ่นกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดมาเป็นน้ำหมึกแล้วจดจารึกถึงคุณค่าแห่งน้ำนมของแม่แม้แผ่นดินสิ้นไปก่อนกระดาษเต็มก่อนหรือน้ำในมหาสมุทรหมดไปก่อนก็ไม่อาจพรรณนาพระคุณของแม่ให้หมดลงได้ 2. น้ำคำคือถ้อยคำพูดพ่อแม่มักพูดกับลูกด้วยน้ำคำที่ไพเราะเพราะพริ้งถ้อยคำพูดทุกคำแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมอารีที่พ่อแม่มีต่อลูกตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกด้วยกิริยาและคำพูดอ่อนหวานไพเราะและน่าฟังกล่อมลูกเมื่อเล็กๆด้วยน้ำคำที่สนอหู 3. น้ำใจพ่อแม่เป็นผู้มีน้ำใจที่ประเสริฐรักลูกเท่าเทียมเสมอภาคกันเวลาที่ลูกลำบากเดือดร้อนในเรื่องต่างๆก็พยายามช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้เห็นอกเห็นใจลูกน้ำใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย 4. น้ำเหงื่อพ่อแม่ทุกคนต้องอาบเหงื่อต่างน้ำทำการงานเพื่อหาเงินในการเลี้ยงดูบุตรธิดาโดยปกติพ่อแม่ทำอะไรมักนึกถึงลูกก่อนเสมอยอมอดทนตรากตรำทุกอย่างก็เพื่อลูกหวังความเจริญของลูกฝ่ายเดียวการที่เรามีชีวิตและเจริญเติบโตมาได้ก็เพราะอาศัยเรือน3น้ำ4ของพ่อแม่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อเรามากการรู้จักพระคุณของท่านแล้วทำตอบแทนเรียกว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูคือรู้คุณกตเวทีคือการตอบแทนคุณความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นหน้าที่ของลูกต้องทำต่อพ่อแม่อยู่เสมอและทำอยู่เนืองนิดเพราะท่านทั้งสองดำรงอยู่ในฐานะเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รักษาเป็นผู้ที่มีแต่ให้ทุกอย่างทั้งชีวิตและปัจจัยเลี้ยงชีพแก่ลูกด้วยความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนผู้เป็นลูกควรระลึกไว้เสมอแล้วพยายามตอบแทนพระคุณของท่านผู้ที่ทำได้เช่นนี้ชื่อว่าได้สร้างกรรมดีย่อมได้รับผลแห่งกรรมดีมีความสุขความเจริญเป็นนิจดังพุทธภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตา
แปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคำว่าแม่นั้นแม้เป็นคำสั้นๆแต่ก็มีความหมายกว้างขวางในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดความเป็นแม่นั้นเริ่มจากเวลาที่ลูกน้อยถือปฏิสนธิในครรภ์ตลอดระยะเวลาที่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ 9-10 เดือนผู้เป็นแม่ก็เฝ้าทนุถนอมจะกินอะไรก็ระมัดระวังกลัวจะเกิดอาการแสลงทำอะไรมักคิดถึงลูกน้อยในครรภ์ตลอดเวลาด้วยกลัวว่าจะกระทบกระเทือนตราบถึงวันที่ลูกคลอดออกจากครรภ์ลืมตาดูโลกความรู้สึกของแม่ที่ได้ยินหรือได้เห็นลูกน้อยก็เปลี่ยนไปทันทีโดยเมื่อตอนยังไม่มีลูกที่จะรักจะห่วงหาอาทรเอาใจใส่ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็มีน้อยจะทำอะไรมักทำตามใจตัวเองเป็นส่วนมากโดยไม่ค่อยห่วงกังวลในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอมีลูกหรือรู้ว่าลูกน้อยปฏิสนธิในครรภ์แล้วความรักความห่วงหาอาทรและความรับผิดชอบทุกประการจะเกิดขึ้นแก่แม่ทันทีแม้แต่จะเยื้องย่างก็ระมัดระวังไม่ให้พลาดพลั้งส่วนเซหรือล้มลงเพราะกลัวจะเป็นอันตรายแก่ลูกในท้องเฝ้ารักษาอย่างสุดกำลังและเมื่อถึงเวลาคลอดแม่เป็นผู้มีความเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตเป็นอะไรที่แสนทรมานมากไม่มีสิ่งใดเท่าเทียมดังคำที่กล่าวกันว่ายามที่แม่เจ็บท้องจะคลอดลูกนั้นเหมือนกับลอยล่องอยู่กลางทะเลหลวงชีวิตฝากไว้กับท่อนไม้เล็กๆ เสี่ยงกับความเป็นความตายเท่ากันเสียงร้องโอดโอยของแม่นั้นมันแทรกเสียวาบสะท้านใจตราบใดที่แม่ยังร้องอยู่ก็ไม่สบายใจกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากตราบได้ยินเสียงอูแวอูแวนั่นก็หมายถึงว่าความโล่งอกและความสบายใจปลื้มปิติยินดีย่อมมีแก่แม่ทุกคนการที่ได้เห็นลูกน้อยนั้นสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เสียสิ้นลูกที่เกิดมานี้นั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงหรือลูกชายจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแม่ก็ยอมรับและทุ่มเทความรักให้แก่ลูกทั้งสิ้นพยายามทนุถนอมเลี้ยงดูฟูมฟักป้องกันริ้นไรป้อนข้าวป้อนน้ำคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายรังเกียจใดๆเลยกลับเต็มใจทุ่มเทความรักให้ลูกอยู่เสมอเมื่อลูกเติบใหญ่ขึ้นมาหน่อยแม่ก็จะคอยสอนลูก

ู้จักดูดนมรู้จักเรียกพ่อเรียกแม่เป็นต้นจะเห็นได้ว่าแม่มีความใกล้ชิดมากกว่าพ่อแม่กอดลูกไว้กับอกอยู่เสมอทั้งยามสุขและยาม

พระพุทธองค์ทรงวางหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ไว้5อย่างเพื่อให้พ่อแม่ต้องปฏิบัติต่อลูกดังต่อไปนี้1ให้ละความชั่วโดยการป้องกันห้ามปรามไม่ให้ลูกทำความชั่วต้องพยายามชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนและเป็นผู้นำในการละชั่วด้วย 2. ให้ตั้งอยู่ในความดีโดยการปลูกฝังให้ลูกๆรักการทำความดีหมั่นขวนขวายประกอบคุณความดีเป็นนิด 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยาพ่อแม่ถือว่าเป็นบุรพาจารย์คือเป็นครูคนแรกของลูกหน้าที่สำคัญคือการให้การศึกษาแก่ลูกเพราะการให้การศึกษาก็คือการให้อนาคตแก่ลูกวิชาความรู้เป็นสมบัติติดตัวลูกไปตลอดเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด 4. หาคู่ครองที่สมควรให้เบื้องต้นพ่อแม่ก็เป็นธุระจัดการให้ลูกมีครอบครัวที่ดีมีคู่ครองที่สมควร 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยที่สมควรทรัพย์มรดกในที่นี้หมายถึงทรัพย์ภายนอกเช่นแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นและอาจจะเป็นทรัพย์ภายในซึ่งหมายถึงวิชาความรู้ต่างๆก็ได้ที่กล่าวมาทั้ง5ข้อนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำให้แก่บุตรธิดาของตนและเมื่อบุตรธิดาเจริญเติบโตมีการศึกษามีการงานและมีเย้ามีเรือนรวมถึงมีหลักฐานมั่นคงแล้วก็เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาหรือลูกๆจะทำตอบแทนคุณด้วยความ

0: ในการเป็นที่สุดโรงแห่งพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใจเป็นบุญกุศลจงประสบแต่ความสุขความเจริญและประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัย4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงจงทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้การตอบแทนคุณพ่อแม่นั้นควรประพฤติตนเป็นคนดีของพ่อแม่และควรทำตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ

0: กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่3,070บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐาน
1: ยังไง
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
1: ยังไง
0: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนนี้
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: นี่
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ไหมและอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มาก
0: ๆเวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: มี
0: คน
1: จ้าดิฉันวางแผนอยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่แม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอมเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับพอโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
0: ้
1: าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
4: ฉะ
3: น
4: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อโช งง้อช่างค
4: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
3: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
4: ั
3: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
4: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: แต่แยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหร
1: ือ
0: เนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะทดสอบให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วม

0: เหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างจ้าขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
1: ไ
0: ปติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบ
0: ใช่
1: ฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เน
1: าะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: ขอคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธ
0: อ
1: นะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตังค์ 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกการนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกัน
0: ะ
1: นะครับ1390บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390 บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะเอาวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ขององค์พระพุทธรูปวัดเล่งเน่ยี่เยาวราชตะลึงกระเพาะปลาหลักล้านซื้อบ้านได้ทั้งหลัง
1: พวงที่ผมถืออยู่นี่นะฮะ1,600,000 บาทบ้านหลังนี
0: ้ร้านรวมเครื่องครัวแปลกที่อื่นไม่มีแต่ร้านนี้มีหมดมะม่วงพันธุ์อะไรทำไมสีม่วงม่วงช่างสักป.4รุ่นจิ๋วฝีมือแจ๋วขุดซับใต้ดินขุดตรงไหนเจอตรงนั้น
2: เขียวซองมันจะเป็นสีเขียวเห็นป่ะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับพบกันทุกวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งที่วัดจีนที่มีผู้คนศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือวัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสนั่นเองครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องเคยมาเคารพศรัทธามากราบไหว้แก้ปีชงเสริมดวงชะตากันมามากมายแต่ยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายครับที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเน่ยี่เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จีนนิกายฝ่ายมหายานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้สถาปนาสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2414โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกก็คือพระอาจารย์ศกเหงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระอาจารย์จีนวังสะสมาธิวัดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายรูปแรกในประเทศไทยและเป็นปฐมบูรพาจารย์ของวัดเล่งเน่ยี่แห่งนี้อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวชุมชนเยาวราชตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันชื่อของวัดเล่งเน่ยี่มาจากคำสามคำได้แก่คำว่าเล่งในภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่ามังกรเน่ยแปลว่าดอกบัวและยี่แปลว่าวัดนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้วัดเล่งเน่ยี่เคยใช้ชื่อเป็นภาษาไทยมาก่อนว่าวัดมังกรนาถอุบลราชวรารามจนต่อมาในปีพุทธศักราช2454ได้รับพระราชทานนามวัดเป็นภาษาไทยใหม่จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นามว่าวัดมังกรกมลาวาสและใช้ชื่อนี้นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เสี่ยกือนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆภายในวัดเล่งเน่ยี่กับเราครับนมัสการครับ
1: เจริญพรครับ

0: ครับวิหารนี้นะครับก็คือจะเป็นวิหารที่รวมเทพเจ้าไว้หลายองค์ด้วยกันนะครับคือเทพองค์แรกนะครับเทพอวยเล่านะครับคือชาวแท้จิ๋วเรียกว่าอวยเล่านะครับถ้าของไทยนะครับเรียกว่าเทพจันทาเท่าจันทานะครับ
1: เท่าจันทรา
0: ใช่ครับท่านจะเป็นในเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกความรักครับผมคือในสมัยเก่าอะครับจะมีคนเอาได้แดงเนี่ยครับที่เป็นคู่ครองกันนะครับคือชื่อแล้วก็อายุวันเดือนปีเกิดนะครับเขียนลงกระดาษเสร็จแล้วก็คือผูกได้แดงด้วยกันนะครับ2คนครับเสร็จแล้วก็เอามาผูกกับเท้าของท่านนะครับ
1: มีองค์อื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับ
0: แม่ซื้อครับคติความเชื่อไทยแล้วก็จีนเนี่ยครับ จะคล้ายกันก็คือแม่ซื้อของไทยก็มีครับแล้วก็ของจีนก็มีครับแม่ซื้อเนี่ยครับเป็นเทพในคติความเชื่อชาวพื้นบ้านครับ
1: ครับ
0: ก็คือว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยครับเชื่อว่าเวลาเด็กเกิดออกมาเนี่ยครับคือจะมีขวัญอ่อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือเวลาที่เจอผีเจออะไรพวกนี้ครับหรือว่าสิ่งไม่ดีเขาจะร้องไห้ออกมาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเทพองค์นี้เนี่ยครับมาดูแลเรื่องขวัญเด็กครับผม

0: แล้วก็องค์ถัดมาเรียกว่าองค์เซียนซือกงนะครับหรือว่าชาวจีนเรียกว่าฮั่วทอเซียงซือครับ
1: ครับ
0: ในพงศาวดารจีนนะครับก็คือเป็นเรียกว่าหมอคูโตครับ
1: หมอคูโต
0: ใช่ครับก็คือชาวจีนเนี่ยครับเชื่อว่าท่านจะเป็นหมอเทวดาครับ ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มากราบไหว้องค์ท่านครับ
1: ครับ
0: แล้วก็องค์ต่อไปก็คือเรียกว่าเอียวังไตตีครับท่านจะเป็นเทพราชาสมุนไพรครับผู้คิดค้นสมุนไพรคนแรกของจีนนะครับ

0: ีกหนึ่งความน่าทึ่งของวัดเล้งเนยี่นะครับก็คือความเชื่อเรื่องการเสี่ยงเซียมซีขอยาที่นี่ครับที่บริจาคยาหัวท้อเซียมซีวัดเล้งเนยี่เองขั้นตอนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับเสี่ยงเซียมซีขอยาฮะวิธีการเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยขั้นตอน
1: ก็คือมันเริ่มจากคนที่มาขอเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะต้องเอาเซียมซีกระบอกนี้ไปเขย่าหน้าองค์เทพหัวท้อเนี่ยครับ
0: หัวท้อนั่นฮะ
1: ครับ
0: องค์นี
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นไงต่อเนี่ย
1: ก็คือเขย่าหน้าองค์เทพชื่อแซนกุลอาการที่เป็น
0: โรคประจำตัวทั่วไปอย่างเงี้ยได้ไหมเฮียถ้าแบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างผมเนี่ย
1: ได้หมดครับ
0: คือผมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอ่ะพอเสียงเซียมซีออกมาก็เป็นเบอร์นี้ฮะเป็นเบอร์ของคนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรถ้างั้นเราขออนุญาตฮะใช้ทีมงานในการเสียงเซียมซีเลยด้วยกันนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมขอเชิญทีมงานนะฮะจับได้เบอร์40อันนี้ได้ยาไหมครับ
1: ได้ครับ
0: หลังจากนั้นก็คือกลับไปที่ห้องเมื่อกี
1: ้
0: เพื่อไปรับยา
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเราไปรับยากันครับ
1: ครับ
0: เซียมซีหมายเลข40ครับเฮียครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะได้ยาอะไรนะครับ
1: นี่ครับ
0: อ๋อนี่คือเป็นมียาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเหรอครับเฮีย
1: ครับผมแกะดูได้เลยครับ
0: อ๋อเป็นผงอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเป็นผสมน้ำร้อนชงดื่มเลย
1: ก็ชงเหมือนกับโอวัลตินพวกกาแฟงั้นแหละครับชงใส่แก้ว
0: เหมือนโกโก้เหมือนอะไรอย่างนั้นเลย
1: ชงใส่แก้วครับใช้แก้วแล้วก็ใช้เอานี่ใส่ลงไปแล้วก็คน
2: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าผมสมมติผมเป็นหวัดแล้วผมจะรู้ไงว่ายานี้เป็นยาแก้หวัดนะครับ
1: อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นอันนี้มันอยู่ที่ท่านเทพให้มาตามที่เราขอครับ
2: ครับ
1: อย่างเราบอกว่าเป็นบัตรก็คืออันนี้แหละแก้วบัตร
0: แล้วอย่างนี้มีจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
1: ที่นี่คือแจกจ่ายเพราะว่าส่วนนี้มันมาจากคนที่ทำบุญ
0: ครับ
1: ครับผมก็เลยเอาเงินที่ทำบุญเนี่ยไปซื้อเป็นยามาแจกจ่าย
0: อ๋อซื้อเป็นยามาแจกจ่ายถ้าอย่างนั้นก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมแล้วอย่างบริเวณของตรงนี้ฮะในส่วนของห้องนี
1: ้
0: เปิดปิดทุกวันหรือเปล่าครับ
1: เปิด8โมงปิด4โมงครึ่งครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ขอขอบคุณเยี่ยมมากนะครับผมที่พาเราเยี่ยมชมและก็สอนวิธีการกราบไหว
1: ้
0: ขอบคุณมากครับภายในวัดเล้งเนยี่แห่งนี้ยังมีความน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามต่อช่วงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีความน่าทึ่งเกี่ยวกับมะม่วงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับเป็นมะม่วงที่มีสีม่วงครับคุณผู้ชมหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นอย่างไรวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดนนทบุรีครับ
3: มะม่วงอ่ะทำไมมันไม่เป็นสีม่วงนี่มันก็เป็นมะเขียวสิเออแล้วทำไมมันเป็นสีเหลืองสีม่วงอ่ะมะม่วงมันต้องสีม่วงสิครับ
4: มีสิครับรับรองไม่ผิดหวังแชมป์มาดูได้เลยที่สวนมีแน่นอนค่ะ
3: เฮ้ยคุณแม่อย่ามาเอา
4: ไม่ยอมไม่ทาสีนี่ค่ะเห็นไหมครับ
3: ไหน
4: แง้มนิดนึงนะคะคุณแชมป์นี่ค่ะ
3: อุ้ยอุ้ยอุ้ยมะม่วงสีม่วงจริงๆฮะอยู่ตรงนี้ฮะโอ้โห
5: มะม่วงที่เรากินส่วนมากเปลือกก็จะมีแต่สีเขียวสีเหลืองครับไม่เห็นจะมีสีม่วงเลยสักนิดแต่ที่เรียกว่ามะม่วงนั้นก็มาจากสมัยโบราณมีการนำผลไม้จากประเทศอินเดียมาปลูกในประเทศไทยซึ่งเป็นผลสีม่วงใบอ่อนก็มีสีม่วงคนสมัยนั้นจึงเรียกว่าหมากม่วงครับและถึงแม้ว่าปัจจุบันมะม่วงจะมีหลายสายพันธุ์ทั้งสีเขียวสีเหลืองแต่ก็ยังเรียกว่ามะม่วงและถ้าจะหาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีสีม่วงพันแต่ดั้งแต่เดิมก็ต้องที่สวนพี่รัตนาเจ้านี้ครับเขานำมะม่วงสีม่วงมาปลูกเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทย
4: ชื่อคือน้ำดอกไม้สีม่วงจากสีเข้มกับเพื่อน
6: ปกตินะน้ำดอกไม้เราก็จะเห็นเป็นแบบสีเหลือง
3: แต่อันนี้เป็นสีม่วงครับคุณผู้ชมครับคือม่วงจริงๆม่วงทั้งลูก
6: สายพันธุ์อื่นอีกไหมที่มันเป็นสีม่วงคล้ายๆแบบนี้ฮะ
4: รูปร่างจะใกล้เคียงกันจะมีอีกตัวหนึ่งเขาชื่อ จักรพรรดินะคะตัวจักรพรรดิเนี่ยตูกจะไม่ค่อยแหลมนะคะแล้วก็ตัวจักรพรรดิเนี่ยมันจะแบบอ้วนกว่า
5: วันนี้พี่ตายก็เลยจัดให้ในแชมป์ได้ชมและก็ได้ชิมกันแบบเต็มๆเก็บมะม่วงสีม่วงทุกสายพันธุ์ทั้งสวนมาให้ชิมเลยล่ะครับ
6: อันนี้คือใหญ่มาก
4: ค่ะ
6: นี่คือมะละกอสายพันธุ์อะไรฮะ
4: อันนี้คือมะม่วงค่ะ
6: มะม่วง
4: ค่ะ
6: ใหญ่ขนาดนี้มะม่วง
5: มะม่วงลูกใหญ่เท่าหน้าในแชมป์ลูกนี้ครับแม่คือพันธุ์งาช้างแดงครับแค่ลูกเดียวนี่ก็หนักปลาเข้าไปเกือบ2กิโลครับแม่กินกันทั้งบ้านเลยทีเดียวเห็นสีออกแดงๆนี่ไม่ม่วงมากก็เพราะว่าห่อด้วยฟรอยที่ป้องกันแมลงและก็เพื่อให้ผิวมันมีความนวลเนียนสวยงามนั่นเองครับ
4: เนี่ยค่ะ
6: ดูสิครับคุณผู้ชมมันเหมือนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหมือนไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาตินะครับของงาช้างแดงนั้นจะเป็นยังไงรสชาติเนี่ยสัมผัสแรกเลยคือความมันแล้วก็จะมีเปรี้ยวอมหวาน
4: ค่ะ
6: ตามมาทีหลังนี่คือยังไม่สุกนะแต่ถ้าสุกนี่คือจะหวานเลยใช่ไหมฮะ
4: หวานแล้วก็สามารถทานกับข้าวเหนียวได้เลยค่ะ
6: มาที่นะครับมะม่วงไข่มุกแดงที่มันสีมันแบบมันสวยมากอะมันม่วงแบบม่วงจริงๆอะคือเหมือนลูกพุนอะ
4: นี่นะคะก็เปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเกิดว่ายังดิบเนี่ยสีมันจะเข้ม
6: คร
4: ับ พอเริ่มอันนี้แค่เริ่มสุกมันจะเริ่มเป็นแดงละถ้าสุกมากอันนี้มันจะแดงมาก
6: แป๊ดเลย
4: ใช่ค่ะมันจะเปลี่ยนสี
6: เนี่ย
4: มันจะเริ่มสุกเรื่อยๆอันนี้ก็ยังสุกไม่มากเนื้ออันนี้จะค่อนข้างแข็งกว่าตัวนู้นนะคะแต่ถ้าสุกพวกนี้จะคือสรุปตอนสุกเนี่ยมันจะออกในเนื้อเหลืองละ
6: เฮ้ยอันนี้คือนะครับผมมะม่วงไข่มุกแดงแบบดิบมันยังมีความเหนียวเนาะ
4: ค่ะอันนี้เหนียวกว่าตัวนู้นเหนียวกว่าตัวนู้นสุกเลยมันความแข็งก็จะหายเห็นไหมคะสีก็จะผิดกันแล้วเนี่ยเริ่มแล้ว
6: เนี่ยนะคะ
4: เนี่ยมันจะเริ่มสุกเรื่อยๆอันนี้ก็ยังสุกไม่มากยังองเปรี้ยวอยู่ไหมคะ
6: เฮ้ย
7: ครับเปรี้ยว
6: เฮ้ยคือผมอยากจะบอกว่าคนละเรื่องอันนี้ขนาดคือยังไม่สุกแบบหามหวานมากแล้วมันมีแบบมันมีกลิ่นฮะมันจะมีกลิ่นหอมๆของมะม่วงนะฮะคือรสชาติดีมากคือรสชาติแบบคือคนละขั้ว
5: มะม่วงไข่พระอาทิตย์หรือมะม่วงไทโยนะทามะโงะครับจากประเทศญี่ปุ่นเป็นพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกก็ว่าได้ลูกนึงนี่หลายหมื่นครับถ้าเป็นแพ็คคู่ก็ขายกันเกือบแสนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลไม้ชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นครับนิยมให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ
6: นี่ครับเวลาที่มันสุกแล้วสีมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับกล้องของคุณไม่ได้กลิ่นผมบอกไว้เลยว่าไข่พระอาทิตย์นะฮะมันมีกลิ่นฮะคุณผู้ชม
4: จุดเด่นของเขาคือเรื่องกลิ่นนะคะ
6: มันกลิ่นเหมือนอารมณ์เหมือนพีชอะ
5: แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญปากของนายแชมป์ก็แล้วครับที่ได้ชิมของดีๆขนาดนี
6: ้เหมือนลูกพีชเลยแล้วก็คือมันจะมีเฮ้ยมันมีกลิ่นอะ
4: หอมค่ะ
6: หอมมากสดชื่นคือคุณผู้ชมคือมันมีความหอมคือหอมนำมาเลยอะแล้วใครที่ชอบมะม่วงที่น้ำเยอะๆเนี่ยอันเนี้ย
4: น้ำเยอะค่ะ
6: โอ้โหฉ่ำ
4: อันนี้เอาไปปั่นอร่อยมากค
6: ่
4: ะ
6: ใช่คือปั่นเนี่ยคือคุณจะได้แบบความหอมของมันสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากเห็นมะม่วงสีม่วงของจริงตัวจริงนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับผมมีทั้งสายพันธุ์ขายมีทั้งมะม่วงสีม่วงแล้วก็มะม่วงสีเขียวมีให้หมดแล้วแต่ลูกค้านะครับที่จะแวะเวียนเข้ามาวันนี้นะครับผมขอกินต่อได้ไหมฮะ
4: เชิญค่ะ
5: เรื่องทึ่งช่วงหน้าช่างศักดิ์ป.4รุ่นจิ๋วฝีมือแจ๋วไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตี

0: ด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์ม Daily Veggie Plus ครับ
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
0: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
1: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
0: ใช่
1: วันนี้3หลักก็พอ
0: 3หล
1: ัก
0: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์ม Daily Veggie Plus ของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
1: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
0: ้
1: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
1: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
0: อ
1: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
0: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
0: ว้าวว
1: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลย
1: อ๋อ
0: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
0: ้
1: ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริงๆ
0: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ย ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
1: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าด
0: ิแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ที่วัดเล้งนี่ยี่แห่งนี้จะมีพระพุทธรูปจีนแล้วเรายังมีพระพุทธรูปแบบไทยๆด้วยนะครับ
1: จะเป็นพระพุทธรูปศิลป์นะครับเป็นพระพุทธรูปในสมัยตอนรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับคือถ้าคุณวิเตอร์สังเกตเนี่ยครับก็คือว่าท่านจะเป็นทรงเครื่องแบบดอกพิกุลนะครับ
0: ครับ

0: ดอกพิกุลนี้ครับคือในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยครับถือว่าเป็นดอกไม้ของชนชั้นสูงครับผมก็คือว่าเวลาที่แต่งกายหรือว่าทรงเครื่องเนี่ยครับก็จะมีแต่งกายเป็นดอกพิกุล
1: ลายดอกพิกุล
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่สร้างเนี่ยครับก็คือเป็นชนชั้นสูงครับแล้วเขาก็มีการสร้างมาเป็นพุทธรูปแบบนี้ครับแล้วก็นำมาถวายให้กับทางวัดนะครับ

0: พอพูดถึงเรื่องความเชื่อนะครับหากเรามาที่วัดจีนเนี่ยคนก็มักจะมากราบไหว้ขอพรกันแต่จุดนี้ครับที่วัดเล่งเนยี่เยาวราชแห่งนี้เป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาขอพรในเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงมากครับนิมนต์พระอาจารย์ครับช่วยเล่ารายละเอียดให้เราฟังหน่อยว่าจุดนี้เนี่ยผู้คนมักจะมาขอพรในเรื่องอะไรกันครับ
1: องค์นี้ก็คือจะเรียกว่าจีมุ่ยแชกุลนะครับแล้วก็บุญเชียงตีกุลนะครับ
0: ครับ
1: คือท่านจะเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่มีความต้องการนะครับในการสอบเข้ามัธยมมหาลัยนะครับหรือสอบบรรจุข้าราชการเนี่ยครับก็คือว่าจะมากราบไหว้องค์ท่านนะครับผมชาวจีนมีทิกอย่างหนึ่งครับคือว่าจะเอาดินสอนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าปากกาที่ตัวเองเนี่ยครับมีใช้ในการสอบเนี่ยครับมาไหว้ขอพรด้วยครับผมแล้วก็นำมาจุ่มเนี่ยครับปักลงไปตรงกระถางธูปตรงนี้นะครับ
0: ครับผม
1: สักประมาณ5นาทีครับแล้วก็นำไปสอบด้วยคร
0: ับ ใช้สอบด้วย
1: ใช่ครับก็คือว่าสิ่งนี้ครับคือเหมือนกับเป็นเรียกว่าขวัญกำลังใจครับผม
0: ทำไมองค์นี้ไม่มีเทวรูปล่ะครับ
1: ครับอ๋อต้องบอกก่อนนะครับว่าคือองค์จริงของท่านเนี่ยครับคือจะประดิษฐานอยู่ในอุโบสถนะครับคือของเราเนี่ยครับจะไม่ได้ให้อนุญาตให้ญาติโยมทั่วไปเข้าอุโบสถนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็คือจะมีการทำพิธีแล้วก็อัญเชิญป้ายท่านมาเป็นตัวแทนท่านนะครับ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองก็เลยนำอัญเชิญท่านแล้วก็มา
1: ครับ
0: ประดิษฐานอยู่ตรงนี้แทนอีกสิ่งหนึ่งนะครับหากเราไปที่วัดจีนเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะฮะก็คงจะมีอาการไม่ต่างจากผมนั่นก็คือไม่รู้ว่าจะไหว้อย่างไรดี
1: ครับ
0: ผมนิมนต์พระอาจารย์นะฮะช่วยสอนเราหน่อยว่าเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราควรจะเริ่มกราบไหว้จากจุดไหนก่อนเป็นจุดแรกครับ
1: ในวัดเล่งเนยี่นะครับให้บูชาธูปก็คือจุดธูป15ดอกครับผม
0: จุดธูป15ดอก
1: ใช่ครับแล้วก็ไหว้3ดอกนะครับตอน1กระถางครับผม
0: 3ดอกต่อ1กระถางเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็เป็น9ดอกแล้วใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้านในเนี่ยครับด้านขวามือนะครับก็จะมี2กระถางด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นกระถางพระพุทธเจ้าครับ
0: ครับ
1: ก็อธิษฐานตามที่ตัวเองต้องการเลยครับ แล้วก็ปัก3ดอกเลยครับที่เรามี5กระถางเนี่ยครับคือว่าสมัยก่อนนะครับจะมีการตั้งกระถางธูปเลยครับตามเทพเจ้าหรือว่าพระพุทธสัตว์ทุกพระองค์ทางวัดก็คือมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลานี้ครับเอากระถางธูปที่ไม่ได้ใช้นี่ครับลดลงไปครับจนเหลือตอนนี้ครับ5กระถางธูปด้วยกันอย่างที่2นะครับก็คือว่าตอนนี้ครับทางวัดก็คือใช้ธูปนะครับ ในการมีควันน้อยลงครับผมผู้ที่มาไหว้นี่ครับแล้วก็คนที่อยู่รอบวัดนี่ครับก็มีความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพมากขึ้นด้วย
0: วันนี้นะครับก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์เสียกือมากนะครับที่มามอบข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับวัดเล่งเนยี่เยาวราชแห่งนี้ให้กับเราครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับตอนนี้ครับเรามีเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่เก่งและมีความสามารถในเรื่องของศิลปะบนเรือนร่างครับคุณผู้ชมน้องเขามีความสามารถมากๆครับจนหลายคนขนานนามน้องเขาว่าเป็นช่างศักดิ์รุ่นจิ๋วที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมฝีมือของน้องเขาจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้ครับพี่นาวจะพาเราไปพิสูจน์ให้เห็นกับตากันครับ

0: โอ้เจ็บเลยนักหนาเนี่ย
1: พี่เจ็บมากเลยอ่ะมันไม่มีคนอื่นที่แบบสักแล้วมันไม่เจ็บขนาดนี้มั้งเหรอ
0: เป็นช่างแล้วเนี่ยช่างกิ๋วได้ไหม
1: ช่างกิ๋วเหรอ
0: ใช่
1: ได้ช่างกิ๋วมือนิ่มไหม
0: นิ่มมากต้องรอกิ๋วหน่อยนะ
1: ครับนี่เหรอ
0: เนี่ยครับ
1: นี่ช่างจิ๋วเหรอ
0: ตัวจิ๋ว
1: อ๋อตัวจิ๋ว
0: ตัวจิ๋ว
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 10ขวบครับ
1: 10ขวบแค่นั้นเอง
2: การสักเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่ถ่ายทอดอยู่บนเรือนร่างของมนุษย์โดยปกติแล้วช่างสักส่วนใหญ่ของเราก็มักจะเห็นแต่เป็นผู้ชายนะครับท่าทางแนวๆมีบุคลิกเฉพาะตัวของคนที่ทำอาชีพนี้แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะช่างสักที่นายนาวจะพามาทึ่งในวันนี้คือน้องเมลนะครับเด็กหญิงพิราชลักษณ์นุชสวัสดิ์อายุ10ขวบน้องเมลนี่เริ่มเข้าสู่วงการสักตั้งแต่อายุ6ขวบโดยมีคุณพ่อเป็นครูคนแรกซึ่งคุณพ่อก็เป็นช่างสักฝีมือดีครับการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศมามากมายโดยหัดให้น้องเมลเริ่มวาดลวดลายและก็ฝึกใช้เครื่องมือสักจนชำนาญคุณพ่อบอกท่านลูกรักทางนี้ก็ต้องสนับสนุนให้มันสุดทางครับแม่เจ๋งทั้งพ่อทั้งลูกจริง
3: ๆสักมาแล้วประมาณกี่คนครับ
4: 10คน
3: 10คนนะส่วนใหญ่สักลายไหนฮะสักลายอะไรบ้าง
4: พวกตัวการ์ตูนนะคะคิตตี้ปิกาจูเสือดำ
3: พอลูกค้ามาปุ๊บใครเป็นคนเลือกลาย
4: หน
3: ูเป็นคนเลือกลายเองและส่วนใหญ่หนูเลือกลายอะไรให้ลูกค้า
4: การ์ตูน
3: ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูน
2: และผู้กล้าที่ยอมเสียสละขาให้น้องเมลสักรูปชินจังก็คือพี่สมเกียรติครับ
5: ลองดูก็ได้ครับลองดูครับ
1: ลองดูนะ
5: แต่อยากรู้เหมือนกันว่าสักได้ปะ
2: ซึ่งเครื่องมือทุกชิ้นที่น้องเมลใช้ได้ผ่านการฆ่าเชื้อและก็ได้มาตรฐานครับเป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพใช้เรียกว่าถ้าพลาดแล้วก็ลบไม่ได้นะครับแต่เครื่องมือจะดีแค่ไหนที่สำคัญกว่าก็คือใจมันต้องนิ่งสมาธิต้องดีสายตาต้องแม่นซึ่งฝีมือของน้องเมลนี่ทั้งเรื่องน้ำหนักการลงสีความคมชัดทำได้ไม่แพ้ระดับมืออาชีพตัวจิ๋วแต่ฝีมือแจ๋วจริงๆครับน้องเมล
6: น้องเก่งมากเลยอ่ะแค่วาดรูปธรรมดาก็ยากแล้วนะหนูว่าแล้ววาดลงไปเป็นเนื้อคนแล้วคือแบบมันสัก10ขวบเองด้วยตอนหนูนี่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับฝีมือของช่างสัก10ขวบคนนี้ฮะ
7: ยอดครับ
1: ลายทรงลายเส้นนี่ได้เลย
7: ได้เลยครับเหมือนผู้ใหญ่ทำเลยครับ
1: อ่า
7: เก่งมากครับ
1: ครับ
7: ยอด
1: คุณพ่อทำไมถึงเริ่มให้น้องเมลสักครับ
0: ตอนแรกเนี่ยเขาจะเด็กๆ เขาจะวิ่งเล่นอยู่ตามโต๊ะทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยที่อุปกรณ์ช่างอ่ะผมว่าทุกแขนงมันอันตรายเลยต้องให้วิธีที่เขาจะหยิบจับอะไรแบบ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัย
1: ครับ
0: ก็เลยให้เขาลองหยิบลองจับดูแล้วก็เขาเป็นเด็กที่ชอบวาดรูปชอบอะไรอยู่แล้วเขาก็เลยขอทำขอลงจริงได้ไหม
1: เขาเป็นคนขอเอง
0: ใช่ครับ
1: ลูกค้ารายแรกครับที่น้องเขาสักครับคือใครฮะ
0: ผมเองนี่แหละครับ
1: คุณพ่อเองนะ
0: ใช่ครับ
1: สักตรงไหนในร่างกายของคุณพ่อฮะ
0: เป็นช่วงต้นขาครับ
1: ช่วงต้นขา
0: ครับจะเป็นรายแรกจะเป็นคิตตี
1: ้คิตตี้ครับผู้ชมกี่ขวบตอนนั้น
0: 7ขวบ
1: หลังจากลายนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกไหมฮะ
0: ก็นี่อะไรครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นดงเลย
0: อันนี้เลือกไม่ได้ด้วยครับ
1: เลือกลายไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้แล้วแต่อารมณ์เขา
0: ใช่ครับก็
1: ลูกค้ามาสักด้วยใช่ไหมฮะ
0: จะเรียกว่าลูกค้าแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูครับก
1: ็
0: อยากจะได้ลายที่เป็นของเด็ก
1: คนที่มาสักเขากังวลเขากลัวเขาอะไรอย่างงี้ไหมฮะ
0: อ๋อส่วนใหญ่ทำใจมาแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่ทำใจมาอยู่แล้วค่าตัวค่าแรงน้องนี่ยังไงฮะ
0: อ๋ออันนี้แล้วแต่ทางที่ลูกค้าเขาจะเอ็นดูคือทางเราจะไม่ได้เรียกเงิน
1: อ๋อ
0: ส่วนใหญ่ก็จะหิ้วขนมกันมาแบบว่าเป็นถุงใหญ่ๆห่อใหญ่
1: ๆฝีมือเขาพัฒนาขึ้นไหมฮะ
0: ก็พัฒนาขึ้นครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มทำลายที่มันไม่ใช่เป็นการ์ตูนแล้ว
1: ครับ
0: จะเริ่มเป็นพวกเขาเรียกลายโอสกูลายฝรั่งพวกนี้ก็จะพัฒนาการไล่สีได้อะไรประมาณ
2: ผมว่าเผลอๆอีกหน่อยคุณพ่อนี่อาจจะตกงานได้นะครับเนี่ยและในปีนี้ครับน้องเมลยังมีโอกาสได้ไปร่วมงานประกวดช่างสักฝีมือระดับประเทศจนได้ประกาศนียบัตรช่างสักอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
1: น้องเมลครับโตขึ้นคิดว่าจะเป็นช่างสักไหม
4: ไม่น่าจะเป็น
1: ไม่น่าจะเป็นนะแล้วอยากเป็นอะไรครับโตขึ้น
4: อยากเป็นหมออ
1: ยากเป็นหมอนะทำไมถึงอยากเป็นหมอครับ
4: เวลาพ่อแม่ไม่สบายจะได้รักษา
1: น้องๆนะครับที่ดูอยู่ทางบ้านอันนี้ไม่ควรทำตามเด็ดขาดนะครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนะคือเอาไปทำเล่นๆกันเองยังไม่ได้ห้ามเลยนะครับย้ำกันไว้ตรงนี้เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องเมลนะครับขอบคุณมากๆฮะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับนี่คือความทึ่งของเด็ก10ขวบเย้
2: ทึ่งช่วงหน้าตะลึงกระเพาะปลาหลักล้านซื้อบ้านได้ทั้งหลัง
8: พวงที่ผมถืออยู่นี่นะฮะ1,600,000 บาทบ้านหลังนึงนะครับ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
9: เวทมนต์และความลึกลับภายใต้แสงจันทร์กำลังกลับมาอีกครั้ง
10: และเมื่อมนุษย์ต่างดาวบุกการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจึงเริ่มต้นขึ้น
11: จุดท้ายจุดท้าย
9: พร้อมนายอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
10: คืนวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
13: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
12: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
14: เตือนแล้วไงว่าอยากเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
15: ก็มานำสกุลคูบุริน
16: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
13: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาดลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
13: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
18: ต่อจากนี้เราสองคนจะเป็นยังไง
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตเริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
20: ์นี่ก็เป็นร้านยาจีนนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่เลยขายยาจีนเหมือนกันครับร้านนั้นก็ใช่ร้านนี้ก็ใช่โหอีกหนึ่งเอกลักษณ์โดดเด่นของเยาวราชนะครับก็คือบรรยากาศของร้านรวงต่างๆที่ขายเครื่องยาจีนครับคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกระเพาะปลานั่นเองครับแต่ไม่ใช่กระเพาะปลาทั่วไปแบบที่เรากินในถ้วยนะฮะมีไข่นกกระทาหน่อไม้เหยาะพริกไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เป็นกระเพาะปลาโบราณที่มีมูลค่าครับสูงตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับภายในร้านเจี่ยหัวเหงครับและนี่ก็คือเฮียสมศักดิ์เจ้าของร้านนั่นเองครับ
21: ครับ
20: สวัสดีครับเฮียครับ
21: ครับ
20: กระเพาะปลาเหล่านี้ภายในร้านของเราขายยังไงครับ
21: มีหลายราคาฮะ
20: ครับ
21: มีตั้งแต่ดีมาก
20: เกรดดีมาก
21: เกรดใหญ่ก็คือที่เก่าแล้วมันก็จะกินได้ดีมากกว่า
20: อย่างเกรดที่ดีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
21: โลละแสน
20: โลละแสนไอ้เหี้ยกระเพาะปลาโลละแสนเหี้ยครับอันนี้นี่คือ
21: นี่มันตั้งร่วม20ปีแล้วอ่ะ
20: 20ปีแล้ว
21: ครับ
20: แล้วกระเพาะของเขาเนี่ยมันใหญ่ได้ขนาดนี้เลย
21: จะอธิบายให้พวกนี้ไม่ใช่กระเพาะถุงลมของปลา
20: อ้าวแล้วที่เราเรียกกันมาตลอดว่าม
21: ันกระเพาะอาหารของปลาก็มันกระเพาะคนใส่อาหารมันเป็นสายพันธุ์ของมันเนี่ยปลาที่มีถุงลมปลาเนี่ย
20: ครับ
21: เขาจะต้องขึ้นมาจิบน้ำถึงดำลงไปแล้วใช้ออกซิเจนหมดแล้วก็ขึ้นมาใหม่
20: อ๋อแสดงว่าถุงลมปลาไม่ได้มีในทุกสายพันธ
21: ุ์ไม่มีฮะ
20: มีเฉพาะสายพันธุ์ของปลาที่ต้องขึ้นมาหายใจ
21: ใช่กระพงแดงกระพงขาวทะเลปลาเมี้ยนที่ว่าเป็นถุงลมปลาก็เพราะว่าสมัยโบราณคนจีนนำเข้ามาจะเสียภาษีกับศุลกากร
20: ครับ
21: คุยกันไม่รู้เรื่องอีกคนในจีนแท้อีกคนในไทยแท้คือว่าศุลกากรคนไทยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเอางี้มาจากปลาใช่ไหมก็โมเมเป็นกระเพาะปลาก็แล้วกันก็เลยใส่มาเลยจำเข้ามาเป็นร้อยปีมาแล้วเนี่ย
20: อ๋อมันเกิดจากการเข้าใจผิด
21: เข้าใจผิดตอนนั้น
20: ของคนไทยในสมัยก่อนจึงเรียกกันว่าเป็นกระเพาะปลา
21: ตามมาเลยก็เลยเรียกกระเพาะปลาก็เลยติดมาตลอด
20: เนี่ยแล้วทำไมถุงลมปลาเนี่ยมันถึงแพงได้นอกจากความเก่ากับความหนักของเขาแล้ว
21: ถุงลมปลานี่กินก็ไม่มีให้โทษ
20: มัน
21: เด็ก
20: ช่วยอะไร
21: ผู้หญิงผู้ชายคนแก่นะ คนคลอดลูกก็คือเขาไปสร้างกินแล้วสร้างเม็ดเลือดหิดแดงให
20: ้อ๋อกินแล้วสร้างเม็ดเลือด
21: เม็ดเลือดให้ผิวสวยถ่ายดีสร้างเม็ดเลือดหิดมาให้ได
20: ้ครับ
21: หน้าตาก็จะ

ซึ่งแน่นอนครับว่าวิธีการทานเนี่ยก็จะแตกต่างจากกระเพาะปลาทั่วไปที่เราทานกันนะฮะก็กระเพาะปลาแบบนี้นะฮะจะทานแบบหลักยาจีนนะฮะก็คือจะต้องนำไปตุ๋นนะครับ

0: ถุงลมปลาราคา8หลักหน่อยครับเฮียเฮียหัวเราะเฮียหัวเราะ
1: ร้านขายยาจะเรียกว่าแมงกะลา
0: แมงกะลาน
1: ี่สายพันธุ์นี้หากินอยู่แถบปากีสถานทั้งอินเอาอินเดียลงไป
0: อ๋อแถบปากีสถาน
1: สายพันธุ์นี้หมดแล้ว
0: ฮะหมายความว่าไงครับหมดแล้ว
1: ป้าหาจับไม่ได้
0: ไม่มีแล้วฮะ
1: ครับมันตั้งแต่1990ก็ไม่มีสายพันธุ์นี้มา
0: อันนี้คือปลาตั้งแต่ปีคศ1990เหรอ
1: น่า1990จาก1990มาถึงเนี่ยพศฝรั่งนะ
0: ครับ
1: สายพันธุ์นี้ไม่มีมาแล้ว
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างแล้วเฮีย
1: ราคาตรงนี้โลกา600 6ขีดกว่า
0: อันนี้เอาเฮียขายยังไงก่อนอันนี้เฮียขายยังไง
1: ขายเป็นตำลึงตำลึงละ 35,000
0: ตัวบิดฟังแล้วตัวบิด
1: 45ตำลึง
0: 45ตำลึง
1: แล้วก็คูณไป 35,000
0: หนึ่งล้านหกแสนบาทคุณผู้ชมถุงเนี้ยบ้านหลังหนึ่งครับมีถุงนมปลาชนิดไหนอีกไหมฮะที่ราคาสูงกว่าราคาแพงกว่าสองพวงนี
1: ้ก็มีอย่างนี้สองตัวนี
0: ้เอ้ยอันนี้ไม่ได้มาเป็นพวงแล้ว
1: นี่ตัวเมีย
0: อันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับ
1: ฮะ
0: เป็นปลาสายพันธุ์อะไร2อันนี
1: ้เขาเรียกกงโต้อันนี้เขาเรียกบอโต้ตัว
0: กงโต้บอโต
1: ้ก็คือตัวผู
0: ้ครับ
1: บอก็คือตัวเมีย
0: ราคาแหละครับเฮีย2ตัวนี้มันจะเยอะไปกว่าพวงนี้ได้ยังไง
1: ตัวนี้ก็เท่ากับพอกับพวงนี้แล
0: ้
1: ว
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้1ชิ้นอันเดียว
1: 1ตัว
0: แต่ราคาเนี่ยเท่าพวงนี้เหรอฮะ
1: มัน0,000ไปแล้วอ่ะ
0: อ๋อคือเป็นถุงลมปลา
1: ที่ศูนย์มัน
0: ของปลาที่ศูนย์พันไปแล้ว
1: ที่เราหาซื้อได้ก็คือพวกเศรษฐีเก่า
0: ครับที่เขาเก็บไว
1: ้เขาเก็บไว้ออกมาขายเนี่ยสมัยก่อนเขาอย่างนี้ลูกไม่เกิน500บาทถ้า50ปีที่แล้ว
0: อ๋อ50ปีที่แล้วอย่างนี้ไม่เกิน500บาทปัจจุบันผมสรุปให้เลยนะอันนี้ชิ้นหนึ่งล้านหนึ่งครับคุณผู้ชมแต่นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วในร้านของเฮียเนี่ยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสแวะเวียนมาแถวนี้นะฮะอยากจะมาซื้อถุงลมปลาหรือว่าเครื่องยาจีนต่างๆนะฮะสามารถแวะมาได้นะครับ
1: เชิญเลยฮะเชิญ
0: วันนี้ขอบคุณเฮียสมศักดิ์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราได้เห็นของแปลกๆเหล่านี้ขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับ
2: เรื่องทึ่งช่วงหน้าขุมทรัพย์ใต้ดินขุดตรงไหนเจอตรงนั้น
3: เขียวซองมันจะเป็นสีเขียวเห็นป่ะ
4: แค่เห็นตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000 บาท
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: างเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลย

0: ยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: โอ้คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวย
1: น้องสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาทสตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยมีหน้าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะคะแบรนด์ยังอยู
1: ่ไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บๆๆๆมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โหผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: สวย
0: กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ6
0: เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
2: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
3: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่าหุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
4: เลิศมากคุณนะ
3: คุณภาพจริงๆซาบีน่า
1: ผ่านกันไหม
4: ผ่านแน่นอน
3: เ
4: ต็มเลยตัวนี้
3: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
4: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ A ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส
1: ่
0: ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหร
0: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆพอเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อนต
1: ่
0: อสายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ขายดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นร้านที่ดังที่สุดในย่านเยาวราชเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือร้านนี้เลยฮะไทยฮงเสงนั่นเองครับเป็นร้านขายเครื่องครัวครับแต่เห็นร้านเล็กๆแบบนี้นะฮะแต่มีให้เลือกเยอะมากครับคุณผู้ชมแต่ทำไมเราถึงต้องมาร้านนี้นั่นก็เพราะว่าเหล่าบรรดาคนดังครับต่างก็มาซื้อเครื่องครัวจากร้านนี้นะฮะแม้แต่เชฟระดับมิชลินสตาร์ก็มาซื้อของที่ร้านนี้ครับ

0: โอ้ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วพอผมเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมันทำให้ผมได้เห็นว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยดูแข็งแรงทนทานมีคุณภาพจริงๆนะครับเอ้าสวัสดีครับ
1: คุณวิกเตอร
0: ์สวัสดีครับผมนี่คือเจ๊เตียงนั่นเองนะฮะเป็นเจ้าของร้านนะฮะไทยฮงเสียงร้านนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมมองไปด้านหลังเนี่ยเลี้ยงเข้าไปเนี่ยผมจะเห็นรูปนะฮะเชฟเชฟระดับมิชลินเลยนะฮะ
1: เชฟชื่อดังใช่ค่ะ
0: นะฮะเหมือนเป็นเชฟเอียนเชฟป้อมต่างก็เคยมาซื้อของจากร้านของเจ๊
1: ใช่
0: เพราะอะไรครับทำไมร้านของเราถึงมีแต่เหล่าบรรดาคนดังโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนี่ยถึงได้มาซื้อของจากร้านเรา
1: ของที่ร้านเราจะเป็นของที่นำเข้ามาจากฮ่องกงส่วนมากบรรดาเชฟที่ว่าถูกฝึกมาจากฮ่องกงหรือว่ามีเชฟที่ฮ่องกงเคยเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยเขาจะมาใช้เขาต้องใช้ของฮ่องกงตัวนี
0: ้มียกตัวอย่างให้ผมเห็นไหมฮะอย่างเช่นอะไรบ้างที่ของคนนิยมซื้อกันโอเคได้เลยครับ

0: ันนี้คือกระทะฮ่องกงอันนี้คือกระทะแบบไทยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: เหตุผลแล้วครับว่าทำไมถึงต้องใช้กระทะฮ่องกงกระทะไทยอย่างเงี้ยทำไม่ได้เหรอครับ
1: ทำได้แต่ว่าความทนทานต่างกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ไฟที่เขาใช้เนี่ยตัวนี้จะทนทานมากกว่าแล้วก็หนึ่งก็คือเวลาเขาทำกับข้าวนะคะ
0: ครับ
1: โทษนะคะตัวนี้เขาจะเอาอาหารใส่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใช้กระบวยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ
0: โอ้
1: เสียคนคนแล้วก็จับเขย่าโยกโยกโยกนะฮะ
0: ที่อาหารมันก็จะสามารถ
1: ใช่แล้วมันก็จะล่อนทั่วมันจะตีลังกาย้อนกลับอ๋อ
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องทำมาให้ลึก
1: ๆบางทีเนี่ยใช้งานนานๆก็บางทีจะมีรอยบุบหรือว่าบางทีพังมือหล่นลงมา
0: ครับผม
1: ก็บุบก็มีค้อนเอาไว้สำหรับทุบกระทะโดยเฉพาะเป็นของฮ่องกงเหมือนกัน
0: ยังไงฮะ
1: ค้อนไม
0: ้เป็นค้อนไม้เหรอคะ
1: ค้อนเฉพาะของเขาเลยค่ะตัวนี้ค่ะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวเจ๊เดินไปหลังร้านแล้วก็หยิบสิ่งนี้ออกมาให
1: ้ตัวนี้จะเป็นค้อนทุบกระทะแบบโบราณนิดนึง
0: อ๋อก็คือสมมุติว่าเวลาค้อนมันเสียหายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอย
1: ใช่กระทะบุบ
0: กระทะบุบกระทะก็จะเป็นรอยเหมือนกับเป็นบุบลงไปก็ใช้เนี่ยแหละ
1: ใช่แต่งเพื่อให้เรียบเพราะว่าถ้ามันไม่เรียบปุ๊บแบบเวลาเราเอาตัวนี้คนอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็จะสะดุดแล้วก็ติด
0: ครับผม
1: อาหารก็จะแบบไม่
0: ได้ดีเท่าที่ควรอันนี้เหมือนกับเป็นกลวย
1: ไม่ใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสูบน้ำมันโบราณ
0: ตัวสูบน้ำมันโบราณเหรอฮะ
1: สมัยก่อนเขาเรียกการลักน้ำเดี๋ยวจะทำให้ดู
0: การลักน้ำ
1: เดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะเดี๋ยวนะครั้งแรกเราจะต้องให้ลมมันเข้าไปก่อนประมาณสัก3-4ครั้งเห็นไหมฮะพอลมเข้าปุ๊บเราดึงครั้งเดียวมันก็น้ำก็จะไหลออกยาวๆเห็นไหมฮะ
2: โอ้
1: นี่ฮะเห็นไหมฮะ
0: อ๋อแสดงว่านี่ก็คล้ายๆกับปั๊มน้ำเวลาแบบ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันมีความทนทานมากกว่าพลาสติกเพราะว่าพลาสติกที่เป็นหัวเห็นหัวแดง
0: ๆใช่คร
1: ับ
0: ที
1: ่บีบๆมันจะแตก
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: มันจะแตกง่าย
0: มันจะแตกง่าย
1: ตัวนี้มันจะทน
0: นะฮะเจ๊มีของแปลกๆให้ผมดูอีกไหมครับ
1: ตัวนี้ค่ะให้เดาว่าคืออะไรคะ
0: มาอย่างนี้เนี่ยผมจะเดาออกไหมครับว่าคืออะไรอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับ
1: เอาไว้สำหรับทำความสะอาดลิ้นขูดลิ้น
0: เป็นเครื่องขูดลิ้น
1: เป็นเครื่องขูดลิ้นโบราณทำความสะอาดลิ้นสมัยใหม่ตอนนี้เขาให้ใช้แปรงใช่ไหม
0: ใช้แปรง
1: เพราะแปรงแล้วบางทีมันเข้าไปไม่ได้ลึก
0: ครับ
1: แล้วเหมือนกับบางทีมันแบบมันจะ
0: อาเจียน
1: ถูกต้องค่ะไอ้ตัวนี้เวลาใช้ก็คืออ้าลิ้นยาวๆมาอย่างนี้
0: คร
1: ับ แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยให้อยู่บนลิ้นแล้วก็ลูดออกมาถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะเหมือนกับเราขูดเอาพวกเศษอาหารที่ว่าเรากินแต่ละมื้อบางทีมันแบบเป็นเหลืองๆเป็นอะไรที่เกาะติดตามลิ้นเราเนี่ยค่อยๆไล่ออกมาอันนี้อาม่าทำให้ดูเลย
0: อาม่าทำให้ดูเลย
1: อาม่านี่แหละเอาของจริงเลยอย่างนี้เลย
0: สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่รักความสะอาดในช่องปากนะครับแปรงสีฟันแพงๆมีแล้วยาสีฟันดีๆมีแล้วแต่คุณมีที่ขูดลิ้นหรือยังถ้ายังไม่มีมาที่ร้านไทยฮงเสียงร้านนี้ครับนี่เลยมาซื้อที่ขูดลิ้นกับเจ๊เตียงได้เลยนะฮะเจ๊เตียงรับประกันว่าลิ้นสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นแน่นอนหลังร้านนี่แน่นกว่าหน้าร้านอีกนะครับนี่ฮะกระบวยไซยักษ์นะครับซึ่งขนาดเนี่ยก็น่าจะเอามาไว้ใช้กับการทำอาหารในโรงเจที่มีคนทานปริมาณเยอะนะครับจึงต้องใช้กระบวยหรือว่าตะหลิวที่มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับที่แทงหมูกรอบเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่นะครับมี2แบบทั้งแบบนี่ฮะเป็นเหล็กกับแบบไม้นะฮะนี่เอาไว้แทงหมูกรอบผมเดินเข้ามาในร้านแห่งนี้ครับยังมีของที่

0: น่าสนใจอีกเพียบครับคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาช้อปปิ้งมาเลือกซื้อด้วยตัวเองดีกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊เตียงมากนะครับที่มาโชว์ให้เราดูถึงของที่น่าทึ่งหลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับตอนนี้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวความสวยงามของพลอยเมืองจันทบุรีใช่ไหมล่ะครับแต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมล่ะครับว่าพลอยเหล่านั้นเนี่ยเขาหามาจากไหนและที่สำคัญก็คือพวกเขายังคงอนุรักษ์วิธีการหาพลอยแบบโบราณเอาไว้อยู่ครับจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่บ่อพลอยเหล็กเพชรจังหวัดจันทบุรีครับ
2: วันนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตามล่าหาขุมทรัพย์กันครับและขุมทรัพย์ที่ว่านั้นนะฮะมันอยู่ที่ไหนครับพี่กุ๊กฮะ
3: มันอยู่ในดินครับผม
2: มันอยู่ในดิน
3: ไออุปกรณ์ที่เราซื้อถือกันมาเนี่ยครับใช้2 อย่างนี้มาหาขุมทรัพย
2: ์แล้วใช้ไอเนี่ยนะ
3: ใช้ไอนี่แหละครับ
2: อุ้ยพี
3: ่มีความลึก4เมตร
4: การขุดพลอยอัญมณีใต้ดินที่จังหวัดจันทบุรีครับมีการขุดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนับร้อยปีมาแล้วโดยถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งในปัจจุบันบ่อพลอยหลายๆแห่งใช้เครื่องจักรในการขุดแต่ที่บ่อพลอยเหล็กเพชรจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ยังอนุรักษ์ด้วยการขุดแบบโบราณอยู่ซึ่งก็ยังได้ผลอยู่ครับเพราะว่าพบพลอยจริงๆครับแหมพื้นที่ออกจากกว้างแล้วจะไปรู้ได้ยังไงครับว่าต้องขุดตรงไหนถึงจะเจอพลอยครับเนี่ย
3: ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับเราแค่ทราบว่าตรงนี้ร้านแร่บางกระจะมันขุดได้ทุกที่เราเวลาเราหาอุโมงค์เราจะหาไปทีละด้านด้านไหนเจอพลอยเยอะเราก็จะตามไปด้านนั้นภาษาชาวบ้านเรียกว่าตามทางพลอย
4: การที่จะได้พลอยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับต้องมีการขุดบ่อแล้วก็ลงไปนำดินจากข้างล่างขึ้นมาเหมือนเป็นการเสี่ยงดวง
5: ลองมาดูนะครับวิธีการขุดยังไงทำยังไงกันบ้าง
6: แล้วก็ตะแคงอย่างเงี้ยแล้วก็บิด
5: ค่อยๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะ
6: ใช่ครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นพลอยพี
4: ่ถ้าโชคร้ายก็จะเจอแต่ดินหินธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าโชคดีก็จะเจอพลอยที่มีมูลค่ามหาศาลล่ะครับ
5: กระทุ้งเข้าไปอย่างเงี้ย
6: ใช่เงี้ยแล้วก็บิดครับใช่ครับ
5: อย่างนี้ได้ไหม
6: ครับ
5: สกัดก็ยากแล้วแล้วก็แบบเราต้องไปล่อนหาอีกว่าเฮ้ยตรงไหนมันคือพลอยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะ2เมตรนะมีตรงนี้นะเป็นพลอยนินนะครับเราแค่2เมตรรวยละ
4: เมื่อได้ดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ต้องนำมาร่อนครับในน้ำดูว่าจะมีพลอยอยู่จริงหรือไม
7: ่เดี๋ยวพี่กุ๊กนะฮะก็จะมาสาธรนะฮะ
8: สาธิต
7: เกี่ยวกับการร่อนนะครับพลอยอ่ะ
8: เฮ้ย
7: เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าพี่เล่นๆ
8: จริงๆครับจริ
7: งๆก็ร่อนอย่างนี้จริงๆเลยเหรอ
8: จริงๆครับร่อนแบบนี้เลย
4: ซึ่งการร่อนแบบนี้ครับเป็นวิธีการดั้งเดิมที่ทำการมาเป็นร้อยปีซึ่งต้องสังเกตดีๆเพราะว่าพลอยที่ยังไม่ได้ผ่านการเจรไนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเป็นอัญมณีแต่พี่กุ๊กเจ้าของบอกแกบอกว่าถ้าเอามาร่อนกับน้ำแล้วหินจะลอยแต่พลอยนี่จะจมและให้สังเกตว่าก้อนไหนมีความมันวาวหรือกระทบกับแสงแดดแล้วมันมีสีสันซึ่งก็ต้องส่องดูดีๆครับงานนี้เรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเหมือนกันครับกับอาชีพนี
7: ้ตอนนี้ครับเราก็ได้มาแล้วนะฮะหลังจากการล่อนไปนะครับนี
8: ่นินครับเพราะนินดำๆนี่ครับพลอยนินเป็นพลอยที่เจอมากที่สุดแต่ว่าไม่ค่อยมีมูลค่าครับ
7: คุณผู้ชมครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะโอ้โหแล้วนินที่เราได้มันมากเลยนะ
4: แต่เนื่องจากวิธีการร่อนแบบโบราณนะครับใช้เวลานานได้ครั้งละไม่มากปัจจุบันก็เลยใช้วิธีการร่อนแบบเทดินทั้งหมดลงไปในกระบะแล้วก็ใช้น้ำฉีดให้ดินโคลนออกจนหมดลดเวลาในการร่อนลงไปได้เยอะเลยล่ะครับ
9: อันนี้เป็นพลอยสตาร์ครับ
7: อ๋อสตาร์จะเป็นแบบนี้ครับ
9: อันนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นมาอีก
7: ใช่ครับ
9: ดีกว่าพลอยนิลครับ
7: วันนี้เม็ดใหญ่ฮะพลอยสตาร์ครับซึ่งมีมูลค่านะครับมากกว่านิลถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เนี่ยเราก็มองไม่ออกแล้วว่าเฮ้ยไอ้ที่อยู่ในมือของผมเนี้ยมันจะเป็นหินที่มีมูลค่าสูงนะ
9: อันนี้เขียวส่อง
7: ปั๊บดูดิอันนี้เขียวส่องมันจะเป็นสีเขียวเห็นป่ะ
4: พลอยที่ขุดเจอครับก็มีหลากหลายชนิดครับแต่ที่หายากที่สุดก็คือพลอยที่มีสีแดงสดหรือว่าทับทิมเรียกได้ว่าในพลอยแสนเม็ดจะเจอทับทิมเพียงแค่ 1-2 เม็ดเท่านั้นหายากแบบนี้มิน่าล่ะครับถึงแพงมูลค่านี่ก็น้องๆเพชรเชียวนะครับ
5: อันนี้ ี่คื